0: สรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าภายใต้หลักวินัยการเงินการคลังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570มีวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านการคัดกรองตามความจำเป็นเร่งด่วนภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการลงทุนระยะยาวโดยรัฐบาลได้นำแนวทางลงทุนพลัสมาใช้บูรณาการงบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP รวมถึงกองทุน Thailand Future Fund และการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนรวมได้สูงถึงประมาณ 1,568,000 ล้านบาทเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์และการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมพร้อมยึดมั่นในหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกว่า 462,000 ล้านบาทเพื่อความโปร่งใส
1: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันหากไม่มีเรื่องร้องเรียน
2: ว่าที่ร้อยตีภาสกรศิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่หากมีเรื่องร้องเรียนหรือคัดค้านกกต.จะรับไปพิจารณาตรวจสอบซึ่งจะประกาศผลอย่างช้าที่สุดไม่เกิน60วัน
3: ถ้าหากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
2: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนนแล้วร้อยละ95ผลปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียง 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2พร้อมทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนส่วนภาพรวมผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 2,200,000 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดกว่า 4,400,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 49.7 ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานคร
4: ซึ่งข้อมูลสถิติแยกรายเขตและรายหน่วยเลือกตั้งได้ถูกบันทึกและแสดงไว้อย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com เรียบร้อยไว้แล้วนะครับประชาชนสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลากรุงเทพมหานครนะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองตามวิถีในระบอบประชาธิปไตยในวันนี้
2: ส ำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถลงคะแนนได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง5กรกฎาคม2569ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่แอปพลิเคชัน Smart Vote ของกกต.เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองหรือยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นสวิสาประทุมมารายงาน
0: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากชาวกรุงเทพมหานครที่เลือกให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัยแม้ขณะนี้ยังไม่ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันว่าจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระแถลงภายหลังรับทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยยืนยันว่าจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องผิดหวังสำหรับก้าวต่อไปจะนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันโดยเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมตั้งเป้าภายใน4ปีจะผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองชั้นนำระดับโลก
5: ผมว่าสำคัญที่สุดคือต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำแผนที่เราทำไว้ไปสู่การปฏิบัติก็ต้องดูว่าแต่ละสำนักแต่ละเขตมียังไงต้องมีแผนงานยังไงอันนี้คือเรื่องสำคัญเพราะว่าจริงแล้ว strategic เป็นเรื่องที่จะทำให้อนาคต4ปีมันไปได้ไงแล้วก็ช่วงเวลาผมว่า100วันแรกเนี่ยต้องทำ strategy ให้ชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปด้วยกันให้ได้ครับ
1: กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นกำชับให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมย้ำดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
6: ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเต็มที่โดยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
7: แต่วันนี้เมื่อมีข่าวมามีเรื่องที่เราก็ทราบดีเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นผมก็เป็นคนแรกนะครับที่ตัดสินใจแล้วก็ได้ปรึกษานายกโดยการให้อธิบดีมาประจำที่กระทรวงผมเป็นคนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยมีรองปลัดกระทรวงไทยฝ่ายพัฒนาชนและปกครองท้องถิ่นเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน7วันแล้วก็ยังดำเนินการแจ้งไปที่กรมส่งเสริมการท้องถิ่นให้เฝ้ารักษาสถานที่ราชการเป็นสำคัญ
6: ด้านนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.เข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงส่วนกรณีการจับกุมผู้สวมสิทธิ์เข้าสอบปภ.ประจำปี2569ได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วพร้อมประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้โดยไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่ม
8: ส่วนเรื่องของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างโดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแต่คิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
6: ทั้งนี้ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วตามมาตรการที่วางไว้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมต่อผู้เข้าสอบทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมายังไม่ได้ถูกยกเลิกและจะมีขึ้นภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านอ้างว่าคณะผู้แทนของอิหร่านตัดสินใจไม่เข้าร่วมการเจรจาดังกล่าวเนื่องจากกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาและสหรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ลงนามกับอิหร่าน
0: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ยอมรับว่าหลายพื้นที่ในรัสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งเป็นผลมาจากการที่ยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหลายครั้งพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีปูตินยังเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญของรัฐบาลรัสเซียในตอนนี้คือการเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียและรับประกันการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอทั้งนี้ทางยูเครนมองว่าการที่กองกำลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียถือเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลจากการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนับตั้งแต่ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
1: นางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU หารือทางโทรศัพท์กับนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนางคาลาสระบุว่า EU ประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า5ล้านยูโรให้แก่รัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมา
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของทางการเมืองทอมแบลนทางตะวันออกของฝรั่งเศสที่ยืนยันว่า เกิดเหตุเครื่องบินพลเรือนลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกในเมืองทอมแบรนด์เมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11รายซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักเรียนกระโดดร่ม5คนครูฝึกกระโดดร่ม5คนและนักบินอีก1คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026เจ้าภาพร่วมแคนาดาเอาชนะแอฟริกาใต้1ประตูต่อ0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จกอล์ฟสตรีมเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอัธยาทิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดโดยในรอบนี้ทำอีเวนพาสกอร์รวมอยู่ที่4อันเดอร์พารั้งอันดับ12ร่วมตั้งตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นยูฮารันโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่แซงขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาร์ศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียนกลางปีที่สนามเรดบูลริงประเทศออสเตรียในรอบฟีเจอร์เรดทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีแม้ช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นไปถึงอันดับ12แต่ก็ได้แซงคู่แข่งกลับมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นของนิโคล่าโลซอฟจากแคมโปสเรซซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบันยูวังกิจซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมสสุขประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงมาคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขัน2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนั่นศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิชลาศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราหมณ์19กวาดไปคนเดียวถึง8เหรียญทองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Kola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันคาเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาวยู18ของไทยเอาชนะเวียดนาม3ต่อ0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย LVC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับ5ทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับคาซัคสถาน1ต่อ3เซตจบอันดับ6รายการนี้นายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์2026ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมโดยในกิจกรรมเดินวิ่งระยะ 5.8 กิโลเมตรและ 12.5 กิโลเมตรมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 12,000 คนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาเยาวชนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาโอลิมปิกซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือ มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.17 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 ต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 92 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
14: 1นาทีกับกปท.
0: ยางที่ดูเหมือนยังใช้ได้อาจซ่อนความเสี่ยงไว้มากกว่าที่คิดอย่ารอให้รถลื่นหรือยางมีปัญหาระหว่างทางแล้วค่อยนึกถึงการดูแลเพราะยางรถยนต์คือจุดเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงและเป็นด่านสำคัญที่ช่วยให้คุณควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศก่อนออกเดินทางต้องเช็ค3เรื่องสำคัญ 1. ลมยางอยู่ในระดับที่เหมาะสม 2. ดอกยางลึกสม่ำเสมอมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร 3. สภาพยางไม่ผิดรูปไม่มีรอยฉีกขาดยาวเกินกว่า 20 มิลลิเมตรและอย่าลืมสลับยางตามระยะเพื่อให้ยางสึกสม่ำเสมอและยืดอายุการใช้งานเพราะหากยางอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานอาจทำให้รถลื่นถลายเบรกไม่อยู่และเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะบนถนนเปียกในช่วงหน้าฝนความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวเพียงหมั่นตรวจเช็คยางก่อนออกเดินทางก็ช่วยให้ทุกเส้นทางในหน้าฝนนี้อุ่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
16: ส าระนานากับสารานุกรมไทย
17: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคใต้ภาคใต้เป็นพื้นที่คาบสมุทรที่ทอดตัวยาวไปจนจรดเขตแดนประเทศมาเลเซียขนาบข้างด้วยทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีความชุ่มชื้นมากมีอากาศเย็นสบายเพราะมีฝนชุกด้วยเหตุที่เป็นดินแดนคาบสมุทรที่อยู่ในเส้นทางการค้าจึงมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมหรือชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาต่อมาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับประกาศมาตรการเข้มข้นการปราบปรามพนันออนไลน์และลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะ
18: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
19: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
20: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
18: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศมาตรการเข้มข้นปราบปรามพนันออนไลน์ลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกสั่งปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมเตือนอินฟลูเอนเซอร์และร้านค้าหากพบพฤติกรรมชักชวนเล่นพนันหรือละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้ม
21: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
22: สวัสดีค่ะ
21: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะในขณะนี้ค่ะที่เป็นในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้มีการประกาศยกระดับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามพนันออนไลน์อย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะ
22: ต้องบอกว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงDE ที่เรียกกันติดปากนะคะจริงๆเราไม่ได้มีมาตรการแค่เฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเรามีมาตรการยาวมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบปรามเรื่องอาชญากรรมออนไลน์การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือแม้กระทั่งที่สำคัญที่สุดมันมาคู่กันนะคะเรื่องการพนันออนไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่าต้องบอกมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X หรือ YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
21: แล้วที่ผ่านมาที่เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเรามีการดำเนินการในเรื่องของการปิดกั้นมาเนี่ยค่ะสถิติของการปิดกั้นนอกจากในช่วงบอลโลกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะลดลงมากน้อยแค่ไหนคะ
22: คือก็ต้องบอกเขาว่าสถิติเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะสูงต่ำเนี่ยขึ้นอยู่กับต้องบอกว่า การแข่งขันกีฬานี้ก็มีผลพอสมควรนะคะที่ทำให้มีสถิติสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มสูงขึ้นแต่ทีนี้ในช่วงขวบปีที่ผ่านมาค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลลีกดังๆต่างๆที่ผ่านมาตัวเลขเนี่ยก็จะบอกว่าลดลงไหมก็ต้องใช้คำว่าก็แทบจะไม่ลดลงเลยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่ามันมีวิธีการที่เราปิดกั้นเอาไว้นะคะพูดง่ายว่าถ้าเป็นโดเมนเดิมเนี่ยอันนี้ปิดกั้น 100% แต่ทีเนี้ยพวกที่เขาไปสร้างโดเมนใหม่ไปสร้างให้เขาใหม่ก็ต้องบอกว่ามีขึ้นมาเรื่อยเราก็พยายามทำหน้าที่ตรงนี้ในการปิดแล้วก็ปิดกั้นเพื่อไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายของประเทศไทยเราอยู่เรื่อยๆค่ะ
21: ทีนี้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามในช่วงนี้ของกระทรวงดีเอเนี่ยเราได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างไรบ้างไหมคะในการ

0: เร็วที่สุดเนี่ยจะเป็นช่องทางที่ผ่านจากแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งทางแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าทางเอกชนเขาประสานกันเองส่วนหนึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเขาก็ประสานกันเองส่วนหนึ่งทำให้ทางแพลตฟอร์มได้รับทราบว่าช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางผิดกฎหมายที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์มของเขาเขาก็สามารถเอาลงได้คือของพวกเมตาเองอ่ะเขาอะมีเขาใช้คำว่ามีมาตรฐานชุมชนของเขาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็ดำเนินการตามเวลาและขั้นตอนที่ทางทั้งพรบ.พรบ.คอมพรบ.แพลตฟอร์มของเขาว่าคุมไว้อยู่ด้วยค่ะเพราะนั้นถ้าเขาไม่ดำเนินการให้มันเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนดอันนี้เขามีความผิดด้วยเพราะนั้นอะส่วนมากเขาว่าจะเอาลงค่อนข้างเร็วถ้าในส่วนของแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พูดไปค่ะFacebook YouTube X หรือว่าแบบTikTok อะไรประมาณนี้พวกนี้มันจะค่อนข้างลงเร็วพอสมควรหลังจากที่มีการแจ้งไปที่จะปิดใช้เวลานิดนึงอ่ะคือเว็บไซต์เพราะว่านี่เราต้องใช้คำสั่งศาลในการปิดแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเราก็ได้รับประสานจากทางเอกชนเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะเข้ามาอีกทางนึงเพื่อเหมือนเป็นการแจ้งยืนยันกับทางกระทรวงเนี่ยว่าของเขาเนี่ยมีช่องทางเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเหตุอะไรแจ้งเข้ามาที่ศูนย์ของเราเนี่ยค่ะเราก็สามารถเช็คจากเอกสารต้นฉบับที่เจ้าของลิขสิทธิ์ส่งมาว่าลิงก์พวกนี้เนี่ยมันนอกเหนือจากเราละเราก็สามารถทำการปิดกั้นได้เลยแล้วก็ในบางเรื่องที่เป็นของส่วนเว็บไซต์เนี่ยเราก็สามารถนำเรื่องส่งสารเพื่อทำการปิดเว็บไซต์เหล่านั้นได้เลยอะค่ะคือถ้าในแพลตฟอร์มเนี่ยเราต้องบอกว่าได้เร็วมากๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นเขาเรียกค่ะเขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นพื้นที่ช่องทางเนี่ยเผยแพร่ทางเขาซึ่งถ้ามันมีการติดต่อไปจากกระทรวงหรือว่ามีการติดต่อไปจากเจ้าของลิขสิทธิ์เองเนี่ยแล้วทางแพลตฟอร์มไม่เอาลงเนี่ยแพลตฟอร์มก็มีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะทีนี้กระทรวงเราค่ะได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยตรวจจับหรือว่าปิดกั้นแบบเรียลไทม์ไหมคะ
0: ก็เราก็ต้องบอกว่าเราใช้เป็นอัลกอริทึมนะคะเราจะมีระบบอัลกอริทึมของเราเนี่ยในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคำค้นหาในเรื่องลักษณะทั้งแพลตฟอร์มทั้งเว็บไซต์เหล่านี้เขาจะมีคำค้นหาคล้ายๆกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็จะมีการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้แจ้งเบาะแสเข้ามาด้วยในแต่ละช่วงนะคะเราก็จะไปตามดูลิงก์ที่ว่ามาซึ่งเราก็จะมีระบบในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะมันก็ถึงเป็นเหตุที่ว่าในช่วงแค่2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ10ถึง24มิถุนายนเนี่ยเราสามารถทำการปิดกั้นไปแล้วเนี่ยก็เอาตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยประมาณ 12,671 URL อะค่ะก็คือถ้าเป็นพี่น้องประชาชนแจ้งมาอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่สามารถเจอเยอะได้ขนาดนี้ค่ะเรามีระบบตรวจจับแน่นอนเลยค่ะ
1: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนที่เขาอยากจะแจ้งเบาะแสนะคะเราจะมีช่องทางไหนให้ประชาชนแจ้งเข้ามาได้บ้างคะ
0: เอาแบบง่ายที่สุดเลยก็จะเป็นสายด่วน GTC นะคะเบอร์14ตัวค่ะ1111ต่อ87อันนี้สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเราจะมีทีมที่เขาทำการมอนิเตอร์เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นการป้องกันเหตุค่ะ
1: ค่ะเรื่องของบทลงโทษล่ะคะท่านรัฐมนตรีคะ
0: บทลงโทษก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันมีหลากหลายมากขึ้นอยู่ว่าคุณทำความผิดอะไรบ้างในเรื่องของในโลกออนไลน์เนี่ยจริงๆเบื้องต้นทุกคนทราบดีค่ะพรบ.คอมมีแน่นอนยืนพื้นเลยทีเนี้ยถ้าคุณไปเกี่ยวข้องพาร์ทไหนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยโดนเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการพนันก็มีพรบ.เรื่องการพนันอีกนะคะเพราะนั้นพูดง่ายว่าการกระทำผิดเหล่านี้ที่เราพูดคุยกันวันนี้ค่ะมันมีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับนะคะแล้วก็ที่ย้อนไปสักครู่เมื่อกี้นี้ก็คือถ้าแพลตฟอร์มไม่ให้ความร่วมมือแพลตฟอร์มก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะฝากคำเตือนถึงอินฟลูเอนเซอร์ประชาชนและร้านค้าประกอบการค่ะในช่วงนี้ค่ะว่าอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้ค่ะ
0: ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำได้คือเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะเราต้องให้ตระหนักให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้องเราสามารถเชียร์การแข่งขันกีฬาในรูปแบบต่างๆได้โดยที่ไม่ละเมิดกฎหมายหรือไม่ชักชวนใครไปกระทำผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องฝากเฝ้าแล้วก็ต้องบอกว่าฝากระวังเอาไว้นะคะเพราะว่าทางทีมของกระทรวงเองเนี่ยเราอย่างที่บอกค่ะเรามีทีมมอนิเตอร์ตรวจจับไว้ตลอดนะคะเราไม่ได้อยากใหพี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยต้องกระทำผิดกฎหมายในเรื่องแบบนี้นะคะ
1: ค่ะ แล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรี

0: ช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะคะคุณ
1: ค
0: แ
1: ่
0: น
1: ะ
0: นบุญธิดาสมชัยนะคะเป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายนอมินีข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติผนึกกำลังหน่วยงานทุกภาคส่วนคุ้มครองประชาชนสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศติดตามจากรายงานค่ะ
4: ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเป็นวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อปิดช่องว่างของอาชญากรและคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นจากผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วง9เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569สะท้อนความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ได้862รายยับยั้งความเสียหายได้กว่า82ล้านบาทปิดบัญชีมากกว่า 351,000 บัญชีและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดได้มากกว่า 3,600 ล้านบาทขณะเดียวกันยังจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายสแกมเมอร์ได้กว่า 29,000 รายและออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายอีกกว่า70รายความสำเร็จดังกล่าวนำมาสู่การแถลงผลการดำเนินงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการตัดวงจรเครือข่ายนอมินีข้ามชาติโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อกำหนดนโยบายวางมาตรการและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการลงนามความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุนและภาพลักษณ์ของประเทศ
5: สิ่งที่เราได้ทำมาโดยตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติซึ่งเราได้ทำมาถึงระดับที่เราเริ่มได้ความเชื่อมั่นจากพวกเขาเหล่านั้นแล้วมีการประเมินความน่าเชื่อถือมีการจัดลำดับมีการประเมินความมั่นคงทางเศรษฐกิจทุกประเด็นล้วนแล้วแต่ทำให้ประเทศไทยได้ขยับลำดับขึ้นมานะครับในลำดับต้นๆที่มากขึ้น
4: นอกจากการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาลคือการจัดการปัญหานอมินีต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นในการยกระดับปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายนอมินีข้ามชาติผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อลดความสูญเสียจากภัยออนไลน์สร้างความปลอดภัยให้กับสังคมภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งโปร่งใสและเป็นธรรมผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
6: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
7: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์นัทวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่าย ดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
6: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
3: กระทรวงพลังงานเร่งปรับทับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครั้งใหญ่ผ่านแผน PDP 2026มุ่งหน้าสู่เป้าหมายพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการคุมเข้มค่าไฟไม่ให้กระทบค่าครองชีพประชาชนติดตามได้จากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
6: เคาะข่าวเล่าประเด็น
8: ท่ามกลางความตื่นตัวของทั่วโลกที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำประกอบกับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าและโดยเฉพาะกลุ่ม Data Center ขนาดใหญ่ทำให้โจทย์สำคัญของประเทศไทยในวันนี้ไม่อาจหยุดอยู่กับแค่การมีไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอแต่ต้องเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้กระทรวงพลังงานจึงเร่งเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP ฉบับใหม่ PDP 2026เพื่อพลิกโฉมโครงสร้างพลังงานของประเทศให้ตอบสนองการลงทุนระดับโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง60%ของกำลังการผลิตทั้งหมดแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านได้แก่โซล่าฟาร์มนิวเคลียร์ขนาดเล็กแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2593ที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 71,340 ถึง 77,374 เมกะวัตต์
9: ตอนนี้ไฟสะอาดที่ตอบทั้ง3โจทย์ทั้งเรื่องของสะอาดด้วยตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้วยเพราะไม่ต้องนำเข้าอะไรมาผลิตแล้วถูกด้วยคือท่านมีที่อยู่แล้วใช่ไหมครับท่านมีอาคารท่านมีหลังคาอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านติดแผงโซล่าไปยังไงเนี่ยไฟที่ผลิตออกมาค่าติดโซล่าก็ถูกกว่าค่าไฟที่ท่านต้องจ่ายทุกเดือน
8: ด้านนายวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.เปิดเผยว่าภายใต้แผนฉบับใหม่นี้ภาครัฐพยายามควบคุมอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนให้อยู่ภายใต้เพดานสูงสุดไม่เกิน4บาทต่อหน่วยพร้อมเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในระบบไฟฟ้าอย่างน้อยต้องมากกว่า51%ขึ้นไปขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าโดยจะรักษาเสถียรภาพและสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เพื่อใช้ในการสำรองและรองรับกรณีฉุกเฉินไว้ไม่ต่ำกว่า30%ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยตรึงราคาค่าไฟฟ้าและลดภาระของภาครัฐ
10: new supply ไม่ใช่แค่สร้างโรงไฟฟ้ามันอาจจะมีขยายโรงไฟฟ้าก็ได้ต่อสัญญาก็ได้ demand response หรือว่าเปิด direct PPA เป็นไปตามที่ดูแลความมั่นคงของประเทศได้คือเรารันให้ดูก่อนว่าอันนี้คือสัดส่วนที่มั่นคงก็มา30นั่นแหละที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการ back up ไม่เราพยายามทำให้เกิน4บาทเอางี้ก่อนแล้วกัน ceiling ไม่เกิน4บาท
8: แผน PDP 2026จึงไม่ใช่แค่แผนการจัดหาและสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพียงเท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานยุคใหม่ที่สร้างสมดุลระหว่างการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากอุตสาหกรรมไฮเทคการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องประชาชนไม่ให้ต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าที่สูงเกินไปเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสีเขียวของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาพรมารายงาน
3: ปิดท้ายที่กรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6สำหรับความเป็นมาของการนำเสนอวัดพระบรมธาตุได้รับการบรรจุรายชื่อในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นตั้งแต่ปี2555โดยกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมศิลปากรให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงเอกสารนำเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกมีการปรับเปลี่ยนและเลือกเฟ้นคุณค่าโดดเด่นระดับสากลที่แสดงถึงคุณค่าความสำคัญในระดับโลกกระทั่งมีการส่งร่างเอกสารไปขอรับการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและความครบถ้วนของเอกสารจากศูนย์มรดกโลกเมื่อเดือนกันยายน2567ความพิเศษของวัดพระบรมธาตุจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพียงแห่งเดียวที่ไม่มีความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของยูเนสโก2ข้อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางศาสนาความต่อเนื่องทางจิตวิญญาณและองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะจากศาสนาฮินดูพุทธศาสนามหายานและพุทธศาสนาเถรวาทที่ได้รับการถ่ายทอดทั่วทั้งตอนใต้ของเอเชียภาคพื้นสมุทรเป็นเวลาประมาณ 1,500 ปีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและทรงคุณค่าซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งที่สำคัญในภูมิภาคเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนทางศาสนาและสถาปัตยกรรมในมวลมนุษย์อย่างชัดเจนนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรคาดว่าจะมีการประกาศผลช่วงวันที่25ถึง27กรกฎาคมระหว่างนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนโดยประสานงานกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เบื้องต้นกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ภายในวัดพระมหาธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล
11: ตอนนี้อย่างไม่เป็นทางการได้แน่นอนแล้วเพราะว่าเขาให้รหัสมาเป็นรูปตัวไอเหมือนที่สีเทพได้เหมือนที่อุปบาทได้แต่มันก็จะเป็นการประกาศพร้อมกับเขาก็มีการบ้านมาให้ว่าเราควรจะต้องกังวลหรือสนใจหรือพัฒนาในเรื่องอะไรต่อเมื่อหลังจากประกาศแล้วแต่ว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งที่ครบด้านวัฒนธรรมแต่จะเป็นแหล่งแรกที่กรมไม่ได้ดูแล 100% โดยตรงจังหวัดเป็นผู้จัดการแหล่งเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีการหารือกันเพราะส่วนนี้ก็ต้องยอมรับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชเป็นมรดกสถานที่มันอยู่ภายใต้พรบด้วย
3: สำหรับแนวทางการบริหารพื้นที่เบื้องต้นได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมาลชโยรายงาน
12: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
13: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
14: แม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกหนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัฒน์อันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึง เชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
1: ร่วมสนับสนุน
4: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการผสานสุขผสานพระไทยผสานใจเจื่อมผจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
5: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
6: เรากัสโก้มีคำตอบ
5: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
6: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก้
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร026586299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
1: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
7: สวัสดีครับจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเช้าวันจันทร์29มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงษ์ครับ
8: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงษ์ครับเริ่มต้นต้องตามข่าวเลือกตั้งผู้ว่าอย่างที่ท่านผู้ชมคงรับรู้มาแล้วชัดชาติผู้ว่าสมัย2ได้ล้าน4มากกว่าสมัยที่แล้วแล้วที่เป็นไปแล้วและเป็นไปได้เป็นไปตามผลโพลมัลลิกามาที่2คะแนน 208,000ชนะพรรคส้มชนะพรรคประชาธิปัตย์อ้าวใครได้คะแนนเท่าไหร่เดี๋ยวจะมาสรุปให้ส่วนผลการเลือกสกพรรคส้มกวาดไป23เขตส่วนที่พัทยาคนเก่ากลับมาใหม่ปาละเมศงามพิเชษชนะพรรคผู้สมัครพรรคประชาชนแบบทิ้งห่างส่วนข่าวต่อเนื่องเรื่องทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นปลัดมหาไทยโต้เดือดคนป้ายสีเมียยันไม่เกี่ยวแช่งคนทำให้รับผลชั่วภายใน7วันตำรวจพบเส้นเงินปมปลัดจังหวัดภูเก็ตฝ่ายนายกรัฐมนตรีนายกสั่งเข้มคุมเอกสารของกลาง แอบย่องกลางดึกไปที่กรมปกครองท้องถิ่นเช็คมาตรการรปภ.สถานที่เก็บไฟล์ก่อนจะเดินทางไปต่างประเทศข่าวเศรษฐกิจเอกนัทเปิดปมไฟสองทางแยกออกจากบินเก็บเงินประชาชนแล้วก็มีข่าวอื่นที่จะติดตามในช่วงหน้า
7: ครับ
8: ครับ
7: เรื่องเกี่ยวกับอุทยานแห่งชาติทับลานที่รัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่นเข้าไปลุยนี่นะครับวันนี้มีประเด็นเพิ่มเติมว่าเฮงลุยอุทยานทับลานแก้ปัญหาทับซ้อนมา40ปียืนยันพร้อมช่วยชาวบ้านพิสูจน์สิทธิ์ถิ่นฐานเดิมเรื่องเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทย plus ประเด็นเรื่องร้านอาหารเนี่ยประธานชมรมธุรกิจร้านอาหารแนะรัฐบาลเร่งทบทวนดึงร้านอาหารที่เสียภาษีให้รัฐเข้าร่วมไทยช่วยไทย plus ในช่วง3เดือนที่เหลือแล้วก็ข่าวการเมืองว่าด้วยเรื่องของพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ฝ่ายค้านจัดหนักชำแหละงบปี70เท่งให้ตามอภิปรายบอกว่าฝีปากของพรรคส้มไม่มีตกครับคุณภาพ
8: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดช่วงหน้าครับ
7: สักครู่ครับ
4: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
2: GASCOพันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO เจมและสนภาโดย SN Group
5: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์ไวยวัฒน
9: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
5: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
10: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
5: ร่วมสนับสนุน
11: การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีภารกิจในด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายตอบโจทย์ความท้าทายของคนทำงานรุ่นใหม่มุ่งเน้นการสร้างความอบอุ่นให้เกิดขึ้นภายในครอบครัวและสร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยให้กับกลุ่มคนวัยเริ่มทำงาน First Jobber ได้มีบ้านเป็นของตนเองเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจสร้างแรงผลักดันในการดำเนินชีวิตอันจะนำไปสู่การสร้างครอบครัวที่อบอุ่นในภายภาคหน้า
9: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานเชลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
2: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
5: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
6: การประปานครหลวง
7: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
6: ประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ร่วมสนับสนุน
8: ครับก็สู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
9: ดูผลการเลือกตั้งผู้ว่าคือผลเนี่ยประกาศตอน 3:15 เขาก็ถือว่าต้องใช้คำว่าอย่างไม่เป็นทางการอย่างไม่เป็นทางการผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั้งหมด 4,400,000 กว่ามาใช้สิทธิ์ 2,200,000 ถ้าตามตัวเลขนี้ไม่ถึง 50% 49.7%
8: ครับ
9: 49.7% แต่ว่าถ้านับผลครบทั้งหมดบริษัทเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยก็คอยลุ้นว่าจะมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งมีตัวเลขเพิ่มขึ้นมากว่านี้ไหมอย่างน้อยถ้าได้สัก 50% ก็ไม่ขี้เหร่สำหรับคนเมืองหลวงเอาทีนี้ใครได้คะแนนเท่าไหร่ชัดชาติ 1,444,914 คะแนนถือว่า 65% ของคนที่มาเลือกทั้งหมดมากกว่าคราวที่แล้วนะ
8: ครับ
9: คราวที่แล้วเนี่ยได้1,386,215ได้มากกว่าคราวที่แล้วคนที่ได้ที่สองเนี่ยจะว่าเซอร์ไพรส์ก็ไม่ถูกเพราะว่าโพบอกไว้อย่างนั้นแต่ถ้าจะเรียกว่าเซอร์ไพรส์ก็ได้เพราะตอนประกาศลงเลือกตั้งเนี่ยคนมองว่าเป็นสีสันมากกว่าที่จะได้คะแนนสุดท้ายขึ้นมามัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้288,171 คะแนนนี่ถือว่าเกินฝันแล้วคุณธราพงศ
10: ์ 13.1% ครับ
9: เออคือผมว่ามัลลิกาเนี่ยคงมีความสุขแพ้ก็มีความสุขใครจะไปนึกว่าผู้หญิงคนหนึ่งประชาชนไม่ได้รู้จักมากหรอกแต่ว่าช่วงของการลุยหาเสียงชูนโยบายทิศทางจะเข้าไปลุยคนก็ลงมาเลือก 208,000 แล้วไปทำให้คนที่มาจากพรรคประชาชนชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหล่นไปเป็นที่3 176,934 คะแนนอนุชาบุรพชัยศรีจากพรรคประชาธิปัตย์101,810 คะแนนมาเป็นอันดับ4แล้วนอกจากนั้นก็คนโน้นคนนี้แต่ว่าเขาเรียงมา 4-5 อันดับนี้อันดับอื่นมีตัวเลขมาไหมคุณตุลาภงเขายังไม่แถลง
11: ครับ
9: อาจจะเอาจะเอา 4-5 คนนี้ก่อนชัดชาติมลิกาชัยวัฒน์อนุชาแล้วก็ใครอีกอ่ะที่อยู่ใน
10: อันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัตรครับ
9: เออ5หม่อมหลวงกรกสิวัตร
10: ครับ
9: เดี๋ยวเย็นนี้ก็คงเดี๋ยวสายๆหน่อยคงจะได้รู้ทั้งหมดอ่ะว่าใครได้เท่าไหร่คนหลายคนที่ติดป้ายหาเสียงเยอะๆแต่ว่าไม่ได้คะแนนได้นิดๆหน่อยๆ อันนี้ก็คงเสียขวัญไปอีกนานน่ะ
10: ครับส่วนสกนี่คุณสุภาพก็ถือว่าถ้าเราได้ติดตามการทำโพลที่ผ่านมานะครับโพลเนี่ยแต่ละสำนักเนี่ยระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระเป็นส่วนใหญ่นะครับแต่ผลสกที่ออกมานี่นะครับปรากฏว่าผู้สมัครจากพรรคประชาชนได้มาตั้ง22ที่นั่งเลยนะครับเพราะเราได้ติดตามโพเนี่ยโพบอกว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระมากเป็นอันดับหนึ่งครับแต่ว่าผลที่ออกมาเนี่ยปรากฏว่าพรรคประชาชนได้22ที่นั่งส่วนใหญ่ก็เป็นเขตเมืองชั้นในแล้วก็เขตเศรษฐกิจครับอันดับสอง
9: นะ
10: อันดับสองนี่เป็นกลุ่มคนทำงานครับได้มา11ที่นั่งครับกลุ่มคนทำงาน
9: กลุ่มคนทำงานเนี่ยก็แฝงๆอยู่ในการสนับสนุนคนชาติชาติใช่ไหมล่ะ
10: สีขิวๆอ่ะ
9: เออนั่นแหละ
10: อันดับ3เนี่ยเป็นพรรคประชาธิปัตย์ได้8ที่นั่งครับส่วนใหญ่ก็เป็นฐานเสียงเก่าครับพื้นที่ฝั่งทนกรุงเทพชั้นกลางนะครับอันดับ4เป็นกลุ่มเพื่อไทยไรส์ได้มา4ที่นั่งครับอันดับ5เป็นผู้สมัครอิสระได้มา3ที่นั่งแล้วก็อันดับ6เป็นกลุ่ม Better Bangkok ได้มา2ที่นั่งครับที่ปทุมวันกับลาดกระบังนี
9: ่ถ้าผลเป็นอย่างนี้เนี่ยผู้ว่าชัดชาติน่าจะทำงานง่ายขึ้น
10: ครับ
9: เพราะคราวที่แล้วเนี่ยมีปัญหามากกับโครงการอนุมัติงบประมาณต่างๆสกเขารวมพวกกันแล้วเขาก็มีอำนาจต่อรองถ้าไม่อย่างนั้นจะเป็นอย่างนี้ถ้าไม่อย่างนี้จะเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีตรงนี้ก็จะไม่อนุมัติงบประมาณให้ผู้ว่าชัดชาติก็เจอกับปัญหานี้แล้วก็ต้องมีคนไปคอยเคลียร์คอยทำความเข้าใจมีเรื่องของการต่อรองอันนี้ก็เป็นมาไม่ใช่เฉพาะสมัยคุณชัดชาตินะ
10: ครับ
9: ก่อนหน้านี้ก็เป็นอย่างนี้แต่คราวนี้ถ้าได้เห็นตัวเลข22คนของพรรคประชาชนเราก็เชื่อว่าคุณภาพคนของพรรคประชาชนเนี่ยคงไม่ไปต่อรองหาผลประโยชน์กันแบบนั้นแล้วพอมารวมกับกลุ่มทำงาน11เขต11คน11เขต11คนนี้ก็รู้กันอยู่ว่าจะหนุนคุณชัดชาติฉะนั้นระหว่างสกของพรรคประชาชน22กับกลุ่มทำงาน11
10: ครับ
9: เสียงก็เกินครึ่งล่ะในการโหวตเรื่องงบประมาณเรื่องอะไรโครงการสำคัญเรื่องเทศบัญญัติสำคัญเนี่ยสบายละแล้วพอได้ประชาธิปัตย์มาอีก8ประชาธิปัตย์เขาก็เล่นการเมืองตามมาตรฐานของเขาไอ้ที่จะจับกลุ่มกันต่อรองเพื่อเรียกเงินอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยไม่ใช่ประชาธิปัตย์ฉะนั้นพอบวกเข้า3กลุ่ม กลุ่มของพรรคประชาชนบวกด้วยกลุ่มทำงานบวกด้วยกลุ่มประชาธิปัตย์ไปอีก8เขตงานบริหารในสภากทมของผู้ว่าชัดชาติคราวนี้จะคลอกตัวขึ้นมาเยอะจะคลอกตัวขึ้นมาเยอะอันนี้ก็เป็นผลพวงส่วนที่พัทยาคนเก่าปรเมศงามวิเชษได้คะแนนอันดับหนึ่งทิ้งผู้สมัครจากพรรคประชาชนอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรไปเยอะเหมือนกันที่เอาทีนี้
10: อันนั้นขาดลอยเลยครับห่างกันเยอะเลยครับ
9: ครับก็แปลว่าหนึ่งคุณปรเมศทำงานเข้าตาประชาชนสองแบ็กอัพคุณปรเมศยังเหนียวแน่นอยู
10: ่ครับบ้านใหญ
9: ่บ้านใหญ่ยังเหนียวแน่นอยู
10: ่ครับ
9: ก็คงยากที่จะไปล้ม20:05 ที่สเตเดียมวันชัดชาติขึ้นเวทีหลังจากทราบผลมีแสนปิติลูกชายเข้ามาสวมกอดหอมแก้มชัดชาติบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเพราะถือว่าเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยขณะที่รอประกาศจากกกต.อย่างเป็นทางการบอกว่ากทม.ยอมรับว่าผู้ว่ากทม.จากนี้ไปจะทำงานหนักมากหนักกว่ารอบที่แล้วเพราะชาวบ้านคาดหวังมากกว่าเดิมจากสถานการณ์ของโลกเทคโนโลยีก็เปลี่ยนไปสิ่งแรกก็จะนำนโยบาย250นโยบายมาเป็นแผนยุทธศาสตร์และจัดลำดับความสำคัญรวมถึงเรื่องที่ประชาชนกังวลในเรื่องการเลือกตั้งเรื่องความโปร่งใสเรื่องการทุจริตอะไรพวกนี้แล้วก็ถัดมามัลลิกาแถลงผลเลือกตั้งก็ขอบคุณชาวกทมที่มาจากพลังบริสุทธิ์ของทุกคนที่อยากเกิดความเปลี่ยนแปลงในกทมขอบคุณทุกคะแนนและไม่ว่าผลจะเป็นอย่างไรก็แสดงความยินดีกับคุณชัดชาติแล้วก็ถามว่าที่ได้ที่สองเหนือความคาดหมายไหมคุณมริกาบอกตอนนี้คะแนนยังไม่สิ้นสุดถ้าช่วงเวลานี้มาเป็นอันดับสองขอบคุณทุกคะแนนไม่ว่าผลจะเป็นยังไงก็ต้องให้เกียรติประชาชนแล้วก็ใครอีกอ่ะเต็งเต็งก็บอกว่าถึงแม้จะแพ้การเลือกตั้งแต่แนวโน้มจากตัวเลขล่าสุดที่แน่ชัดว่าชัดชาติจะเป็นผู้ว่านี่รู้ก่อนให้สัมภาษณ์ก่อนผลจะเป็นทางการออกมาก็ต้องมาแนวนี
10: ้คร
9: ับอภิสิทธิ์อนุชายินดีกับชัดชาติก็ไม่ต้องดูรายละเอียดมากมีอะไรอีก
10: นายกรัฐมนตรีอนุทินโพสต์ใน Facebook ครับยินดีกับอาจารย์ชัดชาติพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับ
9: แล้วก็มีรูปคุณชัดชาติที่อยู่บนหน้าหนึ่งหลายฉบับคือรูปข้างหลังเนี่ยเป็นภาพวาดคุณชัดชาติกำลังชูมือแบ่งกล้ามแล้วตัวคุณชัดชาติตัวเป็นๆก็ไปยืนอยู่หน้าแบ็คดรอปนั้นแล้วก็ทำท่าทำทางแบบเดียวกันคุณตุลาผม อันนี้ยังโชว์ความแข็งแกร่งความแข็งแรงความแข็งแกร่งความแข็งแรงจากนี้ไปก็อีก4ปีก็คงวิ่งได้ต่อคุณตุลาผม
10: ครับ
9: วันคือตอนเช้าๆนี่แกวิ่งจนเป็นนิสัยอ่ะคนถ้าวิ่งแบบนี้นะพอหยุดวิ่งเนี่ยร่างกายจะไม่ไหวฉะนั้นตื่นขึ้นมาต้องวิ่งไว้วิ่งไปไหนก็ไม่รู้แต่วิ่งเอาไว้ก่อน
10: ครับ
9: อันนี้ทีนี้ก็ย้อนกลับไปดูบรรยากาศอะไรต่ออะไรต่างๆเท่าที่ประมวลได้คุณธราบง
10: ดูคนนี้ไปใช้สิทธิ์ทักษิณชินวัตรใช้สิทธิ์ในรอบ20ปีนะครับเพราะคุณทักษิณเนี่ยใช้สิทธิ์ครั้งสุดท้ายเนี่ยเมื่อวันที่2 เมษายนปี2549นะครับ แล้วก็เกิดรัฐประหารขึ้น19กันยา49แล้วคุณทักษิณก็ต้องไปอยู่ต่างประเทศไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยนะครับการเลือกตั้งเมื่อ8กุมภาพันธ์ปี69ก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์เพราะว่าอยู่ระหว่างการต้องโทษครับเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นการใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งในรอบ20ปีเลยครับคุณจุบาคุณเท้งณัฐพงษ์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยไปใช้สิทธิ์มีปัญหาเล็กน้อยครับเพราะว่าเขตไอ้หน่วยเลือกตั้ง15วัดบางเชือกหนังที่เขตตลิ่งชันเนี่ยปรากฏว่าไม่มีชื่อของคุณเท้งเจ้าตัวก็คิดว่ามีชื่ออยู่ที่เขตนี้ครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตรวจสอบแล้วเนี่ยก็อยู่ในหน่วยเลือกตั้งที่ใกล้เคียงกันนะครับก็ไม่เป็นปัญหาหน่วยเลือกตั้งที่8นะครับแขวงบางเชือกหนังบางเชือกหนังนะครับเขตตลิ่งชันไปมีชื่ออยู่ในเขตเลือกตั้งนี้ครับเขตเลือกตั้งที่8เจ้าตัวก็ไม่มีปัญหาครับไม่เป็นไรเมื่อวานเนี่ยพี่เบิร์ตธงชัยแม็กอินไตมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งต้องห้อยแขนมาเพราะว่าได้รับบาดเจ็บเอ็นแขนฉีกขาดตั้งแต่ปีที่แล้วเลยนะครับคือในช่วงที่ไปแสดงคอนเสิร์ตเนี่ยมีการหกล้มนะครับก็เพิ่งจะปรากฏตัวต่อหน้าสื่อมวลชนในรอบหลายเดือนเลยนะครับป้าเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตครับบรรยากาศโดยรวมเนี่ยคือตอนเช้านี่ฝนมันตกด้วยครับคุณสุภาพก็เลยทำให้มันไม่ค่อยคึกคักสักเท่าไหร่ตัวเลขคนมาใช้สิทธิ์เนี่ยที่กทม.เขาแถลงเมื่อคืนเนี่ยไม่น่าจะคลาดเคลื่อนไปจากนี้แล้วล่ะคุณสุภาพคือไม่ถึง 50% แน่นอนแล้วล่ะแต่ขาดนิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ตัวเลขไม่สวยอ่ะ 49.7 นี่นะครับตัวเลขไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่ครับของชลบุรีพัทยาเนี่ยคนก็ไม่เยอะนะครับตัวเลขเนี่ยไม่เยอะเหมือนกันครับไม่ถึง 50% นะครับ
9: คือผมว่าส่วนหนึ่งที่คนออกไปไม่มากคือคนบางคนสมมุติว่าออกไปจะเลือกคุณชัดชาติเจอฝนเจอรถติดเจออะไรเข้าไปหน่อยบอกเฮ้ยอย่างไรก็ได้อยู่แล้วสมมุติจะไปเลือกคุณชัดชาตินะ
10: yeah.
9: ไม่ได้ก็ไม่ไปเพราะเชื่อว่าไม่ได้อยู่แล้วอันนี้คนเชียร์คุณชัดชาติส่วนคนที่ไม่อยากเลือกคุณชัดชาติอยากเลือกพรรคส้มอยากเลือกคนอื่นก็คิดว่าโอ้ยไม่ออกไปยังไงคุณชัดชาติก็ชนะไอ้เบอร์ที่เราเชียร์อยู่เนี่ยยังไงก็แพ้หลุดลุ่ยอยู่แล้วอันนี้เป็นเหตุผลของผลพวงสมัยก่อนเนี่ยไม่มีการทำโพลแล้วนี่สมมติคราวนี้นะถ้าโพลออกมาว่าบี้กันห่างกันไม่มากบี้กันหายใจลดต้นคอกันเอาคนก็จะไปเลือกมากกว่านี้เพราะว่าต้องออกแรงไปช่วยคนที่เราเชียร
10: ์ครับ
9: อันนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บคนที่จะไปช่วยก็ไม่อยากไปช่วยแล้วยังไงก็ชนะขาดคนที่อยากไปช่วยเบอร์อื่นยังไงก็แพ้ขาดอยู่แล้วก็เลยผมว่านี่ก็ส่วนหนึ่งนะนอกจากฟ้าฝนจะตกด้วยก็ออกมาเท่านี้แต่ว่าผลมันขาดขนาดนี้ก็ถือว่าจะได้ทำงานทำการความมั่นใจว่าคนทั้ง 65% ที่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งเลือกก็มีพลังใจที่จะทำงานต่อ
10: ถ้าผมจะถามคุณสุภาพว่าทำไมเจ๊ติ่งมัลลิกาถึงชนะดร.โจชัยวัฒน์เพราะอะไร
9: อิทธิพลของออนไลน
10: ์
9: คนส่วนหนึ่งเนี่ยติดตามติ่งมัลลิกามาทางโลกออนไลน์มานานแล้วนะรายการต่างๆที่เขาจัดกับปองอัญชลีนั่นก็ส่วนหนึ่งแล้วก็สองคนกรุงเทพเนี่ยเบื่อหน่ายกับ ปัญหาเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันปัญหาเดิมๆฉะนั้นพอมีใครสักคนหนึ่งประกาศเปรี้ยงว่าจะไปสู้กับปัญหานี้ก็อยากให้กำลังใจ 3. บุคลิกส่วนตัวของคุณติ่งปากจัดผมว่าไอ้ปากจัดเนี่ยได้คะแนนนะเวลาเดินเข้าไปในตลาดคนอื่นไม่กล้าพูดติ่งกล้าพูดพูดว่าจะเข้าไปลื้อระบบการทุจริตคอร์รัปชันทำได้หรือทำไม่ได้ไม่รู้แต่ว่าปากจัดไอ้ความปากจัดของผู้หญิงเนี่ยถ้าใช้ให้เป็นนะได้ประโยชน์นะคุณตาลพงศ์ความปากจัดเนี่ยใช้ให้เป็นได้ประโยชน์คนอื่นพูดเหมือนกันว่าจะเข้าไปปราบทุจริตจะเข้าไปแก้ปัญหาแต่ว่าพูดในลักษณะที่ไม่เหมือนคุณติ่งพูดติ่งนี่เขาความปากจัดเนี่ยผมว่าทำให้ได้คะแนนแล้วก็คนที่ออกแบบการแต่งเนื้อแต่งตัวไว้ผมแล้วก็ทำเป็นเหมือนเป็นซุปเปอร์เกิร์ลผู้หญิงเก่งผู้หญิงกล้าแล้วก็รวบผมทรงผมแล้วก็การแต่งเนื้อแต่งตัวธรรมัดธรรมแมงเป็นผู้หญิงกล้าลุยผู้หญิงกล้าสู้ผู้หญิงปากจัดผู้หญิงรู้ปัญหาการที่เขาทำสื่อมานานเนี่ยเขารู้ปัญหาแล้วก็ช่วงท้ายๆที่ขึ้นเวทีเนี่ยมีบุคลิกมีจิตวิทยาในการพูดด้วยนะ
10: ครับ
9: ขึ้นเวทีปั๊บก็ปรบมือก่อนแล้วก็มีคนที่เป็นกองเชียร์ปรบมือตามแล้วก็การพูดการจาอะไรเนี่ยไม่ยาวแต่มีช็อตในการที่จะเรียกว่าเรียกเสียงฮือฮาได้พอสมควรนะคุณธราพงศ
10: ์ครับ
9: รวมกันแล้วเนี่ยถึงมาเป็นที่สองอย่างไม่มีใครคาดคิดตั้งแต่ตอนเริ่มต้นสมัครเนี่ยตอนนั้นเราก็คุยใครก็คุยว่าเป็นสีสันที่ไหนได้คุณตาลาผ
10: ม
9: แล้วคนที่คิดว่าตัวเองมีบทบาทที่ผ่านมาสำคัญแล้วคนไม่เลือกนี่ก็ขอแสดงความเห็นใจด้วยนะเพราะว่าจะใจเสียไปอีกนานอ่ะ
10: ครับ
9: คือถ้าเราไม่ลงสมัครเราไม่รู้ว่าคนคิดยังไงกับเราแต่พอเราลงสมัครแล้วคนไม่เลือกแล้วได้คะแนนแบบห้อยติ่งอย่างเงี้ยมันจะทำให้ใจเสียว่าโอ้ทำไมคนไม่เลือกเราทำไมคนไม่ชอบเราคนคิดกับเราอย่างไรอันนี้ก็เป็นธรรมชาติของการแข่งขันเนี่ยลงไปแล้วก็ต้องสู้อย่างพลตำรวจโทชาญเทพเนี่ยที่จริงท่านต้องลงเพราะว่าตกกระไดพลอยโจรต้องลงแทนคุณจักรทิพย์เพราะตอนนั้นก็มีข่าวว่าในทีมเขาจะส่งคุณจักรทิพย์เขาก็เตรียมโน่นเตรียมนี่กันมาแล้วตอนหลังคุณจักรทิพย์ไม่เอาก็ให้เพื่อนร่วมรุ่นชาญเทพเสสวะเวทลงไปแทนซึ่งก็ไม่มีใครรู้จักในวงการตำรวจก็รู้แต่ว่าเคยเป็นผู้บัญชาการตำรวจนครบาลแต่คนทั่ว

0: กลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
1: สักครู่ครับ
2: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้องศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้าก
3: ัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วัยวัฒน
5: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
6: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: ร่วมสนับสนุนที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
8: เอ๊ะก่อนเชื่อ
7: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
8: เอ๊ะก่อนโอน
7: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
8: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
9: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
10: เรากัสโก้มีคำตอบ
9: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
10: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
3: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
11: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอ่ะ
12: ปรึกษา Exim Bank สิ
11: Exim Bank หรอ
12: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
11: Exim Bank
12: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
13: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
14: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
3: ์กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร 0

0: 2656299 Gasco Gem และสนภาโดย SN Group
1: ร่วมสนับสนุน
2: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
3: เรื่องทุจริตเข้าสอบเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นก็ยังเป็นข่าวใหญ่อยู่วันหยุดสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวก็ยังโผล่ออกมาในโลกออนไลน์ว่ามีคนนั่นคนโน้นเข้ามาเกี่ยวข้องรับผลประโยชน์แล้วก็ข่าวออกมาชี้แจงของคนที่ตกเป็นข่าวทีนี้วันนี้ปลัดมหาดไทยโต้เดือดคลิปป้ายสีเมียแช่งคนทำให้รับผลภายใน7วันเดี๋ยวคุณรพงษ์จะมาดูแต่ว่าผมคิดว่าตอนนี้ถ้าถามว่าคนอยากเห็นอะไรตอบว่าอยากเห็นคนตัวใหญ่ถูกลงโทษเพราะคนเชื่อกันว่าเมื่อมีเงินจากการเรียกเก็บสูงตั้ง 4,500 ล้านเนี่ยถ้าไม่โยงถึงตัวใหญ่มันทำไม่ได้อันนี้ก็คนคิดอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้ตัวการสำคัญคือนายพิชิตกับเมียเนี่ยเพ่นหนีไปแล้วถ้าจับตัวนายพิชิตมาซัดมาไม่ได้แล้วไม่ได้ซัดทอดว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้องก็ยังยากที่จะสาวไปถึงตัวใหญ่จริงๆสภาพมันเหมือนถูกตัดตอนนะคุณหลักผม
2: ครับ
3: ตำรวจชุดสอบสวนไม่รู้จะไปต่อยังไงปปงจะสอบเส้นทางการเงินได้ไหมสอบได้ถ้าเขาโอนผ่านบัญชีแต่ถ้าเขาจ่ายเงินสดไม่ผ่านบัญชีก็หมดปัญหาไม่ใช่หมดปัญหาหมดปัญญาที่ปลัดมหาดไทยคาดโทษไว้7วันตัวเรื่องเนี่ยผมว่าคงไปติดแงกอยู่ตรงนั้นปล่อยให้เจ้าหน้าที่ตัวเล็กตัวน้อยที่ถูกจับได้คาหนังคาเขาถูกดำเนินคดีไปถ้าเป็นอย่างนี้ก็เชื่อว่าเดี๋ยวข่าวมันก็เงียบเพราะมันตันแล้วคนก็จะไปสนใจเรื่องอื่นสุดท้ายคนที่บงการคนที่รับผลประโยชน์ตัวจริงคนที่ได้เงินส่วนแบ่งจาก 4,500 ล้านเนี่ยก็รอดแล้วจะลอยนวลอันนี้มันเป็นเรื่องของวงจรอุบาทแห่งความยุติธรรมในบ้านเราตราบใดที่ต้องมีหลักฐานถึงจะถูกลงโทษตราบใดที่หลักฐานสาวไม่ถึงรอดหมดมันก็มีคำถามคาใจว่าแล้วเราจะยอมให้มันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงคำตอบก็คือถ้าไม่ยอมแล้วจะทำยังไงได้คราวนี้ผมว่าต้องไม่ลืมว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นมันเป็นความเสียหายเชิงระบบด้วยระบบราชการโดยเฉพาะข้าราชการส่วนท้องถิ่นเสียหายเพราะว่าคนโกงฉีดวัคซีนขี้โกงวัคซีนความเลวร้ายเข้าสู่ระบบไอ้การหยิบชื่อคนฉลาดที่เขาสอบได้ด้วยสุจริตออกมาแล้วเอาคนที่ฉลาดน้อยกว่าหรือคนโง่แล้วยอมจ่ายเงินเพราะสอบเข้าไม่ได้แล้วใส่เข้าไปแทนเนี่ยอันนั้นคือการทำลายวงจรทำลายระบบไอ้คนพวกนี้พอถึงจุดหนึ่งถ้าไปอยู่ในตำแหน่งที่ถอนทุนคืนได้มันก็ถอนโกงได้ก็ต้องโกงรีดไถได้ก็ต้องรีดตบทรัพย์ได้ก็ต้องตบแล้วที่ระบบมันจะเสียหายกว่านั้นก็คือว่าเมื่อคนขี้โกงแต่โง่พวกเนี้ยไต่เต้าขึ้นไปสู่ตำแหน่งบริหารด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนยุทธศาสตร์วางแผนพุทธพัฒนาโอ้ยเขามีตำแหน่งเยอะนะในอบต.อบจ.เนี่ยคนเทศบาลเนี่ยคนตลาดวง
2: ใช่ครับ
3: องค์กรเหล่านี้ก็ขาดโอกาสคนพวกนี้จะร่วมกันพัฒนาให้อบต.อบจ.เทศบาลได้เหมือนกับคนฉลาดกว่าเนี่ยที่ถูกเกี่ยวออกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ในที่สุดองค์กรอย่างอบต.อบจ.เทศบาลก็อย่างที่เรารู้ก็คือไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรจะเป็นเพราะบุคลากรมีคุณภาพไม่ถึงความสามารถไม่ถึงสิ่งที่ชาวบ้านอยากเห็นก็ไม่ได้เห็นแล้วพอซื้อเข้าไปแบบนี้มันก็มีกลิ่นทุจริตต่างๆนานาจนคนในพื้นที่เขาละอาเอือมกันมา ทำถนนถนนก็พังจัดซื้อจัดจ้างอะไรก็ได้ของหวยราคาแพงทำโครงการอะไรขึ้นมาก็หัวประมูลกันมันข่าวพวกนี้มันออกมาเป็นระยะระยะถึงไม่เป็นข่าวในส่วนกลางแต่คนในพื้นที่เขารู้แล้วก็เรียกร้องให้รัฐบาลส่วนกลางกระจายงบประมาณลงไปเยอะๆตามที่รัฐธรรมนูญเขียนไว้ให้ไปเยอะๆก็โกงกันเยอะๆโกงจนองค์กรเกี่ยวข้องกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเขาก็แถลงออกมาเป็นระยะระยะไม่เห็นเหนือแต่ละปีว่าอันดับแชมป์ทุจริตก็คืออบท.แล้วกระทรวงมหาดไทยก็พลอยติดแชมป์เป็นกระทรวงที่โกงมากที่สุดไปด้วยเพราะว่าอบท.สังกัดอยู่ในกระทรวงมหาดไทยมหาดไทยก็พลอยเหม็นเน่าไปด้วยเห็นไหมครับว่าการทุจริตคราวนี้มันส่งผลให้เกิดความเสียหายได้มหาศาลแค่ไหนผมว่าจะเป็นการโกงที่จะอยู่ในตำนานไปอีกนานน่ะ
2: ครับ
3: ที่ผ่านมาโกงสอบเข้าตำแหน่งอะไรกระทรวงไหนองค์กรไหนก็ไม่เท่าคราวนี้จะอยู่ในตำนานเพราะเป็นการจ่ายเงินที่มากที่สุดน่ะ 4,500 ล้าน
2: เอ้ผู้หญิงที
3: ่อยู่ในต
2: ำคือคลิปนี่ครับคุณจุภาพเราก็ยังไม่รู้ว่ามันคลิปจริงหรือว่าคลิป AI ณขณะนี้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมีคนเขาตั้งคำถามว่าเอาแล้วทำไมไม่เอาคนที่ชื่อส้มคนที่ชื่อกิจหรือคนที่ชื่อพี่ทนายเนี่ยเอาสามคนเนี่ยมาเค้นดูสิว่ามันจริงหรือเปล่าหาตัวเจอไหมผู้หญิงที่ชื่อส้มผู้ชายที่ชื่อกิจแล้วก็ผู้ชายที่ชื่อพี่ทนายเนี่ยเอาสามคนนี้มาสอบดูสิ
3: คือพิชิตกับเมียนั้นไม่ต้องพูดแล้วเพราะว่าถูกตัดตอนไปแล้ว
2: ครับ
3: คงหาตัวไม่เจอแต่ชื่อส้มชื่อกิจชื่อพี่ทนายเนี่ยมันน่าจะหาได้นะหรือเขาไม่อยากหาแล้วเดี๋ยวเป็นเรื่องใหญ่อันนี้เราก็ไม่รู้ไงว่าจะเอาจริงกันแค่ไหน
2: นั่นน่ะสิ
3: ค
2: ือถ้าได้3 คนนี้มาสอบมาเค้นนี่นะครับมันก็จะได้ถ้ามันจริงนะเป็นไปอย่างที่พูดในคลิปเนี่ยอันนี้แหละมันจะเป็นพยานที่สำคัญเลยล่ะคุณจุบาบ
3: คือถ้าเขาคิดว่าคลิปพวกนี้เป็นคลิปปลอมคลิปใส่ร้ายป้ายสีกันเป็นคลิปอะไรที่ปล่อยออกมาเขาก็ไม่สนใจที่จะเอาไปสอบนั่นเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองถ้ามันเป็นสอบไปสอบมาแล้วมันเป็นเรื่องจริงแล้วโยงไปถึงคนนั่นคนนี้มันก็ยิ่งหายนะที่คุณแต่ละผ
2: ม
3: เราไม่รู้ว่าแบบไหน
2: ครับ
3: ไม่ให้ความสำคัญหรือยังไงแต่ว่าเอาเถอะเรื่องนี้เนี่ยมันปล่อยทิ้งให้เงียบเงียบไปค่อยค่อยเงียบไปเนี่ยไม่ได้เพราะนี่มันเป็นการทุจริตที่เรียกกันว่ามันรู้ไปถึงไหนอายก็ไปถึงนั่นรู้ไปถึงประเทศไหนก็อายไปถึงประเทศนั้นว่าการเข้ารับราชการในประเทศไทยเนี่ยมีคนยอมจ่ายเงินเพื่อเข้าไปรับราชการแล้วก็คนที่เขาทำข้อสอบได้สุจริตถูกเคลียร์ออกเพราะเอาคนขี้โกงไปแทนเนี่ยอันเนี้ยรู้ไปถึงไหนก็อายก็ไปถึงนั่นคุณตลาดพง
2: ษ์ใช
3: ่อ้าวแล้ววันนี้มีความคืบหน้าอะไรอ้าวเชิญ
2: นายกรัฐมนตรีเมื่อคืนวันที่27มิถุนาคืนวันเสาร์นะครับเกือบเที่ยงคืนเลยนะครับท่านเข้าไปที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นครับไปทำไมไปกำชับว่าต้องดูแลเรื่องเอกสารหลักฐานโดยเฉพาะที่เป็นไฟล์ในการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเอาให้ดีต้องเก็บไว้ให้ดีอย่าให้มีปัญหานี่กำชับถึงขั้นที่ว่าให้เตรียมรถดับเพลิงไว้เลยนะคุณสุภาพอย่าให้เกิดกรณีไฟไหม้เป็นอันขาด
3: ไปไหม้ของกลาง
2: ไปตอนเกือบเที่ยงคืนของคืนวันเสาร์นะครับนั่นนายกแล้วก็ได้มีข่าวว่าได้ลงนามในคำสั่งเรื่องการอำนวยความสะดวกในการเสนอเรื่องร้องเรียนแล้วก็แจ้งเบาะแสกรณีทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้อำนวยความสะดวกเลยนะครับนี่เซ็นในคำในหนังสือนะครับเป็นหนังสือคำสั่งนายกอันที่สองก็มีคำสั่งให้ศูนย์บริการประชาชนของสำนักปลัดสำนักนายกรับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์จัดให้มีช่องทางในการร้องเรียนเรื่องราวร้องทุกข์หรือแจ้งเบาะแสการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการสอบแข่งขันบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นนี้ด้วยนั่นก็คือนายกเอาจริงเอาจังนะครับทั้งไปดูเองออกหนังสือเป็นคำสั่งนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์เมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงข่าววันหยุดเลยครับเพราะมันมีเรื่องที่พันมาถึงท่านกรณีเรื่องภรรยาที่มีคลิปเสียงว่าภรรยาของท่านไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตการสอบครั้งนี้นะครับท่านก็บอกว่าตลอดชีวิตของท่านและก็ภรรยาเนี่ยก็ได้ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเข้าสู่ตำแหน่งด้วยความรู้ความสามารถมาตลอดภรรยาเนี่ยทำงานกับบริษัทของต่างชาติซึ่งก็ไม่คุ้นเคยกับระบบราชการของไทยแต่ว่าต้องเข้ามาช่วยดูแลงานจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ที่มีความเชื่อมโยงเป็นผู้ใหญ่ของบ้านเมืองก็ถือว่าเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้นผู้ที่กระทำผิดกล่าวโทษถือว่าจงใจจะต้องมีการได้รับผลจากการทำชั่วนี่ภายใน3วัน7วันนี่ท่านแช่งเลยนะครับจะบังคับใช้กฎหมายเพื่อความเป็นธรรมทุกอย่างยืนยันไม่รู้จักกับบุคคลในคลิปรวมทั้งที่ไปอ้างถึงผู้ใหญ่ในบ้านเมืองก็ถือว่ามีความเสียหายแล้วภรรยาไม่รู้เรื่องอะไรเลยนี
3: ่คือตอนนี้มันมีสองมุมถึงจะพูดกันยังไงแต่คนส่วนหนึ่งก็ยังเชื่อว่ามันต้องเกี่ยวข้องกับระดับผู้ใหญ่ใหญ่แค่ไหนไม่รู
2: ้ครับ
3: อันนี้นะอันที่สองสิ่งที่คนอยากเห็นถ้าสมมุติว่าการปล่อยข่าวลงในโลกออนไลน์เป็นเท็จเนี่ยเราก็อยากให้มีการจับได้แล้วก็จะมีการให้มีการลงโทษสมมติว่าทำได้นะ
2: ครับ
3: แล้วลงโทษให้ดูเดือดเท่าที่จะลงโทษได้เพื่อให้เป็นแบบอย่างไม่ให้เป็นแบบอย่างว่าอย่าใช้โลกโซเชียลทำลายกันแบบนี้ถ้าเขาไม่ได้ทำจริงแล้วเจอโลกโซเชียลทำลายกันแบบนี้นึกถึงใครนะอกเขาอกเรานะคุณธราพงศ
2: ์
3: เหมือนตกนรกหมกไหม้จะต้องทนทุกข์ทรมานกับการคิดเครียดคิดมากอันนี้หมายถึงว่าไม่ได้ทำแล้วถูกคนกลุ่มหนึ่งวางแผนใส่ร้ายกันเป็นกระบวนการผมว่าต้องทำความจริงให้ปรากฏด้วยไม่ใช่ปล่อยไว้อย่างนี้ไม่งั้นคนพวกนี้ก็ทำร้ายคนโน้นคนนี้ต่อไปโดยเอาข่าวเท็จข่าวไม่จริงมาทำร้ายคนอันนี้ทำยังไงซึ่งก็คงยากเลยกันทั้งคู่ถ้าสมมติว่าเงินนี้มันโยงไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่จริงใหญ่มากๆจริงก็ยากที่จะทำความจริงให้ปรากฏให้มีหลักฐานแล้วถึงไม่จริงแต่ถูกคนบางพวกไปปล่อยข่าวทำลายกันในโลกออนไลน์แล้วก็จะเอาตัวมาลงโทษนั่นก็ยากพอกันยากทั้งสองส่วนเลยยากพอกันที่จะเอาคนที่ปล่อยข่าวในคลิปมาลงโทษเพราะระบบมันไม่รู้มาอย่างไหนมาจากไหนอย่างไรคุณธราพงศ์บางทีมันมาจากต่างประเทศส่งมาเราจะไปรู้ได้ยังไงโลกของสตรีมมิ่งโลกของอินเทอร์เน็ตแบบนี
2: ้ครับ
3: ท่
2: านรองนายกทรงศักดิ์ทองศรีเมื่อวานนี้ท่านก็ให้สัมภาษณ์อีกครั้งหนึ่งครับเพราะว่าท่านก็ถูกโยงเหมือนกันจากคลิปนั่นแหละครับส้มกับกิจที่เขาคุยกันนั่นน่ะท่านรองทรงศักดิ์ก็บอกว่าไม่รู้จักว่าคนชื่อส้มกับคนชื่อกิจเนี่ยเป็นใครแต่ยอมรับว่าขณะนี้ได้เชื่อมมาบางส่วนแล้วเดี๋ยวให้ฝ่ายกฎหมายไปดูนะครับเพราะอยากให้เกิดความชัดเจนคือมันต้องเอาไปหาตัวส้มกับกิจมาให้ได้ก่อนคุณจะบอกเอาสองคนนี้มาแล้วให้ทางตำรวจเนี่ยเขาไปสอบสวนเมื่อวานนี้ท่านผู้บังคับการกองปราบพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณเนี่ย ท่านก็บอกว่าอยู่ระหว่างรอเอกสารจากทางปปช.ซึ่งคาดว่าจะส่งมาถึงกองปราบประมาณวันที่29มิถุนาส่วนเรื่องของคุณรุ่งเรืองทิมาบุตรคนนี้น่าสนใจคือ เขาเอาตัวมาไว้ที่ส่วนกลางเพราะว่าเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของจังหวัดภูเก็ตนะคุณสุภาพทีนี้เอามาครบ
3: ปลัดจังหวัดภูเก็ต
2: ใช่จะครบ30วันเนี่ยเอาก็เอาตัวกลับเพราะว่าสอบแล้วคงไม่มีปัญหาทีนี้พอเอาตัวกลับไปปรากฏว่ามีเรื่องเกี่ยวกับการทุจริตสอบซ้อนเข้ามาอีกเลยครับอดีตปลัดคนนี้นะรุ่งเรืองเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับปัญหาของปกครองน่ะเรื่องเกี่ยวกับทะเลาะกับทางผู้ว่าบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนั้นเอามาสอบส่วนกลางแล้วไม่มีปัญหาแต่พอเอาตัวกลับไปปรากฏว่ามาเจอเรื่องทุจริตสอบท้องถิ่นอีกคุณสุภาพมีความเชื่อมโยงกันมาอีกนะสำหรับอดีตปลัดคนนี้นะครับครับ
3: นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องตามกันต่อส่วนเรื่องปัญหาที่ทับลานเนี่ยที่ประกาศเขตทับซ้อนกันแล้วก็กลายเป็นว่าจะมาเอื้อประโยชน์อะไรต่ออะไรเนี่ยเรื่องใหญ่ก็เยอะชี้แจงกันมาแล้วหลายรอบล่าสุดรัฐมนตรีสุชาติควงคณะผู้บริหารกองทรัพย์กระทรวงทรัพย์ลุยป่าทับลานปิดปมปัญหาทับซ้อนมากว่า40ปีโดยมีนโยบายเร่งด่วนก็คือเร่งรัดตรวจสอบและพิสูจน์สิทธิ์ของชาวบ้านดั้งเดิมผู้ยากไร้เป็นลายแปลงอย่างรัดกุมเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและการบังคับใช้กฎหมายกับรีสอร์ทที่บุกรุกป่าอย่างเข้มงวดพร้อมสั่งรื้อ3รีสอร์ทที่คดีถึงที่สุดแล้วเพื่อทวงผืนป่าคืนแผ่นดินอันนี้ก็เป็นปฏิบัติการที่ดูจะเอาจริงเอาจังมากนะคุณธราพงศ์คราวนี้ครับ
2: ฟุตบอลโลกตอนนี้ได้32ทีมเรียบร้อยแล้วนะครับแหมแต่ว่าหัวใจท่านรองอย่างแคปเวิร์ดเนี่ยไปเจองานหินเลยครับคุณสุภาพรอบ32ทีมนะไปเจอกับอาร์เจนตินาครับแคปเวิร์ดหัวใจท่านรอง
3: เอาละมาขนาดนี้ได้ก็เกินฝันแล้วแล้วก็จะมีพลังไอ้มวยร้องนี่แหละท่านรองทั้งหลายเนี่ยพลังจะเยอะคุณธราพงศ์เดี๋ยวทำเป็น
2: ไม่แต่ว่าญี่ปุ่นก็ไปเจองานหนักเหมือนกันนะครับพบกับบราซิลครับเจอแข็งไปหน่อยครับเอาแต่ไม่เป็นไรอุ่นเครื่องที่ผ่านมาญี่ปุ่นก็ชนะบราซิลแล้วด้วยนำทุกท่านไปฟังสาระดีๆจากไทยเบฟเราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
1: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบฟเวอร์เรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
4: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมการเคหะแห่งชาติขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์สร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี
5: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
6: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 นกับอรัญญาชมชื่นสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกเช้าวันนี
8: ้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 นวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลจัดทำงบประมาณตามหลักงบประมาณฐานศูนย์ทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพื่อลดภาระการคลังและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายพร้อมตั้งงบกลางจำนวน 693,880 ล้านบาทคิดเป็น 18.32% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดสำหรับ5กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกว่า 440,800 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขโดยการจัดทำงบประมาณปี2570สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศครอบคลุม6ด้านยุทธศาสตร์หลักทั้งด้านความมั่นคงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การลดความเหลื่อมล้ำการดูแลสิ่งแวดล้อมและการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่ประชุมกำหนดกรอบเวลาพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวม41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570กำชับคณะรัฐมนตรีชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็น
9: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงจึงมอบหมายให้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: จังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
10: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคงและเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรพงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่าลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
3: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัย
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
4: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
1: เก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงเปิดข่าวร้อนเปิดเศรษฐกิจโลกสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะ 9:00 น.กับอีก 11 นาทีค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเก็บข่าวมาเล่านะคะเช้าวันนี้เจอกัน29มิถุนายน2569ค่ะที่ FM 97 MHz นะคะแล้วก็ที่เพจ Facebook ค่ะ Q FM สถานีข่าวคุณภาพนะคะวันนี้ดิฉันสิรินรัตน์จันทมาศค่ะมาพร้อมคุณวรรณกิจตันติฉันทวงศ์นะคะคุณวรรณกิจสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณสิรินรัตน์และท่านผู้ฟังทุกท่านครับ
2: ค่ะดีแล้วนะคะที่คุณวรรณกิจมาเพราะว่าวันนี้ดิฉันไอแล้วก็มีอาการไม่ค่อยจะดีเท่าไหร
3: ่ต้องระวังนะเห็นมีคนเขาคุยกันว่าเป็นโควิดกันเยอะนะ
2: ค่ะ
3: ตอนนี้ก็กลับมาเรียกว่าห้าระ
2: บาดอีกแล้วเน
3: าะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีความรุนแรงแล้วก็ขยายวงกว้างไปมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาใช้บริการสาธารณะนะไม่ว่าจะเป็นรถเมล์รถไฟอะไรก็ตามเนี่ยนะครับมันมีโอกาสที่จะสัมผัสแล้วก็ติดเชื้อเนี่ยเป็นไปได้สูงให้นั้นก็กลับมามุมเดิมก็คือกินของร้อนใช้ช้อนกลางใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ล้างมือให้สะอาดใช่ไหมครับแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยก็เห็นมีคนใส่เยอะนะเวลาเดินทางนี่ล่าสุดผมไปอุบลราชธานี
2: ค่ะ
3: กลับมาเรียบร้อยนะไปวันพฤหัสศุกร์เดี๋ยวเล่าให้ฟังว่าไปที่ไหนบ้างแต
2: ่
3: ก็ไม่มีอะไรมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าได้คุยกับCEO ของบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชยการหรือว่าแบบมีประเด็นน่าสนใจเหมือนกันเดี๋ยวเล่าให้ฟังคุณศิรัตน์ว่าไปตามเนื้อผ้าก่อนวันนี้อยากคุยเรื่องอะไรบ้างเชิญ
2: ได้ค่ะไปดูสภาพอากาศกันก่อนแล้วกันนะคะสำหรับวันนี้29มิถุนายนนะคะวันนี้ฝนก็ยังคงตกอยู่นะคะเพราะช่วงฤดูฝนภาคเหนือจะมีฝนตกร้อยละ40เช่นเดียวกับภาคอีสานนะคะส่วนภาคกลางกับภาคตะวันออกรวมถึงภาคใต้นะคะฝั่งตะวันออกหรืออ่าวไทยวันนี้ก็ตกหนักขึ้นนะคะร้อยละ60ของพื้นที่หนักสุดนี้เห็นจะเป็นภาคใต้ตรงจุดอันดามันกับกรุงเทพกับปริมณฑลนะคุณอังกฤษวันนี้จะมีฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่นะแสดงว่าวันนี้ฝนจะตกหนักเลยล่ะนะคะแล้วก็ชอบจะมาบ่ายๆถึงค่ำนะท่านอย่างนี้พื้นที่กรุงเทพมหานครกับปริมณฑลอย่างเมื่อวานเนี่ยอยู่ๆฝนก็ตกหนักมากนะคะในช่วงประมาณสัก 3-4 โมงเย็นเนี่ยนะเลยไปถึงประมาณ5โมงไม่แน่ใจว่าคุณวรรณกิจเจอด้วยหรือเปล่าเมื่อวานวันเด
3: ียวผมอยู่ในเหตุการณ์เลยเพราะว่าเมื่อวานนี้ไปตัดผมร้านประจำผมตัดผมนี่มีร้านประจำนะ
2: คือ
3: การตัดผมของผมเนี่ยบางทีแบบคือเราอยากคุยกับคนที่เข้าใจเราอะเวลาตัดผมอะเพราะเราใช้เวลานานใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ผู้หญิงก็คงจะเหมือนกันนะว่าคุยไม่น่าร้านตัดผมถึงแบบลูกค้าแบบอยู่กันหลายชั่วโมงไม่ยอมกลับบ้านนะคุยกันมันเลยนะผมไม่ได้คุยมันเพียงแต่ว่าใช้เวลาตัดผมพอสมควรแล้วก็เป็นคนที่ตัดประจำผมเปลี่ยนช่างตัดผมมาประมาณสัก 4-5 ครั้งละแต่ละครั้งนี้ก็นานนะจนแบบเขาเลิกตัดหรือเขาย้ายไปเราก็เปลี่ยนเจ้านะครับเจ้านี้มา เป็นร้านตัดผมผู้ชายร้านเก่าแล้วร้านแบบ20-30 ปีแล้วแบบมีเก้าอี้นั่งแบบสมัยโบราณแบบตัดผมได้อะไรได้แบบนั้นนะเคยเห็นไหมเป็นระบบไฮดรอลิกยกได้อะไรได้ก็ตัดเสร็จประมาณแล้ว4 โมงตัดเสร็จปุ๊บก็คงจะกลับบ้านคิดว่าเอ้ยกลับไปกินอาหารที่บ้านดีกว่าหรือว่ามาดูอะไรว่าที่บ้านมีอะไรกินบ้างจะทำกินเล็กๆน้อยๆแล้วก็เดี๋ยวนอนแล้วเพราะว่าเมื่อวานวันอาทิตย์ใช่ป่ะผมก็โอ้โหฝนลงมาอย่างกระหน่ำแบบไม่ทันตั้งตัวเพราะว่าตอนช่วงบ่ายแดดยังเปรี้ยงอยู่เลยนะ
2: ไม่คิดว่าจะตกหนักขนาดนั้นนะแต่ว่าฟ้ามันตั้งเริ่มตั้งเขานะบ่ายๆ
3: อ๋อเหรอไม่รู้อ่ะก็คงแวะเข้าเลยแวะเข้าร้านอาหารกินข้าวแต่นี่กลายว่าจะกินเล็กๆน้อยๆกลายเป็นกินเป็นเรื่องเป็นราวเลยก็กินพวกเนี่ยพวกชาบูสุกี้อะไรอย่างเงี้ยนั่งกินคนเดียวก็นั่งกินเสร็จก็พอฝนซาๆหน่อยก็ขับรถกลับบ้านถึงบ้านมาสักทุ่มกว่าก็หนักมากนะหนักมากเห็นบอกว่าเรากำลังเข้าสู่ช่วงของเอลนิโยใช่ไหมเดือนแรกๆมันจะกินทั้งหมด8 เดือนหรือ10 เดือนเนี่ย
2: เนี่ยจะตกหนักแล้วก็ในช่วงน้ำท่วมอ่ะคุณจะต้องคือดิฉันจำได้เลยกรกฎาคมสิงหากันยาเนี่ยคือช่วงน้ำท่วมเนี่ยจะเป็นช่วงนี้เลยเนาะทุกครั้งที่น้ำท่วมใหญ่ต้องระวังนะคะใครที่อยู่จุดเดิมๆนะคะนี่เรื่องของดินฟ้าอากาศส่วนเรื่องใหญ่ก็คง
3: มีฝนตกที่พังงากระบี่นะ
2: น้ำท่วมใช่ไหมภาคใต
3: ้ต้องระวังเพราะว่ากรณีอยู่ข้างล่างเนี่ยถ้าฝนตกเยอะเนี่ยจะต้องให้คนขึ้นไปดูบนภูเขานะ
2: ค่ะ
3: ปริมาณน้ำสะสมเนี่ยมีหรือเปล่าอย่างเพชรบุรีช่วงหลังเนี่ยฝนตกน้ำไม่ค่อยท่วมแหละแต่มีอยู่ปีหนึ่งจำได้ไหมน้ำท่วมอ่ะผมกดว่าน้ำบนเขาเยอะแล้วไม่ขึ้นไปดูทำให้คนจังหวัดเพชรบุรีน้ำท่วมเลยจะต้องขึ้นไปดูนะว่าบนเขาบนแอ่งน้ำต่างๆน้ำมันเยอะมากน้อยแค่ไหนเวลาน้ำมันไหลลงมาปุ๊บเนี่ยมันก็ต้องไหลลงสู่ทะเลใช่ไหมพอไหลลงสู่ทะเลก็จะท่วมบ้านเรือนคนค่อนข้างที่จะรวดเร็วแล้วก็ฉับพลัน
2: เล
3: ือ
2: กต
3: ั้
2: ง
3: เล
2: ือ
3: กต
2: ั้
3: ง
2: เลือกตั้งผู้ว่ากทมก
3: ็
2: แต่ว่าดิฉันไปเลือกนะแต่ว่าสถิติคนกรุงเลือกคนกรุงมาใช้สิทธิ์น้อยนะน้อยกว่าปีที่แล้วอ่ะ 49.7% เองนะแต่ผลการเลือกตั้งนี่ก็คือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ยึดเก้าอี้ผู้ว่าแบบขาดลอยอ่ะใช้คำว่าขาดลอยเลยแล้วกันเพราะว่าคะแนนมากกว่าเมื่อ4 ปีที่แล้วอีกนะคะสำหรับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ในรอบนี้เขาเรียกว่านอนมาก็ถูกต้องเหมือนกันนะคุณวรรณกิจล้านสี่สูงสุดนะ1,400,000ตอนนี้เขาข่าวมาประมาณ4 ทุ่มกว่านะ1,444,414คะแนนหรือ 65.6% รองลงมาที่2ก็คือหมายเลข14นะคะคุณมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุข288,171คะแนน 13.1% อันดับ3ก็คือดร.โจนะคะชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรหมายเลข10ค่ะ176,934คะแนนได้ 8% 3อันดับนี้แหละแต่ว่าคนจะสนใจอันดับ2อันดับ3เยอะนะในโซเชียลนะวันนี้กิจถูกป่ะ
3: เพราะว่าคุณมาริกานี่ชนะ
2: พรรคประชาชน
3: ชนะพรรคประชาชนใช่ไหม
2: ดร.โจ
3: แต่สก.หลายเขตนี่ก็พรรคเพื่อไทยก็แพ้พ่ายนะ
2: ถ้าสก.นี้ต้องเป็นของพรรคส้มนะคะสก.เนี่ยก็50 เขตยังไม่เป็นทางการพรรคประชาชนนี่กวาดไปแล้ว22 เขตนะ22 เขตนะ
3: คือความสำคัญของคุณชัชชาติเนี่ยอยู่ที่ผลงานของ4 ปีที่แล้วผมก็ประทับใจในผลงานท่านนะเพราะว่ามีหลายอย่างเนี่ยที่มันออกมาแล้วดูแบบดูดียกตัวอย่างเช่นน้ำรอระบายเนี่ยก็ไม่ได้ท่วมมันมีท่วมนะไม่ได้ไม่ท่วมนะมันมีท่วมแต่การระบายมันเร็วขึ้นปัญหาต่างๆมันก็ลดน้อยลงใช่ไหมการจราจรกรุงเทพผมว่าผมไม่ได้อยู่ในช่วงของรถติดมากอ่ะไม่เหมือนกับท่านผู้ฟังบางท่านที่จะต้องทำงาน9 โมงเช้าเลิก5 โมงเย็นเนี่ยอันนี้จะประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องรถติดมากแต่ผมเนี่ยบางทีทำงานไม่เป็นเวลาไงสิริรัตน์อย่างตอนนี้9 โมงครึ่งเนี่ยเขาถึงที่ทำงานกันหมดแล้วผมก็ยังไม่ออกจากบ้านนะก็ยังจัดรายการมีเรื่องอยู
2: ่
3: ประจอก็คงวันสักเนี่ยเกือบเที่ยงอ่ะนะแล้วก็เรื่องของคุณภาพชีวิตเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของหมาจรจัดนี่ก็ลดน้อยลงนะ
2: ใช่ค่ะ
3: คุณเห็นหมาจรจัดไหมแถวเนี้ยเดี๋ยวนี้ที่กรุงเทพอ่ะ
2: ลดน้อยลงแล้วก็เรื่องของอันนี้ไงทางวิ่งหรือว่า สนเบนอะไรพวกนี้ที่เขาทำเชื่อมกันอ่ะโอเคนะคนออกก
3: โ
2: ำ
3: อ
2: ลั
3: เค
2: งกาย
3: ไหม
2: เขาก็
3: ชอบชอบใช่ไหมเรื่องออกกำลังกายใช่ไหมมีอยู่ช่วงหนึ่งอ่ะสวนรถไฟอ่ะเขาไฟเขาดับแล้วเขาไม่เปิดไฟอ่ะก็มีเสียงเรียกร้องนะแป๊บเดียวมาเลยไฟแป๊บเดียวมาคืออันเนี้ยยกตัวอย่างง่ายๆนะคนกรุงเทพเนี่ยเดี๋ยวนี้
2: เข
3: ช
2: า
3: ีว
2: จ
3: ิต
2: ำ
3: การทํางานเนี่ยมันไม่เป็นเวล่ำเวลาเหมือนกับอดีตละคนมันมีความหลากหลายทางอาชีพมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นร้านสุกี้ตีน้อยเนี่ยกินตี 4 ตี 5เขาก็เปิดนะแต่ไม่ได้เป
2: ค
3: ิด
2: ่ะ
3: ทุกสาขานะเป็นสาขาเหตุผลเพราะอะไรไหมเพราะว่าบางทีอ่ะเขาทํางานแล้วเขากว่าจะเลิกงานแล้วกว่าจะจับกลุ่มกันได้เนี่ยก็ดึกดึกดื่นดื่นก็นัดเจอเพื่อนกันตี 1 ตี 2นั่งกินกันก็แทนที่จะไปกินร้านอะไรอ่ะร้านข้าวต้มกุ้ยอ่ะก็เปลี่ยนไปกินเนี่ยร้านพวกสุกี้ตีน้อยก็คนก็มีนะบางสาขาผ
2: ค
3: ม
2: ่
3: ก
2: ะ
3: ็เห็นคนอยู่นะเพราะฉะนั้นพฤติกรรมของคนเนี่ยบางทีอ่ะมันเปลี่ยนไปทําให้การบริการสาธารณะบางอย่างเนี่ยหรือการบริการเพื่อเอาใจลูกค้าต้องเปลี่ยนไปยกตัวอย่างเช่นสวนสาธารณะเนี่ยหรือสนามกีฬาเนี่ยเปิด24 ชั่วโมงนะ
2: ค่ะ
3: ผมว่าน่าจะเปิด24 ชั่วโมงนะเพราะว่าบางคนแต่ต้องมีการดูแลเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนะผมว่าถ้า24 ชั่วโมงก็มีคนไปนะ
2: อือฮึ
3: บางคนเนี่ยบางคนทำงาน6 โมงเช้าอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่สวนเปิดตี 5
2: ค่ะ
3: คุณจะไปวิ่งได้อย่างไรในเมื่อชั่วโมงเดียวอาบน้ำไม่ทันใช่ไหม
2: ใช่
3: ห
2: ถ
3: ร
2: ู
3: ือ
2: ก
3: บ
2: ต
3: าง
2: ้อ
3: ค
2: ง
3: นทำงาน5 ตีคุณจะไปวิ่งตอน4 ตีสวนยังไม่เปิดเนี่ยมันก็ยังไงอยู่แค่นั้นถ้าเกิดเราเอาใจเขามาใส่ใจเราเนี่ยเปิดบริการบางช่วงเวลา24 ชั่วโมงได้ผมว่าดีนะผมว่าน่าจะดีเพราะว่าคนยิ่งเจ็บป่วยน้อยสุขภาพดีต้นทุนค่ารักษาพยาบาลก็ต่ำลงถูกไหมมันมีผลกับเศรษฐกิจโดยรวมด้วยนะผมคิดอย่างนี้นะอย่างเช
2: ค
3: ่
2: ่
3: น
2: ะ
3: ผม
2: ถ
3: เค
2: ูก
3: ย
2: ต้
3: ไ
2: อ
3: ป
2: ง
3: ไต้หวันเนี่ยครั้งหนึ่งเนี่ยผมทำไมเที่ยงคืนแล้วทำไมสนามกีฬามันเปิดสว่างแล้วยังมีคนมาเล่นกีฬาอยู่นะเขาบอกว่าสนามกีฬาของมหาวิทยาลัยทุกแห่งเปิด24 ชั่วโมงเด็กบางทีอาจอ่านหนังสือดึกดื่นดื่นและเครียดไงก็ลงมาเล่นกีฬาเล่นบาสเกตบอลเล่นวิ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยเขาให้เล่น24 ชั่วโมงเลยนะ
2: ค่ะ
3: แล้วบริเวณใกล้กับมหาวิทยาลัยจะไม่มีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แต่บ้านเราก็ลักกะปิดลักกะเปิดใช่ไหมยัง
2: ค่ะ
3: มีบ้างเพียงแต่ว่ามันต้องเข้มงวดกับกฎหมายไงในเมื่อกฎหมายมีแล้วไม่บังคับใช้เนี่ยมันก็หย่อนยานใช่ไหมคุณทําได้ผมทําได้ทุกคนก็ทําได้หมดสุดท้ายก็เป็นจีนเทาเถื่อนเมืองไงเพราะคุณทําได้ใครๆก็ทําได้มันก็เลยกลายเป็นประเด็นขึ้นมาตอนนี้เอาเรื่องของผู้ว่ากทม.หน่อยไหมเพราะว่ามีการพูดถึงประเด็นนี้ผมน่าสนใจผมอ่านเจอเนี่ยผมเขาสัมมนากันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะก็เป็นการอะไรอะไรนะเกี่ยวกับเรื่องของคนกรุงเนี่ยมีเรื่องของภาษีแฝงนะจิตรัตน์รู้ไหมมันคืออะไรภาษีแฝง
2: ค่ะดิฉันไม่คุ้น
3: ไม่คุ้นใช่ไหมคือมีการสัมภาษณ์นายภาคภูมิพันธ์สถิตย์ผู้อำนวยการเปิดปากเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ก่อนของสุดท้ายเนี่ยคนกรุงจะเลือกใครแบบไหนก็ไปสัมภาษณ์ดร.เลิศพงษ์อุดมพงษ์ท่านเป็นรองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาสถาบันพระปกเกล้าหรือว่า KPI โพนะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สุวิชาเป้าอารีท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักความเห็นนิดาโพเมื่อวันที่19 มิยอที่ผ่านมานี่วันนี้เท่าไหร่นะวันนี้วัน
2: ย
3: ท
2: ี่
3: ี่
2: สิบเก้า
3: ก้าก็10 วันท
2: ส
3: ี
2: ิ
3: ่
2: บ
3: แล้
2: วว ันพอดี
3: สิบวันที่แล้วตอนเนี้ยนิดาโพเนี่ยเข้าไปสำรวจเขาบอกว่าความนิยมของอาจารย์ชัดชาติเนี่ยขยับตัวสูงขึ้นจาก30 กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นมาเป็น40-50%แล้วก็ขึ้นไปสูงสุดถึง72%ในราชนะในทุกโซนทุกกลุ่มอายุและอาชีพแต่มีข้อสังเกตในกลุ่มเยาวชน18-25 ปีคะแนนของอาจารย์ชัดชาติที่เคยสูงถึง80%หล่นลงมาเหลืออยู่ที่75หายไป5นะ โดยถูกนายชัยวัฒน์ผู้สมัครจากพรรคประชาชนดึงคะแนนกลับไปได้บ้างแต่ขณะนั้นคะแนนรวมของดร.โจก็ยังอยู่นิ่งที่ประมาณ 8%เนื่องจากคะแนนเสียงของคนกลุ่มอายุ35-45ปีส่วนอันดับอื่นๆเช่นดร.เอได้คะแนนอยู่ที่ 9% จากคนกลุ่มอายุ60ปีและคุณอนุชาคะแนนอยู่ที่ 3% เมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการเลือกตั้งระดับชาติกับการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น KPI เนี่ยนะของพ.ป.9นะบอกว่าคะแนนของอาจารย์ชาติชาติเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญของกลุ่มเลือกพรรคประชาชนในระดับชาติในการสำรวจครั้งก่อนคนกลุ่มนี้เลือกอาจารย์ชัดชาติพอๆกับดร.โจในคะแนน 31% แต่การสำรวจครั้งที่2กลุ่มที่เลือกพรรคประชาชนเปลี่ยนมาเลือกอาจารย์ชัดชาติเพิ่มขึ้นเป็น 45.4% ดร.โจอยู่ที่30เท่าเดิมปรากฏการณ์นี้สะท้อนเห็นว่าแคมเปญโจมตีเชิงลบในคติแคมเปญที่อากงป่ะ
2: อากงค่ะเพราะว่า
3: อากง
2: เป็นดราม่าที่เกิดขึ้นที่โจมตีขอข้อ
3: เก
2: ค
3: ิด
2: อร
3: ขึ้
2: ห
3: น
2: า
3: ใน
2: ร
3: ช
2: ะ
3: ่
2: บ
3: วง
2: บระบบอากง
3: เกิดขึ้นในเกิดขึ้นในช่วง2 สัปดาห์ไม่ได้ผลและผลตีกลับกลายเป็นการเติมคะแนนให้กับชาติชาติที่มีภาพลักษณ์ไม่โจมตีใครประกอบกับกลุ่มคนที่ยังไม่ตัดสินใจเลือกการเมืองที่สะอาดมีเพิ่มขึ้นนอกจากนี้ฐานเสียงของพรรคเพื่อไทยหรือภูมิใจไทยก็เทคะแนนให้จานชัดชาติเนี่ยเช่นเดียวกัน
2: พักประชาชนส่วนหนึ่งด้วยนะ
3: ก็พ
2: อ
3: รร
2: ื
3: ค
2: ม
3: ภูมิใจไทยกับพรรคภูมิใจไทยมีไหมมีส.ส.ไหมมีล
2: ภ
3: ง
2: ูม
3: ผ
2: ิ
3: ู
2: ใ
3: ้
2: จ
3: ว่า
2: ไท
3: ไ
2: ย
3: หม
2: ด้วยไม่มีมาสมัครแต่ก็มาเทให
3: ม
2: ้อาจารย์ชัดชาตินี่แหละ
3: ชาติชาตินี้ก็คือในนามของ
2: พ
3: เ
2: ร
3: พ
2: ร
3: ื
2: ค
3: ่ออ
2: ิ
3: ไ
2: ส
3: ทย
2: ระ
3: นะ
2: แต่
3: นั้น
2: ก่อนเขาอยู่
3: พ
2: เ
3: ร
2: พ
3: ร
2: ื
3: ค
2: ่ออ ไ
3: ิ
2: ท
3: ส
2: ย
3: ระแต่ใจท่านอยู่เพื่อไทยไงใช่ไหมอันนี้เราเป็นอันรู้กันแต่ท่านลงในนามอิสระสำหรับการเลือกของสก.ผลสำรวจของประชาชนจะได้เห็นสภาหลากสีมีตัวแทนจากหลากหลายพรรคโดยคะแนนนิยมสก.ล่าสุดอันดับหนึ่งเป็นผู้สมัครพรรคอิสระประมาณ32%ตามด้วยพรรคประชาชน72พรรคประชาธิปัตย์12และทีมคนทำงาน7%เพื่อไทย6%ซึ่งพรรคการเมืองใหญ่ๆหลายพรรคไม่ได้ส่งผู้สมัครครบทุกเขตทำให้นักวิชาการมองว่ากลุ่มอดีตสก.เก่ามีคะแนนจัดตั้งในพื้นที่จะได้เปรียบอย่างมากอันนี้อาจจะไม่ถูกนะเพราะว่าสก.พรรคประชาชนเยอะนี่ใช่ไหมตอนเนี้ย
2: อืมใช่สก
3: ใช่
2: พรรคประชาชนเยอะสุด22 คน22 เขต
3: วันนี้ผลสำรวจของ KPI เนี่ยหรือพหกเก้าเนี่ยก็บอกว่าห้าอันดับแรกที่คนกรุงเทพให้ความสำคัญและต้องการแก้ไขมากที่สุดคือหนึ่งน้ำท่วมขังและการระบายน้ำอันนี้โดนเลยโดนมากโดนใจผมมากเวลาฝนตกทีไรนะลำลูกกาอีกแล้วจับลำลูกกามันนอกกรุงเทพอ่ะนะอันนี้ก็ต้องเข้าใจได้แต่มันก็ถือว่าเป็นทางเหนือของกรุงเทพใช่ไหมถ้าลำลูกกาท่วมนี่กทม.ดอนเมืองหลักสี่นี่อาจจะไม่รอดนะ
2: ค่ะ
3: รังสิตนี่อาจจะไม่รอดนะแถวเนี้ยความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอันนี้ก็อาจจะเกี่ยวข้องกับไฟทางนะที่กําลัง
2: ค่ะ
3: เป็นประเด็นอยู่เนี่ยที่จะต้องเอาไฟทางไฟหลวงออกจากบินค่าน้ำค่าไฟของประชาชนนะสามเรื่องค่าฝุ่น PM 2.5และมลพิษทางอากาศอันนี้ก็เรื่องของเรื่องของการก่อสร้างใช่ไหมอันที่สามเรื่องของการจราจรและระบบขนส่งสาธารณะอันที่ห้าคือการจัดการขยะและความสะอาดของเมืองก็ความสะอาดของเมืองของผมว่าดีขึ้นนะแต่ผมสังเกตนะไอ้ที่จุดยูเทิร์นรถที่ขึ้นไปยูเทิร์นกันน่ะทำไมมันสกปรกนะ
2: อืม
3: ถนนน่ะอาจจะสะอาดนะแต่จุดยูเทิร์นสกปรกมากเลยนะบางพื้นที่นะยิ่งไปชานเมืองนะแถวปทุมแถวอะไรนะโหสกปรกมากเลยเศษฟงเศษฝุ่นไม่มีรถไปเก็บหรอไม่มีคนขึ้นไปเก็บเศษหินเศษดินขยะบางทีหมาตายแห้งก็ไม่เก็บอะไรเงี้ยเห็นบ้างไหมสีรัดเห็นบ้างไหม
2: อืมเห็น
3: ต้องมีคนเข้าไปดูแลนะทําให้เรียบร้อย
2: เก็บ
3: ถ้าก
2: วาดเลย
3: ถึงไหนแล้วก็นักวิชาการพระปกเกล้าอธิบายว่าปัญหาเหล่านี้คือสิ่งที่กระทบกับวงจรคุณภาพชีวิตประจำวันของคนเมืองโดยตรงซึ่งสิ่งที่เรียกซึ่งสิ่งซึ่งซึ่งซึ่งสร้างสิ่งที่เรียกว่าภาษีแฝงนิยามของมันคือสิ่งที่เราต้องจ่ายเพิ่มโดยที่เราไม่อยากจ่ายเพราะสภาพปัญหาหน้างานมันบีบคั้นเช่นอากาศไม่ดีต้องซื้อเครื่องฟอกอากาศเปลี่ยนไส้กรองอากาศการซื้อหน้ากากอนามัยหรือปัญหาน้ำท่วมรถติดทำให้เสียครับ ทำให้เสียค่าปรับเปลี่ยนเวลาชีวิตเสียค่าแท็กซี่เพิ่มขึ้นรวมถึงปัญหาทางเท้าชำรุดทำให้น้ำดีดใส่หรือรองเท้าพังคนกรุงเทพจึงไม่ต้องการผู้ว่าที่เน้นโครงการขนาดใหญ่หรือสวนลอยฟ้าแต่ต้องการคนที่แก้ไขปัญหาในพื้นฐานเหล่านี้ให้ได้เป็นจริงเป็นจังก็เห็นด้วยนะเห็นคุณชาชาติเขาทำทางตามแนวคลองใช่ไหม
2: ค่ะ
3: เดิมมันมีคลองที่มีสะพานตัดอยู่พอไปสุดปุ๊บไม่มีทางเดินเชื่อมต่อคนก็ต้องไปขึ้นบนถนนแล้วก็ข้ามถนนตรงสะพานตอนหลังเห็นมีหลายจุดก็ทำเป็นทางลอดนะลอดแล้วก็ไปอีกฝั่งหนึ่งได้โดยที่ไม่ต้องข้ามถนนก็ดีนะบรรยากาศก็ดีอันนี้โครงการแถวคลองเปรมประชากรก็ทำหลายจุดแล้วนะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มมีถนนให้เห็นแล้วถนนที่เรียบคลองคนก็สามารถที่จะเดินริมคลองได้หรือไม่ก็ขี่จักรยานเล็กๆไม่ต้องออกถนนใหญ่ได้ใช่ไหมอันนี้ก็คือสิ่งที่โพเขาไปสำรวจมาก่อนหน้านี้ซึ่งออกมาก็ใกล้เคียงนะ
2: ใกล้เคียง
3: บรรยากาศมันทำให้คนรู้สึกว่ายังไงคุณชัดชาติก็มาก็เลยไปออกคะแนนเสียงน้อยหรือเปล่า
2: บรรยากาศมันจะง่อยๆหน่อยแล้วก็พอใกล้ๆจะปิดหีบอ่ะฝนมันตกหนักคนก็เลยอาจจะเอ้ยไม่ไปละช่างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยไม่ถึง 50% น่ะใช่ไหมล่ะคนออกมาใช้เสียงแต่ว่าอย่างที่คุณวณิกิจพูด
3: 45มั้ย
2: 49.7 ค่ะ
3: 49.7 อืมก็เกือบครึ่งนะ
2: เกือบครึ่งแต่ไม่ถึงนะคะคนมาใช้สิทธิ์น้อย
3: เขาบอกว่าอย่างงี้เขาบอกว่าพอมีถามว่าการเลือกตั้งครั้งนี้ตื่นเต้นไหมคนเกินกว่าครึ่งนึงคือเกินกว่า 60%บอกว่าไม่ตื่นเต้น
2: ทราบอยู่แล้ว
3: แสดงว่าคุณชาติชาติมาชัวร์คนก็คิดว่าคุณชาติชาติมาแน่นอน
2: ค่ะ
3: อันนี้ผม
2: มาแน่นอนเราวิสัยทัศน์ที่ว่าเขาบอกว่าจะทําได้ทันทีหลังเลือกตั้งนี่ที่เขาพูดนะปลอดภัยดีก็คือกล้องวงจรปิดใช่ปะใช้งานได้สิ่งแวดล้อมดีเพิ่มพื้นที่สีเขียวปลูกต้นไม้ลานต้นทําได้ทันทีเดินทางดีไอเชื่อมต่อระบบขนส่งทางรางล้อรางเรือปรับปรุงทางเท้าแล้วก็เศรษฐกิจดีอันนี้กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากผู้ประกอบการรายย่อยโครงสร้างดีคือปรับปรุงอุปโภคขั้นพื้นฐานระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำท่วมผังเมืองแล้วก็บริหารจัดการดีเน้นความโปร่งใสนะคะแล้วก็สุขภาพดีก็คือยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขให้เข้าถึงง่ายนะคะเรียนดีก็จะพัฒนาคุณภาพโรงเรียนสังกัดกทมให้ทักษะภาษาอังกฤษกับเทคโนโลยี AI พร้อมปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนแล้วก็สังคมดีดูแลกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุผู้พิการอันนี้9ข้อนี้เขาบอกเขาทำได้ทันทีทำอยู่แล้วไงทำต่อ
3: บางข้อก็ทำอยู่แล้วใช่ไหมก็อัปเกรดขึ้นมาให้มันดีมากขึ้นก็เราได้พูดว่าไอ้คนแรกแบบ8ปีเนี่ยแต่อยู่ไม่ครบนะแต่สมัยที่2นี่เป็นคนแรกไหมผมจำไม่ได้ละ
2: จะมีผู้ว่าที่อยู่2สมัยมีพลตรีจำลองศรีเมืองมีหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรแล้วก็จะมาเป็นคุณชาติชาตินี่แหละ
3: ที่ได้2สมัยใช่ไหมแต่จะอยู่ครบ8ปีก่อนดูอีกทีนะเพราะว่าสถานการณ์แล้วก็ค่อยว่ากันเป็นจุดๆเป็นชุดๆไปนะแต่ตอนนี้ท่านก็
2: แต่ถ้าสองสมัยแล้วสมัยที่สามไม่ได้แล้วนะเนาะเขาให้แค่สองสมัยถูกไหม
3: สองสมัยก็8ปีแล้ว
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็จบแค่นี้นะมีอะไรไหม
2: ไม่มีละพอละผู้ว่าเราทราบกันละก็อย่างที่บอกว่าไม่ได้ตื่นเต้นอะไรก็ทราบกัน
3: ผมไปตอนเช้านะประมาณสัก11 โมง10 โมงเนี่ยก็โล่งนะไม่ติดอะไรแต่รถติดเมื่อวานนี้รถติดเข้าใจว่าคนเดินทางไปเลือกตั้งเยอะหรือว่าบ้านอยู่ไกลกับที่อยู่ในทะเบียนบ้านเลยต้องเดินทางกันรถติดไหมเมื่อวานรถติดนะในซอย
2: ติดหนัก
3: ติดไหม
2: ดีฉันจะบอกเลยว่าเมื่อวานนี้รถติดวันอาทิตย์นะยิ่งตอนบ่ายๆตอนเดินติด
3: แต่ว่าเขาเปลี่ยนฐานเลือกตั้งใหม่ทำให้รถติดหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยววันนี้สภาจะเปิดพิจารณาเรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
3: นายกรัฐมนตรีไม่อยู่เดินทางรับเสด็จที่ฝรั่งเศสใช่ไหม
2: ค่ะ
3: ผลทำหน้านี้แทนก็คือดร.นิติธรรมพานก็คือคนคลังอยู่แล้วก็เดี๋ยวดูเรื่องงบประมาณก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรมากมายนะครับดูแล้วน่าจะเรียบร้อยแล้วก็แล้วก็อะไรเขาเรื่องมีอะไรเศรษฐกิจมีอะไรไหม
2: ก็ท่าน
3: ตกลงสหรัฐอเมริกากับอิหร่านยังลบกันอยู่
2: เดี๋ยว30 มิถุนายนเดี๋ยวเขาคุยกันอีกทีนึงอ่ะไม่รู้จะจบ ค
3: ไ
2: ุ
3: ม
2: ย
3: ่
2: ก
3: เ
2: ั
3: ป็
2: น
3: น
2: อยู
3: ไ
2: ่
3: ร
2: นั่น
3: ใจ
2: น่ะ
3: กัน
2: วนลูปไป
3: ทองก็ต่ำกว่า4,000เมื่อวันศุกร์ใช่ไหมตอนนี้ขึ้นมาอยู่เหนือ4,000อีกแล้วนะ
2: แต่เมื่อเช้านี้ลบไป300 บาทต่อบาททองนะวรรณกิจ

0: าลสหรัฐอเมริกามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นก็คือเรื่องของเงินเฟ้อเนี่ยมันมากระทบกับค่าของชีพขณะที่เศรษฐกิจของอเมริกาเขาจะดูเรื่องของเงินเฟ้อกับจำนวนคนว่างงานว่ามีมากน้อยแค่ไหนถ้าจำนวนคนว่างงานมีมากเงินเฟ้อมีมากเขาก็จะมีมาตรการออกมายกตัวอย่างเช่นถ้าเงินเฟ้อสูงก็จำเป็นจะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยซึ่งที่ผ่านมาเป็นอัตราดอกเบี้ยขาลงตอนนี้ถ้าเกิดว่าดอกเบี้ยขาขึ้นก็ผลตอบแทนจากพันธบัตรก็จะมากขึ้นก็เลยมีแรงเทขายทองคำออกมาประมาณนี้นะประมาณนี้ผมก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เรื่องทองเพียงแต่ว่าถ้ารู้ล่วงหน้าป่านี้รวยไปแล้ว ไม่ต้องมานั่งจัดรายการขณะนี้เพียงแต่ว่าการลงทุนมันมีความเสี่ยงไงเพราะนั้นนักลงทุนเราต้องพิจารณาข้อมูลให้รอบคอบแล้วเวลาทองมันขึ้นหรือลงมันขึ้นกลางคืนผมบอกแล้วใครเล่นทองนี่ต้องโคตรเก่งนะ มันขึ้นกลางคืนแล้วกลางวันมันลงหรือมันนิ่งอยู่ตอนกลางวันเนี่ยเพราะนั้นความผันผวนมันอยู่ช่วงกลางคืนมากกว่าถ้าเกิดคุณจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเนี่ยบางทีมันอาจจะเสียหายเยอะนะเพราะว่ามันเป็นดอลลาร์สหรัฐอเมริกาถูกไหมมันไม่ได้เป็นเงินบาทที่เราพูดถึงเนี่ยคือ4,000 เหรียญดอลลาร์นะบาทหนึ่งเท่าไหร่เหรียญหนึ่งมันเท่าไหร่33 บาท34 บาทนะมันเสียหายรุนแรงมากตอนนี้คุณสงสัยไหมว่าทำไม real estate หรือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์บ้านเราไม่ฟื้นตัวสักทีนึง
1: แย่นะมันตั้งแต่โควิดแล้วในฉันก็เห็นมันช่วงต่อกันต่อเนื่องเลยทำไม
0: แล้วก็ตอนหลังเนี่ยธนาคารเนี่ยก็ปฏิเสธการปล่อยกู้หรือการปล่อยสินเชื่อเยอะนะเดิมอ่ะก็40
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เขาบอกว่าปฏิเสธ70หมายความว่าคุณเข้าไป100เนี่ยคุณถูกปฏิเสธสินเชื่อเนี่ยประมาณ 70% อีก 30% ได้รับการอนุมัติสินเชื่อซึ่งใน 30% เนี่ยอาชีพโดดเด่นที่เราเคยแซวกันเล่นๆนะก็คืออาชีพนายแพทย์คุณหมอกับอาชีพพยาบาลเนี่ยแค่อะไรนะเกรด1ดีเยี่ยม
1: นอกนั้นไม่ได้สื่อนี่ไม่ต้องพูดถึงเลย
0: ถ้าเป็นอาชีพอื่นๆเนี่ยก็ลดต่ำหลั่นกันไปแล้วแต่ว่าอาชีพไหนมีความเสี่ยงมากมีความเสี่ยงน้อยแต่อาชีพคุณหมอกับอาชีพคุณพยาบาลเนี่ยเขาบอกอะไรได้มั่นคงเพราะว่าเป็นอาชีพที่มีความต้องการสูงในตลาดสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ไปคุยกับดร.ลักษณ์วรากิจโพคาธรท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชยการกรุงเทพพาณิชย์นะหรือว่าแบมคือผมกับดร.ลักษณ์เนี่ยรู้จักกันมานานเกือบ20 ปีแล้วนะเพราะว่าท่านเนี่ยเคยทำงานอยู่ที่กระทรวงการคลังในตำแหน่งทางการเมืองนะแล้วก็ขยับไปอยู่ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยแล้วก็มาอยู่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยแล้วก็ไปอยู่บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบยส.แล้วก็มาเป็น MD Exim Bank แล้วตอนนี้ก็ขยับมาดูแลเรื่องของแบมนี่ก็คือดูแลสินทรัพย์ที่มันเป็นหนี้เน่าที่จุดกำเนิดของแบมนี่มันมาจากปี40นะศิรัตอยู่ในเหตุการณ์ใช่ไหมหรือยังเพิ่งเกิดนะจำไม่ได้
1: ยังเรียนไม่จบเลย
0: ยังเรียนไม่จบเลยใช่ไหมตอนนั้นนะมันจะมีเรื่องของที่เราปล่อยสินเชื่อให้กับพวกที่มันโกงบ้างปล่อยสินเชื่อเกินกว่าราคาของราคาประเมินบ้างแล้วก็มีเรื่องของฟองสบู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นี่คนอายุมาสัก50นี่จะทันนะถ้าต่ำกว่า50ไปแล้วอย่างซิริอัสเนี่ยอาจจะจำไม่ค่อยได้นะแต่คนที่อายุประมาณ50กว่าเนี่ยจะจำได้ในเหตุการณ์นั้นปี40ตอนนั้นผมก็ประมาณสัก40นี่ก็20จะ30ละ27 28แล้วกำลังทำงานแบบสนุกสนานเลยแล้วก็กำลังคิดจะซื้อบ้านอยู่พอดีฟองสบู่แตกเลยอดพอฟองสบู่แตกเนี่ยมันก็เลยมีการคิดออกมาว่าจะต้องมีแบงค์ดีกับแบงค์ที่บริหารหนี้เน่าก็คือกู๊ดแบงค์กับแบดแบงค์แบดแบงค์ไม่ได้แบงค์เลวนะแบดแบงค์คือแบงค์ที่บริหารหนี้เน่ากับแบงค์ที่มีสินเชื่อดีก็เลยยุบแบงค์นู้นมารวมกับแบงค์นี้เอาหนี้แบงค์นู้นออกมาบริหารจัดการแล้วก็ใครมีตังก็มาขายคืนมาซื้อคืนไป

0: มีการตั้งแบมขึ้นมาบริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์แล้วก็มีการตั้งบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทคือแซมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเขาคือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินของแบงก์ชาตินะตอนนี้มันก็ผ่านพ้นมาได้ปี40เนี่ยไอ้หนี้เน่ามันก็ยังมีอยู่ใช่ไหมไอ้หนี้เน่าที่หลุดเป็นหนี้ดีก็มียกตัวอย่างเช่นผมอ่ะผมก็มาซื้อบ้านมือสองซึ่งเป็นบ้านที่ติดหนี้กับธนาคารอาคารสงเคราะห์ก็ถือว่าเป็นหนี้เน่าแล้วก็หลุดจากการเป็นหนี้เน่ามาเป็น NPA จาก NPL มาเป็น NPA จากสินทรัพย์ที่มีค้างชำระเนี่ยกลายเป็นสินทรัพย์รอการขายของธนาคารผมก็มาซื้อที่ดินแล้วก็บ้านที่อยู่ในปัจจุบันตอนนี้ซื้อมาขายไปเนี่ยมันก็แล้วไปแต่ตอนหลังเนี่ยคุณศิริรัตน์เชื่อไหมว่าดร.รักบอกว่าโอกาสที่มันจะฟื้นตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มันยากมากเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่ามันเหมือนแซนด์วิชอ่ะเขาบอกเนี่ยเนื่องจากทรัพย์ที่รอการขายเนี่ยมันมีอยู่มัน700,000 กว่าล้านนะบ้านที่ดินอาคารสิ่งปลูกสร้างในประเทศไทยเนี่ยมันรอการขายอยู่ประมาณ700,000 กว่าล้านขณะที่ตลาดเนี่ยหรือความต้องการมันดูดทรัพย์ได้แค่เพียงแค่100,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ยังตกค้างอยู่600,000 กว่าล้านในทุกๆปีอ่ะมันมีเข้าแล้วมีออกคุณต้องไม่ลืมนะมันเหมือนน้ำเข้าไปในกระบอกแล้วก็ไหลออกอ่ะมันมีหนี้ดีไหลออกให้ไหนเดียวกันมันก็มีหนี้ไม่ดีไหลเข้ามาเพราะนั้นมันก็จะวนเวียนอยู่เนี่ยขายออก100,000รับเข้ามา100,000กลายเป็น700,000ขายออก200,000รับเข้ามาอีกมันก็วนเวียนมันจนกว่าระดับน้ำมันจะลดลงได้มันกลายเป็นลักษณะแบบอสังหาริมทรัพย์ตอนนี้มันเป็นเหมือนกับแซนด์วิชคือแต่มันก็ไม่ใช่ว่าทุกกลุ่มก้อนจะมีปัญหาหมดนะอย่างบ้านราคาต่ำกว่า3 ล้านบาทเนี่ยมักจะขายดีเป็นที่นิยมบ้านที่มีลักษณะเป็นบ้านมือสองและทำเลโดนใจก็จะเป็นที่นิยมเพราะว่าคุณซื้อบ้านใหม่ในราคา3 ล้านไม่ได้แหละผมเคยไปตีกอล์ฟที่สนามหนึ่งไม่เอ่ยชื่อนะหรือให้เอ่ยเอาชื่อชนชื่นสนามกอล์ฟชนชื่นแต่ชื่อใหม่ไม่รู้นะจำไม่ได้เหยียบไปชื่อเอ่ยชื่อใหม่ก็ชื่อเก่าก็ชื่อชนชื่น อยู่ตรงใกล้ๆสะพานนนทวีอ่ะรู้จักป่ะปากเกร็ด
1: ค่ะ
0: เดิมเนี่ยไปตีกอล์ฟนะมองไปข้างหลังโอ้โหสุดลูกหูลูกตาเป็นท้องไร่ท้องนานะ ปัจจุบันไปตีกอล์ฟโอ้โหสุดลูกหูลูกตากลายเป็นบ้านหรูราคา15 ล้านนะมันก็จะมีคนที่มันมีกำลังซื้อแล้วก็สามารถซื้อบ้านอยู่ได้แต่ขณะเดียวกันก็จะมีคนที่ไม่มีกำลังซื้อแล้วก็ไม่สามารถซื้อบ้านอยู่ได้แล้วก็มีบ้านบางอย่างที่มันไม่สามารถขายออกได้เนี่ยสิ่งที่กำลังจะบอกว่าตอนนี้มันเกิดภาวะของแซนด์วิชจะทำไงให้ทรัพย์เก่าให้มันหมดไปแล้วก็ไม่เติมทรัพย์ใหม่เข้ามาเพราะนั้นการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ยากแล้วก็ถ้าจำไม่ผิดสิ้นปีงบประมาณเนี่ยเดือนกันยาเนี่ยไอ้ค่าโอนกับค่าจดจำนองจบแล้วนะจะหมดแล้วนะ 0.01 เน
1: ี่
0: ยจะกลับไปเป็น1 กับ 2 หรือ 3เนี่ยกลับไปเป็นที่เดิมแต่เดี๋ยวรอดูว่ารัฐบาลจะว่าไงเพราะว่าเรื่องของภาษีที่ดินไม่ภาษีโอนกับจดจำนองมันเป็นของกระทรวงมหาดไทยมันไม่ได้เป็นเรื่องของกระทรวงการคลังแต่เวลาใกล้ๆถึงเวลากระทรวงก็ขอความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยให้ช่วยลดหย่อนตรงนี้ลงมาอันนี้แหละเป็นประเด็นหนึ่งที่ผมอยากเล่าให้ฟังว่าทำไมหลายคนบอกธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทำไมมันถึงฟื้นตัวยากก็เพราะว่ามันโอเวอร์ซัพพลายมันโอเวอร์อยู่ประมาณ600,000 กว่าล้านบาทไม่นับตารางเมตรนะแล้วก็ไปอุบลราชธานีกับดร.รักเนี่ยไม่ได้ทำกิจกรรมที่อุบล นะแต่ไปดูที่ประมาณ30 ไร่ที่อำนาจเจริญผลปรากฏว่าเป็นที่ว่างเปล่าแล้วก็แบมเนี่ยเขาก็ไปซื้อสินทรัพย์ก้อนนี้มาประมาณ30 กว่าไร่แล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรขายราคา7-8 ล้านอ่ะไม่มีคนซื้อเพราะว่าชาวบ้านก็ไม่ซื้ออยู่แล้วแล้วก็เป็นที่รกร้างว่างเปล่าก็มีอย่างเดียวคือต้องเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างแล้วก็เสียภาษีต่างๆก็เลยกลายเป็นภาระแบมเขาเลยบอกว่าถ้างั้นยกให้ชุมชนไม่ได้ให้เลย 100% นะยกให้ชุมชนดูแล10 ปีจะไปทำอะไรก็ได้ให้เกิดประโยชน์ในชุมชนแล้วก็ไปปลูกต้นไม้เศรษฐกิจต้นไม้มีค่าแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยช เข้ากระเป๋าชาวบ้านไปเลยเอออันนี้เป็นแนวทางหนึ่งในการที่จะไม่ต้องมานั่งดูแลที่ทั่วประเทศที่รกร้างว่างเปล่าแบบเนี้ยถามว่าเออมีเยอะไหมครับ1,000 กว่าแปลงครับพี่
1: อืมโหเยอะนะ
0: ไอ้แบบเนี้ยไม่ได้100 ไร่1,000 ไร่นะแปลงหน
1: เ
0: ึ
1: ป
0: ่ง
1: ็น
0: ประม
1: พ
0: าณ
1: ั
0: ยี
1: น
0: ่สิบไร่30 ไร่เนี่ยมีเป็น1,000 แปลงอ่ะสินหลักที่ดูแล้วกัน
1: ค่ะ
0: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับเศรษฐกิจไทยในเมื่อคนเกิดใหม่น้อยนึกออกไหมคนเกิดใหม่น้อยแล้วการถือครองทรัพย์สินของคนรุ่นใหม่ก็น้อยเพราะว่าคุณยิ่งถือครองทรัพย์สินมากในช่วงเริ่มต้นของชีวิตเนี่ยคุณก็ต้องเสียภาษีเยอะถูกปะ
1: ค่ะ
0: ที่ชีวิตนี้มีชีวิตรอดอยู่ได้เนี่ยก็บุญโขแล้วนะ
1: ค่ะถูกต้องดูแลชีวิตดูดิมีแต่อะไรก็ไม่รู้เนาะที่ผ่านมา
0: อันนี้เล่าให้ฟังแล้วกันเพราะตอนจากนี้ไปจะมีลักษณะแบบนี้เยอะก็คือว่าทรัพย์ต่างๆเนี่ยบางทีดูแลไม่ทั่วถึงเนี่ยเขาอาจจะให้คนท้องถิ่นช่วยดูแลแล้วก็เก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากทรัพย์นั้นแต่ไม่ได้ให้เลยนะอย่าเข้าใจผิดนะบางคนคิดว่าให้เลยเขาไม่ได้ให้ฟรีนะยังไงก็เป็นทรัพย์สินของเขาเพียงแต่ว่าการดูแลเขาเรียกอะไรนะดินเมืองไทยมันดูดมสมบูรณ์เนี่ยสิริรัตน์โอกอะไรก็ขึ้นใช่ไหมอันนั้นเวลาคุณทําอะไรคุณก็สามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้เดี๋ยวนี้เขานิยมปลูกยางนา
1: ค่ะอะไร
0: ผ
1: ยั
0: ม
1: ง
0: ไป
1: นา
0: ในข้อยางนาไหมผมปลูกเออก็ทําไมอ่ะอ๋อเดี๋ยวมันมีไอ้นี่เห็ดโคนอ่ะเห็ดโคนมัน
1: อ
0: จะ
1: ๋อ
0: ขึ้นกับยางนาใช่ไหมอ๋อ
1: ก็ขา
0: แล
1: ย
0: ้ว
1: ได้
0: ย
1: อ
0: า
1: ี
0: ง
1: ก
0: นาต้นมันใหญ่ไงใช่ไหมเออได้
1: ค่
0: น
1: ะ
0: ้ํายางจากยางได้อะไรได้น้ํามันจากยางนาอีกอ่ะใช่ป่ะเออก็น่าเห็นใจนะเศรษฐกิจไทยถึงฟื้นยากนะเพราะว่ามันมีทรัพย์ที่มันเกินความต้องการอยู่ประมาณเท่าไหร่600,000 กว่าล้านเนี่ยมันเยอะมากเยอะมากเกินไป
1: อืม
0: อืมแล้วเดี๋ยวนี้ใครมีตังก็คงไม่อยากซื้อที่นะโดนท
1: ค
0: ั้ง
1: ่ะ
0: ภาษีโดนนะในระยะไป
1: อื
0: หมด
1: ม
0: แล้วก็ที่ดินขายออกยากเดิมเนี่ยบางคนคิดว่าที่ดินขายสมัยก่อนผมก็เคยคิดว่าซื้อที่ดินขายออกง่ายนะแต่ตอนหลังเนี่ยบอกที่ดินนี่ขายออกยากนะซื้อไปแล้วเงินจมว่าอยู่ดีใครจะมาซื้อที่คุณมันไม่ได้ซื้อง่ายขายคล่องแบบอดีตละเพราะว่าเนี่ยมันมีที่ดินที่มันตกค้างอยู่ในระบบนี่เยอะยกเว้นที่ดินราคาถูกอ่ะแต่คุณก็เสี่ยงว่าผิดกฎหมายพวกสปกนะใช่ไหมสปกที่ดินที่มันเขาเรียกไอ้ภาษีดอกหญ้าอะไรเงี้ยเออสปกที่ดินธนารักษ์อะไรเงี้ยเออมันก็มีความเสี่ยงใครอยากจะไปซื้อก็ซื้อถูกระวังเป็นนายทุนฮุบที่ดินหลวงนะ
1: อืมมันมีด้วยน
0: ม
1: ะ
0: ีอะไร
1: เออจะต้องถ้าในทุนเป็นคดีอยู่ก็ต้องดูด้วยนะ
0: ก็
1: เอ
0: มี
1: อ
0: คนมาเคยเสนอขายที่ดินผมอ่ะที่สปกอ่ะบอกอ๋อไม่เป็นไรแล้วครับพี่ผมกลัวว่าผมก็ไม่ได้รวยนะแต่ผมกลัวกลายเป็นประเด็นว่านายทุนฮุบที่ดินเราอยู่กรุงเทพไงเราไม่ได้อยู่แต่ในวัดพออยู่กรุงเทพปุ๊บเป็นนายทุนขึ้นมาเลยอย่างกรณีอายุ47อ่ะไอ้พวกเด็กรุ่นใหม่อ่ะมันพลาดหัวว่าป้าลุงอ่ะไอ้คนเป็นป้าเป็นลุงแล้วโทรมาโวยวายใหญ่เลยเอาหัวนี้ออกเดี๋ยวนี้ที่แท้ไม่ได้นะ47เรียกป้าเรียกลุงไม่ได้
1: 45บางที34ยังเรียกลุงกันแล้วงง
0: เ
1: ม
0: อ
1: าก
0: อเด็กบางทีมันเด็กกว่าเราไงมันก็ใส่สเต็มเหนียวเลยใช่
1: ม
0: ไ
1: ี
0: หม
1: หลายเจนนะนะเดี๋ยวนี้
0: อืมก็เหมือนบอกว่าไม่ได้รวยหรอกแต่อยากมีที่ไหนได้ไปซื้อที่เขาผิดกฎหมายอ่ะครอบครองผิดกฎหมายนี่กลายเป็นนายทุนนันดีเลยยุ่งเลยนี่มีไม
1: ค
0: ่
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ี่ไร่แล้วกลายเป็นนายทุนขึ้นมาซวยเลยใช่ไหม
1: อืม
0: อ่ะมีอะไรหมดแล้วนะ
1: ค่ะก็ประมาณเนี้ยเรื่องการลงทุนจับตาทองคำน้ำมันใช่ไหมแล้วก็งบประมาณที่คุณเอกนิติมาเป็นประธานแทนท่านนายกรัฐมนตรี
0: ก็ไอ้บัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่ยังใช้ได้อีกเดือนหนึ่งนะ
1: 1 เดือน
0: กรก
1: ร
0: ฎ
1: อ
0: ายังใช้ได้อีกเดือนหนึ่งนะแต่เขาจะประกาศสิทธิ์ใหม่เนี่ยสิงหาเพราะฉะนั้นสิงหาจะเป็นสิทธิ์ของคนที่ได้รับใหม่นะครับอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ฟังส่วนคนที่ถือ60-40เนี่ยเขาไม่เค
1: ค
0: ย
1: ่ะ
0: เรียก60-40นะเขาเรียกคนละครึ่งนะ
1: อืมเข้าชิน
0: สิ้นรันหมดแล้วใช่ไหม
1: ถึงมันจะไม่ใช่คนละครึ่งเป็น60-40แต่เราก็ชินอ่ะคนละครึ่งอ่ะ
0: แล้วคุณใช้หมดยัง
1: หมดแล้วหมดตั้งแต
0: ผ
1: ่
0: มเหลืออ
1: ส
0: ีก
1: อง
0: สี
1: ส
0: ่
1: าม
0: สิ
1: อา
0: บ
1: ท
0: ส
1: ิต
0: อ
1: ย
0: ง
1: ์
0: บาท
1: อ่า
0: ผมยังเหลืออีก42 บาท วันนี้คงไม่ได้ใช้แล้ววันนี้ออกจากบ้านเที่ยงๆแล้วคงไม่ได้ใช้
1: พรุ่งนี้วัน
0: เ
1: ส
0: พ
1: ุ
0: ร
1: ด
0: าะ
1: ท
0: ว่
1: ้
0: า
1: า
0: เร
1: ย
0: าก็ตรงเดี๋ยวไปใช้วันสุดท้ายซื้อกาแฟแก้วหนึ่ง42 บาท40 บาทจ่าย12 บาทใช่ป่ะแล้วก็ซื้ออะไรสักอย่างสองอย่างก็คงหมดอ่ะ
1: แล้วคุณรู้ไหมว่าเด็กวัยรุ่นเด็กเจนซีเขาเรียกว่าบัตรอะไรที่เขาใช้กันน่ะ
0: ไม่รู้
1: เขาบอกว่าแล้วเธอมีของเสียหนูหรือเปล่าล่ะ
0: ก็เรียก
1: เรา
0: บัต
1: ก
0: ร
1: ็
0: เสีย
1: ง
0: หน
1: ง
0: ูเห
1: บ
0: ร
1: ออ กเขาคุยกันที่ออฟฟิศไปเราไปใช้เสียหนูกันเถอะอะไรเงี้ยเด็กๆเขาจะคุย
0: เส
1: กั
0: ี
1: น
0: ย
1: อย่
0: ห
1: าน งเ
0: ู
1: งี้ย
0: เล
1: เด็ก
0: ย
1: ยี่สิบสาม 24อ่ะอ๋ออ
0: ๋อเด็กไป
1: มัน
0: รุ่นนะ
1: มันคนละครึ่งมันไม่คิดคนละครึ่งเพราะตอนนั้นเขาไม่ได้ใช้กันไงพอตอนนี้เขาก็เลยคิดว่าของเสียหนูเขา
0: ไอ
1: ไม่ได้
0: คน
1: น
0: ล
1: ึ
0: ะ
1: ก
0: คร
1: ช
0: ึ
1: ื
0: ่
1: ่
0: ง
1: อของ
0: รอบแรกมันคนละ
1: ลุ
0: คร
1: ง
0: ึ่ง
1: ต
0: มัน
1: ู่
0: จำง่ายใช่ไหม
1: ใช่
0: แต่ระบบมันดีขึ้นนะเพราะว่าเวลาโอนปุ๊บเงินเข้าแล้วค่ะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ต้องมานั่งนั่ง
1: ใ
0: ด
1: ช
0: ู
1: ่
0: ว่าเข้าม
1: ันเป็น
0: ม
1: ไ
0: ั
1: ป
0: นท
1: ต
0: ำ
1: า
0: ใ
1: ม
0: ห้
1: เทคโนโลยีเนาะมันพัฒนาขึ้น
0: ก็มันก็ถูกพัฒนามาต่อเนื่องไงและคนที่พัฒนาอันนี้ก็คือธนาคารกรุงไทยใช่ไหม
1: ใช่
0: ผมก็พยายามสะเงาะสะแงะนะว่าได้ตังค์เท่าไหร่เขาไม่ยอมบอกว่าเขามีบริษัทลูกขึ้นมาดูแลเรื่องแอปพลิเคชันเป๋าตังค์โดยตรงเลย
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทําแบบนี้นะแบงก์อื่นเขาก็อิจฉานะว่าพี่ฟาดไปที30-40 ล้านคนเนี่ย ได้ข้อมูลไปฟรีๆเลยนะ30-40 ล้านคนนี่มันเยอะมหาศาลเลยนะบอก
1: ใช
0: เนี่
1: ่
0: ยไม่ได้
1: ค่
0: ต
1: ะ
0: ้อง
1: เยอะจริง
0: อ่ะต่อแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่มีอะไรนะพรุ่งนี้น่าจะมาพูดคุยได้วันนี้ยังไงก็ต้องจับตาเรื่องงบประมาณนะว่าดร.เอกนิติจะทําหน้าที่เป็นประธาน
1: ถูกต้อง
0: เกี่ยวเรื่องของงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ถ้าตามไทม์ไลน์เนี่ยผมว่าน่าจะเลทนิดหน่อยแต่มันทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันขยับได้ไงถ้าเกิดชั้นกรรมธิการมันพิจารณาได้ไม่มีปัญหาติดขัดอะไรมันก็จะ
1: ค
0: ได
1: ่ะ
0: ้เร็วขึ้นดัง
1: ค
0: นั
1: ่
0: ้
1: ะ
0: นกระบอกสูบเรื่องของการเร่งรัดการเบิกจ่ายเนี่ยก็มีความสําคัญเพราะว่างบประมาณเนี่ยมัน3 ล้านล้านกว่าบาทเนี่ยคุณศิรัตน์แต่มันในนั้นมัน70-80%เป็นงบรายจ่ายประจํา
1: ค่ะ
0: วิธีเดียวที่เราจะเพิ่มได้คือเราต้องเพิ่มงบลงทุนให้มันมีมากขึ้น
1: ค่ะ
0: ขณะเดียวกันถ้าเกิดเรายิ่งก่อหนี้มากเนี่ยดอกเบี้ยในการชําระหนี้คืนดอกเบี้ยชําระหนี้แล้วก็การคืนเงินต้นเนี่ยมันก็จะมาเบียดงบลงทุนเพราะงบรายจ่ายประจำคุณตัดไม่ได้ถูกปะมีข้าราชการคนไหนบ้างอยากลดเงินเดือนไม่มีอะนะ
1: อยากจะขึ้นอย่างเดียว
0: มีแต่จะ
1: น
0: ข
1: ะ
0: ึ้น
1: อ่ะหมดเวลาแล้วคุณวรรณกิจ
0: วันนี้สวัสดีนะครับ
1: ขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพักก่อนนะคะน่าจะพักยาวนะคะบุฟังแล้วก็ฟังสารคดีไทยเบฟฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้านี้กลับมาดูภาพของการลงทุนแล้วก็วันนี้นะคะวันจันทร์ค่ะคุยเรื่องของสมุนไพรดิฉันนัดกับเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาภัยภูเบศรนะคะอาจารย์จะมาคุยเรื่องของสมุนไพรกับอาการไออันนี้ดูเหมือนเห็นแก่ตัวเนาะเอาประเด็นตัวเองมาคุยนะคะเผื่อคุณผู้ฟังกันด้วยพักก่อนครู่เดียวค่ะ
2: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
5: ชายคนหนึ่งเลือกตกปลาในบึงที่เดิมทุกวันเพราะเขาพอใจกับผลลัพธ์เท่าเดิมส่วนชายอีกคนออกไปตกปลาในทะเลคุณว่าชายคนไหนจะได้ปลามากกว่า ลองเปิดกว้างเพื่อโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นกับกองทุนรวมต่างประเทศของบลจ.กรุงไทยมีให้เลือกทั้งจีนอินเดียยุโรปและอีกหลากหลายประเทศสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงไทยผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน
4: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
6: สวัสดีค่ะพบกันในช่วงไทยเวฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาตอนสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจวัดข้อมูลภูมิอากาศคุณผู้ฟังคะบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดตากจังหวัดน่านจังหวัดพะเยาจังหวัดพิษณุโลกจังหวัดแพร่จังหวัดลำปางจังหวัดลำพูนจังหวัดสุโขทัยจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีไปเรียบร้อยแล้วค่ะเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชน
2: การเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
7: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: 21 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นการจัดงาน OTOP Mid Year 2026ตลอด9วันมีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
8: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช็อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุฑามารักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุมเข้มพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ
9: ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งนี้ระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Instagram X และ YouTube ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดแล้วรวม 12,671 URL พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์วัฒนาตระเกตรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอดฤดูฝน
10: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงทีเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์โดยทุกหน่วยในสังกัดมีความพร้อมปฏิบัติงานสามารถเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ทันทีเมื่อได้รับการประสานงานพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: จากหลอดอาหารแร่ไปตับลุกลามไปเงินเก็บไปรถไปบ้านอย่าเสี่ยงเพราะโรคร้ายเกิดขึ้นได้กับทุกคนไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์ประกัน10โรคร้ายที่เบี้ยไม่สูญเปล่าไม่ว่าจะเป็นโรคร้ายหรืออยู่ครบสัญญาหรือเสียชีวิตก็ได้เงินก้อนชัวร์ชัวร์สูงสุด1ล้านบาทยิ่งอายุน้อยเบี้ยยิ่งถูกเบี้ยคงที่ตลอดสัญญาไทยประกันชีวิตโรคร้ายได้เงินชัวร์เป็นก็ได้เคลมไม่เป็นก็ได้คืนโทรเลย022014335เงื่อนไขเป็นไปตามที่กรมธรรม์กำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจรายละเอียดของกรมธรรม์ประกันภัยก่อนตัดสินใจ
0: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงลุยข่าวเด็ดเก็บทุกประเด็นสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: มากระต่อนะคะ10นาฬิกากับอีก10นาทีค่ะตอนนี้เซตอินเด็กซ์ของเรานะคะเอาล่าสุดเลยนะก็เป็นภาพบวกมานะคะยืนอยู่ 1,560 จุดค่ะก็วอลุ่มการซื้อขายก็ 11,000 กว่าล้านบาทนะคะถือว่าเป็นตัวเลขที่เยอะนะสำหรับในช่วงแรกนะคะที่เปิดตลาดนะคะเดลต้านะคะพาให้หุ้นไทยวิ่งขึ้นมาได้10บาทนะคะเดลต้าบวก10บาทบวก 3.29% ค่ะเป็นวอลุ่มที่ซื้อขายสูงสุดในเวลานี้นะคะยืนอยู่314บาทค่ะแล้วก็ AOT นะคะ AOT 63.50 บวกบาท25ค่ะ BDMS 19.10 นะคะบวก20สตางค์แล้วก็ SCB 145บาทยังไม่เปลี่ยนแปลงปตท. 35.25 บวก25สตางค์นะคะเอาละทีนี้มาดูภาพรวมแนวโน้มของตลาดหุ้นวันนี้กันนะคะกับคุณกรพัฒน์วรเชษฐ์จากบล.กรุงศรีนะคะพร้อมแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์คะ
5: ครับคุณเตยสวัสดีครับสวัสดีแฟนรายการ
4: ค่ะเห็นบวกมาได้แรงเลยนะคะจากตัวเดลต้าตัวเดียวหรือว่ามันมีปัจจัยอื่นที่ช่วยหนุนบ้างคะ
5: ครับก็จริงๆวันนี้ปัจจัยหลักเป็นเรื่องตัวสัญญาณของความไม่แน่นอนเรื่องสงครามเองเนี่ยมันคลายลงในช่วงภาคเช้านะครับสุดสัปดาห์เราเห็นการโจมตีกันบ้างนะครับแล้วก็มีท่าทีแข่งขันใส่กันแต่ว่าในภาพรวมเองเนี่ยท้ายสุดก็2ชาติแล้วก็ชาติที่มีปัญหากันก็เดินหน้าในการเจรจาต่อนะครับก็ซ้อนว่าการเปิดช่องแคบของมุสเซ่เงินต่อไปเราเห็นว่าภาพราคาดิบเองอ่ะมันไม่เร่งขึ้นนะคุณเตยก็ทรงแถว75เหรียญบวกลบนะครับแล้วก็ US bond yield 10ปีอันเนี้ยสำคัญเพราะว่ามันเริ่มต่ำกว่าระดับ 4.5% อย่างต่อเนื่องนะครับก็ทำให้ตัวนักทุนเองเนี่ยเริ่มคลายนะครับว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับวงจรดอกเบี้ยของเฟดที่มองว่าอาจจะขึ้นนะครับมันอาจจะไม่ขึ้นแล้วหรือเปล่าเพราะว่าน้ำมันมันคลายลงนะครับบอนด์ยูก็เริ่มคลายออกมาแล้วก็ดอลลาร์ก็เริ่มอ่อนค่าหน่อยๆอันนี้เป็นแรงขับเคลื่อนครับหุ้นในทีม de-escalation นะครับก็มีแรงประคองเข้ามาแต่แน่นอนครับว่าเดลต้าเนี่ยปรับฐานมาหลายวันนะครับเพราะฉะนั้นการรีวาวเขาเองก็ช่วยประคองตลาดบ้างนะครับจริงๆวันศุกร์เองเนี่ยถ้าเดลต้าไปเซตไทยประคองตัวได้นะบวกเล็กๆนะแต่ว่าที่ลงมาก็เพราะเดลต้านะครับก็วันนี้ก็กลับกันเดลต้าก็ช่วยประคองด้วยหน่อยนึงครับผมวันนี้ผมเรียกว่าเซตเองคงขึ้นแหละนะครับในกรอบก็1560 1565นะแนวรับอยู่ที่1530ครับผม
4: ค่ะอันนี้จะเป็นสองปัจจัยของบ้านเรามีอะไรไหมคะในเรื่องของงบประมาณที่เขาเปิดสภากันเนี่ยอันนี้มีผลต่อตลาดบ้างไหม
5: จริงก็เป็นโมเมนตัมบวกนะครับเรื่องตัวงบ
4: ค
5: ปร
4: ่
5: ะ
4: ะ
5: มาณต่างๆเพราะตลาดก็จะคาดหวังการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐมากขึ้นเพราะว่าในฝั่งตัวแรงกดดันจากท่อสงครามมันเริ่มลดลงมาแล้วนะครับนี่ก็รอดูว่ารัฐบาลจะเดินหน้าทำงานดีเนี่ยนะครับขับเคลื่อนสีได้ดีมากน้อยขนาดไหนแล้วก็เริ่มมีการเปรยในเรื่องตัวแนวทางช่วยเหลือพวก SME พวกแฟรนไชส์นะครับที่อาจจะเข้ามาช่วยชดเชยเรื่องพวกคนละครึ่งในขาตัว ค่าธรรมเนียมแฟรนไชส์อันนี้ก็อาจจะเป็นภาพบวกธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กก็คงต้องตามดูต่อครับแต่ว่าคีย์สำคัญในสัปดาห์นี้ของการลงทุนเนี่ยนะครับจะจับตาที่ตลาดแรงงานสหรัฐนั่นเองครับผม
4: ค่ะนะคะถ้าฉะนั้นถ้าดูจากภาพที่ออกมาแล้วบ้านเราเงินบาทอ่อนด้วยนะคะช่วงนี้ใช่ไหมคะ
5: ใช่ครับก็อ่อนจริงมันอ่อนเพราะดอลลาร์มันแข็งนะครับก่อนหน้านี้นะครับตั้งแต่เฟดฮอคนะครับเงินดอลลาร์ก็แข็งขึ้นมาเลยแต่ว่าตอนนี้ก็แถวสาย 3.5 ก็อาจจะเริ่มนิ่งๆขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นจุดสำคัญละถ้าเงินบาทไม่ได้เบรก 33.5 ก็อาจจะไม่ได้ว่าในสัปดาห์อาจจะเริ่มกลับมาแข็งค่าขึ้นนะครับการอ่อนค่าก็อาจจะลิมิตตรงแถวนี้แต่ต้องตามดูดีๆครับสาย 3.5 สำคัญเหมือนกันครับผม
4: ค่ะวันนี้ตัวเด่นติมเด่นที่คุณกรพัฒน์กรุงศรีมองติมไหนดีคะถ้าเช่นนั้น
5: ครับก็ทีมดีเอสเลชันนะครับกลุ่มโรงพยาบาลเด่นบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลกรุงเทพนะครับแล้วก็หุ้นอิงการลงทุนนะครับพวกกลุ่มธนาคารอย่างเคแบงค์นะครับแล้วก็ภาพของตัวพวกไฟแนนซ์นะครับอย่างพวก MTC นะครับพวกนี้ก็ดูน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามใช้จังหวะตลาดที่มันพักตัวลงมาเนี่ยครับพยายามเน้นตั้งรับนะครับหุ้นเซ็ตพวกนี้นะครับรวมถึงกลุ่มท่องเที่ยวด้วยอย่าง AOT ก็เป็นท็อปพิกของเราวันนี้ครับผม
4: ค่ะมีอะไรฝากถึงนักลงทุนบ้างไหมคะเชิญค่ะ
5: ครับจริงๆผมมองบรรยากาศตลาดเองเนี่ยมันจะค่อยๆนะครับฟื้นตัวนะครับต่อเนื่องเพราะว่าแรงเพรสเชอร์ของตลาดเองเนี่ยมันเข้ามาเต็มที่แล้วในเดือนมิถุนายนนะครับทั้งเรื่องเดลต้าที่ต้องโดนกองทุนลดน้ำหนักนะครับแล้วก็ภาพของตัวความไม่แน่นอนด้านสงครามนะครับระยะถัดไปตลาดเองน่าจะค่อยมีความดีขึ้นแต่ว่าตลาดมันจะไม่ได้ขึ้นอย่างเดียวนะเพราะว่าในช่วงกรกฎาคมเนี่ยมันจะเป็นช่วงงบของไตรมาส2ออกซึ่งเป็นไปได้ว่าไตรมาส2เนี่ยจะเป็นช่วงที่งบแย่ที่สุดของบริษัทจดทะเบียนเพราะฉะนั้นตลาดจะผันผวนตรงนั้นนะครับแต่ว่าพยายามเน้นตั้งรับแล้วกันครับผมครับ
4: ค่ะได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณกรพัฒน์ค่ะ
5: ยินดีครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์วรเชษจากกรุงศรีนะคะคุณผู้ฟังบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีก็ให้ปัจจัยที่สำคัญช่วงนี้เป็นภาพบวกนะคะแล้วก็เดลต้าช่วยด้วยนะคะอย่างที่เราพูดถึงกันไปค่ะว่าตัวเดลต้าเช้าวันนี้ก็พาให้เซ็นดิเด็กตลาดหุ้นไทยเนี่ยบวกได้ค่อนข้างที่จะแรงนะคะตัวเดลต้าบวกมาแรงด้วยก็เป็นไปตามหุ้นเดลต้าถ้าเดลต้าลงของเราก็ลงนะคะแต่ตอนนี้ตอนเช้าเนี่ยวอลุ่มสูงสุดก็คือตัวเดลต้านะคะห้าอันดับสูงสุดอันดับหนึ่งก็คือเดลต้านี่แหละบวกมาได้10 บาทหุ้นไทยของเราตอนนี้ก็บวกมาได้ประมาณ17 บาทนะคะส่วนตลาดต่างประเทศค่ะตลาดเอเชียนะคะเอเชียตอนนี้ถ้าดูจากไอ้ประเด็นที่พูดถึงนะคะก็คือตัวนิกเกอินะคะที่ปิดภาคเช้าไปลบไป491 บาทนะคะลงไป 0.71% 491 จุดยืนอยู่ที่ 68,869 จุดค่ะนิกเกอิเป็นตลาดเดียวที่สำคัญนะคะที่ลบเป็นในเวลานี้นะคะส่วนตลาดอื่นอย่างเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตจากจีนบวกไป13 จุดนะคะยืนอยู่4,041จุดค่ะส่วนฮั่งเส็งฮ่องกง23,109จุดค่ะบวกมาได้437จุดหรือว่า 1.93% บวกแรงนะคะสำหรับฮ่องกงนะคะส่วนตลาดหุ้นออสเตรียค่ะก็บวกมาประมาณ 0.20% นะคะยืนอยู่ที่8,781จุดนะคะตลาดเอเชียตัวอื่นๆที่น่าสนใจไปดูของคอสปิกเกาหลีใต้นะคะซึ่งก็ตอนนี้ก็ถือว่าได้รับความนิยมถึงแม้ว่าจะยังไม่มีการปรับให้อยู่ในส่วนของพัฒนาแล้วก็ตามแต่นะคะแต่วันนี้ลงไปแรงนะคะเนี่ยยืนอยู่ที่ 8,248 จุดค่ะลบไป 1.93% นะคะหรือว่าเกือบ 2% ที่เดียวกันพอๆกับในฝั่งของการบวกของฮั่งเส็งนะคะที่บวกมาถึง 1.94% นะคะตลาดสิงคโปร์ค่ะลบไป 0.05 นะคะยังอยู่ 5,189 จุดส่วนถ้าดูทองคำกับน้ำมันล่วงหน้านะคะ ตอนนี้น้ำหนักทางด้านน้ำมันเนี่ยกลับมาเป็นบวกนะคะฉะนั้นแสดงว่าสถานการณ์มันก็ยังไม่ได้คลี่คลายมากนักนะคะสำหรับตะวันออกกลางคุณดอลฟิวเจอร์ยังต่ำกว่า70นะคะ69.90ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลค่ะเช้าวันนี้บวกมาได้ 0.97% ส่วนเบรนท์ 72.47 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะบวกมาได้ 0.67% แต่ถ้าเทียบกับก่อนที่จะเกิดสงครามตะวันออกกลางนี่ถือว่าน้ำมันทั้ง2ตลาดนี้ยังถือว่าต่ำกว่าตอนที่เกิดสงครามอีกนะคะเราก็คงจะต้องมารอลุ้นกันว่าค้าปลีกเนี่ยนะหน้าปั๊มเนี่ยจะมีการปรับลดให้เราหรือเปล่านะคะส่วนราคาทองค่ะตอนนี้โกลด์สปอตลดไปอีก15ดอลลาร์นะคะ 0.38% ยืนอยู่4,080ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะส่วนทางด้านราคาทองคำค่ะราคาทองคำตอนนี้ราคาทองปรับ2ครั้งครั้งแรกคือลบไป300ครั้งที่2ลบไป100บาทนะคะก็รวมกันเป็น400บาทตอนนี้ตามประกาศสมาคมค้าทองคำแท่งรับซื้อ64,050ค่ะขายออก64,250ใครจะไปซื้อทองคำแท่งตอนนี้บาทละ64,200นะคะส่วนทองรูปพรรณค่ะรับซื้อนะคะคุณเอาไปขายได้บาทละ62,762.40 บาทนะคะแต่ว่าถ้าจะไปซื้อใส่เนี่ยบาทละ65,050อย่าลืมบวกค่ากำเหน็จ800ด้วยนะคะถ้าเป็นทองรูปพรรณโค้ดเงินบาทไว้ที่33.40 บาทค่ะโค้ดโกลด์สปอตจากสมาคมค้าทองคำไว้ที่4,062ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะคะส่วนทางด้านบรรยากาศของการลงทุนของบ้านเรามุมมองของนักวิเคราะห์นะคะบลฟิเนเซียไซรัสเขาก็มองนะคะว่าวันนี้ตลาดน่าจะแกว่งไซด์เวย์ทูไซด์เวย์ดาวนะคะกรอบ1535ถึง1548กลุ่มเทคยังเห็นแรงขายออกมากดดันจากความกังวลของ AI ที่สูงอยู่นะคะผลตอบแทนในระยะถัดไปยังมีความไม่แน่นอนค่ะ AI ขณะที่สงครามสหรัฐกับอิหร่านมีความไม่แน่นอนเพิ่มขึ้นหลังจากมีการโจมตีตอบโต้ในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่เรือถูกโจมตีในฮอร์มุซนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามพัฒนาการก็ดีขึ้นนะคะจากการยุติการตอบโต้ก็ส่งผลให้ราคาน้ำมันดิบเช้านี้ยังไม่ดีตัวขึ้นแรงโดยเบรนท์ยังอยู่ที่72ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลนะคะปัจจัยที่จะต้องติดตามสัปดาห์นี้หลักๆก็จะเป็นตัวเลขเศรษฐกิจนะคะทั้งในภาพส่วนของตัวเลขเศรษฐกิจ PMI จีนนะคะ ISM ภาคการผลิตของสหรัฐส่วนไฮไลท์คือตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรในช่วงปลายสัปดาห์ค่ะก็ยังคงมุมมองเชิงบวกต่อทิศทางสถานการณ์สงครามและพลังงานที่จะผ่อนคลายมากขึ้นในช่วงของครึ่งปีหลังนะคะหุ้นเด่นวันนี้เขาแนะนำตัว BDMS นะคะของหุ้นไทยราคาเป้า28.75 บาทแนวรับก็18.60 บาทนะคะแนวต้าน19.20 บาทค่ะเอาละทีนี้ก็มาเปิดมุมมองของการลงทุนแล้วเราก็จะไปที่เรื่องของสมุนไพรนะคะวันนี้วันจันทร์ค่ะเรามีนัดกับทางด้านเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรนะคะตอนนี้อาจารย์พร้อมแล้วค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
6: ค่ะสวัสดีคุณเตยแล้วก็ท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะ
4: ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ตอนนี้เนี่ยก็ช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนะคะช่วงฤดูฝนด้วยนะคะเราก็เจอถ้าไม่ฝนตกนี่ก็อากาศร้อนคนก็ไม่สบายเยอะนะคะถ้าไปซื้อยานี่ทางเภสัชกรจะบอกเลยบอกว่าตอนนี้คนเป็นกันเยอะหวัดอย่างเมื่อวานนี้เตยก็ไปซื้อยานะอาจารย์แล้วก็ไอเจ็บคอวันนี้เลยจับเรื่องนี้มาเป็นประเด็นเลยแล้วก็ตอนหลังๆมานี่โควิดเริ่มมาแล้วอาจารย์ก็เลยยังมาขอคำแนะนำหน่อยเรื่องของการใช้สมุนไพรนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการไอเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยค่ะค่ะเชิญค่ะอาจารย
6: ์ค่ะเรื่องของการไอเนี่ยเป็นอะไรที่เรียกว่าไม่มีใครไม่มีอาการไอนะคะอาการไอเนี่ยเป็นกลไกของร่างกายที่ต้องการกำจัดสิ่งที่ร่างกายคิดว่าเป็นอันตรายอะไรก็ได้ที่ร่างกายรู้สึกว่ามันเป็นอันตรายแม้กระทั่งเนื้อเยื่อของเราเองที่มีการอักเสบเนี่ยร่างกายของเราก็รู้สึกว่ามันอันตรายไหมแล้วก็การไอเนี่ยมันมีประโยชน์ก็จริงแต่ว่าเป็นอะไรถ้าเกิดเราไอแล้วเราไม่สามารถป้องกันไม่ให้เกิดการไอหรือลดการไอได้เนี่ยคือไอต่อเนื่องเยื่อบุเราก็จะบาดเจ็บแล้วก็มีการอักเสบแล้วก็ไวต่อการกระตุ้นเจออะไรเย็นๆเจออะไรนิดหน่อยก็ไอแล้วเวลาไอสายตาทุกคนจะมองมาที่เราแพ้เชื้อป่ะเนี่ยอะไรเงี้ยนะคะ
4: ยิ่งโดยเฉพาะนั่งรถโดยสารสาธารณะรถไฟฟงไฟฟ้าคนเยอะๆเนี่ยนะอาจารย์เนาะอันก็ไม่อยู่นะคะ
6: ค่ะก็เพราะฉะนั้นเรื่องของการไอเนี่ยเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนเป็นอาการเป็นปฏิกิริยาของร่างกายไม่ใช่โรคแต่ว่า เบื้องหลังอาจจะมีโรคโรคนั้นก็จะมีทั้งที่เกิดจากไวรัสซึ่งเป็นสาเหตุใหญ่พวกหวัดใหญ่โควิด-19 อะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มีการจู่โจมระบบทางเดินหายใจทุ่งสูงเนี่ยร่างกายก็จะไปจริงๆไวรัสไม่ได้มากัดเรานะฮะไม่ได้ไปทำร้ายเราแต่ว่ากลไกที่สำคัญก็คือปฏิกิริยาภูมิคุ้มกันนะคะที่ไปทำให้เกิดการอักเสบพอเกิดการอักเสบเนี่ยร่างกายเราก็จะต้องการจัดการเจ้าไวรัสตัวนี้มีการหลั่งเมือกออกมาเพื่อคลุมเพื่อหาเป็นเครื่องมือหนึ่งเต็มหาของเราเนี่ยเป็นเครื่องมือหนึ่งในการที่จะไล่เชื้อโรคออกไปนะคะควบคู่ไปกับอาการไอซึ่งเป็นกลไกที่เร็วมากเพราะว่าเป็นช่องเปิดที่ร่างกายกลัวอันตรายเพราะฉะนั้นระบบสั่งการอัตโนมัติจะสั่งการมาเลยนะคะแล้วก็อาการไอเนี่ยก็มีหลายสาเหตุก็คือเรื่องของติดเชื้อไวรัสแล้วก็แบคทีเรียเนี่ยจะเกิดได้น้อยแต่ก็ตามมาจากการที่ไวรัสเข้ามาก่อนพอร่างกายเราอ่อนแอเนี่ยแบคทีเรียก็จะมาสมทบนะคะนอกจากนั้นพวกฝุ่นพวกภูมิแพ้กดไหลย้อนยาบางชนิดก็ทำให้เกิดอาการไออย่าไปให้หยุดไอยกเว้นแพทย์เป็นคนสั่งเพราะว่าการหยุดการไอหมายถึงการหยุดการไอเนี่ยหมายถึงว่าเชื้อโรคจะสะสมในร่างกายเรามากขึ้นพอเราหมดยาหมดฤทธิ์เราก็จะยิ่งไอออกแล้วก็ยิ่งช้ำแล้วก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นหลักการที่ดีที่สุดของการไอคือดื่มน้ำดื่มน้ำเนี่ยก็จะทำให้เสมหะเราอ่ะไม่ข้นมาดื่มน้ำไม่ข้นแต่เราก็จะไอออกได้ง่ายหรือว่าไหลลงไปในกระเพาะคือเสมหะก็จะค่อยๆต้อนขึ้นมาแล้วก็ให้เรากลืนลงไปในกระเพาะอาหารได้เพราะฉะนั้นการไอเนี่ยอย่าไปซื้อยาหยุดไอยาหยุดไอต้องให้แพทย์สั่งเพราะเมื่อไหร่เราต้องหยุดไอนี่เราไม่รู้เลยนะคะอย่างพวกตระกูลพวกโคดีอีนพวกยาที่ตระกูลฝิ่นเนี่ยพี่น้องเกิดอนุพันธ์ของฝิ่นเนี่ยก็เป็นตัวเป็นยาแก้ไอหรือยาอีกหลายตัวเนี่ยไปกดไว้เนี่ยแพทย์จะให้เมื่อเราแพ้คือร่างกายเราบางทีก็เซ่อซ่าไม่อันตรายสักหน่อยแต่คุณก็ยังไออยู่นั่นแหละก็ยังไล่เขาอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยนะคะแพทย์ก็จะเป็นคนที่เป็นผู้สั่งยาแก้ไอเพราะฉะนั้นการไอที่ยาแก้ไอที่ดีที่สุดคือต้องไปหยุดที่สาเหตุก่อนนะคะการพักผ่อนเนี่ยคือให้เราฟื้นจากหวัดนะคะหรือรักษาพวกกดไหลย้อนหรือดูว่ายาบางชนิดยาพวกลดความดันบางชนิดเนี่ยทำให้เกิดอาการไอเนี่ยเราก็ไปคุยกับแพทย์เพื่อขอเปลี่ยนยานะคะแล้วก็สาเหตุหลักๆเนี่ยของอาการไอโดยมากอย่างที่บอกก็คือเรื่องของการติดเชื้ออย่างวัณโรคเนี่ยก็ไอยาวเลยอย่างเงี้ยนะคะถ้าไอเกิน3เดือนไม่หยุดเนี่ยไปพบแพทย์ปกติแล้วเนี่ยอาการไอเนี่ยจะเกิดขึ้นจากการที่เราติดเชื้อพวกหวัดหรือหวัดใหญ่พอเราติดเชื้อปุ๊บเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยก็จะระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราเนี่ยก็จะหลั่งสารไปเพื่อทำลายเจ้าไวรัสแต่หลั่งสารนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับไปทำลายเยื่อบุเหมือนระเบิดอ่ะเหมือนเราไฟไหม้ไฟลวกอ่ะเหมือนไฟลวกหลอดลมของเรามันมีการอักเสบอยู่ร่างกายของเราก็พยายามจะไล่การอักเสบตัวนี้เพราะฉะนั้นบางทีเราต้องทำใจว่าภายในดักหลังที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่หรือไข้หวัดหรือแบคทีเรียในบางอย่างเนี่ยนะบางทีไออีกประมาณสัก3อาทิตย์ถ้าเกิน3อาทิตย์เป็นอาจจะเกินเดือนหนึ่งบางทีต้องไปหาพบแพทย์ละก็เหมือนกับที่เนื้อเยื่อของการเบิร์นเนี่ยเนื้อเยื่อของการไหม้มันค่อยๆถูกสร้างขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อทดแทนเพื่อกว่าจะกลับสู่ปกติเนี่ยก็ใช้เวลาอันนี้เขาเรียกว่าหลอดลมอักเสบเฉียบพลันนะคะก็คือจะเกิดหลังจากการติดเชื้อซึ่งจะเป็นสาเหตุใหญ่ที่เราไอกันแบบหลังติดเชื้อก็ประมาณนี้นะคะหลักการในการแก้ไอบรรเทาอาการไอก็คือให้มันไอออกมาน้อยๆหรือว่าไม่ต้องไอคือร่างกายสามารถกลืนลงคอไปเลยนะคือพวกเสมหะต้องไม่เหนียวเสมหะที่ไม่เหนียวเนี่ยถ้าเราคิดถึงอะไรที่ทำให้เราชุ่มคอเช่นมะขามป้อมและหลักเกณฑ์แรกคือดื่มน้ำเยอะๆนะคะแล้วก้อนที่สองก็คือไปทำให้เสมหะเนี่ยนุ่มนะคะตัวที่ละลายเสมหะได้ดีคือความเปรี้ยวแล้วก็มีอันนึงเขาเรียกว่าซาลายเอ็กสเปกตอแรนต์ก็คือมีเกลือเข้าไปเนี่ยน้ำจะดุกดึงออกมาทำให้เสมหะเนี่ยชุ่มเพราะฉะนั้นคนโบราณบอกว่ายาแก้ไอไม่ต้องยากอะไรเลยเอามะนาวเกลือน้ำผึ้งซึ่งเป็นสูตรนี้เด็กๆก็กินได้เด็กๆก็ทำเด็กก็จะชุ่มคอนะคะก็คือทำให้มะนาวก็ทำให้เสมหะเนี่ย นุ่มนะคะแล้วก็มีเกลือหน่อยนึงนะคะพวกกลุ่มน้ำผึ้งน้ำตาลนี่ก็ทำให้คอเนี่ยชุ่มขึ้นนะคะนี่ก็หลักเกณฑ์งั้นอีกอันก็คือว่าทำให้หายใจโล่งเนี่ยก็คิดถึงอะไรที่มีความอุ่นเช่นขิงนะคะขิงกระเทียมกระเทียมเนี่ยควรจะแผดเกินไปนะคะดีปรีอะไรที่อุ่นๆนะคะพวกนี้นี่ก็จะทำให้หายใจโล่งนะคะกะเพราอย่างเงี้ยนะคะกะเพราก็เป็นตัวทำให้ช่วยขยายหลอดลมทำให้หายใจโล่งนะคะก็เป็นตัวหนึ่งที่เราสามารถเอาน้ำกะเพราต้มเติมขิงนะคะเติมมะนาวเติมน้ำผึ้งเติมเกลือนี่ก็ยาแก้ไอส่วนตัวได้อีกตัวหนึ่งที่มีแทบทุกรสแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ทางอภัยภูเบศเนี่ยเลือกมาตั้งแต่ปี2540-42แถวๆนั้นนะคะมะขามป้อมกลับสู่สังคมมะขามป้อมมีทุกรสมีรสเปรี้ยวมีรสฝาดรสฝาดก็จะทำให้ทำให้เกิดการแบบถูกแข็งแรงขึ้นคือฝาดมากก็ไม่ดีทำให้หยุดไออันนี้ก็คือชะลอการไอลดอาการไอแล้วก็เราจะเติมพวกดีปรีพวกความเปรี้ยวต่างๆลงไปด้วยเนี่ยนะคะตัวมะขามป้อมมีความเปรี้ยวอยู่แล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรผสมที่ในสูตรยาแก้ไอซึ่งหลายๆบริษัทก็ใช้หลักการเดียวกันก็คือทำให้ชุ่มมีความเค็มนิดหนึ่งเพื่อดึงเกลือออกมาเพื่อดึงน้ำออกมาแล้วก็มีความเปรี้ยวที่เต็มหักถูกละลายได้ง่ายนะคะแล้วก็มีความชุ่มของพวกไชเอมนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของยาบรรเทาอาการไอนะคะเราไม่ทำให้หยุดไอแต่บรรเทาอาการไอดื่มน้ำมากๆดึงน้ำออกมานะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวทำให้ละลายเสมหะมีความชุ่มของพวกน้ำตาลหรือพวกไชเอมนะคะถ้าเราสามารถที่จะทำยาเองก็มาขำป้อมมาต้มนะคะใส่ใบกะเพราใส่ดีปรีนะคะใส่ไชเอมนะคะอะไรที่มีฤทธิ์ชุ่มๆหรือแม้กระทั่งบางคนก็บอกว่าเขาอ่ะอมกล้วยแบบดิบที่เป็นกล้วยแก่จัดนะคะ
7: เคยได้ยินมีคนบอกมีคนเคยบอกเตยเหมือนกันอาจารย์บอกว่าตอนเช้าๆอ่ะต้นกล้วยอ่ะให้เอาช้อนไปปักแล้วเอาน้ำที่มันไหลมาจากต้นกล้วยอ่ะมาดื่มนี่เคยทำด้วยนะ
6: ม
7: ัน
6: ม
7: ี
6: ความฝาดมันมีความฝาดซึ่งอาจจะทำให้หยุดอาการไอแต่ไม่ดีกล้วยดิบที่แก่ๆจะสุกเนี่ยค่ะเรามาอมมันจะมีความเป็นเมื่อเราต้มก็ได้ที่แบบคือมันมีหลักการที่มีความเค็มนิดนึงเปรี้ยวนิดนึงฝาดหน่อยนึงมีความชุ่มความชุ่มไม่กระทั่งว่านหางจระเข้รากสามสิบรากสามสิบแต่คนอาจจะไม่ค่อยรู้จักนะคะเป็นตัวที่ทำให้มีอาการชุ่มก็คือว่าคอของเราเนี่ยแห้งไปก็ไม่ดีแห้งไปก็ยิ่งไอแล้วก็เนื้อเยื่อก็จะเสียหายเขาต้องการความชุ่มนะท่านผู้ฟังตามฐานมีความชุ่มอยู่ก็จะทำให้เรียกว่ามีความชุ่มคอแบบไม่แห้งยิ่งแห้งเนื้อเยื่อยิ่งวายแล้วก็ยิ่งไอมากขึ้นอย่างเช่นเราไปเจออะไรเย็นๆอากาศแห้งๆบางทีเราก็ไอแล้วการดื่มน้ำมากๆนี่ก็จะช่วยนะคะแล้วก็มีความเผ็ดอุ่นนิดนึงนะคะซึ่งอาจจะใส่พวกดีปรีขิงนะคะแล้วก็ความชุ่มแล้วกล้วยดิบเนี่ยสมัยก่อนไม่มีอะไรเนี่ยสมัยก่อนเขาให้แนะนำให้ใช้กล้วยดิบกล้วยหามหัวกล้วยหามจะมีความชุ่มและมีความฝาดนิดหน่อยก็จะทำให้ลดอาการไอแล้วก็ความชุ่มนี่ก็ทำให้คอเรามีความชุ่มจากกล้วยนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรง่ายนะคะซึ่งจะทำให้เราไอได้ง่ายเราไม่สะสมเชื้อโรคเราก็จะขอบคุณอาการไอคืออาการไอนี่คือกลไกที่กำจัดสิ่งที่เราไม่ต้องการแล้วเราต้องไปหาสาเหตุอีกทีนึงว่าสาเหตุมาจากอะไรถ้าแพ้ง่ายเนี่ยก็กินยาแก้แพ้แล้วก็กินยาหยุดอาการไอได้นะคะถ้ากรดไหลย้อนก็ไปดูแลเรื่องกรดไหลย้อนแล้วก็การไอโดยทั่วไปยิ่งหยุดอาการไอไม่ถึงหยุดไม่ถึงว่าไอน้อยบรรเทาให้เราไม่ต้องไอบ่อยมากแล้วก็จะคอยดูว่าเราไปอยู่ในอากาศเย็นๆเนี่ยไอได้ไอมากเราก็หลีกเลี่ยงอากาศเย็นๆหลีกเลี่ยงน้ำเย็นนะคะก็ทำให้ค่อยๆให้เยื่อบุภายในของเราได้รับการฟื้นฟูพร้อมๆกับไปถึงซึ่งสาเหตุถ้าติดเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก็ต้องกินยาปฏิชีวนะถ้าไวรัสทั่วไปเนี่ยก็นอนกินข้าวต้มรักษาตามอาการนะคะเพราะไวรัสไม่มียาฆ่าไวรัสโดยตรงนะคะ ก็สรุปว่าดื่มน้ำมากๆนอนพักแล้วก็เลือกใช้ตัวช่วยนะคะซึ่งเป็นสมุนไพรเนี่ยเข้าไปทำให้ไอง่ายขึ้นเสมหะนุ่มขึ้นแล้วก็ลงไปดูแลว่ามีดูแลให้ลึกขึ้นว่าสาเหตุของอาการไอคืออะไรแล้วถ้าเกิดว่าเราลมอักเสบเฉียบพลันก็ทำใจประมาณ3อาทิตย์นะคะก็ดูแลแบบให้คอชุ่มดูแลที่ทำให้เราไอได้ง่ายหลีกเลี่ยงน้ำเย็นหลีกเลี่ยงอาหารเย็นประมาณนี้ค่ะ
7: ค่ะก็เหมือนที่โบราณเขาพูดนะเนาะคือของเย็นน้ำของน้ำแข็งหรือว่าของหวานใช่ไหมอาจารย์ของหวานหวานด้วยใช่ไหมกินแล้วมันจะรู้สึก
6: ของหวานของมันค่ะ
7: ของทอด
6: ใช่ค่ะ
7: กินแล้วจะรู้สึกกระตุ้นทันทีเลยนะของทอดเนี่ยค่ะผู้ฟังแล้วจะไม่หายนะต้องดื่มน้ำเยอะ
6: แล้วก็พวกฝุ่นละอองต่างๆก็เรารู้ว่าเมื่อไหร่เราถูกกระตุ้นแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยง
7: ถึงว่าเวลาแต่งหน้าปัดแปรงนี่ก็คือแบบแป้งนี่นะคะก็ไอทันทีเลยไอแบบว่าไอไม่หยุดเลยนั่นแสดงว่าเป็นฝุ่นจากพวกแป้งอย่างนี้ก็ใช่เหมือนกันใช่ไหมอาจารย
6: ์ใช่ค่ะ
7: พยายามเลี่ยงไม่กินยาจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่บางคนบอกว่าไปให้หมอฉีดยาบางคนก็แนะนำว่าไอไม่หายก็ไปให้หมอฉีดยาหยุดไอไปเลยมันจะง่ายเพราะว่าเราต้องทำอาชีพที่แบบต้องใช้แบบใช้เสียงถูกปะมันก็เลยต้องพยายามให้มันหยุดไอให้เร็วที่สุดแต่ว่าฟังจากอาจารย์บอกเนี่ยก็ต้องไปกินน้ำเยอะๆล่ะน้ำจำเป็นต้องน้ำอุ่นไหมน้ำอุณหภูมิปกติ
6: คนไม่ควรอุณหภูมิปกติก็ได้แต่ว่าเรื่องของการหยุดไอเนี่ยแพทย์จะเป็นคนตัดสินใจอะค่ะว่าอาการไอแบบนี้สามารถทำให้ยาหยุดไอได้ไหมค่ะ
7: อยู่ที่แพทย์แล้วเวลาไปซื้อที่เภสัชอย่างเงี้ยได้ไหมคะอาจารย์
6: เภสัชก็จะให้คำแนะนำได้เช่นเดียวกันค่ะปกติเภสัชก็จะไม่จ่ายยาให้หยุดไอยกเว้นวินิจฉัยว่าไม่มีอะไรที่แบบจะเป็นอันตรายเช่นมีการติดเชื้อแบคทีเรียเป็นการแพ้ธรรมดาไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงระยะที่ซักประวัติแล้วเภสัชก็ช่วยให้ฉันแนะนำได้ค่ะ
7: โอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะอาจารย์ค่ะ
6: ยินดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะเราพูดคุยนะคะคุณผู้ฟังคะกับเภสัชกรหญิงดร.สุภาพรปิติพรจากเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะซึ่งอาจารย์ก็เป็นผู้บุกเบิกสมุนไพรอภัยภูเบศรนะคะตอนนี้ก็ใช้สมุนไพรจริงๆแล้วเนี่ยมีฟ้าทลายโจรอยู่ที่บ้านนะคะก็ได้รับความนุเคราะห์จากสมุนไพรอภัยภูเบศรนี่แหละนะคะส่งมาให้กล่องใหญ่ก็กินนะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเรากินไม่ต่อเนื่องนะคะต้องกินแบบต่อเนื่องหน่อยเพราะว่าบางทีถ้าไม่มีอาการก็ไปกินถ้ามีอาการก็กินอย่างเงี้ยก็คงจะไม่ปลอดภัยแน่นอนนะคะดูแลสุขภาพตัวเองค่ะด้วยสภาพอากาศที่มันเป็นภาพแบบนี้นะคะเราก็คงจะต้องดูแลสุขภาพตัวเองเยอะหน่อยนะคะนี่ขนาดว่าไม่ได้ใช้รถสาธารณะหรืออะไรนะอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้ก็ไปทำงานนะคะตามปกติด้วยเนาะเข้าออฟฟิศอะไรเงี้ยแต่ว่าคนอื่นเขาไม่เป็นนะมาเป็นอยู่คนเดียวแล้วเรื่องของสภาพอากาศก็มีส่วนเหมือนกันนะคะที่ทำให้เราเกิดอาการแบบนี้แล้วก็กรณีที่เราแบบว่าอาจจะเป็นคนที่แบบใช้เสียงเยอะกว่าใครเพื่อนนะคะ

มาดูกันต่อนะคะตะกี้พูดถึงเรื่องการลงทุนนะคะก็เห็นภาพตลาดหุ้นไทยเป็นสีเขียวตอนนี้ก็ลุ้นต่อเนื่องนะคะว่าจะไปถึงเท่าไหร่ยังไงเพราะว่าตอนนี้บวกมาได้21 จุดแล้วอะ1563นะคะ1563 จุดวอลุ่มนี้21,696 ล้านนะคะเพราะว่าตัวเดลต้าเนี่ยบวกมาได้13 บาทสิบสามบาทถูกละยืนอยู่ที่317 บาทนะคะมุมมองของนักวิเคราะห์จากบล.ดาโอประเทศไทยเขาคาดการณ์ว่าเซ็นดีเอ็กซ์สัปดาห์นี้มีแนวโน้มแกว่งตัวจะผันผวนหน่อยนะคะจากระดับปิดล่าสุดที่วันศุกร์นะคะ1,542.34 จุดค่ะโดยตลาดจะเผชิญแรงเสียดทานจากปัจจัยเฉพาะตัวของหุ้นขนาดใหญ่แล้วก็ปัจจัยภายนอกแต่ว่าจะมีแรงพยุงจากกระแสเงินทุนต่างชาติที่ไหลเข้ามาพักฐานในสินทรัพย์ปลอดภัยของภูมิภาคประเมินกรอบการเคลื่อนไหวในสัปดาห์นี้ของดาโอก็คือสัปดาห์นี้นะคะ1,530 ถึง 1,560 จุดค่ะปัจจัยในประเทศของเราก็คือว่ารัฐบาลกำลังจะมีการผลักดันกฎหมายที่ไทยเสนอตั้งกรอบความร่วมมืออุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ระดับอาเซียนนะคะเพื่อที่จะแบบดึงดูดการลงทุนด้านเทคโนโลยีแล้วก็ผลักดันไทยสู่การเป็นฮับเซมิคอนดักเตอร์ของภูมิภาคนะคะ Asian Chips ACT ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวกระทรวงการคลังตั้งคุณกุลิศสมบัติสิริไปนั่งเป็นประธานกันกรองเงินกู้วิกฤตพลังงานนะคะอันนี้ก็จะทำหน้าที่พิจารณาโครงการภายใต้พรก.กู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตพลังงานลดการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลแล้วก็การสนับสนุนระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าหรือว่า EVส่วนโครงการแลนบริดจ์ค่ะล่าสุดบอร์ดแลนบริดจ์สั่งทบทวนโครงการนะคะมีคำสั่งให้ทบทวนความคุ้มค่าเชิงพาณิชย์แล้วก็ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมของโครงการแลนบริดจ์โดยจะสรุปผลภายในเดือนสิงหาคมนะคะก่อนที่จะนำเสนอต่อนายกค่ะอีก2 เดือนแล้วก็จับตาบทสรุปคดีหัวสวนะคะที่เป็นการเมืองเนาะยืดเยื้อมา2 ปีละกกต.กำลังที่จะพิจารณาคดีการหัวเลือกตั้งสวที่มีเครือข่ายนักการเมืองมีรัฐมนตรีเข้ามาเกี่ยวข้องคาดว่าจะมีบทสรุปในช่วงไม่สิงหาก็กันยา2 เดือนนี้แหละนะคะก็ถือว่าอีกไกลเนาะส่วนหุ้นก็ประคองตลาดอยู่นะคะตอนนี้หุ้นกลุ่มโดเมสติกดีเฟนซีฟนะคะอย่างปตท. AOT BDMS แล้วก็ KBank ก็เป็นแกนหลักในการช่วยพยุงดัชนีนะคะส่วนการปรับน้ำหนักดัชนีวันที่30 มิถุนายนมีการอาจจะมีการรีบาลานซ์นะคะเพื่อปรับน้ำหนักหุ้นเดลต้าในเซ็ต50เซ็ต100นะคะที่จะสร้างความผันผวนต่อดัชนีเซ็ตอย่างมากค่ะนโยบายการเปลี่ยนผ่านพลังงานของไทยกระทรวงการคลังเตรียมเดินหน้า3 แผนงานภายใต้พรก.กู้เงินพลังงานลดฟอสซิลหนุน EV พัฒนาทักษะประกอบกับแผน PDP 2026ที่บรรจุไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กเข้าไปแล้วก็ตั้งเป้าพลังงานสะอาดไม่ต่ำกว่า 60% ก็จะเป็นบวกต่อหุ้นกลุ่มระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าแล้วก็พลังงานสะอาดในระยะยาวค่ะส่วนรัฐบาลนะคะก็มีการเตรียมชี้แจงงบประมาณปี70เดี๋ยวรอติดตามนะคะ3 วันไปจนถึงเดือนกรกฎาคมนะคะส่วนรัฐบาลก็เดินหน้าเจรจา FTA ไทยEU นะคะอันนี้ก็จะเติบมีการเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มยูเรเซียค่ะยูเรเซียมีประชากร180 ล้านคนนะคะลดการพึ่งพาตลาดส่งออกเดิมแล้วก็กระจายความเสี่ยงจากสงครามการค้าโลกก็จะส่งผลบวกต่อกลุ่มอาหารกลุ่มเกษตรแปรรูปกลุ่มปิโตรเคมีแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวค่ะฟันโฟและตลาดการเงินตลาดหุ้นเซ็ต MAI มูลค่าการตลาดขายรวมประมาณ66,952 ล้านบาทนะคะนักทุนต่างประเทศซื้อสุทธิ1,317 ล้านบาทค่ะโดยแบ่งเป็นซื้อสุทธิในเซ็ต1,347 ล้านแล้วก็ขายสุทธิใน MAI 29.39 ล้านบาทนะคะค่าเงินบาทก็เมื่อวันศุกร์ก็ปิดแข็งค่า33.38 บาทนะคะ33.38 บาทแต่จริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของค่าเงินบาทบ้านเรานะคะช่วงนี้ก็ยังเป็นภาพของเทรนอ่อนค่านะคะวันนี้เปิดตลาดมา33.41 บาทนะคะ33.41 บาทนี้ก็อ่อนค่าจากช่วงของวันศุกร์นะคะก็ดูจากมุมมองของนักวิเคราะห์เรื่องของค่าเงินหน่อยนะคะจาก KTB ค่ะกรุงไทยนะคะเขาประเมินค่าเงินบาทสำหรับวันนี้นะคะก็วันนี้เปิด33.41 บาทใช่ไหมคะอ่อนค่าเล็กน้อยนะคะปิดก่อนหน้านั้น33.37 บาทสัปดาห์ที่แล้วคือช่วงคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาเงินบาทเคลื่อนไหวไม่ค่อยจะมีทิศทางที่ชัดเจนในกรอบไซด์เวย์คือ33.32นะคะ33.43 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐเหล่านี้เป็นต้นนะคะก็มีเผชิญแรงกดดันด้านอ่อนบ้างในช่วงเช้าของวันนี้ตลาดเอเชียท่ามกลางความไม่แน่นอนของสถานการณ์ตะวันออกกลางมีการสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเกิดขึ้นตั้งแต่ศุกร์ที่ผ่านมาแต่ว่ามีการเปิดเผยข้อมูลการโจมตีของสหรัฐหลังตลาดการเงินปิดทำการนะคะก็เลยหนุนการทยอยแข็งค่าขึ้นของเงินดอลลาร์และก็กดดันให้ราคาทองก็ย่อตัวสัปดาห์ที่ผ่านมาการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุส

ทยอยฟื้นตัวดีขึ้นนะคะได้กดดันราคาน้ำมันดิบแล้วส่งผลให้ผู้เล่นในตลาดทยอยปรับลดโอกาสที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยก็ปรับลดลงละอาจจะไม่ขนาดนั้นเหล่านี้เป็นต้นนะคะสัปดาห์นี้กรุงไทยมองในช่วงระยะสั้นประเมินว่าต้องจับตาพัฒนาการของสถานการณ์ตะวันออกกลางที่มีความไม่แน่นอนสูงค่ะแล้วก็ลุ้นข้อมูลตลาดแรงงานสหรัฐแล้วก็ถ้อยแถลงบรรดาเจ้าหน้าที่ธนาคารกลางหลักในงานสัมมนา ECB นะคะแล้วก็นอกจากนั้นถ้าเป็นเรื่องของค่าเงินนะคะก็ช่วงนี้แนวโน้มก็เป็นโมเมนตัมอ่อนค่าค่ะจะชะลอลงบ้างในช่วงปลายสัปดาห์แต่ว่ายังคงมีกำลังอยู่เงินบาทจะมีโอกาสทยอยอ่อนค่าลงบ้างอย่างน้อยก็แกว่งในกรอบไซด์เวย์เงินบาทอาจจะอ่อนทะลุโซนแนวต้าน33.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วอาจจะอ่อนค่าลงต่อเนื่องทดสอบโซนแนวต้าน33.75 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐได้ไม่ยากค่ะถ้าหากว่ารายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐออกมาดีกว่าคาดกอบกับสถานการณ์ตะวันออกกลางก็คนจะร้อนแรงขึ้นนะคะหนุนการเร่งขึ้นของราคาพลังงานค่ะจนผู้เล่นในตลาดก็กังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อแล้วก็ปรับเพิ่มโอกาสของการขึ้นของดอกเบี้ยเฟดนะคะล่าสุดโอกาสราว28%ที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยได้2 ครั้งซึ่งในภาพดังกล่าวก็ควรจะเห็นราคาทองปรับตัวแรงอาจจะหลุดแนวรับ4,000 ดอลลาร์สหรัฐนะคะแต่ถ้าผู้เล่นในตลาดปรับลดโอกาสที่ว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยลงบ้างบรรยากาศในตลาดการเงินก็เลยกลับมาเปิดรับความเสี่ยงมากขึ้นนะคะแต่ว่าช่วงนี้ต้องระวังเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นหน่อยหากตลาดปิดรับความเสี่ยงเช่นเทขายหุ้นเทคทั่วโลกเงินบาทอาจจะแข็งค่าขึ้นบ้างนะคะแต่อาจจะติดโซนแนวรับ33 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐค่ะแนวรับถัดไปก็32ถึง32.75ถึง32.85นะคะในกรอบวันนี้ให้33.30ถึง33.50ในกรอบสัปดาห์นี้ให้33 บาทถึง33.75ก็อาจจะกว้างหน่อยนะคะอันนี้เป็นมุมมองของ KTB นะคะที่ประเมินเรื่องของค่าเงินสำหรับวันนี้วันจันทร์วันแรกของสัปดาห์ค่ะทิ้งท้ายหน่อยนะคะไทยประกันชีวิตค่ะจัดพิธีถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนนำโดยพลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการและนายชัยชัยวันกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารพร้อมด้วยคณะกรรมการคณะผู้บริหารพนักงานพร้อมใจจัดถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานรินทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาค่ะเมื่อวันที่23 มิถุนายน 2569ณห้องประชุมชั้น3อาคารไทยประกันชีวิตสำนักงานใหญ่ภายในพิธีพลเอกวินัยภัทยกุลประธานกรรมการได้กล่าวถวายความอาลัยพร้อมกันนี้คณะกรรมการคณะผู้บริหารและพนักงานพร้อมใจกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา1 นาทีค่ะและร่วมลงนามในสมุดถวายความอาลัยเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจเพื่อประเทศชาติและประสบกรณิกรชาวไทยนานาประการล้วนเป็นที่ประจักษ์ทั้งในระดับประเทศเวทีโลกนะคะด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านทั้งในด้านกฎหมายด้านสิทธิมนุษยชนด้านการพัฒนาสังคมและสาธารณประโยชน์ด้านการกีฬาโดยตลอดพระชนชีพค่ะพระองค์ทรงงานเพื่อพัฒนาประเทศชาติและเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยสมดังที่ทรงเป็นเจ้าฟ้าของปวงประชาอย่างแท้จริงคณะกรรมการคณะผู้บริหารและพนักงานบวจไทยประกันชีวิตขอน้อมสืบสานพระปณิธานด้วยการตั้งมั่นในการทำความดีสร้างสรรค์คุณประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสืบไปค่ะส่วนปตท.ขอเชิญชวนคนรุ่นใหม่ร่วมสร้างสรรค์หญ้าแฝกนะคะสู่ผลงานแห่งอนาคตเพราะหญ้าแฝกไม่ใช่แค่พืชเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำแต่ยังสามารถต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์งานออกแบบและนวัตกรรมที่สร้างคุณค่าให้ชุมชนและสิ่งแวดล้อมได้อย่างยั่งยืนค่ะขอเชิญนักเรียนนะคะนิสิตนักศึกษาและนักออกแบบรุ่นใหม่ร่วมส่งผลงานเข้าประกวดหญ้าแฝกองค์ภูมินทร์คืนแผ่นดินยั่งยืนค่ะครั้งที่14ประจำปี2568ถึง2569มาร่วมเปลี่ยนไอเดียสร้างสรรค์ให้กลายเป็นพลังงานแห่งความยั่งยืนเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง30 มิถุนายน 69สอบถามรายละเอียดและส่งผลงานเข้าประกวดฝ่ายเลขานุการโครงการประกวดสถาบันลูกโลกสีเขียวบริษัทปตท.จำกัดมหาชนนะคะหรือเบอร์โทร02-5372558ค่ะ0933286493นะคะคุณสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook Green Go Institute นะคะก็เข้ามาติดตามรายละเอียดได้เลยเดี๋ยวพักก่อนครู่หนึ่งค่ะ

0: ายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามสนับสนุนโดย SCB ePassbook บัญชีเงินฝากไม่มีสมุดทำธุรกรรมง่ายใช้เลขที่บัญชีเดิมเปลี่ยนได้ทาง LINE SCB Connect หรือสาขาทั่วประเทศ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาส่งเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ใหม่ Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power ให้ทุกการเดินทางเป็นไปได้มากกว่าเดิมพบสิทธิประโยชน์ใหม่ที่ครอบคลุมทุกไลฟ์สไตล์จากเครือ King Power และพันธมิตรสมัครฟรีที่ powerpass.kingpower.com หรือโทร1631
0: รายการเก็บข่าวมาเล่าด้วยทีมข่าวภาคสนามช่วงทันข่าวทันโลกธุรกิจสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต Smart Social Bank for All Life จากธนาคารออมสิน Power Pass Membership รูปแบบใหม่จาก King Power สมัครฟรีวันนี้ที่เว็บไซต์ powerpass.kingpower.com ลงทุนกองทุนง่ายๆสะดวกครบจบในแอปเดียว KTM Smart Trade จากบลจ.กรุงไทยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืนไทยเบฟก้าวสู่ความเป็นหนึ่งในเอเชีย
3: กลับมากันต่อนะคะผู้ฟังคะ10นาฬิกากับอีก49นาทีนะคะคุณกำลังรับฟังทางคลื่น FM 97 MHz ค่ะทางวิทยุนะคะหรือว่าทางเพจก็ได้นะคะที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพนะคะก็ช่วงนี้ประเด็นสำคัญก็คงจะจับตาที่ประชุมรัฐสภานะคะถ้าเป็นประเด็นบ้านของบ้านเราเองนะคะของประเทศไทยใช้คำว่าของประเทศไทยแล้วกันก็วันนี้ถือว่าเป็นวันแรกนะคะผู้ฟังถือเป็นวันแรกค่ะที่มีการถกกันนะคะเพราะว่านายกไม่อยู่นะคะนายกก็ให้คุณอนุทินคุณอนุทินก็ให้คุณเอกฤทธิ์นิติธรรมประภาสเนี่ยรองนายกและรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอนะคะเพราะว่านายกเนี่ยท่านเสด็จไปปฏิบัติหน้าที่เกียรติยศเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการ28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนะคะคุณอนุทินก็ติดภารกิจที่นี่นะคะงบประมาณปี2570 3.788 ล้านล้านบาท3วันรวดค่ะ3วันรวดนะคะที่สภาเขาก็จะมีการพูดถึงแล้วก็มีการถกกัน29มิถุนายนวันนี้วันแรกอย่างที่บอกแล้วก็ถึง1กรกฎาคม2569นะคะ ซึ่งงบประมาณปี6 70นี่เป็นงบประมาณแบบขาดดุล นะโดย

0: กระทรวงการคลังชี้แจงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
6: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า693,880 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญของประเทศซึ่งการจัดทางงบประมาณปี2570เป็นไปตามท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังทำให้รัฐบาลยังจำเป็นต้องจัดทำนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลควบคู่การรักษาวินัยการเงินการคลังพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้จ่ายงบประมาณวาสนาตระเกตรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้ม13อำเภอโดยเน้นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่
8: นายบุญช่วยหอมจำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสบูรณาการกำลัง3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในพื้นที่ทั้ง13อำเภอตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยพุ่งเป้าตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อแหล่งชุมชนและเส้นทางสายหลักเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีบริ ริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสด้วยตนเองโดยมีนายรุษฎีปุริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ร่วมตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับผู้ประกอบการและพนักงานให้เพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการเฝ้าระวังบุคคลและวัตถุต้อง

0: สงสัยโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่ยืนยันว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ที่เขตเกาเซียนของเมืองอี้ปินในมณฑลเสฉวนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ6กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและยังทำให้ประชาชนเกือบ200คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางการมณฑลเสฉวนยังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะเดียวกันสำนักงานจัดการเหตุแผ่นดินไหวของจีนประกาศใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินระดับ3จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุภัยพิบัติดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา12นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถ้าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สวัสดีครับเจอกันนาตีอีกแล้วนะครับสุวัฒน์กลิ่นเกสรครับจำกันได้ไหมครับท่านผู้ฟังครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วรายการกีฬารอบโลกที่จะเอาสาระดีๆมาฝากกันอย่าลืมนะครับทุกวันพุธกับรายการนัดติงมาแล้วทางสปอร์ตสเตชั่น FM 97แล้วเจอกัน
3: รายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
4: ้ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
5: พบกับเรื่องราวของวงการไก่ชนกับกูรูที่จะมาไขข้อข้องใจทุกประเด็นร้อนแบบรู้ลึกรู้จริงในรายการเช็ดน้ำปั้มไก่ทุกวันจันทร์วันศุกร์และวันอาทิตย์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์กวาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
6: กีฬาพารวย
7: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งมาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
8: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10 ถึง 11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13 ถึง 14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
9: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
10: 2569 เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคน ชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
11: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้าจะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา6โมงเช้านะครับเจ้านายปูนปูน
12: นราพงศ์วัยวัฒน
13: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
12: ชัดทุกประเด็น
13: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
12: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
14: ทราบแล้วเปลี่ยน
15: เสี่ยงเศรษฐกิจ
14: วิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2 ถึง 4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: 2569เมื่อดวงดาวรุกคาดกระชากหน้าต่างปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
12: นราพงศ์วัยวัฒน
13: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
12: ชัดทุกประเด็น
13: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
12: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
16: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
10: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
17: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการทุบโต๊ะโหนครับวันนี้เราพบกันจันทร์ที่29มิถุนายน2569นะครับประมาณ 11:00 น.เศษไปจนถึงเที่ยงตรงนะครับผมชยุทธวันเกิดพบกับทุกท่าน FM 97สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์เหมือนเดิมนะครับ ท่านผู้ฟังครับเผลอแป๊บเดียวนะฮะตอนนี้ก็เป็นเรียกว่าสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วนะครับคือเรากำลังจะพ้นครึ่งปีของปี2569ซึ่งเป็นครึ่งปีที่ประชาชนทั้งโลกใบนี้ต้องเผชิญกับสภาวะความปั่นป่วนแปรปรวนซึ่งเกิดจากทั้งพิบัติภัยทางธรรมชาติและก็เกิดจากทั้งภัยซึ่งเกิดจากน้ำมือมนุษย์ท่านผู้ฟังนะท่านผู้ฟังแฟนๆรายการทุบโต๊ะโหนของผมทางบ้านท่านใดนะฟังรายการอยู่พูดคุยกันก็ติดต่อมาดังได้ทาง Facebook Live นะครับ สะกดตรงตัวว่าทุบโต๊ะโหนนะฮะผมก็จะได้อ่านไปด้วยคุยไปด้วยท่านผู้ฟังครับมี 2-3 ประเด็นที่ผมอยากจะหยิบมาคุยกับแฟนๆรายการวันนี้เพราะว่ามีนักวิทยาศาสตร์นะครับที่ได้ศึกษาค้นคว้าวิเคราะห์วิจัยนะนักวิทยาศาสตร์ก็วิเคราะห์วิจัยนักธรณีวิทยาก็วิเคราะห์วิจัยโหราศาสตร์อย่างผมก็ต้องวิเคราะห์วิจัยไปด้วยท่านผู้ฟังว่าสถานการณ์เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดจากพิบัติภัยทางธรรมชาติโดยเฉพาะแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นที่เวเนซุเอลานะที่เป็นเขาเรียกเป็นทวีหรือเป็นดับเบิลคือมันเกิด2ครั้งซ้อนในคราวเดียวกันเมื่อวันที่24มิถุนาที่ผ่านมามันเป็นจุดพีคสุดของปรากฏการณ์แผ่นดินไหวที่เราเผชิญอยู่ณขณะนี้แล้วหรือยังปรากฏว่าเมื่อเทียบเคียงจังหวะเวลาในอดีตกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันประกอบกับกระแสดวงดาวที่ผมเคยอธิบายท่านผู้ฟังก็น่าเชื่อได้ว่าพลังงานที่ปรากฏเด่นชัดกับเรื่องปรากฏการณ์เรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยขณะนี้ถือว่าเรายังมาไม่ถึงจุดพีคสุดนะครับท่านผู้ฟังตอนนี้มีความวิตกกังวลว่าทางซีกฝั่งตะวันตกของแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาเรียกว่าแผ่นเปลือกโลกแอนเดรสซึ่งมีความยาวตั้งแต่นู่นบริติชโคลัมเบียของแคนาดาซึ่งอยู่ทางตอนบนนะครับแถวนั้นก็จะมีอะไรฮะเมืองแวนคูเวอร์ไล่ลงมาซีแอตเทิลวอชิงตันยาวลงมาเลยนะครับมาถึงแคลิฟอร์เนียไปถึงด้านล่างเขาบอกแผ่นโลกแอนเดรสตรงนี้เนี่ยยังเตรียมที่จะเกิดปรากฏการกระทบและการยกตัวอย่างรุนแรงนะประกอบกับมีนักวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นนักดาราศาสตร์อธิบายความเกี่ยวพันกันของปรากฏการที่เกิดขึ้นบนดวงอาทิตย์นะภาษาไทยเราเรียกพายุสุริยะแต่จริงๆนะเขาบอกว่ามันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าพลังงานสูงมากที่ถูกปลดปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์เนื่องจากเกิดสภาวะที่เรียกว่าจุดดับบนดวงอาทิตย์บ้านเราก็เรียกว่าเหมือนกับเป็นหลุมดำในดวงอาทิตย์นี่นะครับฉะนั้นเขาเรียกว่าอะไรคลื่นพลังงานแม่เหล็กเหล่านี้ที่วิ่งมาปะทะกับโลกและดวงดาวทุกดวงในโลกในระบบสุริยะจักรวาลทำให้เกิดการแปรปรวนของคลื่นแม่เหล็กโดยเฉพาะอย่างโลกเราเนี่ยท่านผู้ฟังครับโลกของเราขณะนี้เนี่ยถ้ามีการไปตรวจจับว่าทิศเหนือที่แท้จริงของโลกเนี่ยอยู่ที่ไหนปรากฏว่าเขามีการสำรวจแล้วขั้วโลกเหนือเนี่ยมันเคลื่อนไปนะท่านผู้ฟังมันมีการเคลื่อนแล้วพลังงานที่มันเกิดจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเหล่านี้แหละที่เป็นตัวกระตุ้นนะทำให้การไหลเวียนของแมกมาที่อยู่ภายใต้โลกมันเกิดแรงสั่นสะเทือนแล้วก็เป็นการกระตุ้นทำให้โลกเนี่ยเกิดแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงในรอบนี้ท่านผู้ฟังดูก็มีเหตุผลมากนะส่วนผมก็มาดูการปลดปล่อยพลังของพฤหัสบดีราหูที่มีอังคารไปส่งเสริมร่วมกับฤกษ์ยูด้วยนะเพราะฉะนั้นผมก็เชื่ออย่างที่นักวิทยาศาสตร์เขาเชื่อเลยว่าปรากฏการณ์แผ่นดินไหวยังจะเกิดขึ้นใหญ่กว่านี้เพราะฉะนั้น 7.2 และ 7.5 แมกนิจูดที่เกิดขึ้นที่เวเนซุเอลายังไม่ได้เป็นสภาวะความรุนแรงสูงสุดแต่มีความเชื่อว่าจะเกิดทะลุไปถึง9หรือ 9.5 แมกนิจูดซึ่งก็ไม่รู้ว่าที่ไหนในโลกใบนี้ท่านผู้ฟังครับนะเมื่อวานนี้ก็เกิดแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นประมาณ 6.1 แมกนิจูดเราจะสังเกตเห็นว่าเรากำลังอยู่ท่ามกลางความสั่นสะเทือนของโลกใบนี้อย่างรุนแรงนะครับหลายพื้นที่ที่อยู่ในพื้นที่รอบ Ring of Fire หรือวงแหวนแห่งไฟเนี่ยก็ต้องหวาดหวั่นนะกับเหตุการณ์แผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนะส่วนผู้คนในทางซีกโลกทางเหนือนะครับโดยเฉพาะอเมริกาเหนือแล้วก็ทางยุโรปก็กำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนท่านผู้ฟังครับปีที่แล้วเลขาธิการสหประชาชาติแอนโทนิโอกูเตเรสบอกว่าโลกเข้าสู่สภาวะ global boiling ไปเรียบร้อยแล้วนะแต่ก่อนนี้เราได้ยินคำว่า global warming นะครับโลกเข้าสู่สภาวะโลกร้อนปีที่แล้วท่านเลขาธิการสหประชาชาติบอกว่ามันเป็น global boiling คือมันกำลังเดือดแล้วแต่ปีนี้ผมว่าต้องเปลี่ยนใหม่แล้วครับเพราะมันเปลี่ยนเร็วจริงๆต้องเป็น global burning คือกำลังเผาไหม้อย่างรุนแรงถ้าผู้ฟังเมื่อวานมีข้อมูลเชิงประจักษ์ออกมาอย่างชัดเจนว่า พื้นที่ในยุโรปมีคนเสียชีวิตไปถึง 1,300 คนจากสภาพความร้อนอย่างรุนแรงที่อบอ้าวอยู่ในยุโรปคือร้อนจัดถึงทะลุ 41-45 องศาเซลเซียสคนเป็นฮีทสโตรกโดยเฉพาะในฝรั่งเศสท่านผู้ฟังครับนะข้อมูลนี้เนี่ยมันทำให้เราต้องหันกลับมาดูนะกลับมาดูอะไรครับสิ่งที่เราเคยเจอเมื่อปีที่แล้วประเทศไทยเจออะไรครับเจอน้ำท่วมทะลุทะลวงที่หาดใหญ่เจอน้ำท่วมฉับพลันที่แม่สายจำได้ไหมครับฝนตกลงมาธรรมชาติที่เราทำลายไปกันเยอะกันแยะไปหมดเลยเนี่ยมันก็เกิดปัญหานะน้ำท่วมฉับพลันที่พะเยานะเกิดปริมาณน้ำที่ฝนตกเฉพาะจุดเขาเรียกว่าrain bomb นะเพราะฝนมันตกอย่างเมื่อวานนี้ท่านผู้ฟัง2วันกรุงเทพมหานครตกถล่มทลายทั้งเสาร์และอาทิตย์นะตอนเย็นๆบ่ายๆมานี่ผมไม่ไปไหนเลยพอดูท้องฟ้าแล้วโอ้โหหนักหน่วงตั้งแต่ทั้งศุกร์ทั้งเสาร์และอาทิตย์3วันเห็นไหมครับงั้นเรากำลังจะต้องเตรียมตัวเองเพื่อเข้าสู่จังหวะเวลาของโลกที่เผชิญพิบัติภัยทางธรรมชาติแล้วเป็นการเผชิญพิบัติภัยทางธรรมชาติในลักษณะที่นะหน่วยงานองค์กรองคาพยพที่ควรจะต้องเตรียมตัวในการดูแลเนี่ยมีเวลาในการเตรียมตัวน้อยมากหรืออาจจะไม่ได้เตรียมตัวเลยหรืออาจจะมัวแต่สารวนแก่งแย่งชิงอำนาจกันอยู่มันเลยทำให้กระบวนการในการเตรียมดูแลเหล่านี้มันไม่พร้อมถ้าผู้ฟังครับเวเนซุเอลาวันนี้เนี่ยเราเกือบจะเรียกได้ว่าเป็น failure state นะครับคือเป็นรัฐล้มเหลวเพราะว่าก่อนหน้านั้นผมเรียนท่านผู้ฟังไปสัปดาห์ที่แล้วและท่านผู้ฟังที่ติดตามข่าวสารเนี่ยต้องเข้าใจตรงกันว่าเวเนซุเอลามีน้ำมันรีเซิร์ฟมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกนะครับแต่ประเทศนี้นะผู้คนเนี่ยยากจนรัฐบาลใช้นโยบายที่เรียกว่าประชานิยมประชานิยมก็คือเธอก็อยู่เธอก็กินไปฉันก็แจกให้เธออยู่เธอใช้ไปแต่พัฒนาทางการศึกษามีไหมครับไม่มีพัฒนาในเรื่องอินฟราสตรักเจอร์ไม่มีนะก็มีแต่กลุ่มธุรกิจที่เป็นกลุ่มธุรกิจการเมืองแบ่งปันผลประโยชน์กันอยู่จำได้ไหมครับปีก่อนหน้านั้นเวเนซุเอลาเกือบจะแบงค์รับล้มละลายขนาดกระดาษทิชชู่เนี่ยมูลค่าราคาตั้งเท่าไหร่เงินแทบจะหมดมูลค่าไปเลยแล้วก็ที่สำคัญก็คือผู้นำอย่างนิโคลัสมาดูโรเนี่ยก็เป็นหนึ่งในกระบวนการที่สนับสนุนนะคือพอเวเนซุเอลาเนี่ยโลกทั้งใบหันไปมองว่าเอ๊ะเราคบประเทศนี้ไม่ได้แล้วเพราะประเทศนี้เนี่ยมันมีแต่คอร์รัปชันนะมันเป็นประเทศที่โกงกินมีกลุ่มผลประโยชน์อยู่ไม่กี่กลุ่มที่เกาะกลุ่มอำนาจมันก็ไม่มีคนไปลงทุนพอไม่มีคนไปลงทุนกลุ่มธุรกิจที่เป็นเขาเรียกว่ากลุ่ม OECD นะครับที่ประเทศไทยเราก็อยากจะเข้าด้วยเนี่ยนะพอไม่มีคนไปลงทุนไม่มีใครอยากอยู่คนที่มีความรู้กับบินออกนอกประเทศเกิดอะไรขึ้นครับนะปรากฏว่าเวเนซุเอลาโดยเฉพาะรัฐภาครัฐไม่สามารถติดต่อค้าขายกับต่างประเทศในโลกใบนี้ได้เรียกว่าถูกแซงชั่นสิ่งที่เขาทำได้ก็คือก็ต้องไปทำธุรกิจผิดกฎหมายเหมือนกับที่เพื่อนบ้านเขมรเราทำครับนะข้างบ้านเราเขมรทำอะไรครับก็เป็นแหล่งสแกมเมอร์เห็นไหมครับเป็นแหล่งฮิวแมนทราฟฟิกิ้งค้ามนุษย์เป็นแหล่งหลอกลวงผู้คนส่วนที่เวเนซุเอลาทำอะไรครับก็เป็นแหล่งขนถ่ายยาเสพติดขนาดใหญ่ของโลกเจ้าพ่อเจ้าแม่มาเฟียทั้งหลายมันก็อยู่ที่เวเนซุเอลาใครสนับสนุนครับนิโคลัสมาดูโรนี่ก็ถึงเป็นเหตุที่ทำให้อเมริกาบอกปล่อยมาดูโรไว้ไม่ได้ก็ต้องไปจับตัวมานะในค่ำคืนเมื่อต้นปีมกราคมจับตัวไปแล้วก็เอาไปขึ้นศาลที่นิวยอร์กเห็นไหมครับและนี่ก็คือผลพวงจากการที่ประเทศนี้เนี่ยมันถูกเกาะกลุ่มครอบงำกัดกินโดยกลุ่มธุรกิจการเมืองที่ไม่ได้สนใจประชาชนเป็นตัวอย่างแต่ว่าที่นั่นหนักหน่วงมากเพราะอะไรครับเพราะมันเกิดเหตุการณ์พิบัติภัยทางธรรมชาติเนี่ยตอนนี้นะครับท่านผู้ฟังข้อมูลยืนยันชัดเจนว่าคนที่สาบสูญหรือสูญหายหาไม่เจอประมาณ 70,000 กว่ารายนะตอนนี้ผู้เสียชีวิตอาจจะทะยานพุ่งไปถึง 10,000 รายแล้วแต่ว่าทางหน่วยงานที่อธิบายให้เราฟังเนี่ยก็อธิบายว่าอาจจะมีคนเสียชีวิตถึง 100,000 คนท่านผู้ฟังเห็นไหมครับส่วนถามว่าเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยเรื่องของสาธารณภัยไม่พอครับประเทศนี้เรียกว่าแทบจะล่มสลายไปแล้วตัดภาพกลับมาบ้านเราท่านผู้ฟังครับบ้านเรายังโชคดีนะที่มีชัยภูมิที่ไม่ได้ ดุเดือดโหดร้ายอย่างที่ประเทศแบบนี้เขาเจอกันนะครับเรายังมีชัยภูมิที่แข็งแรงแต่เรามีความเปราะบางอย่างยิ่งคือปลวกนะมอดลิ้นไรที่มันเกาะกินอยู่ข้างในจนทำให้เรามองเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยเหมือนสาวสวยที่มองแต่ไกลนี่มันสวยงามมากเปล่งปลั่งเฉิดฉายแต่พอมาเข้ามาใกล้ๆเนี่ยกลิ่นมันเริ่มออกพอมาแตะตัวปุ๊บกดลงไปปั๊บไม่ได้เป็นโรคไตนะมันเน่าในแตะปุ๊บตัวบุ๋มแล้วก็ไม่กระเด้งออกมาเลยเรียกว่าเป็นสาวสวยที่เน่าในท่านผู้ฟังวันนี้เราถึงได้เห็นข่าวที่ตีฟูขึ้นมาเรื่อยๆนะครับใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะมีการเปิดโปงขบวนการทุจริตการสอบท้องถิ่นท่านผู้ฟังผมตั้งข้อสังเกตอันหนึ่งนะรอบที่แล้วการสอบท้องถิ่นโดยเฉพาะปลัดอำเภอจำได้ไหมครับตอนนั้นปี2552อย่าไปพูดว่าอยู่ในสมัยใครนะครับแต่ปีนั้นเนี่ยปีนี้ปี2569เอา2552เอา252ไปลบออกจาก2569ทั้งหมด18ปีพอดี18ปีคือ1วงรอบที่ราหูเดินครับ18ปีที่แล้วราหูอยู่ตำแหน่งนี้เหมือนกันเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับตอนนั้นราหูก็เล็งมาที่ราศีสิงห์แล้วราศีสิงห์คืออะไรครับราศีสิงห์หรือรูปของสิงห์เป็นเชิงสัญลักษณ์ของกระทรวงมหาดไทยจำได้ไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในกระทรวงมหาดไทยเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นไปด้วยศึกนอกหรือเกิดจากศึกในที่กำลังห้ำหั่นกันอย่างในระยะประชิดนะเพราะว่าการที่มีการเอาข้อมูลออกมาเปิดเผยขนาดนี้เนี่ยท่านผู้ฟังขบวนการทุจริตแบบนี้เนี่ยเขาไม่ได้ทึ่งทำเมื่อวานแล้ววันรุ่งขึ้นปปช.ปปป.สอบสวนกลางก็เข้าไปจับเป็นไปไม่ได้ครับเพราะวันนั้นแก้ไปแล้วต้อง 2,000 กว่าชื่อจำได้ไหมครับมีข้าราชการอยู่ที่บ้านหลังหนึ่งอยู่ตรงบางใหญ่บางเลนตรงนนทบุรีนะนั่งกระจุมปุ๊กกันอยู่10กว่าคนใส่ชุดสีกากีตำรวจนักข่าวไปถามตำรวจถามบอกว่านี่ได้รับการว่าจ้างให้มันเปลี่ยนแปลงกระดาษคำตอบให้มันตรงกับผลการประกาศการสอบที่ออกไปแล้วแล้วหลังจากนั้นก็มีคลิปหลุดออกมามีเจ๊ส้มกับพี่กิตเห็นไหมครับคุยกันถึงว่ายอด 300,000 500,000 และ 800,000 ลงเงินไปที่ใครเพราะฉะนั้นราหูที่มันปลดปล่อยพลังงานไปที่ราศีสิงห์เนี่ยอันนี้ก็ต้องทำใจนะครับว่าถ้าเราไม่มีคือเราไม่เป็นวัวสันหลังหวะเนี่ยนะครับเป็นวัวสันหลังเรียบเนียนธรรมดานะคือไม่มีแผลเนี่ยราดน้ำเกลือเข้าไปก็ไม่เป็นอะไรเที่ยวนี้เขาราดทิ้งเจอลงไปนะผู้ฟังมันก็แสบกันหมดถูกไหมครับเมื่อวานนี้ท่านปลัดอันสิทธิ์สัมพันธรักษ์นะครับท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยออกมาแถลงอันนี้ผมคิดว่ายังไงก็ตามถึงจะมีคลิปมากน้อยก็ไม่รู้อะแต่ก็ต้องให้โอกาสท่านก่อนเพราะท่านเป็นคนแรกที่มีการประกาศว่าให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันทีโดยมีการปลดอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นขอโทษฮะไม่ได้ปลดฮะย้ายเข้ามาในกระทรวงเพื่อให้มีการดำเนินการสืบสวนสอบสวนได้อย่างชัดเจนว่ามันเกิดอะไรขึ้นมันถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้แต่ก็อย่างนี้ครับราหูเนี่ยจะอยู่ราศีนี้ไปจนถึงประมาณปลายพฤศจิกายนนี้เพราะฉะนั้นขณะนี้นะครับกรกฎาคมสิงหากันยาตุลา4เดือนนะแล้วเป็น4เดือนที่ดาวพฤหัสมีกำลังมากเพราะฉะนั้นการตรวจสอบการเปิดโปงนะการรื้อถอนนะเศษซากหรือว่าผลพวงของการกระทำความผิดในอดีตเนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นแล้วมันจะมากขึ้นท่านผู้ฟังนะผมก็เลยคิดว่าอยากให้เรามาลองดูนะครับอย่าลืมนะฮะเดือน2เดือนที่แล้วข่าวใหญ่สะเทือนสังคมคือกรณีที่มีการออกมาเปิดโปงของคุณไซสก็อตคุณไซสก็อตเนี่ยเวลาแกพูดแค่ไซสก็อตเราไม่รู้สึกอะไรนะครับแต่พอบอกว่าเป็นทายาทของสิงห์เนี่ยโอ้โหแล้วมันก็เป็นคำว่าสิงห์อีกแล้วเห็นไหมครับอย่าลืมนะฮะผมเนี่ยเป็นคนช่างสังเกตครับนะคุณไซสก็อตออกมาพูดทีเดียวเนี่ยเขย่าทั้งสิงห์คอร์ปอเรชั่นเลยซึ่งเราก็ต้องให้ความเห็นใจทั้งครอบครัวตระกูลที่เขาก็สั่งสมความดีมาอย่างยาวนานขณะเดียวกันก็เห็นใจคุณชายสก็อตด้วยส่วนเราเป็นผู้ดูก็ต้องติดตามว่าตกลงเรื่องมันเป็นยังไงแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นไปด้วยกระแสดวงดาวที่ผมเคยอธิบายท่านผู้ฟังว่าราหูเล็งมาที่ราศีสิงห์นะครับมฤตยูเป็น4กับราหูและเป็น10กับราศีสิงห์ มายความว่าเป็นจัตุโกณเป็นโยกเกณฑ์ร้ายแก่กันลักษณะแบบนี้มันเป็นอื่นไปไม่ได้ครับคนที่เป็นบุคคลระดับผู้นำคนที่อยู่ในสปอตไลท์คนที่เป็นหัวขบวนเนี่ยนะจะต้องโดนครับอย่าว่าแต่หัวขบวนเลยหัวคะแนนยังโดนเลยท่านผู้ฟังนะนี่ยังไม่รวมไปถึงหัวที่เป็นหัวต้นคิดว่าถ้าจะหัวสวจะต้องทำยังไงเนี่ยตอนนี้มีการเปิดเผยออกมาแล้วเห็นไหมครับนะหัวทั้งหลายตอนนี้ถ้าทำอะไรไว้ไม่ถูกเนี่ยผลมันก็จะปรากฏการอย่างชัดเจนออกมาอย่างเด่นชัดท่านผู้ฟังไปลองดูนะครับปี2552นะมีการตัดสินเกี่ยวกับกรณีนะครับผลโกงสอบปี52อธิบดีและผู้เกี่ยวข้องถูกตัดสินไปแล้วอันนี้ก็เป็นหน้าเพจของทาง Manager Online นะครับซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลนี้ออกมาประเด็นการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการท้องถิ่นยังคงเป็นที่จับตาอย่างต่อเนื่องล่าสุดมีการหยิบยกคดีทุจริตการสอบเข้าโรงเรียนในอำเภอเมื่อปี2552เอาปี69ตั้งเอาปี52ไปลบเหลือ18ปีพอดีท่านผู้ฟังเป็นหนึ่งวงรอบที่ราหูเล็งไปที่ราศีสิงห์เห็นไหมครับมันเป็นแบบนี้นะฮะนะแล้วหลังจากปี52เกิดอะไรขึ้นครับเกิดปี53ครับนะปี52ก็เกิดการโกงโอ้โกงกันเป็นเรื่องเป็นราวเลยเดี๋ยวนี้ครับจากการตรวจสอบพบข้อพิรุธในกระดาษคำตอบของผู้สอบผ่านบางส่วนทั้งกรณีที่คำตอบไม่สมบูรณ์กระดาษคำตอบว่างหรือเนื้อหาไม่สอดคล้องกับคำถามคือเขียนไปคนละเรื่องนะครับก่อนจะมีการกล่าวอ้างว่ามีการเรียกผู้เข้าสอบบางรายกลับมาเขียนคำตอบใหม่ภายหลังการสอบซึ่งต่อมาปปช.ได้นำพยานหลักฐานเข้าสู่กระบวนการไต่สวนโดยพบว่ากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบหลายรายมีรูปแบบการเขียนเนื้อหาและลักษณะการเว้นวรรคที่คล้ายคลึงกันอย่างมีวินัยสำคัญจนถูกใช้เป็นหนึ่งในพยานหลักฐานในการประกอบการดำเนินคดีอันนี้ย้อนไปปี52นะครับคดีดังกล่าวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมและศาลนี้มีคำพิพากษาลงโทษผู้ที่เกี่ยวข้องหลายรายรวมถึงอดีตอธิบดีกรมการปกครองและเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบตามพยานหลักฐานที่ศาลรับฟ้องในคดีซึ่งถูกยกเป็นตัวอย่างของผลทางกฎหมายจากการทุจริตในการสอบหน่วยงานภาครัฐที่ผมพูดนี่คือผลของราหูนี่สะเทือนจริงๆนะครับและติดคุกจริงๆประเด็นดังกล่าวถูกนำกลับมาพูดอีกครั้งหนึ่งท่ามกลางกระแสการตรวจสอบข้อเรียกร้องการสอบข้าราชการท้องถิ่นในปัจจุบันนะโดยหลายฝ่ายมองว่าหากพบพยานหลักฐานที่ชัดเจนกระบวนการยุติธรรมก็สามารถดำเนินการผู้กระทำผิดได้เช่นเดียวกับในอดีตนั่นคืออธิบดีกรมการปกครองติดคุกนะท่านผู้ฟังเห็นไหมฮะนะแล้วหลังจากปี52ราหูยกปี53ครับไปไหนครับไปที่ราศีมังกรเกิดอะไรขึ้นครับราหูไปเล็งกับดาวจันทร์ซึ่งเป็นดาวรากฐานสำคัญของสังคมไทยราหูจันทร์เนี่ยถ้าราหูจันทร์ธรรมดาก็ดีเป็นคู่สมพลแต่ราหูเป็นมหาจักรอยู่กลางฟ้านะเพราะฉะนั้นความปั่นป่วนแปรของโครงสร้างสังคมโดยเฉพาะระบบราชการนะที่โดนมอดโดนปลวกนะโดนพยาธิสภาพทำลายจนทำให้ความศรัทธาที่ผู้คนพึงควรจะมีกับระบบราชการเนี่ยแทบจะสูญสิ้นเนี่ยมันจะนำไปสู่ความปั่นป่วนของบ้านเมืองที่อาจจะกลับมาอีกรอบหนึ่งในปีหน้านี้ท่านผู้ฟังครับอาจจะเป็นปลายปีหน้าจังหวะที่ราหูเดินเข้าสู่กลางราศีเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องหาความจริงให้ปรากฏให้ได้แล้วก็จะต้องทำให้ประชาชนเป็นที่ประจักษ์อย่างชัดเจนว่าถ้ากระทำความผิดก็มีโทษไปตามความผิดแล้วครับมันไม่สามารถจะไปแก้ไขอะไรได้มากกว่านี้ครับผิดก็คือผิดนะมันก็ต้องจัดการถูกไหมครับล่าสุดท่านผู้ฟังครับสำนักข่าวไทย PBS ก็เปิดขบวนการทุจริตนะเชื่อว่ามีการทำมานานกว่า2ปีแต่ผมเชื่อว่านานกว่านั้นนะผมไม่ทราบประชาชนเชื่อว่าขนาดไหนถูกไหมเมื่อวันที่26นะครับนะพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามชุดทำคดีก็เปิดเผยว่าคดีนี้ก็เริ่มจากมีผู้ร้องเรียนจากที่มีผู้ลงสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยใช้ความสามารถของตัวเองสอบและผู้ที่ลงสอบโดยการจ่ายเงินให้กับกระบวนการดังกล่าวโดยหวังว่าตัวเองจะได้เป็นหนึ่งในผู้ที่รับบรรจุจำนวน 6,000 คนจากผู้สมัครลงสอบกว่า 400,000 คนแต่มีบางส่วนไม่ได้รับการบรรจุจึงได้มาร้องทุกข์กับกองบังคับการกองปราบปรามคือพูดง่ายจ่ายเงินแล้วไม่ได้นะแม่ก็น่าหนักใจนะเ ราะฉะนั้นจ่ายเงินแล้วไม่ได้เนี่ยจริงๆจ่ายก็ผิดแหละแต่ผมก็เคยเรียนท่านผู้ฟังว่าถ้าเอาคนจ่ายเงินมาเป็นพยานทั้งหมดนะครับก็อาจจะสืบสาวเราเรื่องนี้อย่างชัดเจนล่าสุดนะครับสื่อบางสำนักได้เปิดเผยชื่อนะว่าคุณส้มคือใครและพี่กิตคือใครแล้วมีภาพชัดเจนแต่ผมยังอยากจะอธิบายท่านผู้ฟังนะครับขณะนี้อังคารซึ่งเป็นตนุรักษ์ของชะตาเมืองไทยของเรานะครับเดินมาทับดาวอังคารที่ราศีเดิมที่ราศีพฤษภเป็นราชาโชคแต่อังคารดวงนี้ถูกพระกำลังของมฤตยูนะและมีราหูเป็น4อยู่ด้วยเพราะฉะนั้นมาพายุลมแรงเกิดขึ้นในเมืองไทยอันนี้ก็เกิดแบบประเภทที่ไม่เคยเกิดมาก่อนท่านผู้ฟัง2วันที่ผ่านมาเห็นไหมครับนะลาดกระบังหนองจอกเสาไฟฟ้าล้มลงมาพาดผ่านถนนทับไปที่รถตอนนี้เนี่ยนะครับป้ายโฆษณานะหลังคาผ้าใบหลังคาสังกะสีโครงสร้างของบ้านพักอาศัยแฟนๆรายการของผมทุกท่านที่อาจจะไม่ค่อยมีเวลาดูแลอะไรที่ไม่ปลอดภัยท่านต้องรีบทำให้ปลอดภัยนะครับนะแล้ววันไหนที่กรมอุตุเขาพยากรณ์ว่าฝนจะมาช่วงบ่ายช่วงเย็นอยู่บ้านได้ก็อยู่ครับนะถ้าอะไรมันไม่เป็นธุระสำคัญถึงคอขาดบาดตายก็อย่าไปอยู่บนท้องถนนอย่าไปอยู่บนทางด่วนอย่าไปอยู่ตรงที่มันชุมชนแออัดมากๆเพราะลมมันจะแรงขึ้นกว่าเดิมพายุมันจะหนักหน่วงขึ้นกว่าเดิมมันจะไม่หนักได้ไงท่านผู้ฟังครับวันนี้อุณหภูมิในกรุงเทพมหานครกลางวันนะบางทีเวลาผมออกไปดูวงจุ้ยตอนบ่ายนี่แทบจะน็อกเลยผมบอกเดินดูเดี๋ยวมานั่งจิบกาแฟในที่ร่มๆดีไหมพี่เอาใส่น้ำแข็งเข้าไปหน่อยนึง37องศาอย่างเงี้ยใช่ไหมครับมันไม่ไหวจริงๆนะแล้วบ้านเราเนี่ยอากาศร้อนแบบนี้แต่มีฝนตกเช้าๆมายังอุณหภูมิ 27-28 แต่ในยุโรปนะอากาศร้อนนะฝนไม่มีครับความชื้นไม่ระเหยขึ้นมาเพราะอาจารย์ธรทำรงนาวาสวัสดิ์เนี่ยแกบอกว่ามันเป็นลักษณะเป็นโดมความร้อนที่มันครอบเอาไว้ทำให้ทั้งยุโรปเนี่ยความชื้นมันไม่วิ่งเข้าไปเลยมันมีแต่ความร้อนและความร้อนตอนนี้คนตายไป 1,300 คนแต่มีคนที่เป็นนักข่าวเขารายงานว่าเชื่อว่าตายถึง 2-3,000 คนแต่ที่เรคคอร์ดจริงๆเนี่ยมันแค่ประมาณ 1,300 คนท่านผู้ฟังเห็นไหมครับโลกมันกำลังอยู่ในสภาวะจุดเดือดพีคสุดในทุกๆเรื่องนั้นวันนี้การที่ราหูเล็งราศีสิงห์มีดาวมฤตยูส่งกระแสนะโยกเป็นเกณฑ์ร้ายมาที่ราหูแล้วก็มฤตยูก็สำทับที่ราศีสิงห์เนี่ยทำให้ราศีสิงห์ต้องเจอสภาพลุมเร้าบีบคั้นอย่างหนักหน่วงนะอย่างที่ผมอธิบายไปนะครับก็ไล่ตั้งแต่บริษัทสิงห์คอร์ปอเรชั่นก็มีข่าวลามมาถึงสิงห์มหาดไทยนะที่น่าสนใจคือกรณีของครอบครัวตระกูลใหญ่นั้นเนี่ยชัดเจนมันเป็นเรื่องความแตกแยกภายในท่านผู้ฟังนะแต่ขณะนี้กรณีที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยนะครับผมคิดว่าอาจจะไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าเกิดจากความขัดแย้งภายในหรือเปล่าเราอาจจะต้องติดตามนะครับเพราะว่าการที่ดาวเสาอยู่ที่ราศีมีนนะเท่ากับเสาเนี่ยอยู่ร่วมอยู่ที่ราศีพฤษภด้วยครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าขณะนี้เสาอยู่ร่วมมฤตยูอยู่ร่วมอังคารแล้วอยู่ที่ไหนครับอยู่ในตำแหน่งศูนย์พาหะของชะตาของดวงโลกใบนี้และดวงเมืองไทยครับแปลว่าอะไรครับแปลว่ามันเกิดการขัดแย้งแตกแยกกันภายในตกลงอะไรว่ามันไม่เป็นไปตามตกลงหรอกครับมันเป็นไปไม่ได้ครับนะแล้วนี่ก็ขณะที่ดวงดาวมันปลดปล่อยพลังงานมากๆแบบนี้เนี่ยนะครับนะผมต้องบอกว่าบุคคลระดับผู้นำนี่น่าเป็นห่วงจริงวันนี้นะยังต้องให้กำลังใจนะครับการที่ท่านปลัดอันสิทธิ์ยืนยันว่าท่านจะต้องเอาคนผิดมาลงโทษแล้วท่านก็บอกด้วยว่าเนี่ยนะ3วัน7วันเนี่ยนะต้องขอให้ผู้กระทำความผิดเนี่ยได้รับผลแห่งการกระทำความชั่วก็ขอให้มันเป็นอย่างนั้นนะฮะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็อยากรู้จริงๆว่าใครเอาชื่อผู้ใหญ่ไปอ้างนะใครเอาตรายางของกระทรวงไปทำมาหากินถูกไหมครับตัดภาพกับอีกภาพหนึ่งท่านฟังขณะที่บ้านเรากำลังสารวนกับเรื่องนี้นะอังคารเสามฤตยูจตุโกณถึงราหูเนี่ยมีผลอะไรนะครับมีผลอะไรมากกว่านี้ทราบไหมครับผลที่มันมากกว่านี้คือข้อตกลง ระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่เราเชื่อว่าทุกอย่างยุติแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าผลออกมามันตรงกันข้ามท่านผู้ฟังเพราะล่าสุดเนี่ยครับท่านผู้ฟังครับเหตุการณ์การโจมตีกันไปมาระหว่างอิหร่านกับสหรัฐในช่องแคบฮอร์มูซยังไม่ได้ยุติลงนะเป็นการเรียกว่าไม่รู้ว่าเรียกว่าฉีกหน้าหรือฉีกดีลนะท่านผู้ฟังเพราะอะไรครับเพราะเหตุการณ์2-3 วันที่เปิดมานี่นะครับสหรัฐก็เปิดเผยกับ CNN นะครับว่าเรือนะของสหรัฐถูกโจมตีด้วยโดรนของทางฝากฝั่งอิหร่านถึงจะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดอะไรก็ตามแต่สุดท้ายที่สุดก็สหรัฐเองก็ถล่มกลับไปคือตอนนี้เรายิงกันนัวอยู่ในช่องแคบฮอร์มุซงั้นตอนนี้ราคาน้ำมันลงมานี่นะครับถังรถเราก็เติมได้แค่เต็มถังก็ไม่รู้ว่ามันจะเด้งกลับไปวันไหนนะท่านผู้ฟังครับมีความน่าเป็นห่วงมากว่ามันจะเกิดปรากฏการณ์การรบกันอย่างดุเดือดรุนแรงกลับมาอีกระลอกหนึ่งหรือไม่สำหรับผมเชื่อว่ามันจะเกิดขึ้นอีกระลอกหนึ่งอย่างปฏิเสธไม่ได้เพราะต่างฝ่ายต่างไม่ได้ผลตามที่ตนเองคาดหมายและต้องการและผมกลับเรียนด้วยความเคารพนะครับว่าเป็นเรื่องน่าเสียใจฮะเป็นเรื่องน่าเสียใจและน่าหดหู่ใจที่ยามเมื่อโลกกำลังเผชิญมหาพิบัติภัยทางธรรมชาติแบบนี้ผมพูดแบบนี้ 2-3 ปีติดต่อเนื่องกันมานะครับเพราะว่าโลกกำลังเข้าสู่จุดวิกฤตแบบนี้เนี่ยแต่บุคคลระดับนำของโลกเนี่ยยังสนใจนะใส่ใจฝักใฝ่เฉพาะผลประโยชน์ที่ประเทศของตนจะได้ที่กลุ่มธุรกิจของตนจะได้ที่คนที่สนับสนุนตนเองจะได้แต่ไม่ได้มองภาพรวมว่าโลกกำลังจะเผชิญมหาพิบัติภัยอะไรอย่างไรมันเป็นวงรอบท่านผู้ฟังครับนะอย่างเมื่อวานนี้นะครับ ก็เกิดเหตุการณ์ครับแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่น 6.1 มาตาริกเตอร์ผมดูเรื่องนี้เพราะว่าผมติดตามเพจคนไทย 2-3 คนที่อยู่ในญี่ปุ่นนะแต่ละคนก็ออกมาหูพิมพ์กันนัวเลยว่าไม่เคยเจอมันโยกขนาดนี้มาก่อนนะเพราะญี่ปุ่นเนี่ยจริงๆมีระบบเตือนภัยที่ดีมากนะครับแต่ความรุนแรง 6.1 มาตาริกเตอร์เมื่อวานนี้นะมันทำให้คนสับสนโอลหม่านมากเพราะเมื่อวานนี้ญี่ปุ่นโดนพายุโซนร้อน2ลูกถล่มเข้าไปด้วยครับเกิดน้ำท่วมฉับพลันเกิดดินถล่มนะมีคนเสียชีวิตไปด้วยนะครับสำนักข่าว AP ของญี่ปุ่นได้รายงานว่าญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวช้ามืดวันที่28คือเมื่อวานนี้นะครับความแรงระดับ 6.1 แมกนิจูดที่จังหวัดอาโอโมริและจังหวัดอิวาเตะแต่ไม่ได้ประกาศเตือนภัยคลื่นยักษ์สึนามิหลังพายุโซนร้อนลูกใหญ่2ลูกทั้งพายุฝรั่งเรียกมัคคาร่านะของเราเรียกเมฆขลาและพายุฮีโกสนะครับ ขึ้นฝั่งเมื่อวันเสาร์ที่27มิถุนาทำให้เกิดดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันเสียชีวิต1รายบาดเจ็บอีกจำนวนหลายรายนะครับหนังสือพิมพ์ไมอิจิชินรุนของญี่ปุ่นก็รายงานเมื่อวันที่28เมื่อวานนี้ว่าแผ่นดินไหวความแรงระดับ 6.1 แมกนิจูดเกิดขึ้นเวลา 5:21 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของวันอาทิตย์28นอกชายฝั่งอิวาเตะในมหาสมุทรแปซิฟิกในระดับความลึกประมาณ40กิโลเมตรแต่ไม่ได้เกิดภัยคุกคามคลื่นยักษ์สึนามิสำนักงานอุตุนิยมวิทยาก็ได้แถลงดังกล่าวนะครับแต่ว่าสิ่งที่น่าตกใจกว่านั้นคือคนญี่ปุ่นแม้แต่พวกเราคนไทยนะก็ยังจำได้ถึง มีนักพยากรณ์ที่เขาได้พยากรณ์ไว้ว่าปีนี้ญี่ปุ่นจะเจอกับมหาพิบัติภัยแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมาฟังแล้วตกใจสิท่านผู้ฟังถูกไหมครับญี่ปุ่นนี้ก็เลยกลายเป็นพื้นที่ที่อยู่ในลิสต์ที่คนคิดว่าถ้าจะไปรอก่อนดีกว่ายังไม่ไปเห็นไหมครับเพราะว่าพิษภัยทางธรรมชาติมันหนักหน่วงจริงๆทีนี้ผมจะชวนให้ท่านจับตามองนะครับประเทศเราเนี่ยนะประเทศไทยเราเดือน2เดือนนี้สิ่งที่ต้องเฝ้าระวังก็แทบจะไม่ต้องดูดวงดาวที่จะพยากรณ์นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เคยเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นซ้ำแล้วเกิดขึ้นถี่แล้วเกิดขึ้นหนักหน่วงกว่าเดิมนั่นคือน้ำท่วมฉับพลันเพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องให้กำลังใจคนทำงานนะครับรอบที่แล้วน้ำท่วมใหญ่มากที่หาดใหญ่นะความสูญเสียข่าวบอกเท่าไหร่ไม่ทราบแต่เพื่อนผมในพื้นที่บอกปุ้ยตายเป็นร้อยนะแล้วก็ความสูญเสียเนี่ยหลายคนวันนี้ยังไม่ได้รับเงินเยียวยาก็เยอะท่านผู้ฟังบางคนธุรกิจพังไปเลยนะทุกอย่างไปกับสายน้ำวันนี้พี่น้องชาวหาดใหญ่จำนวนเยอะอีกพอสมควร ยังอยู่ในอาการที่รู้สึกว่าไม่รู้ยังจะกลับมาทำให้ตนเองยืนได้เหมือนเดิมได้หรือเปล่าแต่เหตุการณ์ที่หาดใหญ่เนี่ยนะครับท่านผู้ฟังทำให้เราต้องเฝ้าระวังแล้วก็เตือนตัวพวกเรากันเองครับต้องเตือนกันเลยว่าบางทีนะความยึดติดกับสิ่งที่เรามีและเป็นอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะทำให้เราเกิดความหมองเศร้าได้ถ้าเกิดจะต้องพลัดพรากแล้วก็สูญเสียนะครับเพราะพิบัติภัยทางธรรมชาติของโลกมันใหญ่ขึ้นของประเทศมันก็ใหญ่ขึ้นครับมันไม่มีเบาลงหรอกครับเหลืออยู่ที่ว่าเรามีแผนในการเผชิญเหตุอย่างไรวันนี้นะเรายังไม่ค่อยได้เห็นนะครับว่าแผนเผชิญเหตุแบบฉับพลันนะเข้าถึงผู้ประสบเหตุได้อย่างเต็มที่ถ้าผู้ฟังอย่าลืมครับเหตุน้ำท่วมที่หาดใหญ่รอบที่แล้วโชคดีพี่น้องสังคมไทยเรานะเป็นคนใจบุญเราก็แห่กันไปนะครับผมยังจำภาพพี่เปิ้ลนาครได้ที่แกอยู่บนเจ็ตสกีน้ำตาไหลเหงื่อใครเต็มตัวไปหมดเลยแล้วแกก็แทบจะพูดไม่ออกแล้วว่าไม่ไหวแล้วจะตายกันหมดแล้วจำได้ไหมครับผมไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนั้นมันเกิดขึ้นแต่ท่านผู้ฟังครับดาวอังคารคือดาวมรณะของสังคมโลกและดาวมรณะของประเทศดาวดวงนี้เนี่ยนะครับตอนนี้มันอยู่ร่วมกับดาวมฤตยูครับถามว่าแล้วมันเป็นยังไงชยุทธมันหนักครับเห็นไหมตอนนี้คนตายที่เวเนซุเอลาหาไม่เจอตอนนี้ 70,000 รายตายแล้วเกือบ 10,000 เยอะไหมครับนะที่ยุโรปเกิดคลื่นความร้อนอย่างรุนแรงตายแล้ว 1,300 อันนั้นคือเรคคอร์ดที่รายงานที่ไม่รายงานไม่ทราบเท่าไหร่ถูกไหมครับแล้วนี่ยังไม่รวมไปถึงสถานการณ์อื่นๆในโลกใบนี้ประเทศไทยเรามันอยู่บนโลกอะครับมันก็ต้องเจอแต่ว่าก่อนจะเจอและขณะเจอเนี่ยเราเตรียมเผชิญเหตุยังไงนะครับผมคิดว่าวันนี้ถ้าในพื้นที่นะอาจจะมีฝั่งนั้นพักนั้นฝั่งนี้พักนี้อย่าไปมองอย่างนั้นเลยครับต้องคิดแล้วว่าวันนี้คนไทยจะอยู่ยังไงจะแก้ปัญหายังไงนะไอ้ส่วนที่เขากำลังไล่ลื้อถอนไอ้พวกปลิงพวกปลวกนะพวกพยาธิสภาพที่มันอยู่ในหน่วยงานกระทรวงกรมกองต่างๆเนี่ยยังก็ต้องทำต่อไปแต่เหตุที่จะต้องเผชิญเนี่ยคนไทยก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันถูกไหมครับวันนี้หลายพื้นที่ที่น่าเป็นห่วงนะท่านผู้ฟังนี่ผมกราบเรียนด้วยความเคารพเลยว่าเราอยู่ท่ามกลางสารวณของความแตกแยกของฝักฝ่ายการเมืองต่างๆจนทำให้ความเป็นหนึ่งเดียวในการจะเตรียมการเผชิญเหตุแก้ปัญหาพิบัติภัยทางธรรมชาติเนี่ยผมว่ามันไม่เป็นระบบครอบครัวนึงเนี่ยนะครับนะถ้าพายเรือกันไปแล้วข้างในมันก็ตีกันไปด้วยเนี่ยมันก็ต้องล่มสักวันถูกไหมครับนะแม้วันนี้มันจะต้องพึ่งพาศักยภาพความร่วมไม้ร่วมมือของประชาชนเป็นที่ตั้งแล้วล่ะผมคิดว่านะครับขออนุญาตมาทักทายแฟนรายการครับคุณพุทธชินรสคุณวิหกฟ้าสวัสดีครับคุณพัฒนันคุณสุธัญญาคุณยลโชตคุณบรรเจิดสวัสดีครับพี่โอกิอยู่สปป.ลาวขอให้มีความสุขครับคุณชุลีพรสวัสดีครับคุณวันอัศนีคุณสวัสดีคุณปิยนาถอิสระกุลสวัสดีครับอิสรังกูลสวัสดีครับคุณพรพันธ์บอกสวัสดีอาจารย์ชยุทธอนาคตของชาติจะเป็นเสือตัวสุดท้ายของอาเซียนแปลว่าคอร์รัปชันครองเมืองไม่น่าจะเป็นเสือได้นะผมว่านะ คุณพรพันธ์บอกเปลี่ยนระบบการสอบการรับสมัครและการสัมภาษณ์อนาคตจบที่เยาวชนไม่เคารพกฎหมายและสังคมน้องเฮียสวัสดีครับคุณจิรโรจน์สวัสดีครับคุณสมใจสวัสดีครับคุณเดชพลสวัสดีครับอ้าวทักทายทุกท่านครบเลยนะฮะขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์ด้วยนะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งที่ทำให้คนกรุงเทพยังเทคะแนนเสียงให้กับท่านผู้ว่าชัดชาติเพราะว่าท่านเป็นคนที่ถึงทุกที่นะไปทุกที่ไม่อิดออดอะไรทั้งนั้นและที่สำคัญเป็นคนกินง่ายอยู่ง่ายไม่มีพิธีรีตองอะไรเดี๋ยวนี้ผมว่ามันหมดสมัยกับพิธีกรรมเยอะแยะไปหมดนะผู้ว่าชัดชาตินี่แกพูดฟังง่ายเข้าใจง่ายรู้เรื่องนะครับแล้วก็พร้อมเปิดเผยนั้นมีอะไรที่เรารู้สึกไม่โปร่งใสไปรายงานเลยนะอย่าลืมนะครับระบบฟองดูเนี่ยผู้ว่าชัดชาติเป็นคนเริ่มนะผมเองก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้ด้วยอะไรไม่ผมก็รายงานไปปั๊บสักพักก็ส่งทีมมาเลยจัดการเพราะฉะนั้นก็แสดงความยินดีนะครับแล้วก็ขอให้เทอมใหม่ที่ท่านผู้ว่าจะอยู่จากนี้ไปเนี่ย ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงมากกว่านี้อีกนะเพราะกรุงเทพกำลังเป็นหมุดหมายสำคัญของประชาคมโลกที่กำลังมองเห็นว่ากรุงเทพนี่โอ้โดดเด่นมากอย่างที่ผมบอกนะครับนะมันยังมีเน่าในอยู่นะต้องคว้านออกไปให้ได้นะครับพักสักแป๊บนึงฮะเดี๋ยวเบรกหน้ามาเปิดสายคุยกับแฟนรายการครับ276-3632และ33พักสักครู่เถอะนะ
15: เปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน

0: ปิดสายทำนายสดขนต่อขนดวงต่อดวงกับอาจารย์ชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยในทุบโต๊ะโหน
1: มีคนทักท้วงผมว่าชยุทธความฝัน16ประการของพระเจ้าพระเศนที่โคศลพูดยังไม่จบใช่ครับเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพูดต่อนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาลงรายละเอียดว่าสมัยก่อนเนี่ยในพุทธกาลพระเจ้าพระเศนที่แห่งแคว้นโกศลเนี่ยเกิดพระสุบินนิมิตแปลกประหลาดในยามใกล้รุ่งซึ่งเราก็มีความเชื่อว่าความฝันเวลาฝันใกล้ๆจะเช้าเนี่ยมันต้องมีเหตุนะบางทีก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นนิมิตนะที่เป็นนิมิตที่ดีบางทีก็อาจเป็นลางร้ายแต่ว่าความฝันทั้ง16ประการเนี่ยพระพุทธองค์ตรัสอธิบายต่อพระเจ้าพระเศนที่โกศลว่าเนี่ยยังไม่เกิดหรอกในยุคสมัยที่ท่านนะปกครองแผ่นดินอยู่แต่จะไปเกิดหลังกึ่งพุทธกาลไปแล้วและถ้าผู้ฟังที่เคารพครับกึ่งพุทธกาลก็คือช่วงที่เราอยู่นี่แหละเกิดครบเลยท่านฝันมาแค่16ประการแต่รู้สึกที่เกิดขึ้นเนี่ย40-50ประการเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยจนแผ่นดินมันจะทรุดแล้วท่านผู้ฟังถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยังมีบางประการนะมีประการที่12เนี่ยนะน้ำเต้าจมน้ำประการที่13หินลอยน้ำน้ำเต้าเนี่ยที่ข้างในมันเก็บอากาศไว้เนี่ยมันจมแต่หินมันลอยผิดนะมันเป็นถูกส่วนถูกนะมันเป็นผิดมันก็เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ถูกไหมครับนะหรืออย่างข้อที่8เนี่ยมหาปุงสนาตหม้อน้ำเต็มคือหม้อน้ำใบใหญ่ตั้งเปี่ยมนะเต็มเปี่ยมตั้งอยู่กลางแจ้งแต่สัตว์ทั้งหลายเดินมาเนี่ยก็กลับมาปัสสาวะหรืออุจจาระใส่หม้อนั้นทำนายว่าอะไรครับทำนายว่าผู้ใหญ่ในบ้านเมืองที่ร่ำรวยจะเห็นแก่ตัวไม่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ที่เดือดร้อนวันนี้ก็เหตุการณ์มันก็ใกล้เคียงท่านผู้ฟังผมถึงบอกว่ามหาพิบัติภัยที่เรากำลังจะเผชิญที่โลกเผชิญอยู่ณขณะนี้อย่างเช่นเวเนซุเอลานี่นะครับท่านผู้ฟังทราบไหมครับที่เขาปีค่อยๆแงะคนออกมาจากซากตึกเนี่ยนิดเข้า4วันแล้วนี่นะครับส่วนใหญ่ที่ช่วยออกมาเนี่ยคือชาวบ้านช่วยกันเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่พอแล้วเจ้าหน้าที่ไม่พอก็ไม่ใช่ว่าเจ้าหน้าที่แย่นะคือระบบข้างในเนี่ยมันเป็น failure state ไปแล้วนะวันนี้บ้านเรานะครับกำลังอยู่ในจังหวะที่สำคัญว่าตกลงเราจะเดินไปทางไหนถ้าประชาชนทำตัวเป็นพลเมืองนะคือเป็นคนที่พร้อมที่จะเป็นพละกำลังทำให้เมืองมันเคลื่อนที่ไปได้ก็ต้องช่วยกันครับนะอะไรที่ไม่โปร่งใสไม่ชอบมาพากลต้องจัดการนะครับนะส่วนเวลามันเกิดเหตุปัจจุบันทันด่วนคนต้องช่วยกันเองก่อนซึ่งปัจจุบันก็เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับเอาละฮะท่านใดอยากจะเช็คดวงกับผมนะไลน์ ID ผมคือโหรา 97A ครับ HORA เลข9เลข7ตัว A นะครับหรือถ้าเป็นเรื่องห่วงจุ้ยก็ต้องให้ข้อมูลผมมาหน่อยนะฮะทุกวันนี้ก็ยังเดินทางไปมาอย่างนี้เป็นประจำทุกวันนะครับโหรา 97A HORA เลข9เลข7ตัว A ครับวันนี้ขอบคุณแฟนรายการที่อยู่กับผมนะฮะพรุ่งนี้พบกันใหม่ทุบโต๊ะโหนชัยยุทธวันเกิดสวัสดีครับ
0: ทุบโต๊ะโหนเปิดสายทำนายสดคนต่อคนดวงต่อดวงกับชยุทธวันเกิดผู้เชี่ยวชาญโหราศาสตร์และห่วงจุ้ยจันทร์ถึงศุกร์11โมงถึงเที่ยงตรงที่นี่ FM 97ติดตามย้อนหลังได้ที่แฟนเพจและ YouTube ทุบโต๊ะโหนติดต่อขอคำปรึกษาโทร095-534-9666
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

0: มาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน
1: ทหารอเมริกันหลายร้อยนายเดินทางถึงเวเนซุเอลาเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนทีมชาติไทย U18 ได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนอาเซียน Princess Cup Escola แบบไม่เสียเซตให้ทีมใดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาโดยนายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า 693,880 ล้านบาทพร้อมย้ำว่างบประมาณฉบับนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังโดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งการลงทุนและยึดหลักวินัยการเงินการคลังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
3: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มุ่งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึงภายใต้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ภายในประเทศโดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
2: จากนั้นเข้าสู่การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นผู้อภิปรายคนแรกโดยระบุว่าแม้รัฐบาลจะทำงบประมาณวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทแต่ยังต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลในระดับสูงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารายจ่ายการลงทุนถูกปรับลดลงกว่า 70,000 ล้านบาทขณะที่รายจ่ายประจำของงบกลางเพิ่มขึ้นจึงสะท้อนปัญหาโครงสร้างการคลังและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปฏิรูปการคลังเพื่อไม่ให้ประเทศเผชิญภาวะขาดดุลต่อเนื่อง
4: แม้ว่ารัฐบาลนี้จะเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะคะเราก็เข้าใจค่ะแต่ว่าในคำแถลงของรองนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบหรือว่ายืดอกยอมรับว่าจะต้องมีการปรับปรุงปฏิรูปการคลังยังคงกอดแต่คำพูดสวยหรูว่าเรารักษาวินัยการเงินการคลังเอาไว้แล้วยังคงภูมิใจที่บริษัทจัดอันดับเครดิตเรตติ้งเพิ่มเอาลุกนะคะแต่ปัญหาที่มันซ่อนอยู่ใต้พรมปัญหาที่มันเรื้อรังไม่ได้มีการหยิบเอามาพูดถึงหรือว่าหยิบเอามาจัดการอย่างจริงจัง
2: สำหรับกรอบการอภิปรายกำหนดไว้ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวมเวลา41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านผู้นำฝ่ายค้านเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้เป็นงบแก้ปัญหาเดิมพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตการโยกงบเพื่อเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาที่สะสมมาในอดีตพร้อมจับตาการจัดสรรงบลงทุนโดยเฉพาะงบด้านการเกษตรการบริหารจัดการภัยพิบัติและตั้งข้อสังเกตการปรับลดงบประมาณจากบางส่วนไปเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงประเด็นเงินนอกงบประมาณ
5: การจัดงบประมาณในปีนี้เนี่ยถ้าดูเพียงผิวเผินนะครับอาจจะดูว่าเหมือนจัดงบดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการแค่จัดงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาในอดีตนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่น งบลงทุนที่ทุนปรับลด

0: ไปเยอะในหลายส่วนที่อาจจะดูว่าไม่จำเป็นไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นงบประมาณในการสร้างถนนหรือว่างบประมาณในการสร้างตึกอาคารราชการใหญ่โตที่ไม่จำเป็นต่างๆเนี่ยก็มีไว้เพื่อตัดไปเพื่อต้องไปเพิ่มกับในส่วนของบำนาญหรือว่ารายจ่ายประจำอื่นๆที่มันจำเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วที่ในอดีตเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วก็ต้องใช้งบประมาณมาชดเชยทีหลังนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาเดิมๆเท่านั้น
1: ขณะที่พรรคเพื่อไทยย้ำสมาชิกของพรรคปฏิบัติหน้าที่ตลอด3วันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกพร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะจากฝ่ายค้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
2: การประชุมพรรคเพื่อไทยนำโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมด้วยนายประเสริฐจันทระดวงทองเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณรองหัวหน้าพรรคได้ร่วมกันซักซ้อมความพร้อมและวางกรอบแนวทางการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งเริ่มขึ้นวันแรกโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าการพิจารณางบประมาณในวาระที่1วันนี้ถือเป็นวาระที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินของประเทศทางพรรคได้กำชับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนประจำการอยู่พื้นที่รัฐสภาตลอดทั้ง3วัน3คืนเพื่อร่วมรับฟังการอภิปรายและเตรียมความพร้อมในการลงมติอย่างพร้อมเพรียงส่วนการลงมติได้ประชุมกันและได้สอบถามสมาชิกทั้งหมดว่าให้ความเห็นชอบต่อพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
3: พรรคเนี่ยทางวิปเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีมีการติวมีการเตรียมบุคคลที่จะอภิปรายมีการเตรียมข้อมูลเสริมโดยฝ่ายวิชาการของทางพรรคให้กับทีมผู้อภิปรายเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีการอภิปรายครบเวลาที่เราได้รับจัดสรรมาส่วนการลงมติเนี่ยก็มีการประชุมกันแล้วก็ได้มีการสอบถามกับทางท่านสมาชิกทั้งหมดนะครับในความเห็นชอบต่อพรบ.งบประมาณ70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
2: นอกจากนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้แสดงความยินดีต่อฝ่ายค้านที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบโดยมองว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะได้นำข้อคิดเห็นต่างๆไปกันกรองต่อไปในชั้นคณะกรรมการวิสามัญวาระที่2ในการปรับลดงบประมาณส่วนที่เกินความจำเป็นเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับชินรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหารือแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเตรียมเยือนประเทศมาเลเซียเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียโดยมีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรระหว่างกันได้แก่กรณีที่มาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยและประเทศไทยระงับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อสนับสนุนการเจรจาและผลักดันให้เกิดข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
4: ตามที่ผมมีหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อจะขอเจรจาเกี่ยวกับเรื่องที่มาเลเซียได้ห้ามกุ้งของประเทศไทยเข้าประเทศเขาในขณะเดียวเราก็ห้ามปลากระพงเข้ามาจากมาเลเซียซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้ทำหนังสือมาถึงผมแล้วแล้วก็จะมีการนัดหมายให้ไปพบกันในวันที่1ตอน 11.00 น.ซึ่งผมก็เตรียมการที่จะเดินทางไปแล้วขณะนี้ก็ให้หน่วยงานต่างๆเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อจะไปเจรจาหาข้อยุติ
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นว่าการเจรจาครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อทั้งสองประเทศเนื่องจากหากสามารถปลดล็อกมาตรการดังกล่าวได้จะช่วยให้ผู้บริโภคในมาเลเซียสามารถเข้าถึงกุ้งจากไทยในราคาที่เหมาะสมขณะที่ผู้บริโภคชาวไทยก็จะได้รับประโยชน์จากการบริโภคปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียในราคาที่เป็นธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีกว่า300แห่ง
5: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการเร่งรัดจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตว่า ขณะนี้มีบริษัทที่เข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน159บริษัทเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการแล้วโดยได้ดำเนินคดีแล้ว39บริษัทและบังคับจำหน่ายทะเบียนแล้ว34บริษัทส่วนอีกประมาณ200บริษัทจะทยอยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้คาดว่าจะมีการชี้แจงความคืบหน้าภายในสัปดาห์นี้และในช่วงวันที่ 2-3 กรกฎาคมจะมีการแถลงข่าวร่วมกับกรมที่ดินเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนอย่างไรก็ตามอีกประมาณ2สัปดาห์จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
6: อัปเดตสถานการณ์ภูเก็ตนะครับหลังจากที่ผมแล้วก็ท่านมรสิทธิ์ได้ลงไปตอนนี้ก็159บริษัทหน่ายไปแล้ว34บริษัทนะครับส่วนที่เหลืออีกประมาณสักเกือบ200บริษัทก็จะเข้าคณะกรรมการต่อไปก็คิดว่าน่าจะพฤหัสหรือไม่ก็ศุกร์นี้จะมีการแถลงข่าวพร้อมกับกรมที่ดินอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะอีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับตัวผมเองหรือไม่ก็ท่านมรสิทธิ์ก็จะได้ลงไปที่จังหวัดภูเก็ตอีกรอบนึงนะครับ
5: สำหรับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนายพลพีกล่าวว่าภายหลังการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานทำให้การพิจารณาออกใบอนุญาตมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมที่จังหวัดภูเก็ตสามารถออกใบอนุญาตได้เฉลี่ยปีละประมาณ40ใบแต่ภายในระยะเวลาเพียง10วันหลังการลงพื้นที่สามารถออกใบอนุญาตได้แล้วประมาณ45ใบสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงมหาดไทยในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและส่งเสริมผู้ประกอบการสุจริตให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างมั่นใจภายใต้ระบบที่โปร่งใสและเป็นธรรมชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพไทยดำเนินมาตรการตามแนวชายแดนภายใต้พื้นที่อธิปไตยของประเทศไม่มีการรุกล้ำหรือละเมิด MOU 2543ตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหา
7: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการกล่าวหาประเทศไทยว่าดำเนินการตัดไม้และติดตั้งสิ่งกีดขวางบริเวณแนวชายแดนอันเป็นการละเมิด MOU 2543ว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยทั้งหมดเป็นไปตามกรอบความร่วมมือทวิภาคีและยึดถือถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดไม่เคยมีนโยบายเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือดำเนินการฝ่ายเดียวเพื่อกระทบต่อสถานะของเขตแดนแต่อย่างใดการดำเนินมาตรการในพื้นที่ชายแดนเช่นการดูแลพื้นที่การปรับปรุงเส้นทางการตัดแต่งพืชพันธุ์และการติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยเป็นมาตรการด้านความมั่นคงภายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนมีใช่การรุกล้ำดินแดนหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนตามที่ถูกกล่าวหาฝ่ายไทยขอย้ำว่าทุกการดำเนินการในพื้นที่ชายแดนอยู่ภายใต้กรอบอธิปไตยของประเทศไทยเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนหรือการใช้กำลังแต่อย่างใดปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีที่จังหวัดยะลาล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบทราบว่าคนร้าย6คนได้ใช้ระเบิดถังดับเพลิง2ลูกหวังสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที
8: ่ความคืบหน้ากรณีกลุ่มชายชะกันแต่งชุดสีดำประมาณ6คนได้ใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ 23:00 นของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงตามด้วยเพลิงลุกไหม้โหมกระหน่ำทั่วบริเวณในขณะเดียวกันนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและนายอำเภอเมืองยะลาได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ EOD พบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนภายในถังดับเพลิงจำนวน2ลูกน้ำหนักถังละประมาณ20กิโลกรัมจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลโดยระเบิดทำงานสมบูรณ์เพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานเจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าทำการเก็บกู้และทำลายได้อย่างปลอดภัยก่อนส่งมอบชิ้นส่วนและพยานหลักฐานให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีลักษณะเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบ ที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีเป้าหมายสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยรวมถึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อติดตามจับตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเมืองจุดเสี่ยงและสถานที่สำคัญอย่างเข้มงวดอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฝ้าระวังและปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมแนะนำให้ประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Instagram X และ YouTubeปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดแล้วรวม 12,671 URL พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมาย
11: เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X หรือ YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่ตอนเอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้อง
10: ตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
12: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช้อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
10: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประชุมเตรียมพร้อมจัดประชุมสมัชชาแห่งชาติปีนี้หวังดึงคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายรัฐที่จับต้องได้ผ่าน2ประเด็นหลักทั้งการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ
13: แพทย์หญิงพันธิมงวิปุลากรเป็นประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2569ครั้งที่3/2569 ื่อเตรียมความพร้อม2ประเด็นสำคัญด้านปัญหาสุขภาวะของคนไทยคือการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศพร้อมดึงพลังคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายสาธารณะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยแพทย์หญิงพันธิมลกล่าวว่าการพัฒนาประเด็นเพื่อเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะจะมีความร่วมสมัยและครอบคลุมทุกภาคส่วนมากขึ้นซึ่งความก้าวหน้าในการพัฒนาประเด็นหลักประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิดการสั่งจ่ายทางสังคมด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติและประเด็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและการจัดสมัชชาสุขภาพคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมออกแบบกระบวนการประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ธรรมชาติเสริมสร้างสุขภาวะเชิงรุกผ่านกลไกโซเชียลฟรีสไตรวิ่งและการยกระดับพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่เยียวยาสุขภาพรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่สนับสนุนสุขภาวะเชิงรุกเชื่อมโยงพื้นที่ทางธรรมชาติเข้ากับวิถีชีวิตของคนเมืองซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการประสานบุคคลและหน่วยงานหลักเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานพัฒนาประเด็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศมุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิผลของทุนมนุษย์ในเชิงโครงสร้างและการปิดช่องว่างทางนโยบายสำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ตลาดแรงงานโดยเฉพาะ First Jobber ซึ่งขณะนี้ทั้ง2ประเด็นอยู่ระหว่างการพัฒนาประเด็นและจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศช่วงเดือนกันยายนนี้และเวทีเตรียมความพร้อมเครือข่ายพื้นที่ระดับภูมิภาคในช่วงเดือนตุลาคมนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
10: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
14: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงทีเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทชเชียงใหม่รายงาน
10: จังหวัดอำนาจเจริญแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
15: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอมนาจเจริญรายงาน
10: ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเตรียมมาตรการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างรอบด้าน
16: นายสุภัทรศรีชัยวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17กล่าวว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีฝนตกชุกในช่วงปลายปีโดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมทางสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจสอบอาคารชลประทานเครื่องจักรเครื่องมือและระบบระบายน้ำรวมถึงบริหารจัดการแหล่งน้ำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอตลอดจนควบคุมระดับน้ำในพื้นที่ป่าพรุสำคัญของจังหวัดนราธิวาส สำหรับการรับมือฤดูฝนปีนี้ได้กำหนดมาตรการเชิงป้องกันเป็นสำคัญภายใต้9มาตรการรับมือฤดูฝนของกรมชลประทานโดยประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถขุดและทรัพยากรที่จำเป็นให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝนประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
10: จังหวัดสุรินทร์ประสานทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำและบริหารจัดการย้ำรับมือฝนทิ้งช่วงโดยขณะนี้มีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายแล้วกว่า2ล้านไร่
17: นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์ได้รับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงหลังได้รับผลกระทบแล้ว16อำเภอ144ตำบล 1,839 หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 2,190,000 ไร่กระทบเกษตรกรมากกว่า 225,000 รายขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง16แห่งเหลือเพียงร้อยละ 33.48 ของความจุแต่ยังเพียงพอใช้ได้ถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคมหากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องจังหวัดได้สั่งการทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำสำรองเตรียมเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อเร่งปฏิบัติการทำฝนหลวงหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดยื่นคำขออย่างเป็นทางการแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
10: สมาชิกกบขสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อรู้แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขขอเชิญชวนสมาชิกกบขทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบขสามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ MyGPF Application LINE กบข MyGPF Websiteเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และ Investment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน My GPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข.SIGPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
18: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
19: ผมดร.ณัฐดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
18: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช.
10: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
20: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐหรือ SOUTHCOM แถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทหารอากาศสหรัฐประมาณ100นายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสนามบินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของเวเนซุเอลาในการเพิ่มขีดความสามารถการรองรับเที่ยวบินของสนามบินนานาชาติซีมอนโบลิวาในกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศหลังได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,450 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนSOUTHCOMกล่าวเพิ่มเติมว่าทหารเรือและนาวิกโยธินจากเรือ USSFort Lauderdale ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังท่าเรือลาไกวาแล้วรวมถึงส่งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์หลายลำไปสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้ด้วย
10: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายพื้นที่ในยุโรปมีอุณหภูมิแตะระดับ40องศาเซลเซียสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้หลายประเทศเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนระบบสาธารณสุขที่ต้องรองรับผู้ป่วยจำนวนมากการหยุดชะงักของระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าในช่วงที่เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงฝรั่งเศสมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,000 รายซึ่งผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีก
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามใดๆก็ตามที่จะนำมาตรการใหม่มาแทนที่แนวทางที่อิหร่านดำเนินอยู่มีแต่จะนำไปสู่สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นและจะทำให้การเปิดช่องแคบฮอร์มุซมีความล่าช้าออกไปรวมถึงยกระดับความตึงเครียดให้รุนแรงกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงภายหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอมานประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซที่ให้แล่นเรือเลียบแนวชายฝั่งของโอมานซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างโอมานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านกว่า10แห่งเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือขนส่งสินค้าหลายลำที่แล่นผ่านโอมาน
10: รัฐบาลออสเตรเลียเตรียมเพิ่มค่าปรับสูงสุดเป็น2เท่าหรือประมาณ99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียกับบริษัทเทคโนโลยีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียหลังผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลของออสเตรเลียพบว่าเยาวชนในออสเตรเลียช่วงอายุระหว่าง12ถึง15ปีกว่าร้อยละ85ยังคงใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียระบุว่าบรรดาบริษัทเทคโนโลยียังดำเนินการไม่เพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียพร้อมย้ำว่าการเพิ่มโทษปรับในครั้งนี้สะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลออสเตรเลียต่อความล้มเหลวของบริษัทเทคโนโลยีในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
0: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกพยายามครองบอลและหาจังหวะเข้าทำแต่แนวรับและผู้รักษาประตูของทั้ง2ฝ่ายยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+2 สตีเฟนยุสตาเกียวมายิงประตูชัยให้ทัพเมเปิ้ลแดงเอาชนะไปได้1-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไป ด้านความเคลื่อนไหวของทีมชาติเกาหลีใต้หลังยุติเส้นทางในศึกฟุตบอลโลก2026ไว้เพียงรอบแรกล่าสุดฮงมยองโบหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมโสมขาวประกาศลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยหลังไม่สามารถพาทีมทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งนี้ฮงมยองโบได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาฟุตบอลเกาหลีใต้ให้กลับมารับหน้าที่คุมทีมชาติอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2024พร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวไปจนถึงศึกเอเชียนคัพ2027แต่สุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจยุติบทบาทก่อนครบสัญญาภายหลังพาทีมชาติเกาหลีใต้ตกรอบแรกฟุตบอลโลก2026นอกจากนี้ยังถือเป็นการตกรอบแรกฟุตบอลโลกครั้งที่2ภายใต้การคุมทีมของเขาหลังเคยเกิดขึ้นมาแล้วในศึกฟุตบอลโลกปี2014เดวิดออสตีนนักข่าวระดับเทียร์1จากเดอะแอตแลนติกรายงานว่ายานดิโอมองเดปีกทีมชาติโกติบัวของแอร์แบร์ไลซิกได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการย้ายไปร่วมทัพปารีสแซงต์แชร์แมงมากกว่าเนื่องจากเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และแผนการสร้างทีมของแชมป์ลีกลีกสูงสุดของฝรั่งเศสภายใต้การบริหารงานของนาเซอร์อัลเคไลฟี่ประธานสโมสรรวมถึงต้องการร่วมงานกับหลุยส์เอ็นริเก้กุนซือชาวสเปนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีแนวโน้มสูงที่จะพลาดการคว้าตัวเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Cola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 เอาชนะทีมชาติเวียดนาม 3-0 เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จและที่สำคัญรายการนี้ทีมสาวไทยไม่เสียเซตให้กับทีมใดเลยหลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้นักกีฬาทำผลงานได้ดีแต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ยังต้องปรับแก้และพัฒนาต่อไปแต่มองว่าการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพื่อต่อยอดไปในการแข่งขันชิงแชมป์โลก
3: ก็คิดว่าตรงนี้เป็นก้าวแรกนะครับที่เราได้แชมป์ Princess Cup นะครับก้าวที่2เราอยากจะไปชิงแชมป์โลกนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องติดอยู่ในซีในแชมป์เอเชียครับคิดว่ากำลังใจสำคัญมากให้นักกีฬาเราสู้นะครับที่ในสนามเนี่ยทำให้นักกีฬามีแรงผลักดันที่จะตามเขาแล้วก็แซงเขานะครับก็ฝากด้วยครับ
0: สำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นการแข่งขันรายการ AVC Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่ Terminal 21 โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยรายการนี้มีความสำคัญคืออันดับ 1-4 จะไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกต่อไปในปีหน้าขณะที่วอลเลย์บอลชาย AVC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับที่5ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน 1-3 เซตจบอันดับ6รายการนี้เทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวจิรัตอุดมอัครพลแซงเอาชนะมาเรียอูวาโรวามือวางอันดับ1ของรอบคัดเลือก 2-1 เซต 2-6 6-2 และซุปเปอร์ไทเบรก 10-6 ด้านวรินดารีปรีชานนท์มือวางอันดับ3เอาชนะฮันนะอิอิซึกะจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์ 6-1 ทั้ง2เซตขณะที่เมธินีทองเสนอมือวางอันดับ6ก็คว้าชัยได้เช่นเดียวกันหลังเอาชนะวิตตอเรียวักการีจากอิตาลี 6-4 และ 6-3 จากผลงานดังกล่าวส่งผลให้จิรัตวรินดาและเมธินีคว้าสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบเมนรอของประเภทหญิงเดี่ยวต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษมีนักกีฬาไทยผ่านเข้าสู่รอบเมนรอ2คนเริ่มที่มนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ164ของโลกเตรียมลงสนามในรอบแรกพบกับมายาชวาลินสก้ามืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ20ของรายการจากโปแลนด์ดีกรีรองแชมป์หญิงเดี่ยวเฟนโอเพ่นโดยจะลงสนามในคู่แรกที่ขอ12แข่งขันเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยด้านลัลลนาธาราฤดีมืออันดับ95ของโลกจะลงสนามพบกับลิลลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมืออันดับ83ของโลกโดยจะแข่งขันในคอร์ตที่8คู่ที่3โดยคู่แรกจะลงแข่งขันในเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทย กอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายยูแฮรันโปรสาวเกาหลีใต้ทำเพิ่ม2อันเดอร์พา70สกอร์รวม13อันเดอร์พา275ทิ้งห่างอันดับ2อีนายุนโปรสาวเพื่อนร่วมชาติ2สตรกทำให้เธอกลายเป็นนักกอล์ฟหญิงชาวเกาหลีใต้คนที่6ที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้ในช่วง12ครั้งหลังสุดส่วนโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำสกอร์รวม6อันเดอร์พา282จบอันดับ8ร่วมศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียนกลางปีที่สนาม Red Bull Ring ประเทศออสเตรียในรอบ Feature Race ทัศนพลอินทรภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีแม้ช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นมาถึงอันดับ12แต่ก็ไล่แซงคู่แข่งกลับขึ้นมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นนิโคล่าโซลอฟจากแคมโปสราซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษแล้วระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินักแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบันยูวังกิซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมศสุขประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขันทั้ง2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงด้านศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19กวาดคนเดียวถึง8เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
21: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
22: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอนหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
21: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
23: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
10: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร17เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประสานสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการหรือทางอีเมล hrpro62@nhrc.or.th ตั้งแต่บัดนี้ถึง15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดโทร02141-3930กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจำนวน100อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราและนักวิชาการพัสดุจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ doae.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1กรกฎาคม2569กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการจำนวน6อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์forest.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง6กรกฎาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
4: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องของเล่นเด็กอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงท่านผู้ฟังครับของเล่นกับเด็กๆนับว่าเป็นของคู่กันซึ่งของเล่นส่วนมากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัยให้เติบโตขึ้นอย่างเหมาะสมรวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนจะวางจำหน่ายว่าของเล่นชิ้นนั้นๆไม่เป็นอันตรายกับเด็กแต่ยังมีของเล่นบางชนิดที่อาจไม่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแอบลักลอบวางจำหน่ายแต่เป็นสิ่งที่สะดุดตาเด็กๆมักนำมาวางจำหน่ายใกล้กับบริเวณสถานศึกษาจนเด็กๆแอบซื้อมาเล่นและเป็นอันตรายแก่ร่างกายได้ครับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ระบุข้อมูลของเล่นชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของเด็กๆแต่เป็นอันตรายอย่างมากนั่นก็คือเบบี้คริสตัลหรือตัวดูดน้ำมีลักษณะขนาดเล็กประมาณ5มิลลิเมตรจะพองตัวจากลูกกลมเล็กกลายเป็นเจลลี่ขนาดใหญ่ได้มากกว่า20เท่าเมื่อแช่ในน้ำประปาทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงและยังเคยพบว่าหากมีการกลืนกินลงไปจะขยายได้มากยิ่งขึ้นอีกเมื่อไปทำปฏิกิริยากับน้ำย่อยในกระเพาะซึ่งจะไปอุดตันในลำไส้มีอันตรายถึงชีวิตหรือจะเป็นตัวดูดน้ำรูปสัตว์ชนิดต่างๆเมื่อแช่น้ำก็จะขยายขึ้น 5-10 เท่าจากเดิมซึ่งหากรับประทานเข้าไปอาจทำให้อุดตันทางเดินหายใจทางเดินอาหารมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหายใจไม่ออกลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือลูกโป่งพลาสติกอีกหนึ่งของเล่นยอดนิยมมีการตรวจพบสารเอทิลอะซิเตตซึ่งเป็นสารระเหยที่จัดว่าเป็นสารเสพติดเมื่อสูดดมเป็นเวลานานอาจจะเกิดการเสพติดได้นอกจากนี้ด้วยวิธีการเล่นของเด็กในขณะที่เป่าให้เป็นลูกโป่งต้องมีการสูดดมหายใจเข้าออกหลายครั้งทำให้เด็กต้องสูดดมและได้รับสารระเหยซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ของเล่นที่กล่าวมาทั้ง2ชนิดนั้นมักได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กๆและมีการวางจำหน่ายใกล้กับสถานศึกษาเด็กๆอาจแอบซื้อมาเล่นกับกลุ่มเพื่อนโดยที่ผู้ปกครองหรือคุณครูไม่อาจทราบได้ทั้งนี้สคบได้มีคำสั่งห้ามขายสินค้าของเล่นชนิดดังกล่าวตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฉะนั้นผู้ปกครองหรือคุณครูอาจต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเล่นของบุตรหลานหรือลูกศิษย์ว่ามีของเล่นแปลกปลอมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ทั้งนี้หากพบเห็นการจำหน่ายของเล่นชนิดดังกล่าวข้างต้นหรือพบสินค้าอันตรายอื่นๆแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th จบบทความประจำวันเรื่องของเล่นเด็กอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์นันตะสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
5: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
6: ้วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอ

0: ชั่นสนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปาก Oral Rice สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage Oral Rice Mouthwash
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังแฟนรายการ FM 97.0 MHz ทุกท่านนะคะล็อกคลื่นไว้ที่ FM 97จบข่าวเที่ยงแล้วก็จะเจอกับวาไรตี้ข่าวสารของคุณรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวดำเนินรายการโดยดีเจคนเดิมนะคะสิริพรวิไลรักษ์ดีเจฝ่าและทีมข่าวคุณภาพ Quality News Station FM 97ค่ะขอเสียงหน้าที่พลเมืองที่ดีใครเป็นพลเมืองดีออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทม.กันบ้างนะคะวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน8โมงเช้าถึง5โมงเย็นคุณฟังก็ไปเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.กันรวมทั้งที่พัทยาก็ไปเลือกนายกพัทยากันนะคะคุณฟังดีเจฝ่าเนี่ยปฏิบัติหน้าที่พลเมืองนะคุณฟังแล้วไม่ได้ว่าเลือกใกล้ๆนะส่วนใหญ่จะเลือกใกล้บ้านนะคะคุณฟังใช่ไหมอย่างครอบครัวของดีเจฝ่าเนี่ยอยู่ในโซนบางแวกก็ไปเลือกที่ตรงร้านสะดวกซื้อใกล้ๆบ้านเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าตัวดีเจฝ่าเองนะคะเนื่องจากภูมิลำเนาเดิมเนี่ยอยู่ที่เขตจตุจักรมีตึกแถวอยู่แล้วไม่งั้นไม่มีเจ้าบ้านนะคะก็เลยชื่อตามทะเบียนบ้านเนี่ยค่ะไปอยู่ที่บ้านที่ตรงเขตจตุจักรใกล้กับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือดิฉันอยู่บ้านตรงซอย36ค่ะคุณฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้ผลโยธิน36นะคะก็เลยตัวเองก็เลยต้องขับรถไปนะสามีก็ไปเลือกตั้งเสร็จสามีก็ขับรถไปให้ไปกลับอย่างละชั่วโมงเลยค่ะจากฝั่งทนเนี่ยโซนบางแคบางแวกเนี่ยวิ่งไปมอเกษตรแล้วก็ไปจอดรถที่กรมยุทธโยธาแล้วก็เดินไปเลือกตั้ง11โมงกว่าเมื่อวานนี้คนน้อยนะคะโอ้แต่ว่าก็ยินดีกับท่านผู้ว่าชัดชาติด้วยนะคะท่านได้กลับมาเป็นผู้ว่ากทม.ต่อในสมัยที่2แล้วก็คะแนนล้นหลามเลยแสดงว่าคนกรุงเทพมหานครนั้นให้ความไว้วางใจก็หวังว่านโยบายของท่านเนี่ยนะคะขออนุญาตท่านด้วยนะคะช่วยเร่งเครื่องตั้งแต่ต้นปีเลยได้ไหมภารกิจนี่เยอะมากนะคะบางคนบอกว่าผู้ว่าเนี่ยก็มาเร่งทำงานช่วงท้ายๆนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนการทำงานของท่านผู้ว่าชัดชาติด้วยนะคะหมายเลข9นายชัดชาติสิทธิพันธ์เนี่ยกรุงเทพมหานครแถลงคะแนนอย่างไม่เป็นทางการแล้วเนี่ยนับไป 95% นะก็คุณชัดชาติสิทธิพันธ์ก็ทุบสถิติตัวเองค่ะนะคะแนนที่นับไปแล้วเนี่ยก็ได้ถึง 1,444,914 คะแนนจากเดิมเมื่อ4ปีที่แล้วเนี่ย1,386,215 คะแนนถือว่าครั้งนี้นะคะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระในการเลือกตั้งผู้ว่ากทม. 2,569 คะแนนอย่างไม่เป็นทางการก็ถือว่าได้คะแนนมากที่สุดเลยในประวัติศาสตร์การเลือกตั้งผู้ว่ากทม.คนกทม.ไว้วางใจท่านก็หวังว่าท่านจะเร่งขับเคลื่อนนโยบายต่างๆตั้งแต่4ปีของการดำเนินงานเลยนะคะแต่ว่าที่ลุ้นยิ่งกว่าเนี่ยเขาบอกว่าคือคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ได้นอนมาอยู่แล้วแต่ว่าก็คือคุณชัยวัฒน์นะสถาวรวิจิตรเนี่ยจากพรรคประชาชนก็ปรากฏว่าคุณติ่งมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขเนี่ยสามารถแซงไปได้นะคะคุณฟังผลยังไม่เป็นทางการเนี่ยคุณมลิกานี่ได้ไปถึง2,086,556 คะแนนคุณชัยวัฒน์พรรคประชาชนเนี่ยได้ 175,846 คะแนนแล้วก็คุณอนุชาบุรพชัยศรีพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคะแนนยังไม่เป็นทางการนะคะแสนกว่าคะแนนนั่นเองค่ะตอนนี้ก็คือท่านผลการเลือกตั้งเนี่ยก็ผู้ว่าชัชชาติก็ได้เป็นอยู่แล้วด้วยคะแนนที่ทำลายประวัติศาสตร์เลยทีเดียวนะคะส่วนผลการเลือกตั้งสก.พรรคประชาชนเนี่ยก็คว้าไป22ที่นั่งตามด้วยกลุ่มคนทำงาน11ที่นั่งประชาธิปัตย์ได้8ที่นั่งค่ะคุณฟังส่วนกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ก็4ที่นั่งนะคะนี่ก็กทม.ก็มีการแถลงอย่างไม่เป็นทางการมาก่อนนะคะทางด้านของผลการเลือกตั้งที่ออกมาคือการเลือกตั้งใหญ่ส.ส.เนี่ยพรรคประชาชนกวาดที่นั่งนะคะคุณฟ้าแล้วก็ทำให้บางทีก็มีการคาดหมายว่าพรรคประชาชนเนี่ยนะอาจจะได้มีชิงตัวของตำแหน่งผู้ว่ากทม.ได้แต่ก็ปรากฏว่าแพ้แม้กระทั่งคุณติ่งมลิกาผู้สมัครอิสระนะคะนายวิโรจน์ลัคนาอดิศรรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะทีมบริหารผู้ว่าประชาชนก็มีการโพสต์ค่ะบอกว่าคะแนนจากการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.และส.ก.ที่พรรคประชาชนได้รับในครั้งนี้ผมขอพูดอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่อ้อมค้อมเลยครับว่าเป็นคะแนนที่สะท้อนคำติติงจากพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครที่มีต่อพรรคประชาชนอย่าง

จนมากชัดเจนเหมือนคุณครูเรียกนักเรียนคนหนึ่งเข้าไปตักเตือนในห้องพักครูด้วยความหวังดีผมขอน้อมรับผลที่เกิดขึ้นด้วยใจจริงโดยไม่มีข้ออ้างใดๆไม่โทษใครไม่โทษปัจจัยใดและไม่ผลักภาระความรับผิดชอบไปให้ใครทั้งสิ้นทุกอย่างเป็นผลจากการตัดสินใจการเตรียมตัวและการวางแผนของพรรคที่ยังไม่ดีพอผลคะแนนครั้งนี้สะท้อนอย่างชัดเจนว่าพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพมหานครต้องการเห็นพรรคประชาชนเตรียมตัวให้ดีกว่านี้ทำการบ้านให้ละเอียดกว่านี้ตั้งใจให้มากกว่านี้พิถีพิถันมากกว่านี้ทำการเมืองเชิงความคิดร่วมกับภาคประชาชนอย่างประณีตและใส่ใจมากกว่านี้รวมถึงต้องมีจุดยืนทางการเมืองที่ชัดเจนหนักแน่นสมกับความไว้วางใจที่ประชาชนเคยมอบให้มากกว่านี้ทั้งหมดที่เกิดขึ้นผมต้องขอโทษพี่น้องประชาชนทุกท่านจากใจจริงที่ทำให้หลายท่านผิดหวังผมขอน้อมรับคำติติงนี้โดยไม่มีข้อแก้ตัวและก็นำไปเป็นบทเรียนสำคัญเพื่อเร่งแก้ไขปรับปรุงและก็ทำให้พรรคประชาชนเป็นพรรคที่คู่ควรกับความไว้วางใจของพี่น้องประชาชนให้ได้โดยเร็วที่สุดครับนะอันนี้ก็เป็นเสียงสะท้อนมาจากพรรคประชาชนค่ะที่แน่ๆนะคุณฝันเรื่องของการสื่อสารเนี่ยสำคัญนะดิฉันฝากว่านะคะเพราะว่าถ้าพรรคประชาชนจะเอาไปปรับปรุงเนี่ยเขาบอกว่าก็คงจะต้องให้เรียนทักษะการสื่อสารให้มากขึ้นด้วยหลายคนบอกว่าฟังการให้สัมภาษณ์ของคุณชัยวัฒน์แล้วนี่ก็งงๆนะคะคือตามสไตล์คนอาจจะแบบเรียนหนังสือเก่งนะคุณฟังแต่ว่าพูดถึงเรื่องการสื่อสารที่จะสะท้อนความคิดเนี่ยก็สำคัญและก็จำเป็นมากที่จะต้องพูดจาให้แบบเหมือนกับว่าฟังแล้วรู้เรื่องนะคะคุณฟังอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะคะเมื่อวานนี้ท่านก็มีการโพสต์ข้อความด้วยนะคะยินดีกับอาจารย์ชัดชาติพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับนะคะก็ความดีใจอย่างนี้นะคะดิฉันก็ฝากท่านผู้ว่าชัดชาติด้วยเร่งทำงานให้เต็มที่เลยนะคะนะที่ผ่านมาเนี่ยก็ท่านก็โดนข้อกล่าวหาอะไรหลายอย่างแล้วก็รวมทั้งในวันนี้ก็ยังมีการคุยกับพี่ๆที่ดิฉันฝากเจอนะก็บอกแหมอยากให้ท่านทำงานโดยที่ไม่ต้องมาเร่งเครื่องช่วงปีที่4นะซึ่งพอจะมีการเลือกตั้งเนี่ยก็รู้สึกจะเร่งเครื่องเต็มที่นะคะนายชัชชาติสิทธิพันธ์เมื่อวานนี้ก็โอ้โหผลคะแนนยังไม่เป็นทางการที่ออกมานะคะแล้วก็นับคะแนนกันไปเกิน 50% เนี่ยก็พร้อมด้วยแต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวว่าผู้ว่าชัชชาติคงจะทำงานเต็มที่นะคะรุ่นพี่ดีจะฝากบอกเพราะว่าอะไรลูกชายก็เรียนจบแล้วนะคะคุณแสนดีสิทธิพันธ์แล้วก็ทีมชัชชาติเนี่ยก็มาพบปะกับผู้สนับสนุนนะคะแล้วก็บอกว่าขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่โหวตให้และไม่ได้โหวตให้ต้องบอกว่าผู้ว่าคนต่อไปงานหนักมากเพราะภารกิจข้างหน้าเป็นภารกิจที่สำคัญและจะหนักกว่าครั้งที่แล้วเพราะสถานการณ์ของโลกและสังคมต่างๆเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วต้องตั้งใจทำงานให้หนักมากกว่าเดิมอ่ะขีดเส้นใต้ไว้นะท่านผู้ว่านะท่านผู้ว่าชัดชาตินะคือท่านน่ะพูดถึงในมุมมองอันนี้ความเห็นส่วนตัวดิฉันฝ่ายนะก็คือท่านกับสื่อมวลชนเนี่ยก็คุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะเพราะท่านเคยเป็นรัฐมนตรีคมนาคมอ่ะคือท่านก็ใกล้ชิดและท่านเป็นคนคุยเก่งคุยสนุกนะคะแต่ว่าท่านต้องตั้งใจทำงานให้หนักมากกว่าเดิมอันนี้ท่านบอกไว้เลยนะคะดิฉันฝากก็บอกนี้อย่างนี้เหมือนกันค่ะแล้วก็ท่านบอกว่ายอมรับว่า4ปีไม่ง่ายเป็นเรื่องที่หนักใจไม่ใช่หมูหรือไม่หมูเพราะประชาชนมีความคาดหวังกับทีมอย่างมากต้องทำงานหนักขึ้น 3-4 เท่าผู้ว่าชัชชาติก็บอกว่าทุกคะแนนเสียงของประชาชนถือว่าเป็นความสวยงามของระบอบประชาธิปไตยเมื่อวานไปเจอครอบครัวหนึ่งบอกว่าเลือกคนเดียวทั้งบ้านเลยก็ขอรับใช้ทุกคนต่อไปนะคะส่วนหากคณะกรรมการการเลือกตั้งยืนยันคะแนนแล้วสิ่งแรกที่ทำก็คือแผนทั้งหมด260แผนมาทำเป็นแผนยุทธศาสตร์จัดลำดับความสำคัญและทำแผน100วันว่าต้องทำอะไรบ้างแต่เรื่องแรกต้องทำสิ่งที่ยากก่อนเพราะต้องใช้เวลาในการดำเนินการไม่ว่าเรื่องกฎหมายหรืออะไรก็ตามสิ่งที่ประชาชนกังวลในช่วงเลือกตั้งก็คือเรื่องความโปร่งใสเรื่องทุจริตคอร์รัปชันต้องทำต่ออย่างเข้มข้นไม่ให้ประชาชนผิดหวังยืนยันจะเดินหน้าต่อเชื่อว่า4ปีที่ผ่านมาเราทำงานอย่างเข้มข้นจะทำให้เข้มข้นต่อไปรวมทั้งโครงการต่างๆถ้าต้องการจะตรวจสอบนโยบายก็สามารถดูได้ในเพจทีมชัดชาตินี่คือพันธสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนและท่านก็บอกด้วยว่าทางด้านของดร.โจคุณชัยวัฒน์เนี่ยผู้สมัครผู้ว่ากทม.พรรคประชาชนโทรมาคุยกันนะคะฝากนโยบายตนอนุบายทุกพรรคมีข้อดีหลายอันดร.โจจะเน้นเรื่องของศูนย์เด็กเล็กโครงการป้องกันน้ำท่วมต้องทำงานร่วมกันต่อไปตนไม่มีปัญหาไม่ว่าใครจะมาทุกคนก็ผ่านการเลือกตั้งมาแล้วเป็นพันธมิตรคุยกันได้เป็นส่วนร่วมในการพัฒนาทุกคะแนนที่ประชาชนให้มามีค่าไม่ว่าจะโหวตให้ใครก็ตามและแจ้งให้ทุกคนช่วยกันเพื่อหาคำตอบที่ดีที่สุดให้กับกรุงเทพเมื่อถามว่าผลที่ออกมาเนี่ยโล่งใจหรือยังเพราะว่าระหว่างการหาเสียงถูกจับตาอย่างมาก
คุณชัชชาติก็บอกว่าเราอยู่มา4ปีเป็นจุดอ่อนที่ทำให้คนโจมตีอยู่แล้วแต่โพนิด้าที่ออกมาของเราขึ้นตลอดไม่ว่ากระแสออกมาเป็นอย่างไรขอบคุณที่ประชาชนไว้ใจต้องทำตัวแล้วก็ทำทีมงานให้ดีขึ้นเพื่อลบข้อกังขาเพื่อสร้างความไว้วางใจแล้วก็4ปีจากนี้สิ่งที่คาดว่าอยากจะเห็นกรุงเทพเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องคุณภาพชีวิตต้องดีขึ้นสิ่งแวดล้อมดีขึ้นการศึกษาและเมืองต้องมีประสิทธิภาพขึ้นเพราะในอนาคตต้องดึงการลงทุนเข้ามาหากเศรษฐกิจโตคุณภาพชีวิตจะโตเมืองมีประสิทธิภาพมีความโปร่งใสใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมแล้วก็ทุกคนก็จะมีความสุขนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่คุณชัชชาติบอกนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะคุณชัชชาติบอกว่าจะถ่ายทอดนโยบายเป็นแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้เจ้าหน้าที่กทม. อีกกว่า 80,000 คนเนี่ยไปกับแผนนี้ให้ได้นัดทีมงานนำเสนอนโยบายจะเปลี่ยนมาเป็นแผนปฏิบัติการการประเมิน KPI ในแต่ละหน่วยงานนะคะแล้วก็เมื่อกกต.รับรองเนี่ยทุกคนจะมีเป้าหมายในการทำงานทันทีก็ต้องดูว่าแต่ละสำนักและแต่ละเขตมีแผนงานอย่างไรโดยในช่วง100วันแรกต้องมีความชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปให้ได้นะคะสื่อมวลชนก็สอบถามบอกว่าเรื่องทีมงานที่ปรึกษาจะตัดสินใจเลือกเองหรือไม่นะคะก็บอกว่าทีมงานยังเหมือนเดิมแต่ตำแหน่งอาจจะไม่เหมือนเดิมก็ต้องดูว่าใครจะเหมาะอย่างไรใครจะขยับไปตรงไหนถึงจะเหมาะสมรวมถึงตำแหน่งรองผู้ว่ากทม.ด้วยก็เชื่อว่าทุกคนไม่มีปัญหาอะไรเพราะไม่ได้หวังอำนาจวาสนาหวังแค่เอาปัญญามาแก้ไขช่วยให้กรุงเทพดีขึ้นนะคะส่วนเรื่องของระบบอากงค่ะคุณฟังนะก็ท่านชาชาบอกไม่มีระบบอากงนะประชาชนก็สะท้อนเห็นแล้วว่าไม่ได้ให้ความสำคัญดูจากตัวเลขคะแนนประชาชนที่ออกมาหลายภาคส่วนถ้าประชาชนยังมีข้อสงสัยจะต้องทำให้มีความชัดเจนมองว่าเป็นวาทกรรมที่สร้างขึ้นมายืนยันว่าไม่เคยมีระบบนี้ในอนาคตต้องชัดเจนแล้วก็เคลียร์ข้อสงสัยให้หมดนะท่านก็ถูกตรวจสอบในเรื่องของความการทำงานด้วยนะคะรวมทั้งเรื่องของความสุจริตอะไรต่างๆนะคะส่วน4ปีจากนี้ยิ่งสูงยิ่งหนาวหรือเปล่านะผู้ว่าชาชาก็บอกว่าหนาวแน่นอนยอมรับว่าไม่ใช่เรื่องง่ายผลงาน4ปีที่ผ่านมาเป็นมาตรฐานขั้นต่ำอันนี้ท่านพูดเองนะคะคุณฟังผลงาน4ปีที่ผ่านมาเนี่ยเป็นมาตรฐานขั้นต่ำแต่นับจากนี้จะต้องขึ้นไปประชาชนให้เราขนาดนี้ต้องตอบแทนไม่ให้เสียความไว้วางใจเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญและก็ตอบโจทย์ของประชาชนและเอาเทคโนโลยีมาใช้เพื่อทำน้อยให้ได้ผลลัพธ์มากการหาเสียงครั้งนี้ใช้เทคโนโลยีมาช่วยและได้ผลยอมรับว่าหนักใจเพราะประชาชนนั้นคาดหวังมากนะคะซึ่งตอนนี้นะคะคุณฟังก็เรื่องของการทำงานเนี่ยคนก็บอกว่าจะทำอย่างไรให้เห็นนะคะว่าทำไมถึงก้าวกระโดดได้นะคุณชาชาติบอก4ปีที่ผ่านมามีการตั้งคำถามว่าทำไมไม่มีการประชาสัมพันธ์ทำงานตนบอกทีมงานว่าไม่ต้องกังวลเพราะหน้าที่คือต้องทำให้ประชาชนดีขึ้นนะถ้าจะรู้สึกว่าก้าวกระโดดต้องให้บริการดีขึ้นกว่าเดิมเช่นเรื่องการใช้แท็บฟี่ฟองดูไม่ได้ดีเพราะการประชาสัมพันธ์ต้องมาจากความรู้สึกจริงๆนะคะส่วนที่นักข่าวก็ถามนะนักข่าวก็ซักเลยบอกอยากบอกอะไรกับคนที่ไม่ได้ลงคะแนนเลือกในครั้งนี้นะคะอันนี้ฝากก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มนี้แหละคุณฟังเพราะว่าอยากให้ท่านเร่งเครื่องทำงานนะคะแล้วก็บางทีดิฉันดูนโยบายนะคะก็หลายคนที่เขาออกนโยบายมาดีก็เลยบอกว่าท่านผู้ชาวชาชาติเนี่ยนะคะก็บอกต้องรับใช้ทุกคนไม่ว่าจะเลือกหรือไม่เลือกเพราะทุกคนประชาชนกรุงเทพไม่ใช่รับใช้เฉพาะคนที่เลือกเราแต่คนที่ไม่เลือกเราก็จะนำไปวิเคราะห์ว่ามีเรื่องไหนที่ติดใจและต้องปรับปรุงตัวมีกลุ่มใดที่ยังไม่ตอบโจทย์นะคะแล้วก็ยังมีจุดที่เอื้อมไปไม่ถึงก็ต้องปรับปรุงตัวส่วนคนที่ชอบก็ต้องดูแลเช่นกันคนที่คอมเมนต์ตนไม่ได้มองว่าผิดหรือถูกจะกลับไปดูเหตุผลว่ามีอะไรที่ปรับปรุงได้หรือเปล่าส่วนที่ว่าต้องทำงานกับสกที่มีหลากหลายนะคะผู้ว่าก็บอกว่าเป็นการสะท้อนว่าสภากทมกับผู้ว่าเลือกแยกกันเห็นได้ว่าผู้ว่าจะได้เสียงส่วนใหญ่เป็นเรื่องยากไม่ได้การันตีว่าผู้ว่าที่มาจากการเมืองจะได้เสียงข้างมากโดยหลักการทำงานของสกผู้ว่าต้องทำงานได้เพราะคือคนที่ประชาชนเลือกนะมองว่าดีที่มาจากหลากหลายจะได้ตรวจสอบผู้ว่าด้วยยืนยันว่าไม่มีปัญหาพร้อมที่จะทำงานร่วมกับสกทุกคนคุณฟังอยากจะฝากอะไรนะคะกับผู้ว่ากทมที่ได้กลับมาทำงานนะคะในครั้งนี้อีกครั้งหนึ่งก็ฝากได้นะเดี๋ยวดิฉันก็จะไปฝากเหมือนกันอย่างเช่นเรื่องของพื้นผิวการจราจรเพราะว่าดิฉันเองก็เคยขาหักจากพื้นผิวจราจรของกรุงเทพมหานครนี่แหละและที่อยากจะฝากมากๆก็คือเรื่องการสาธารณสุขค่ะนะคะอยากให้ผู้ว่าเนี่ยเข้ามาจับหน่อยเถอะนะคะเพราะตอนนี้เนี่ยอย่าง
นโยบายของพรรคประชาชนเนี่ยที่ว่าจะมีการอำนวยความสะดวกกับโรงพยาบาลต่างๆเรื่องการใช้ใบส่งต่อผู้ป่วยเนี่ยนะควรจะให้มีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนะคุณฟ้าถ้าเกิดว่าใครใช้บริการของบรรดาสำนักอนามัยที่อยู่ในสำนักสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครเนี่ยคุณฟังบอกเลยนะตอนนี้คือไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเลยแถวบ้านดีเจฝานะศูนย์บริการสาธารณสุขต่างๆนะคะประชาชนนี่ต้องไปกันตั้งแต่ตี4ตี5 6โมงค่ะฝั่งนี้ใกล้บ้านมากเลยนะคะศูนย์บริการสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครเนี่ยบอกว่าต้องไปรับบัตรคิวก่อนอะไปรับจากบปปพอย่างเงี้ยค่ะคุณฟังแม่ทำไมต้องไปรับจริงๆ จองก็ได้นะคะเดี๋ยวผักเคยเดินไปเหมือนกันนะโอ้ไม่ได้ตรวจเพราะว่าวันหนึ่งหมอรับได้แค่10คนแล้วต้องไปจองด้วยต้องไปเข้าคิวเข้าแถวนะคุณฟังคือไม่ได้เกี่ยงเรื่องการจองคิวนะแต่ก็ควรจะให้มีระบบนัดหมายล่วงหน้าได้เหมือนตามโรงพยาบาลต่างๆไม่ใช่ว่าต้องให้ตื่นตีห้าไปรอรับบัตรคิวจากรปภ. อันนี้เรื่องจริงนะคุณฟังเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับสำนักงานสาธารณสุขแถวบ้านเลยทีเดียวคุณฟังมองรอบทิศคิดทันข่าวแล้วคะคิดอย่างไรนะคะเดี๋ยวคุณฟังแฟนรายการของเราสะท้อนความคิดเห็นกันมาได้นะคะเดี๋ยวเบรกหน้านะคะคุณฟังจะอัปเดตข้อมูลหุ้นกันนะวันนี้หุ้นแรงเลยนะฟันโฟกต่างชาติไหลกลับมาบอกแล้วตลาดหุ้นไบโพล่ามากนะคุณฟังต้องจดๆๆๆๆๆๆนะคะหลายคนลงดอยแล้วใช่มั้ยคะดีใจด้วยนะวันนี้ก็หลายตัวขึ้นนะคะเดลต้าวันศุกร์ในปิด304วันนี้ก็ดีขึ้นได้ก็หนุนดัชนีได้ราว15จุดนะคะ 13:18 นาทีแล้ววันนี้ดิจะฝากไปตรวจสุขภาพนะคะมีรุ่นพี่ที่เคารพรักค่ะบอกว่าอยากจะฟังเพลงนี้จังเลยน้องฟ้าไม่ยอมหมดหวังจากคุณเจนเนฟเฟอร์คิมนะไม่เคยเปิดมาก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจัดให้แล้วก็บทเพลงที่คุณทยากรชอบมากก็จัดให้เหมือนกันนะคะเชิญชวนแฟนรายการนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าอยากให้กทมพัฒนาอย่างไรผู้ว่าบอกแล้วว่าจะทำงานให้เร่งเครื่องขึ้นแบบก้าวกระโดดไม่ใช่ใช้มาตรฐานขั้นต่ำนะคะดิจิฟักก็ฝากไว้เลยเรื่องของพื้นผิวจราจรนะคะคือจริงๆมีแทฟฟี่ฟองดูดีแล้วแล้วก็อยากให้ปรับปรุงนี่แหละเรื่องสาธารณสุขน่ะอาจจะใช้ระบบจองคิวได้ไม่ต้องให้ประชาชนไปรับบัตรคิวเนี่ยแถวบ้านดิจิฟักเลยเนี่ยใกล้เนี่ยถนนบางแวกเนี่ยบอกเลยว่าวันนั้นไปทำผมและน้องเขาบอกพี่เคยไปทำไหมที่นี่ทำฟันดีนะแต่พี่ต้องตื่นตีห้าไปรับบัตรคิวแล้วพี่กลับมาบ้านก่อนแล้วพี่ค่อยไปดูว่าพี่ได้คิวไหมโอ้ my god ไม่ละค่ะนะจริงๆน่าจะให้มีการจองคิวได้แบบพวกคลินิกนอกเวลานะคะเดี๋ยวเบรกนี้ไปฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะมาทักทายกันแล้วก็พูดคุยกันต่อในเรื่องของการอัปเดตข่าวหุ้นกันค่ะ

0: ณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
1: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์มาวอช
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดีอย่างไรแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออรัลไรส์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
4: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชุนครับ
5: สวัสดีค่ะดิฉันเพ็ญศรีปัญญาลชุนค่ะ
6: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็ญศรีปัญญาลชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออโรไรส์ Mouthwash
1: เข้าสู่เบรกที่2แล้วนะคะขอบคุณพี่ปวิตาด้วยนะคะบอกว่าอยากฟังเพลงของคุณเจนนิเฟอร์คิมนะคะไม่ยอมหมดหวังส่งกำลังใจให้แก่ทุกท่านค่ะไม่ว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรชีวิตของคนเรานั้นมีทั้งขึ้นมีทั้งลงเป็นเรื่องปกติไม่มีใครที่จะมีความสุขได้ตลอดเวลาแต่ว่าสิ่งที่จะอยู่กับเราก็คือความหวังและก็การสู้กับชีวิตนะคะโดยอาศัยพลังใจของตนเองแล้วก็คนรอบข้างคนในครอบครัวกัลยาณมิตรเพื่อนที่รักคนที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตเราค่ะก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ไพเราะมากนะคะแล้วก็บทเพลงสายชนนี่เป็นเพลงโปรดของคุณทยากรเลยจัดให้นะคะสวัสดีค่ะคุณสกาวรัตไปเลือกผู้ว่ากทมแถวบ้านหรือเปล่าคะเมื่อวานเนี่ยโอ้โหดีเจฝานี่ไปกับ2ชั่วโมงนะคะจากบางแคนู่นไปบางเขนจตุจักรเลยค่ะแล้วก็คุณแจ็คณัฐพัฒน์ด้วยบอกสวัสดีวันพระนะคะวันนี้เป็นวันพระค่ะวันจันทร์ที่29มิถุนายนอยากให้กทมพัฒนาเมืองอย่างไรก็บอกมานะคะดิจฟ้าได้เอา2ข้อก่อนเลยนะคะพัฒนาเรื่องของบาทวิถีนะคะท่านผู้ว่าชัดชาติเดี๋ยวมีโอกาสอาจจะเขียนไปในฟองดูก็ได้นะคะท่านผู้ว่าเขาทำเรื่องนี้มาแล้วก็เนี่ยเรื่องของสำนักงานสาธารณสุขต่างๆในเขตกทมเนี่ยอยากให้อำนวยความสะดวกให้มากกว่านี้อาจจะมีระบบการจองคิวและก็เรื่องใบส่งตัวบัตรทองต่างๆด้วยให้สะดวกสบายกับคนที่เดือดร้อนลำบากแล้วก็ต้องใช้บริการทางการแพทย์เนี่ยควรจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าคล่องตัวมากยิ่งขึ้นนะคุณฟางช่วงนี้เนี่ยคนต้องไปเอาใบส่งตัวอะไรค่อนข้างวุ่นวายนะทั้งที่จริงๆเรามีเทคโนโลยีต่างๆแล้วนะคะน่าจะสามารถที่จะอำนวยความสะดวกได้ถ้าคุณฟังเห็นด้วยนะคะหรือว่าใครที่มีผู้ป่วยอยู่ในบ้านอ่ะที่บางทีเนี่ยระดับปฐมภูมิรักษาไม่ได้แล้วก็ต้องส่งต่อไปยังโรงพยาบาลที่รักษาดีกว่าเนี่ยน่าจะแบบให้มันสะดวกมากกว่านี้นะคะอย่างน้องชายดีจะฝากก็เหมือนกันนะคุณฝากต้องกลับไปเอาใบส่งตัวที่เดิมแล้วก็วิ่งไปที่แห่งใหม่นะทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดอำนวยความสะดวกได้ก็อยากจะให้อำนวยความสะดวกด้วยระบบเพราะว่าถ้าเกิดว่ารักษาได้เนี่ยก็คงจะไม่รักษาไม่ต้องวิ่งมารักษาที่นี่หรอกนะแล้วบางทีเนี่ยรักษามานานแล้วคุณฝากต้องกลับไปเอาใบส่งตัวตลอดเลยอะนะคะอันนี้ก็เลยอยากจะให้มีการคลี่คลายแล้วก็แก้ไขปัญหานี้ค่ะ แฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนะช่วงเบรก2นี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ให้กับน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นะคะขอบคุณที่ไว้วางใจด้วยน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์นี่เป็นสินค้าพรีเมียมนะคะคุณฟังและคุณฟังใช้แล้วแตกต่างอย่างแน่นอนอย่าติดเรื่องราคาค่ะคุณฟังคือมันแค่ใช้3ใบแดงนิดๆนะคะแล้วคุณฟังได้ประโยชน์มากกว่าการใช้ใบแดงเดียวดิฉันฝากบอกเลยว่าที่บ้านดิฉันเนี่ยมีน้ำยาบ้วนปากแบบเดิมกับน้ำยาบ้วนปากที่พอได้รู้จักทันตแพทย์แล้วก็คุณหมอแนะนำให้ใช้เนี่ยเปลี่ยนใจเลยใช้ออราไรส์โดยตลอด ORALRICE คุณฟังเข้าไปติดตามได้ใน Facebook Fanpage นะคะของออราไรส์ค่ะหรือที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพของเรานะคะทีมแอดมินก็ลงไว้ให้แล้วเรียบร้อยแฟนรายการหลายท่านให้ความเชื่อมั่นนะคะก็บอกเลยว่าถ้าท่านชอบรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวรายการของเรานั้นมีผู้สนับสนุนรายการจะอยู่ได้นะดิฉันไม่หายไปจากท่านเนี่ยท่านต้องช่วยสนับสนุนด้วยนะคะจริงๆถามว่าปีนี้ก็คือสามีเกษียณนะก็เอ๊ะเราจะพักบ้างได้ไหมเพราะจริงๆไม่มีภาระอะไรแล้วนะคุณฟังนะอย่างวันนี้ไปหาคุณหมอเนี่ยต้องรีบกลับมาเพื่อจะดำเนินรายการเหมือนกันนะจริงๆมีรุ่นพี่ชวนไปทานข้าวต่อแต่ว่าก็ไม่ได้ไปเพราะว่ามีภาระเรื่องหน้าที่ก็เลยคิดว่าโอ้แต่ว่าพี่เขาบอกก็จัดไปเธอน้องฟ้าได้ประโยชน์ก็เลยอยากจะจัดให้แต่ว่าก็ต้องมีผู้สนับสนุนรายการด้วยนะคะแล้วก็คุณฟ้านี่แหละที่จะเป็นซัพพอร์เตอร์อย่างดีนะคะก็ฝากด้วยสำหรับน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์แล้วก็ตัวเมาส์สเปรย์ของออโรไรส์ท่านผู้ฟังบอกดิฉันบอกคุณฟังเลยว่าท่านลองใช้แล้วท่านจะติดใจนะคะเป็นลิขสิทธิ์ผลงานวิจัยจากคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนักวิจัยของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยวิจัยแล้วก็ค้นคว้าเป็นระยะเวลากว่า10ปีนะคะสกัดเอาแอนโทไซยานินที่มีฤทธิ์ฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆในช่องปากโรคปริทันนะคะใครที่เหงื่ออักเสบบ่อยๆแล้วก็มีแผลในช่องปากคุณต้องนึกถึงออโรไรส์เลยหรือว่าผู้ป่วยนะคะผู้ป่วยที่อาจจะมีการระคายเคืองได้ง่ายจากยามุ่งเป้าต่างๆนะคะคุณฟังลองเปิดใจให้กับออโรไรส์ด้วยเพราะว่าไม่เป็นพิษต่อเซลล์ต่างๆในช่องปากเลยเมื่อเทียบกับน้ำยาบ้วนปากตัวอื่นผู้ป่วยนี่ใช้ได้นะคะและก็รวมทั้งคนที่จัดฟันคนที่ใส่ฟันปลอมเนี่ยบางทีไม่สะอาดนะคุณฟังรักษาความสะอาดไม่ดีเนี่ยก็อาจจะทำให้มีกลิ่นปากหรือเศษอาหารตกค้างด้วยนะคะแต่ว่าต้องควบคู่กันไปแฟนรายการดิจิฟานเนี่ยถ้าใครไม่รู้จักไหมขัดฟันนี่ไม่ใช่แฟนรายการดิจิฟานนะเพราะดิจิฟานนี่ต้องใช้ไหมขัดฟันต้องแปรงฟันอย่างถูกวิธีนะคะอย่าแปรงแรงเกินไปเดี๋ยวเหงือกร่นนะคะแล้วก็เหงือกอักเสบได้ใช้ไหมขัดฟันและตัวนี้แหละน้ำยาบ้วนปากออโรไรส์รวมทั้งพกออโรไรส์เมาส์สเปรย์ไปด้วยจะช่วยลดกลิ่นปากระหว่างวันเพิ่มความชุ่มชื้นในช่องปากให้ความรู้สึกสดชื่นนะคะทุกมื้ออาหารเลยนะคุณฟังหรือว่าก่อนจะไปประชุมไปเจอคนเนี่ยค่ะบางทีเราไม่มีโอกาสแปรงฟันเราก็ใช้เมาส์สเปรย์นะคะพกง่ายใช้ง่ายสะดวกมากแล้วก็วางจำหน่ายแล้วด้วยที่ร้านขายยาขององค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ถนนพระราม6ค่ะร้าน GPO นะคะอันนี้สะดวกจริงๆเลยใครไปติดต่อที่โรงพยาบาลรามาข้ามถนนไปซื้อที่ร้าน GPO ขององค์การเภสัชกรรมสำนักงานใหญ่ได้นะคะแล้วก็ที่ LDC ค่ะคลินิกทันตกรรม14สาขาที่ Smile Gallery Dental Clinic 15สาขาที่ร้านมูลนิธิทันตมหิดลที่ร้าน Healthy Max 6สาขานะคะเช่นที่ Icon สยามโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณนะคะแล้วก็เส้นพันนกตัดใหม่คุณฟังที่เป็นแฟนรายการย่านฝั่งทนของ DJ ฟ้าคุณสามารถซื้อที่ร้านขายยาได้เลยนะคะนั่นก็คือร้านคลังยาเทพอาสาค่ะคุณฟังร้านคลังยาเทพอาสาร้านสิริยาด้วยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นจุดหนึ่งที่ราคาน่าสนใจมากแล้วก็ร้านพิลล่าด้วยนะคะเส้นพระนกตัดใหม่คลังยาเทพอาสาร้านซิกมาเฮลตี้นะคะที่อยู่ใกล้ๆกับสิริยาเลยจอดรถที่เดียวกันตรงนี้เนี่ยก็ทางท่านผู้บริหารรายการของเราบอกว่าแฟนรายการไปซื้อกันโดยตลอดเลยขอบคุณแฟนๆรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวด้วยนะคะที่ได้ให้การสนับสนุนนะแล้วก็สั่งซื้อในช่องทางออนไลน์ไม่ยากเลยนะคะแต่ว่าแฟนรายการหลายท่านอาจจะไม่ถนัดอะไรอย่างนี้นะคะก็ให้ลูกหลานซื้อให้ก็ได้ใน Facebook Fanpage Auroraise เพราะว่าเขามีบ้านสีส้มให้ท่านสั่งซื้อด้วยนะคะส่งไวมากคุณฟังหรือโทรคุยเลยนะคะบอกว่าฟังดีจะฝ่ามาอยากจะสนับสนุน0814914291ขอบคุณคุณผู้ฟังแล้วก็ขอบคุณฝ่ายบริหารของ Auroraise ด้วยนะคะและคุณฟังแฟนรายการดีเจฟ้ามีใครไปที่ทกศสำนักงานใหญ่หรือเปล่านะคะเรื่องของบุฟเฟ่ทุเรียนวันนี้ยังมีอีก1วันนะคะคุณฟังวันที่29มิถุนายนวันนี้วันจันทร์ที่29เนี่ยเขาจะมีช่วงเย็นนะคะใครที่เลิกงานแล้วก็ไปจองได้นะ คะก็คือเขาจะมีรอบ 17:00 นถึง 18:00 น1ชั่วโมงเนี่ยก็คือ399บาทจำกัดรอบละ100ท่านทานไม่อั้น60นาทีโอ้เมื่อวานนี้คึกคักมากนะคะคึกคักมากๆเลยทีเดียวคุณสิริชัยสิริไลนะคะท่านก็ไปนะคุณฟังก็คุณไพศาลหงทองรองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรนะคะก็เรียกว่าประชาสัมพันธ์กันอย่างเต็มที่เลยนะคะคุณชัดชัยสิริไรค่ะท่านผู้จัดการธกส.นะคะท่านก็ไปงานนี้โอ้เมื่อวานเห็นคนไปกินทุเรียนบุฟเฟ่กันนะคะวันนี้ไปกันได้อีกนะสะดวกนะคะก็ไปที่ BTS ก็สะดวกมากคุณฟังลงสถานีเกษตรศาสตร์ลงประตูทางออกที่4ก็ถึงหน้าตลาดทันทีเลยนะคะงานนี้ธกส.ยกทัพผลไม้เนี่ยส่งตรงมาให้เลย BAAC Marketฟู้ดบุฟเฟ่นะคะก็ถ้าเกิดว่าไม่ได้กินบุฟเฟ่ก็ไปเดินช้อปปิ้งในงานได้นะคะงานมีตั้งแต่7โมงเช้าถึง2ทุ่มเลยด้านหน้าธกส.สำนักงานใหญ่ลง BTS เนี่ยเจอหน้าตลาดเลยทันทีนะคะขอบคุณแฟนรายการด้วยใครไปมาบ้างแล้วนะคะแต่ว่าดิจะฝากช่วงนี้คุมน้ำตาลคุณฟังเพราะว่าวันนี้ไปหาคุณหมอมาแต่เดี๋ยวเรื่องสุขภาพเดี๋ยวคุยเบรกหน้าแล้วกันนะคะเดี๋ยวขออัปเดตข่าวหุ้นก่อนนะคะแฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวนี่ก็มีทั้งคนที่เล่นหุ้นด้วยนะคะแล้วก็ฟังรายการดิจะฝากที่ไม่ได้เล่นหุ้นก็ตามนะคะแต่วันนี้เนี่ยหุ้นโอ้โหดีดเด้งดีจังเลยนะคะนำโดยเดลต้าค่ะเมื่อวันนี้นี่บวกมา 25.11 จุดนะคะปิดตลาดที่ 1567.45 มูลค่าการซื้อขายนะคะวอลลุ่มนะคะคุณฟังวันนี้ตัววอลลุ่มนี่ 39,283 ล้านบาทเลยทีเดียวดัชนีขึ้นไฮได้ที่ 1569.62 โลที่ 1550.14 ค่ะหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะก็สายเดลต้านะคะบางคนแบบว่าไม่กลัวย่อไม่กลัวนะคะเดลต้าเมื่อวันศุกร์ปิดที่304บาทร่วงไปตั้ง22บาทนะคะวันนี้เปิดตลาดมานะคะฟังเปิดตลาดภาคเช้านะแล้วก็ขึ้นมานะเปิดตลาดภาคเช้าขึ้นมา308บาทนะคะวันนี้ปิดตลาดใน320บาทบวก16บาทแฟนรายการท่านนึงบอกไปแล้ว16บาทซื้อทีละ100 200หุ้นเอาค่ากับข้าวกลับบ้านนะคะวันนี้ขึ้นไปไฮได้ที่323โลที่308บาทปิดตลาดภาคเที่ยง320บาทสำหรับเดลต้าบวกมา16บาทเอาวันนี้ค่อยเห็นเขียวๆนะคะกรุงไทยแบงค์36บาท75เพิ่มขึ้น25สตางค์ BDMS มานะคะคุณฟาง19บาท20ค่ะเพิ่มขึ้นมา30สตางค์ AOT 63บาทเพิ่มขึ้น75สตางค์ SCB 146บาทเพิ่มขึ้น1บาท K Bank 214บาทลดลง1บาทกราฟ60บาท50เพิ่มขึ้น75สตางค์กราฟนี้ยังเป็นหุ้นเด่นของบริษัทหลักทรัพย์กรุงศรีนะคะคุณฟังคะ True เห็นไหมมาแล้วนะคะ13บาทบวกมา30สตางค์ PTT 35บาท25เพิ่มขึ้น25สตางค์ CPL ถามว่าซื้อได้ไหมวันนี้เริ่มบวกแล้วนะคะ45บาท75เพิ่มขึ้น50สตางค์แต่ FCD จะฝาน่าจะมีทุนแถวๆ43บาทเนาะ Advance 354บาทเพิ่มได้2บาท GC ค่ะ PTTC 34บาทเพิ่มขึ้น1บาท75 PTTEP 132บาทเพิ่มขึ้น2บาท TTB ค่ะ2บาท40ลดลง4สตางค์นะคะท็อป48บาทเพิ่มขึ้น1บาท25 SCC 247บาทค่ะบวก7บาทนะคะเมื่อวันศุกร์ตกอกตกใจลงไปที่240บาทนะคะวันนี้ตัวของ SCC ค่ะดีดขึ้นมาได้นะคะ SCC บวกมาตัวนี้หลายคนถนัดเล่นเลยนะคะ247บาทบวกมา7บาท BBL ค่ะ176บาท50เพิ่มขึ้น50สตางค์ IVL 21บาท90เพิ่มขึ้น80สตางค์หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลมาแล้วนะคะ BH ข่าวนี้มาแตะ190บาท50เพิ่มขึ้น2บาท KKP 98บาท75ลงไป1บาท25ตัวกันกุลนะคะคุณฟังวันนี้กันกุลเนี่ยก็เรียกว่ามีแรงซื้อแล้วก็แรงขายสลับกันไปสำหรับคนที่อยู่ดอยกันมานะกันกูลในตะกอน2บาทเองนะคุณฟังตัวนี้แฟน FM 97ตามกันมาตั้งแต่สมัยอาจารย์นิธนพงศ์มีทองนะคะวันนี้กันกูลค่ะขึ้นมาไฮอยู่แถวๆ4บาท32โลที่4บาท18นะคะแล้วก็ปิดตลาดภาคเที่ยงก็คือจะเจอแรงขายนะคะบางแถวๆ4บาท26 4บาท28 4บาท30นะคะลุ้นกันต่อไปนะคะว่าอาจจะไปถึง4บาท60แล้วก็4บาท70ได้แต่ว่าก็จะเจอแรงขายด้วยนะคะแน่นอนบางคนเขาติดดอยกันอยู่ค่ะก็ต้องเอากำไรออกก่อนนะคะฮาน่าค่ะนะวันนี้37บาท25สตางค์13นาฬิกา41นาทีนะคะหุ้นเด่นตัวไหนดีล่ะนะคะคุณวันดีชฝาบอกคุณฟังแล้วว่าอย่าทิ้งตลาดหุ้นไปถ้าคุณยังดอยอยู่นะคะคุณต้องมีการเทคโปรฟิตแล้วก็ รับช่วงที่หุ้นตกนะคะโดยตัวที่คุณถนัดต่างๆนะคะวันนี้เนี่ยฟันโฟไหลกลับด้วยและแรงซื้อหุ้นบิ๊กแคปนะคะโกเบกวิเคราะห์แบบนี้ค่ะว่าเป็นหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์พลังงาน ICT และขนส่งเดลต้าวันนี้หนุนดัชนีราว15จุดนะคะส่วนแนวโน้มภาคบ่ายคาดว่าเซตน่าจะไปต่อได้วันนี้ยืนที่1567นะคะให้แนวต้านไว้แถว1574นะคะน่าจะแกว่งตัวอยู่แถว1560-1574แรงซื้อจะมีในหุ้นกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็กลุ่มพลังงานนะคะหุ้นเด่นกรอบบ่ายของบริษัทหลักทรัพย์โกเบกเนี่ยให้เป็น BJC BTS นะคะส่วนอีกตัวนึงที่เราเรียกกันเราเชียร์กันซื้อเหมือนกันแต่ว่าเป็นหุ้นอื่นวันนี้ BTMS นี่ขึ้นเลยนะคะคุณฝั่งก็มีการเรียกว่าเป็นหุ้นหลุมหลบภัยที่ราคายังถูกอยู่นะคะแล้วก็เชื่อว่าในช่วงของครึ่งปีหลังเนี่ยกำไรจะเติบโตขึ้นนะสถานการณ์สงครามดีขึ้นนะแล้วก็แม้ว่าจะมีดีลสันติภาพแต่ว่าต้องติดตามอย่างใกล้ชิดนะคะแล้วก็รวมทั้งคาดว่าผู้ป่วยจากออกกลางเนี่ยคือเรื่องของการรักษาพยาบาลในไทยเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วเขาชอบนะคะเขาชอบใช้บริการเอกชนของไทยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนต่างชาติที่มีตังในตะวันออกกลางเนี่ยค่ะมาเมืองไทยเยอะเลยนะคะ BDMS นี่เขามีแผนกที่คนสามารถพูดอาหรับได้ด้วยนะคะแล้ววันนี้ก็เป็นหุ้นเด่นของตัวบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปด้วยเช่นกันค่ะคุณมาอยู่กับมองรอบทิศคิดทันข่าวนะคะเดี๋ยวเบรกหน้าทักทายกันแล้วเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวอัปเดตตัวหุ้นที่น่าสนใจกันต่อสักเล็กน้อยก่อนนะคะก่อนจะไปข่าวอื่นกันนะคะเดี๋ยวพักฟังสิ่งที่น่าสนใจกับมองรอบทิศคิดทันข่าวของเราค่ะ
0: คุณกำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
2: สนับสนุนโดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรธนาคารพัฒนาชนบทที่ยั่งยืน
7: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์มาวอช
3: ปัญหาสุขภาพปากจะดูแลให้ดียังไงแปรงฟันถี่ขนาดไหนก็ต้องมีคราบสกปรกติดตามซอกหลีกเลี่ยงได้ยากดังนั้นน้ำยาบ้วนปากจึงเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยที่ดีด้วยการวิจัยและพัฒนาโดยทันตแพทย์มาอย่างต่อเนื่องนานถึง10ปีนวัตกรรมจากมหาวิทยาลัยมหิดลมีผลงานรองรับมากมายการันตีเคลียร์ทุกปัญหาช่องปากให้ดีขึ้นภายใน7วันแปรงฟันอย่างเดียวไม่พอออร่าไรซ์จึงเป็นคำตอบของคุณเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีกลิ่นหอมสดชื่น
8: เจาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นและเวลา 16:30 นถึงเวลา 18:00 นไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อน 97 FM และ Facebook QFM
0: กำลังฟังรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวนำเสนอข่าวสารสาระน่ารู้เล่าสู่กันฟังโดยสิริพรวิไลรักษ์และทีมข่าวคุณภาพ FM 97 Quality News Station
7: สนับสนุนโดยน้ำยาบ้วนปากออร่าไรซ์สอบถามและสั่งซื้อได้ที่โทร0814914291และ Facebook Fanpage ออร่าไรซ์ Mouthwash
1: เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการมองรอบทิศคิดทันข่าวแล้วนะคะคุณสกาวรัตน์บอกว่าเดินไปเลือกตั้งแถวบ้านใช่ส่วนใหญ่เขาเลือกแถวบ้านนะคุณสกาวรัตน์แต่ว่าดิจฟ้านะต้องไปเป็นเจ้าบ้านให้ที่บ้านคุณแม่ไงคะก็เลยต้องไปนู่นเลยนะคะจริงๆก็โอ้ยต้องแต่งตัวออกจากบ้านขับรถไปแต่ว่าเราทำหน้าที่พลเมืองค่ะสำคัญมากนะและเราเป็นสื่อมวลชนด้วยไม่มีทางที่ดิจฟ้าจะนอนหลับทับสิทธิ์โดยเด็ดขาดดิจฟ้าต้องไปเลือกนะคะจะไกลแค่ไหนก็ต้องไปนะก็ไปเลือกช่วง11โมงโอ้โหช่วงเย็นคุณฟังฝนตกหนักมากเลยนะสงสารเจ้าหน้าที่เลยนะเต็นท์ต่างๆนะคะบางพื้นที่นี่ก็เต็นท์ล้มลงมามีคนได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะคุณธมลวรรณสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่กบค่ะคุณไลลาสวัสดีนะคะแวะมาทักทายกันนะไปกินทุเรียนบุฟเฟ่ที่ธกส.หรือยังคะคุณไลลาคุณอังคณาค่ะบอกสวัสดีค่ะอ๋อแต่คุณไลลานี่เป็นคนที่เฮลตี้มากคงยังไม่ไปเนาะนะคะก็ไปซื้อผลไม้ได้นะคะก็แฟนๆมองรอบทิศคิดทันข่าวมาดูข้อมูลการลงทุนกันต่อนะคะเมื่อสักครู่ค้างไว้ค่ะ2หุ้นเด่นจากบริษัทหลักทรัพย์โกเบกเป็นตัวเบอร์รี่ยูเกอร์นะคะ ตัวนี้เนี่ยก็พวกช่วงไตรมาส4นะธุรกิจพวกนี้จะมานะคุณฟังเบอร์รี่ยูเกอร์นะคะวันนี้ดีดตัวเหนือเส้นค่าเฉลี่ยทุกระดับเลยนักวิเคราะห์จากบุ๊กจากโกเบกบอกไว้นะคะวันนี้ปิดมาที่14.70 บาทแล้วค่ะรับ14.40แล้วก็ต้าน15.00 บาทถึง 15.30 บาทนะคะสำหรับเบอร์รี่ยูเกอร์นะคะคัดลอส14 บาทนักวิเคราะห์จากโกเบกบอกว่าส่งสัญญาณบูลลิชด้วยนะคะคาดว่าราคามีโอกาสทดสอบต้านที่15.00 บาทถึง 15.30 บาทส่วน BTS ค่ะปิด2.18 บาทแนวรับ2.08 บาทแนวต้าน2.20 บาทถึง 2.30 บาทแล้วก็คัดลอส2.04 บาทนะคะ BJC กับ BTS นะคะคุณฟังเป็นหุ้นเด่นกรอบบ่ายของโกเบกค่ะส่วนวันนี้หุ้นโรงพยาบาล BDMS BH ขึ้นนะคะวันนี้เนี่ยโบเกอร์ก็บอกเป็นหุ้นเด่นหลุมหลบภัยราคาก็ยังไม่แรงนะคะและคาดว่าจะกำไรพุ่งสูงขึ้นด้วยทางด้านของนักวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟิลิปนะคะก็บอกว่าตลาดเช้านี้เนี่ยหุ้นที่ปรับตัวขึ้นได้ดีเลยก็คือตัวเดลต้านะคะแล้วก็หุ้นบิ๊กแคปนะคะรวมทั้งที่ยังต้องปรับตัวต่อมี Gulf True แล้วก็ตัว AOT ค่ะคาดว่ามุมมองตลาดภาคบ่ายนะคะนักลงทุนเซตอินเด็กซ์บ่ายเนี่ยยังยืนบวกได้ต่อให้กรอบ1560-1575แรงหนุนหลักมาจากการคลายความกังวลในภาพสงครามตะวันออกกลางหลังมีรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันยังคงเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุซได้อย่างต่อเนื่องแม้เพิ่งจะมีเหตุเรือบรรทุกสินค้าถูกวัตถุปริศนาโจมตีใกล้ชายฝั่งโอมานลดความกังวลในภาพอุปทานน้ำมันนะคะก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบเบรกเท็กซัสเช้านี้ยืนต่ำกว่าระดับ$70ต่อบาร์เรลนะคะแล้วก็หนุนฟันโฟไหลเข้าในหุ้นบิ๊กแคปด้วยนะคะและค่าเงินบาทก็ชะลอการอ่อนค่าที่ระดับ33.30 บาทค่ะหุ้นท็อปพิกวันนี้ฟิลิปให้ตัว BDMS เช่นกันนะคะคุณผู้ฟังแต่ก่อนเนี่ยโอ้โหราคาดีใช่นะตอนนี้ก็คือแถว17.90-18 บาทที่ดิฉันบอกคุณผู้ฟังว่าเออแถวเนี้ยถ้าใครชอบหุ้นอื่นๆหน่อยก็เก็บได้นะคะคาดว่าภาพการคลายความกังวลในภาพสงครามตะวันออกกลางเป็นระยะจะเป็นบวกต่อลูกค้ากลุ่มชาวต่างชาติที่มีสัดส่วนรายได้ถึง 31% ของรายได้รวมอันนี้ฝ่ายวิจัยของฟิลิปนะคะแล้วก็บอกว่า BMS เนี่ยเป็นหนึ่งในเป้าหมายของนักลงทุนต่างชาติค่ะยอดซื้อสุทธิของนักลงทุนต่างชาติ NVDR วันศุกร์เนี่ยกว่า244 ล้านบาทสูงเป็นอันดับ4ของหุ้นฝั่งซื้อสุทธิของกระดานต่างชาติ NVDR นะคะสำหรับตัว BDMS ค่ะส่วนวันนี้บริษัทหลักทรัพย์ทิสโก้นะคะคุณฟังก็ออกบทวิเคราะห์ค่ะว่าตลาดหุ้นไทยก็ได้แรงบวกจากเรื่องของเดลต้านะคะแล้วก็ความผ่อนคลายเรื่องสหรัฐอิหร่านราคาน้ำมันที่ลงนะคะวันนี้หุ้นเด่นให้เป็นตัวบริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ BAFS นะคะตัวนี้ราคายังไม่แรงนะคุณฟังอยู่ที่10 บาทค่ะนะบวกมา55 สตางค์นะคือถ้าสงครามยุติการเดินทางการบินต่างๆเดินได้ปกตินะหุ้นตัวนี้มานะคะแนวรับค่ะอดใจคอยกันหน่อย9.70-9.90 บาทแนวต้านมีอัพไซด์10.20-10.50 บาทสต็อปลอสด้วยนะคะ9.70 บาทค่ะนะคะอันนี้โน้ตกันไว้หน่อยคุณผู้ฟังแนวรับเนี่ยอยู่แถว9.70 บาทนะคะ9.90 บาทแต่ว่าก็น่าสนใจนะคะถ้าเกิดว่าการเดินทางต่างๆกลับมาค่ะ IRPC วันนี้บวกมา10 สตางค์แล้วนะคะตัวของนักวิเคราะห์จากทิสโก้บอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นหุ้นเด่นกรอบบ่ายนะคะ1.86 บาทราคาปิดวันนี้ค่ะแนวรับ1.82 บาทแล้วก็1.75 บาทแนวต้าน1.93 บาทแล้วก็2.06 บาทสต็อปลอส1.75 บาทค่ะคุณฟังวันนี้เซตก็บวกค่อนข้างจะแรงเลยทีเดียวนะคะ IRPC ค่ะเป็นหุ้นเด่นของฟิลิปด้วยนะคะแนวรับ1.81-1.83 บาทแนวต้านมีอัพไซด์นะคะ1.94-1.98 บาทคัทลอส1.76 บาทค่ะนะคุณผู้ฟังเราก็จะมีหุ้นถนัดกันนะคะ GC นะโอ้ดิฉันขายหมดพอร์ตไปแล้วตัวนี้นะคะแนวรับ 30.75-33.25 บาทจากหลักทรัพย์พายนะคะแนวต้าน35.00 บาทถึง 40 บาทค่ะนี่เป็นหุ้นของบริษัทหลักทรัพย์พายนะคะบอกว่านี่วอลุ่มแล้วก็หากปิดแท่งเขียวก็จะดูดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับตัวของ PTTGC ค่ะตัวของ TTB Well แนะนำตัว MTC เมืองไทย Capital นะคะ MTC ค่ะแนวต้านให้ไว้ที่32-33.25 บาทแนวรับรอที่30-30.50 บาทคัดลอส29.25 บาทนะคะส่วนวันนี้เดี๋ยวดูข้อมูลกันกุลให้

0: แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: เกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสทำให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และเร่งติดตามผู้ก่อเหตุ
7: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อเวลาประมาณ 11:41 ของวันนี้เบื้องต้นมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้เหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลหาสาเหตุและผู้เกี่ยวข้องพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: ฝ่ายค้านอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องชี้การจัดสรรงบยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศพร้อมตั้งข้อสังเกตการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
8: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวันนี้ส.ส.ฝ่ายค้านต่างสลับกันอภิปรายโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าร่างงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศทั้งการกระตุ้นกำลังซื้อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่การศึกษาสังคมสูงวัยเศรษฐกิจสีเขียวและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพราะมองว่าการจัดสรรงบประมาณยังขาดเป้าหมายที่ชัดเจนขณะที่นายภาคภูมิบุญประมุขส.ส.ตากพรรคกล้าธรรมตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้น33.6%สูงกว่ากรอบที่รัฐบาลกำหนดพร้อมเรียกร้องให้ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและทบทวนการตัดลดงบด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและงบจังหวัดซึ่งอาจกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นวาสนาตระเกียรติรายงาน
6: กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศมาตรการจำกัดการส่งออกสินค้าไปยังบริษัทของญี่ปุ่นหลายสิบแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำไปใช้งานทางทหารกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศเพิ่มบริษัทของญี่ปุ่นกว่า20แห่งเข้าไปในรายชื่อควบคุมการส่งออกและอีก20แห่งเข้าไปในรายชื่อเฝ้าระวังซึ่งรวมถึงบริษัทมิตซุย ENS ผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเทอร่าผู้แปรรูปเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และหน่วยงาน

0: ในเครืออีกหลายแห่งของบริษัทโอกิอิเล็กทริกอินดัสทรีโดยให้มีผลบังคับใช้ในวันนี้ซึ่งจะทำให้มีการตรวจสอบผู้ใช้งานปลายทางและการใช้งานอย่างเข้มงวดหากมีการส่งออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทางทหารของญี่ปุ่นจะไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดขณะที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่าญี่ปุ่นไม่มีท่าทีสำนึกผิดใดๆนับตั้งแต่มีการประกาศห้ามส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ของจีนไปยังญี่ปุ่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่กลับเร่งผลักดันลัทธิทหารรูปแบบใหม่ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
1: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
3: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาอำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 33.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 56% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบลมฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอตะกั่วป่าอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาอำเภอถลางอำเภอกระทู้จังหวัดภูเก็ตและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านทิศตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดภูเก็ตจังหวัดกระบี่จังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงเคลื่อนตัวทางด้านทิศตะวันออกด้วยความเร็วประมาณ15กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569พยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งแต่มีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนน้ำพระทัยสู่การแพทย์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงมีพระเมตตาและน้ำพระทัยต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยพระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการสาธารณสุขที่ดีในฐานะพื้นฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศพระองค์ทรงจัดตั้งมูลนิธิและโครงการต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยผู้พิการและผู้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการรักษาพยาบาลทรงให้การสนับสนุนการวิจัยทางการแพทย์การพัฒนาโรงพยาบาลในพื้นที่ห่างไกลและการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตการณ์ต่างๆที่ประเทศไทยต้องเผชิญการทรงงานด้านการแพทย์ของพระองค์จึงเป็นการมอบโอกาสและกำลังใจให้กับผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ยากทรงแสดงให้เห็นถึงความห่วงใยและเอาใจใส่ต่อสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริงการทรงเป็นแบบอย่างในการดูแลสุขภาพของตนเองก็เป็นสิ่งที่ทรงเน้นย้ำและเป็นแรงบันดาลใจให้กับคนไทยได้อีกทางหนึ่งน้ำพระทัยที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงมีต่อบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยจะเป็นกำลังใจและแสงสว่างในยามที่เราขาดแคลนเสมอ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนกีฬาเพื่อสุขภาพและสังคมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับการออกกำลังกายและเล่นกีฬามาโดยตลอดทรงเป็นนักกีฬาขี่ม้าที่มีพระปรีชาสามารถทรงฝึกซ้อมอย่างหนักและทรงเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติหลายรายการทรงคว้าเหรียญรางวัลและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยพระองค์ทรงแสดงเหตุถึงความมุ่งมั่นและวินัยในการฝึกซ้อมทรงเชื่อว่ากีฬาเป็นมากกว่าการแข่งขันแต่เป็นเครื่องมือในการฝึกฝนร่างกายและจิตใจให้แข็งแกร่งนอกจากจะทรงเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพแล้วพระองค์ยังทรงใช้กีฬาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทรงจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนหันมาออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ทรงเห็นว่ากีฬาสามารถสร้างวินัยความสามัคคีและความมีน้ำใจนักกีฬาได้เป็นอย่างดีทรงเป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิตที่สมดุลทั้งในการทำงานและการดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาโปรดการแข่งขันกีฬาคือสัญลักษณ์ของความมุ่งมั่นและความไม่ย่อท้อขอให้แบบอย่างอันทรงคุณค่านี้จะยังคงอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนตามรอยเบื้องพระยุคลบาทสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิลาเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงยึดมั่นในพระปณิธานในการทรงงานเพื่อประชาชนพระองค์ทรงก้าวเดินตามรอยพระบาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งสืบสารและต่อยอดโครงการต่างๆเพื่อความผาสุกของประสบการณ์ที่ก่อนพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะการให้โอกาสแก่ประชาชนได้เข้าถึงองค์ความรู้และทรัพยากรที่จำเป็นในการพึ่งพาตนเองได้ไม่ว่าจะในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ทุรกันดารส่งมุ่งมั่นที่จะเข้าไปช่วยเหลือและพัฒนาชีวิตของประชาชนในทุกมิติทรงให้ความสำคัญกับการศึกษาการสาธารณสุขและการพัฒนาอาชีพหนึ่งในพระกรณียกิจที่สำคัญคือการทรงมีส่วนร่วมในการส่งเสริมโครงการต่างๆของมูลนิธิชัยพัฒนาและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเห็นว่าการสานต่อพระราชปณิธานของพระมหากษัตริย์ไทยคือภารกิจอันสำคัญยิ่งที่ต้องทำอย่างต่อเนื่องพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเสมอว่าการให้คือความสุขที่แท้จริงซึ่งเป็นกติประจำพระองค์ในการทรงงานเพื่อประชาชนทุกย่างก้าวที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวัชระราชธิดาทรงตามรอยพระบาทของสมเด็จพระบรมชนกนาถคือล้วนการทรงงานเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงขอตามรอยพระบาทที่สถิตในใจไทยตลอดกาล

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันปัญหาการว่างงานไทยยังไม่วิกฤตอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้

0: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันปัญหาการว่างงานไทยยังไม่วิกฤตแต่ต้องพัฒนาทักษะใหม่ขยายตลาดแรงงานต่างประเทศรวมถึงเตรียมรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ
3: ์การประชุมวุฒิสภาวันนี้ในแพทย์เปรมศักดิ์ภิยุรักษ์สมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามถึงปัญหาการว่างงานและการจ้างงานโดยนายจุลพันธ์อมรวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงว่าสถานการณ์การว่างงานของไทยยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายแต่ปัญหาหลักคือความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะแรงงานกับตำแหน่งงานที่มีอยู่จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะใหม่อย่างต่อเนื่องพร้อมระบุกระทรวงแรงงานกำลังขยายตลาดแรงงานต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ๆเช่นแคนาดาและอิตาลีหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายและเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานภายในประเทศผ่านโครงการเรียนได้งบจบได้งานซึ่งเตรียมบรรจุในงบประมาณปี2570ส่วนการรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เห็นว่าไทยต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขีดความสามารถของแรงงานในระยะยาววาสนาตระเกตรายงาน
2: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งดูแลนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวน2คนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอตากใบขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด
4: พันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสะปองฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนโดยทั้ง2คนรู้สึกตัวดีและถูกนำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เนื่องจากผู้บาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวปภิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกแถลงการชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือตามกระบวนการทางกฎหมาย
5: ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกเอกสารชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นหลังตรวจพบมีการนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนโดยการบินไทยระบุว่าขณะนี้ได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่เบื้องต้นคาดว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียโดยบริษัทได้ประสานงานเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแล้วบริษัทขอยืนยันว่ามีมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกเรือทุกคนอย่างเคร่งครัดโดยห้ามมิให้

0: งานครอบครองนำเข้าหรือขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดหากพบพนักงานกระทำความผิดจริงบริษัทจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันทีนุพศรแก้วคำรายงาน
1: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญฑรอุเทนพันธ์
1: 15นาฬิกา8นาทีสวัสดีค่ะและขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมาที่รายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะโฟกัสไทยแลนด์มาพบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันทุกๆวันจันทร์จนถึงวันศุกร์นะคะ15ถึง16นาฬิกาโดยประมาณในหลากหลายแพลตฟอร์มหลากหลายช่องทางนะคะที่เราจะได้พบปะพูดคุยกันนะคะนั่นก็คือที่สื่อดั้งเดิมของเราที่วิทยุ FM 97 MHz Quality News Station ค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีที่ช่องทางสื่อสารออนไลน์และออนโซเชียลมีเดียด้วยนะคะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมจะได้รับฟังรับชมไปพร้อมๆกันนะคะที่บ้านฟ้าของสถานีนะคะก็คือที่ QFM สถานีข่าวคุณภาพชื่อเดียวกันกับชื่อคลื่นของเราเลยนะคะและก็บ้านแดงบ้านดำในชื่อเดียวกันนะคะลัคนา .s ค่ะลัคนา .s นะคะ LAKANA.sสิงคโปร์นะคะลัคนา .s นะคะในบ้านดำก็จะไลฟ์ไปพร้อมๆกันกับรายการวิทยุแล้วก็กับทางช่องทางผ่านโซเชียลมีเดียอื่นๆนะคะส่วนบ้านแดงนะคะลัคนา .s เช่นเดียวกันจะมาพบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในลักษณะของการเป็นรายการย้อนหลังนะคะเพื่อที่จะให้ทุกๆท่านได้มาติดตามรายการกันในทุกๆแพลตฟอร์มที่เราจะสามารถไปอยู่กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมได้นะคะวันนี้เราพบกันวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569แล้วคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเหลืออีกแค่2วันจะสิ้นเดือนแล้วก็เหลืออีกแค่2วันที่ถ้าว่าใครใช้โครงการไทยช่วยไทย Plusเงินยังไม่หมดนะคะเงินของรัฐเติมให้เราเดือนละ 1,000 บาทและที่เหลือก็เป็นลักษณะของการจ่าย 60-40 นะคะรัฐจ่าย60เราจ่าย40เนี่ยนะคะใครที่ใช้ยังไม่หมดจะต้องใช้ให้หมดภายในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะของภาครัฐจะไม่มีการสมทบนะไม่มีการทบว่าเดือนนี้ใช้ไม่หมดไปใช้เดือนหน้าแต่ส่วนตัวของเราเองที่เราเติมไปในแอปพลิเคชันเป๋าตังเราทบไว้ได้นะคะเราทบไว้ได้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมแต่ว่าของภาครัฐเขาไม่ทบให้นะคะดังนั้นแล้วถ้าหากว่าใครที่ยังใช้ไม่หมดต้องใช้ให้หมดนะคะภายในวันนี้ก็ได้หรือว่าคิดว่าพรุ่งนี้ไม่ได้ออกไปไหนก็ใช้ในวันนี้ให้หมดไปนะเพราะว่าไม่มีการสมทบกันนะคะเรื่องของ plus หรือว่าบวกเนี่ยนะคะบวก plus plus plus นะคะเป็นนโยบายของพรรคภูมิใจไทยของรัฐบาลชุดนี้นะคะที่ทำอะไรเขาก็จะ plus ไว้ก่อนนะคะเหมือนเช็คเช่นเดียวกันกับเรื่องของงบประมาณปี2570ซึ่งอยู่ในสภาณขณะนี้นะคะเป็นวาระแรกเขาก็ใช้คำว่า plus เช่นเดียวกันนะคะ plus นู่น plus นี่ plus นั่นเต็มไปหมดเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะดังนั้นแล้วเดี๋ยววันนี้นะคะสาระเรื่องหลักเรื่องใหญ่ๆที่เราจะพูดคุยกันนะคะนั่นก็คือเรื่องของการอภิปรายไม่ใช่ไม่ไว้วางใจการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะที่กำลังอภิปรายกันวันนี้เป็นวันแรกเขาเปิดให้อภิปรายกันนะคะในที่ประชุมสภา3วันนะคะนอกจากนี้เดี๋ยวเราต้องมาติดตามเรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครรวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยารวมถึงสมาชิกของเมืองพัทยาด้วยนะคะสีส้มแพ้หมดรูปทั้งในกรุงเทพและพัทยาเลยนะคะต่อให้ในกรุงเทพเนี่ยจะได้สก.ไป22คน22เขตด้วยกันแต่ว่าเรื่องของการเลือกผู้ว่ากทมและก็รวมถึงที่เมืองพัทยายิ่งเมืองพัทยานี่นะคะแพ้ราบไปเลยนะคะไม่ได้ทั้งนายกแล้วก็ทั้งสมาชิกด้วยนะคะเกิดจากอะไรใช้กลยุทธ์ผิดหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันมาค่อยมาคุยกันนะคะเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นมีเป็นรายวันเลยนะคะไม่ใช่การพบการทุจริตรายวันแต่ว่าหมายถึงมีข่าวรายวันเลยนะคะเดี๋ยวไปจุดนู้นเดี๋ยวมาจุดนี้เดี๋ยวต้องไปเติมตรงนั้นไปเติมตรงนี้นะคะไปสอบคนนั้นนะคะแล้วก็สอบทั้งของหน่วยงานเองของราชการเองแล้วก็สอบทั้งในส่วนของตำรวจของปปง.ปปช.ปปป.อะไรทั้งหลายทุกปอเนี่ยนะคะแล้วก็รวมถึงการดำเนินคดีในทางกฎหมายนะแล้วก็อีกถัดมานะคะก็ยังมี เรื่องของการให้ออกจากราชการนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะก็ยังคงเป็นข้อมูลที่มีมาอยู่รายวันสถานการณ์ความไม่สงบใน3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ประทุขึ้นมาอีกนะคะมีขึ้นเรื่อยๆแทบจะรายวันเลยแล้วก็ล่าสุดเป็นเหตุที่เกิดขึ้นในจุดที่เป็นผู้ให้บริการสถานีน้ำมันสถานีบริการน้ำมันปั๊มน้ำมันนะคะแล้วก็ในจุดอื่นๆด้วยเนี่ยนะคะเป็นการแสดงสัญลักษณ์อะไรกันหรือเปล่านะคะรวมถึงสถานการณ์ในตะวันออกกลางเน้นหนักไปที่สหรัฐอเมริกาอิหร่านอิสราเอลไปถึงไหนอะไรอย่างไรแล้วแล้วก็ในช่วงที่ผ่านมาคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะเหตุโศกนาฏกรรมต่างๆแล้วก็รวมถึงภัยพิบัตินะคะมีเกิดขึ้นในโลกใบนี้หลายเหตุการณ์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราจะได้มาติดตามกันในรายการโฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงนะคะเดี๋ยวจะมีการเปลี่ยนแปลงในรายการเราดิฉันจะค่อยๆไล่เรียงให้นะคะเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบในช่วงท้ายของรายการก็แล้วกันนะคะเพราะว่าในโซเชียลมีเดียโดยเฉพาะที่บ้านดำเนี่ยนะคะถ้าหากว่าเรายืดเยื้อนู่นนี่นั่นไปเนี่ยนะคะเขาจะไม่สเตย์เขาจะไม่อยู่กับเราใช่ไหมมันต้องเข้าคุกเข้าท่อนฮุกเลยนะคะแล้วก็ไปประกาศไปพูดคุยกันที่เรื่องสําคัญเลยใช่ไหมถ้าหากว่าเอื้อนเอ่ยอะไรเยอะแยะเหมือนในวิทยุเนี่ยนะคะก็จะไม่อยู่กับเรานะคะทีนี้มาที่เรื่องของการเลือกตั้งที่ผ่านพ้นไปเมื่อวานนี้ใครไม่ได้ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งนะคะก็ดูนะเพราะเดี๋ยวกกต.เขาก็จะต้องเขาเปิดให้เราสามารถที่จะรายงานการที่เราไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะแน่นอนนะคะคือเราจะต้องไปแจ้งให้เขาได้รับทราบกันนะคะว่าทำไมเราถึงได้ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะซึ่งก็สามารถทำได้และเราก็สามารถที่จะแจ้งได้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะก็ต้องแจ้งถ้าไม่แจ้งแล้วคุณจะเสียสิทธิ์นู่นนี่นั่นกันเยอะแยะหลากหลายอย่างอยู่นะคะเดี๋ยวทักทายคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ผ่านเข้ามาในช่องทางอื่นๆด้วยนะคะโดยเฉพาะที่บ้านฟ้านะคะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะดิฉันยังไม่ได้เข้าไปแจ้งทักทายชมแชทแต่เมื่อกี้แชร์รายการไปแล้วเรียบร้อยนะคะเปิดมาก็เจอคู่กรณีเรื่องที่เขารอผลตรวจ DNA ก็มีผลตรวจ DNA กันไปแล้วเรียบร้อยเนี่ยนะคะกับหนุ่มสาวในยุคสมัยนี้นะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ก็
2: มีเรื่องที
1: ค
2: ่
1: ่อนข้างจะใจเร็วด่วนได้กันนะคะแล้วก็ไม่มีการปกป้องก็ไม่แน่ใจว่าทำไมเขาถึงได้ไม่ปกป้องตัวเองกันเนี่ยนะจริงๆแล้วมันถ้าหากว่าผู้ชายเขาไม่ได้ป้องกันเวลามีอะไรกันไม่ได้ป้องกันด้วยถุงยางอนามัยแต่ว่าหลังจากที่เสร็จภารกิจอะไรเรียบร้อยกันแสดงความรักอะไรกันเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะไปหาซื้อยาคุมฉุกเฉินก็ได้ใช่ไหมคือณปัจจุบันเนี่ยเรามีความรอบรู้หาความรู้กันได้ง่ายดายและเด็กยุคปัจจุบันเด็กยุคเนี้ยก็ถือว่าฉลาดแล้วนะถ้าไม่ได้อยู่บ้านนอกคอกนาไม่ได้เก็บตัวอะไรยังไงเนี่ยนะคะแล้วในหลักสูตรในการเรียนการสอนเขาก็น่าจะมีสอนนะวิชาสุขศึกษาอย่างเงี้ยนะคะหรือเป็นความตั้งใจหรืออะไรยังไงเอาจริงๆแล้วคือผู้หญิงเราเนี่ยน่าจะรู้ดีที่สุดแล้วล่ะว่าเราจะตั้งครรภ์ไม่ตั้งครรภ์จะทำยังไงดีจะดูแลปกป้องตัวเองอย่างไรไม่ให้ขายขี้หน้าทั้งขายขี้หน้าตัวเองขายขี้หน้าพ่อแม่ด้วยแล้วก็โอกาสต่างๆในชีวิตที่มันจะหายไปแต่บางคนถ้าเขามีเรื่องมีราวกับดารานักร้องนู่นนี่นั่นเนี่ยนะคะเขาก็พร้อมแลกเขาก็พร้อมเสี่ยงนะเพราะบางทีมันดังไงมันดังชั่วข้ามคืนอาจจะมีงานมีการมีเงินทองอะไรแบบนี้เข้ามาแต่มันเสี่ยงพอไหมกับการที่มันจะมีดิจิทัลฟุตพริ้นท์อยู่ที่จะทำให้เมื่อลูกคุณเกิดขึ้นมาพอเขาโตแล้วเขาใช้โซเชียลมีเดียคีย์เวิร์ดชื่อแม่คีย์เวิร์ดชื่อพ่อไปหรือแม้กระทั่งคีย์เวิร์ดชื่อตัวเองไปแล้วมันเจอว่าที่ผ่านมาพ่อแม่ฉันเคยมีปัญหาอะไรแม่ฉันเคยเป็นข่าวแบบนี้พ่อฉันเคยถูกกระทําหรือว่าไปกระทําการอะไรกับใครเข้ามาบ้างเนี่ยดิจิทัลฟุตพริ้นท์เหล่านี้มันเก็บไว้ได้นานนะหรือถ้าจะให้ตามไปลบเหรอถ้าตามไปลบเนี่ยคุณก็ต้องแจ้งไปที่ซุปสำนักข่าวเลยมันไม่ใช่เรื่องง่ายดิฉันอยู่สำนักข่าวสำนักพิมพ์อยู่เป็นบก.ข่าวเป็นบก.สำนักพิมพ์สำนักข่าวอยู่เนี่ยคือในแต่ละวันเนี่ยนะคะจะมีคนมาบอกว่าพี่ครับพี่คะช่วยรบข่าวนั้นข่าวนี้หน่อยได้ไหมเพราะว่าหนูหางานทําไม่ได้เพราะเขาเสิร์ชเจอชื่อหนูแล้วหนูเคยไปทํานู่นทํานี่ทํานั่นหรือพ่อแม่ไม่สบายใจ นะคะญาติพี่น้องลูกเต้าไม่สบายใจเครียดวิตกกังวลลูกเข้าเรียนหนังสือถูกเพื่อนเพื่อนล้ออะไรแบบนี้นะคะคือสิ่งที่คุณทำมันเป็นเรื่องจริงบางทีเราก็รู้สึกว่าเออนี่มันคือเรื่องจริงคุณทำจริงนี่คุณเคยถูกกล่าวหาถูกข้อหาเคยถูกเข้าคุกเคยไปกระทำรุนแรงกระทำคนนู้นคนนี้เขาไว้นะคะมันเป็นข่าวมันคือเรื่องที่เป็นจริงเรื่องที่เป็นจริงณขณะที่คุณทำคุณอาจจะไม่มีสติถ้าเมาหรืออะไรเงี้ยนะคะมันนั่นคือบอกว่ามันไม่มีสติได้แต่ถ้าหากว่าคุณไม่ได้เมาไม่ได้อะไรเลยนะคะคุณยังมีสติสัมปชัญญะอยู่เพียงแต่ว่าคุณไม่ครองสติแล้วคุณไม่ควบคุมอารมณ์สติสัมปชัญญะของตัวเองนั่นคือมันก่อให้เกิดความผิดพลาดและกลายเป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ๆโดยเฉพาะเรื่องของการใช้ความรุนแรงบนถนนขณะการใช้รถไปกระทําความรุนแรงต่อคนอื่นไปนู่นไปนี่ไปนั่นไม่ว่าจะใช้หรือไม่ใช้อาวุธเนี่ยนะคะบางทีเกิดจากการที่เราไม่ฝึกสติไม่ใช้สติใช้แต่อารมณ์ใช้แต่ความรุนแรงในการแก้ไขปัญหาพอเป็นข่าวมาแล้วก็จะบอกให้เราลบนะคะดิฉันลบไปให้หลายคนยอมรับว่าเคยลบข่าวไปให้หลายคนเหมือนกันถ้าหนึ่งมันไปเกี่ยวข้องกับครอบครัวทําให้ครอบครัวเขาเดือดร้อนครอบครัวมีปัญหาลูกไปโรงเรียนแล้วโดนเพื่อนล้อเดินคนนู้นคนนี้หยิบมาล้อเออแม่เคยเป็นแบบนี้พ่อเคยเป็นแบบนั้นอ่ะดิฉันยอมลบให้หรือถ้าจะส่งผลกระทบว่าข่าวแบบนี้ทําให้หางานทําไม่ได้ที่ทํางานไม่รับเข้าทํางานถูกกลั่นแกล้งถูกนู่นถูกนี่ถูกนั่นอ่ะอย่างนี้พอจะทําได้แต่ดังนั้นก่อนที่คุณจะทําอะไรคุณตั้งสติให้ดีไหมตั้งสติให้ดีกันซะก่อนนะคะแล้วก็ไม่ใช้อารมณ์พาไปถ้าหากว่าเป็นแบบนั้นได้เนี่ยมันจะป้องกันเลยนะคะไม่ทำให้คุณเดือดร้อนไม่ทำให้ครอบครัวพ่อแม่ญาติพี่น้องเดือดร้อนไม่ทำให้ลูกเต้าเดือดร้อนนะคะลูกที่จะเกิดขึ้นมาไม่ต้องมาเดือดร้อนไม่ต้องมารับกรรมอะไรแบบนี้นะคะถ้าคุณมีสติสัมปชัญญะแต่ถ้าหากว่าในขณะเดียวกันเรื่องของความรุนแรงเนี่ยอารมณ์โกรธอารมณ์โมโหบางทีมันก็นะต่างคนก็ใส่อารมณ์หากันเนี่ยเราเห็นคู่รักหลายๆคู่มีปัญหากันหรือแม้แต่กระทั่งคนในครอบครัวคนภายนอกเพื่อนฝูงโดยเฉพาะคู่แค้นคู่ศัตรูกันเนี่ยฆ่ากันตายเยอะแยะไปใช่ไหมอ่ะหรือว่าโดยเฉพาะเรื่องของอารมณ์เปลี่ยวอารมณ์กามราคะแบบนี้นะคะมันก็ก่อให้เกิดปัญหาที่จะตามมาในภายหลังได้เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเรื่องของสติสัมปชัญญะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดนะที่เราจะต้องควบคุมตัวเองดูแลตัวเองให้ได้มันจะได้ไม่ก่อให้เกิดปัญหานะคะมาดูเรื่องของสภาพอากาศมาหาอะไรเย็นๆก่อน ช่วงนี้จะมีฝนแยกขึ้นนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมนะคะลักษณะอากาศทั่วประเทศมีโอกาสที่จะเกิดฝนตกเยอะๆได้โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีฝนตกซ้ำๆอาจจะก่อให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากขึ้นมาได้เมื่อวานนี้บ้านดิฉันก็เกือบท่วมเหมือนกันนะคะปริ่มๆขึ้นมาแล้วกรมอุตุนิยมวิทยายังคงออกประกาศเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบนะคะยังคงมีผลกระทบจนถึงวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะวันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมโดยไทยประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะในภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะอาจจะก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมคลื่นสูงอยู่นะคะ2-3เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะชาวเรือทั้งอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะเรือเล็กอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงที่มีการเตือนกันด้วยจนถึงวันที่3กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะกรมอุตุนิยมวิทยามีการเพิ่มในประกาศด้วยนะคะหลังๆเขาก็จะมีการเพิ่มนู่นเพิ่มนี่เพื่อให้ใกล้ชิดแก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เป็นคำเตือนมากขึ้นเนี่ยนะคะ ก็ยังเตือนบอกว่าเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงที่เตือนเนี่ยนะคะอย่างระมัดระวังแล้วก็ติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยนะคะเชื่อรายงานพยากรณ์อากาศเชื่อกรมอุตุอย่าไปเชื่อที่อื่นนะคะเมื่อวานนี้ดิฉันมีขึ้นคลิปไปเนี่ยนะคะเตือนบอกว่าใครที่ยังไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งให้รีบเดินทางไปใช้สิทธิ์นะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะมีฝนตกแล้วก็มีพี่คนหนึ่งเข้ามาบอกดิฉันบอกว่าฝนจะตก3 ทุ่มค่ะน้องเราก็ก็ไม่อยากจะอะไรยังไงเขาก็เลยบอกว่านักพยากรณ์ก็มาขอบคุณนะคะอะไรงั้นไปนะคะแต่ปรากฏว่าหลังจากที่เดนทันโพสต์ได้เนี่ยประมาณสัก2 ชั่วโมงก็มีฝนตกลงมาในช่วงของการก่อนที่จะปิดหีบเลือกตั้งอีก1 ชั่วโมงปิดหีบเลือกตั้งโอ้โหกรุงเทพนะคะมีฝนตกมากๆจักๆๆหลายพื้นที่เลยก็เลยทําให้หลายคนไม่สามารถที่จะออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้นะคะมาดูวันนี้หน่อยนะคะปริมาณการกินพื้นที่ของฝนที่จะตกนะคะอยู่ในระดับ60-70%ของพื้นที่ค่ะที่มีเยอะแยะหน่อย70%ของพื้นที่นะคะอยู่ที่ภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกหรือว่าฝั่งอันดามันนะคะจะมีฝนอยู่ในระดับ70%ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักได้บางแห่งที่เหลือจะอยู่ในระดับ60%ของพื้นที่แล้วก็ตกหนักได้บางแห่งนะคะก็คือที่ภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ฝั่งตะวันออกหรือว่าฝั่งอ่าวไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลด้วยนะคะมีฝนอยู่ในระดับ60%ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักได้บางแห่งมีฝนตกแย่ๆแบบนี้ก็เลยทําให้สภาพอากาศความร้อนนั้นลดลงนิดหนึ่งนะคะดิฉันจะไปไวแล้วก็พูดเร็วหน่อยนะคุณผู้ฟังคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าใช้เวลาในช่วงแรกบ่นๆอะไรไปเยอะแล้วนะคะแต่ว่าในขณะเดียวกันเรื่องของข่าวสารมีแยะเลยนะคะที่จะนํามาเรียนแล้วก็มาเล่าสู่คุณผู้ฟังให้ได้รับฟังรับชมกันนะคะมาที่เรื่องของผลการเลือกตั้งทั้งกรุงเทพมหานครและก็เมืองพัทยากันนะคะประกาศผลอย่างไม่เป็นทางการณขณะนี้คืออย่างไม่เป็นทางการนะคะอย่างเป็นทางการจะต้องรอกกต.หรือว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลอีกทีหนึ่งนะคะซึ่งการรอจากกกต.ก็นานใช้ได้อยู่เหมือนกันคล้ายๆกับเรื่องของการเลือกตั้งใหญ่นั่นเองนะคะถ้าหากว่าไม่มีการร้องคัดค้านหรือว่าร้องเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งกกต.จะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน30 วันแต่ถ้าหากว่ามีการร้องคัดค้านหรือว่าร้องเรียนจะประกาศรับรองผลการเลือกตั้งภายใน60 วันตามที่กฎหมายกำหนดก็คือจะต้องนำไปสู่การถ้ามีการร้องเรียนร้องคัดค้านเนี่ยนะคะจะนำไปสู่การสืบสวนสอบสวนอีกทีหนึ่งนะคะดิฉันว่าในกรุงเทพมหานครน่าจะยอมรับกันหมดแหละทั้งกลุ่มก้อนการเมืองแล้วก็พรรคการเมืองต่างๆอย่างที่เมื่อวานนี้ก็ออกมาประกาศยอมรับความพ่ายแพ้นำโดยพรรคแรกก็คือพรรคประชาธิปัตย์เลยนะคะหลังจากนั้นก็เป็นพรรคประชาชนและก็ต่อมาก็เป็นคุณมลิกาเนาะคุณติ่งมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะก่อนที่อาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ซึ่งกำลังจะก้าวไปดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2นะคะก็ถึงจะออกมาประกาศอีกทีหนึ่งนะคะในกรุงเทพไม่น่าจะมีเรื่องของการร้องคัดค้านการเลือกตั้งแต่ดิฉันไม่แน่ใจที่เมืองพัทยานะคะที่นั่นฝั่งส้มแพ้ราบคาบไปเลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะทีนี้มาดูนะคะมาย้ำเตือนกันอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับผลการเลือกตั้งนะคะประมวลผลการเลือกตั้งไปแล้วเนี่ยนะคะทั้งผู้ว่ากทม.แล้วก็สก.ทั้ง50 เขตนะคะแน่นอนนะคะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.เป็นผู้สมัครอิสระนะคะหมายเลข9กวาดคะแนนไป140,000 กว่าคะแนนนะคะถือว่าเป็นการทุบสถิติคะแนนของตัวเองที่เคยทำไว้ในรอบที่แล้วเมื่อ4 ปีที่แล้วนักวิชาการหลายคนจับตาว่าอาจารย์ชัชชาตินอนมาก็จริงนะคะแต่ว่าต้องจับตาต้องดูว่าสถิติผู้ใช้สิทธิ์ในครั้งนี้เป็นอย่างไรได้คะแนนมากกว่าครั้งที่ผ่านมาหรือเปล่าถ้าน้อยกว่านี่ถือว่าแย่แพ้นะคือไม่ได้แพ้ในการเลือกตั้งแต่แพ้ตัวเองแพ้ภัยตัวเองนะคะและถ้าหากว่าได้คะแนนเกือบเท่าๆเดิมเนี่ยก็ถือว่าเป็นคะแนนที่ทรงๆไม่ดีถ้าจะดีคือต้องได้คะแนนที่ทำลายสถิติตัวเองอาจารย์ชัชชาติก็ประกาศให้เห็นแล้วนะคะว่าทำลายสถิติของตัวเองไปแล้วนะคะคะแนนของอาจารย์ชัชชาติคิดเป็น65.6%ค่ะอันดับ2ไม่น่าเชื่อก็ต้องเชื่อนะคะไม่ได้หักปากกาเซียนด้วยเพราะว่าจากการวิเคราะห์อาจจะใช่แต่ว่าถ้าหากว่าดูจากผลโพลผลสำรวจความคิดเห็นต่างๆเนี่ยนะคะติ่งมลิกาเนี่ยมาในช่วงกลางๆเลยนะคะคะแนนตีตื้นนำเหนือดร.โจจากพรรคส้มมาเป็นอันดับ2เนี่ยนะคะ มาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขนะคะได้มา280,000กว่าคะแนนคิดเป็น13.1%ขณะที่ดร.โจชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรจากพรรคประชาชนได้170,000กว่าคะแนนคิดเป็น8%นะคะคะแนนของอันดับสองก็คือมัลลิกาเนี่ยนะคะทิ้งห่างจากดร.โจจากพรรคประชาชนตั้งแสนกว่าคะแนนนะคะมัลลิกาตีปีกเลยนะคะแต่ว่าทางพรรคประชาชนก็ซึมๆไปหน่อยนะคะเพราะว่าคะแนนต่ำกว่าติ่งมัลลิกาเนี่ยอย่างที่เขาไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้เพราะว่าเขามีส.ส.อยู่แล้วก็มีอดีตส.ก.อยู่ด้วยเนี่ยนะคะคือบรรดาพรรคการเมืองต่างๆโดยเฉพาะประชาธิปัตย์เนี่ยเขาก็ออกมานะคะก็ยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็ขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่มอบให้อย่างดร.ติ่งมัลลิกาบอกว่าสมัยหน้าจะไม่ลงรับสมัครเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากทม.แล้วนะประกาศชัดเจนเนื่องจากว่าเคยประกาศไว้ในตอนหาเสียงเลือกตั้งนะคะว่าถ้าจะเลือกมัลลิกาเป็นผู้ว่ากทม.ให้เลือกสมัยนี้เลือกตอนนี้เท่านั้นดังนั้นก็เลยประกาศชัดว่าครั้งหน้าจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทม.แล้วหลังจากนี้จะไปดําเนินธุรกิจส่วนดร.โจก็ถือว่าต้องเสียสละอย่างสูงเลยนะคะเพราะว่าจากการเป็นส.ส.พอมาลงสมัครผู้ว่ากทม.ก็ต้องลาออกจากส.ส.แล้วก็กลับไปไม่ได้อีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เคว้งคว้างดร.โจบอกว่าจะเดินหน้าทํางานเพื่อกทม.ให้กทม.ดีขึ้นอยู่ต่อไปนะคะส่วนพรรคประชาธิปัตย์นะคะเดี๋ยวเขาก็จะต้องปฏิบัติหน้าที่ของเขาต่อนะคะตอนนี้ก็ไปทําหน้าที่ในสภาในฐานะฝ่ายค้านอยู่นะคะข้อวิเคราะห์ข้อครหาที่เกิดขึ้นนั่นก็คือทั้งประชาธิปัตย์และประชาชนเนี่ยนะคะเหมือนไม่ได้เตรียมความพร้อมหาคนมาลงไม่ได้ไงไม่ใช่หาคนที่ไม่เหมาะสมแต่หาคนมาลงไม่ได้นะคะก็เลยเป็นสองคนนี้หรือเปล่านะคะก็คือบทที่เขาวิเคราะห์กันมานะคะทีนี้ถ้าหากว่าเดี๋ยวค่อยมาดูนะคะว่าสถิติคะแนนที่เกิดขึ้นมันส่งผลอะไรนะคะสำหรับผลการนับคะแนนการเลือกสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือว่าสก50เขตยังไม่เป็นทางการเนี่ยนะคะพรรคประชาชนได้มากสุดเลยนะคะ22เขตก็คือที่เขตพระนครดุสิตหนองจอกพระโขนงยานนาวาพญาไทห้วยขวางตลิ่งชันราชบูรณะดินแดงสาทรบางซื่อจตุจักรดอนเมืองราชเทวีลาดพร้าววัฒนาบางแคหลักสี่คลองสามวาบางนาและทวีวัฒนาค่ะกลุ่มคนทำงานนะคะได้11เขตกลุ่มคนทำงานนะคะก็เป็นกลุ่มเก่าที่เขาก็กวาดที่นั่งได้เยอะอยู่นะมากกว่าประชาธิปัตย์ด้วย11เขตค่ะบางรักบางกะปิธนบุรีบางขุนเทียนภาษีเจริญบึงกุ่มบางคอแหลมสวนหลวงคันนายาวสะพานสูงบางบ่อนประชาธิปัตย์ได้มา8นะคะป้อมปราบศัตรูพ่ายเอากลับคืนมาได้สัมพันธวงศ์บางกอกใหญ่คลองสานบางกอกน้อยประเวศคลองเตยวังทองหลางกลุ่มเพื่อไทยไลฟ์ลงตัวอีก4เขตนะคะมีนบุรีจอมทองสายไหมทุ่งครุอิสระ3เขตนะคะบางเขนหนองแขมบางพลัดกลุ่ม Better Bangkok นะคะได้มา2เขตก็คือที่ปทุมวันและลาดกระบังนะคะสถิติผู้มาใช้สิทธิ์น้อยมากๆเลยไม่ถึง50%นะคะการเลือกผู้ว่ากทมมีผู้ใช้สิทธิ์มากกว่านะคะงงว่าทําไมใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมทั้งที่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็เลือกในที่เดียวกันทําไมเลือกตั้งผู้ว่ากทมมากกว่าสกคือได้รับบัตร2 ใบแล้วกาเฉพาะผู้ว่ากทมแล้วลืมกาสกหรือเปล่านะคะสถิติมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากทมเขาแยกกันนะผู้ว่ากทมเนี่ย4,420,000กว่าคนนะคะแล้วก็มีผู้มาใช้สิทธิ์เนี่ยนะคะมีผู้มีสิทธิ์อยู่4,400,000มีผู้มาใช้สิทธิ์220,000นะคะคิดเป็นผู้ใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งผู้ว่าเนี่ยอยู่ที่49.7%ขณะที่สกมีผู้มีสิทธิ์เนี่ยนะคะ4,403,000กว่าคนนะคะเอ๊ะทำไมตัวเลขมันต่างกันสำหรับจำนวนผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากับสก.อ่ะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสก.นะคะมีอยู่4,380,000กว่าคนมีผู้มาใช้สิทธิ์อยู่ที่2,070,000กว่าคนนะคะคิดเป็น47.4%เท่านั้นเองนะคะข้อมูลสถิติการเลือกตั้งแยกรายเขตรายหน่วยเลือกตั้งทั้งหมดเนี่ยนะคะเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ69เลือกตั้งกรุงเทพ69นะคะประชาชนก็สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบนะคะย้อนหลังได้อย่างโปร่งใสนะคะส่วนผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยานะคะหรือสม.อันเนี้ยเขา100%แล้วนะคะของกทม.อยู่ที่95%แต่ว่าของเมืองพัทยาเขา100%แล้วแต่ว่าเป็นการประกาศยังไม่เป็นทางการเช่นเดียวกันนะคะในส่วนของนายกเมืองพัทยาดิฉันให้3อันดับนะอันดับ1 ปรเมศงามพิเชษแชมป์เก่านะคะเป็นนายกเก่าได้คะแนนไป21,184คะแนนอันดับสองจากพรรคประชาชนค่ะแพ้ครึ่งหนึ่งเลยนะคะอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาทรได้คะแนนไป11,566คะแนนอันดับสามศักชัยแตงห้อจากทีมพัทยา2030ได้มาแค่1,077คะแนนนะคะส่วนการเลือกตั้งสมาชิกสภาเมืองพัทยาสม.ผลการนับคะแนนยังไม่เป็นทางการก็ปรากฏว่าผู้สมัครจากกลุ่มเรารักพัทยาทั้ง24คนนะคะแล้วก็เป็นลูกทีมของคุณปรเมศงามพิเชษนี่แหละคว้าชัยกวาดมาได้ครบทั้ง4เขตเลือกตั้งชนะแบบยกทีมเลยนะคะก็ถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ของพรรคประชาชนหรือว่าสีส้มแบบลาบคาบเลยนะคะสถิติการใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยามีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง81,196คนมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้ง34,677คนนะคะคิดเป็นร้อยละ43.24น้อยกว่ากรุงเทพอีกนะคะมีบัตรดี95จุดมีบัตรดีร้อยละ95.98นะคะบัตรเสียอยู่ที่ร้อยละ1.70บัตรไม่ประสงค์เลือกผู้ใด2ร้อยละ2.32ค่ะถ้าเทียบสถิติการเลือกนายกเมืองพัทยาพบว่ามีผู้ที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยกว่าการเลือกตั้งคราวที่แล้วเมื่อปี2565ครั้งนั้นมีผู้มาใช้สิทธิ์อยู่ที่ร้อยละ49.96นะคะครั้งนี้อยู่ที่ร้อยละ43.24นะคะผลคะแนนที่ได้ที่ประกาศออกมานี้เป็นผลอย่างไม่เป็นทางการนะคะผลทางการจะต้องรอจากกกต.ให้มาประกาศก่อนค่ะส่วนผู้ที่ไม่ได้ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกแล้วก็นายกเมืองพัทยาแล้วก็สม.เนี่ยนะคะสามารถแจ้งเหตุได้นะคะจนถึงวันที่5กรกฎาคมนะคะถ้าหากว่าไม่แจ้งจะโดนจำกัดสิทธิต่างๆไป2ปีนะคะก็เข้าไปที่ในลิงก์นะคะของเว็บไซต์ต่างๆนะคะแล้วก็รวมถึงเดินไปแจ้งต่อนายทะเบียนได้นะคะเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Smart Vote ก็ได้เข้าไปที่เว็บไซต์ ect.go.th ก็ได้เว็บไซต์ของสำนักบริหารการทะเบียนกระทรวงมหาดไทยโบราเซอร์วิสก็ได้นะคะแจ้งโดยตัวเองหรือว่ามอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทนที่นายทะเบียนท้องถิ่นก็ได้แจ้งโดยจะส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นก็ได้นะคะโดยการแจ้งเขาเรียกว่าเป็นการแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้นะคะได้จนถึงวันที่5กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะคะต้องแจ้งสิทธิ์กันนะคะเพราะถ้าว่าไม่แจ้งเหตุผลนะคะไม่ไปใช้สิทธิ์แล้วก็ไม่ได้แจ้งเหตุผลจะทำให้ถูกจำกัดสิทธิ์เป็นเวลา2ปีนับแต่วันเลือกตั้งที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้ไปใช้สิทธิ์นะคะก็หลายอย่างด้วยกันโดยเฉพาะถ้าหากว่าคุณอยากจะลงสมัครเป็นส.ส.ลงสมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นเป็นสมาชิกวุฒิสภากำนันผู้ใหญ่บ้านอะไรแบบนี้รวมถึงการเรียกร้องถอดถอนผู้นำท้องถิ่นผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหลายเนี่ยนะคะถ้าหากว่าคุณรักที่จะประกอบอาชีพในการเป็นตัวแทนเป็นผู้แทนเนี่ยคุณไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งไม่ได้แต่ถ้าหากว่าไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและแจ้งเหตุผลที่จําเป็นที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้เนี่ยนะคะอันนั้นจะสามารถทําให้คุณได้สิทธิ์กลับคืนมานะคะไม่เกี่ยวกับพ่อแม่ไม่เกี่ยวกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับที่ตัวเองแค่นั้นนะคะแล้วดิฉันก็เคยเห็นว่ามีบรรดาสมาชิกพรรคการเมืองโดยเฉพาะพรรคการเมืองที่เขาเป็นของคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะตรวจสอบไปตรวจสอบมาอ้าวปรากฏว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งก็เลยทําให้หมดสิทธิ์ที่จะเป็นผู้สมัครไปหลายคนก็มีด้วยเนี่ยนะคะดังนั้นต้องไปแจ้งเหตุความจําเป็นนะคะที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งได้เขาน่าจะมีให้เลือกให้ติ๊กนะว่าเราติดภารกิจอะไรถ้าว่าแจ้งเหตุแล้วมันเป็นเหตุเป็นผลที่ไม่เป็นเหตุควรที่จะไม่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งเนี่ยนะคะก็จะถูกจำกัดสิทธิ์เช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแจ้งเหตุที่ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งและก็ต้องแจ้งเหตุที่อันควรถ้าว่าแจ้งเหตุแล้วแต่ว่าเหตุนั้นไม่ใช่เหตุอันควรก็จะมีปัญหาอีกนะคะทีนี้เดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะคะว่าเรื่องของการเลือกตั้งมันมีอะไรที่บ่งบอกอีกนะคะเรื่องของสถิติดีกว่าเนี่ยนะคะคือของอาจารย์ชัชชาติเนี่ยไม่มีปัญหาละนะคะเพราะว่าการเลือกตั้งคราวนี้นะคะเขาได้คะแนนสูงมากกว่าปี2565แต่ถ้าหากว่า มาดูของพรรคประชาชนนะคะมาดูของพรรคประชาชนเนี่ยนะคะเมื่อรอบที่แล้วที่คุณวิโรจน์ลักษณะอดิสรลงในนามของพรรคก้าวไกลเนี่ยได้มา250,000กว่าคะแนนแต่คราวนี้นะคะในนามของพรรคประชาชนดิ่งไปเลยนะคะอยู่ที่176,000กว่าคะแนนเองนะคะต่างกันตั้งเกือบ200,000 คะแนน200,000 คะแนนนี้หายไปไหนขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เมื่อปี65อาจารย์สุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ลงใช่ไหมคะได้ไป254,000กว่าคะแนนคือคะแนนแตกต่างจากพรรคประชาชนเป็นหลักร้อยนิดเดียวนะคะของประชาธิปัตย์กับประชาชนนะคะอยู่ที่250,000เหมือนกันนะคะดูเหมือนตัวเลขพอสอเลยมาคราวนี้อันดับสองเมื่อคราวที่แล้วเนี่ยอาจารย์สุชัชวีเขาเป็นอันดับสองนะคะคราวที่แล้วอาจารย์ชัชชาติอันดับหนึ่งอาจารย์สุชัชวีอันดับสองและอันดับสามถึงจะเป็นวิโรจน์นะคะจากฝั่งฝากฝั่งของสีส้มแต่ในรอบนี้นะคะอันดับหนึ่งเป็นอาจารย์ชัชชาติอันดับสองเป็นมัลลิกานะคะมัลลิกาได้มาสองตัวเลขล่าสุดนะคะ288,000กว่าคะแนนขณะที่พรรคประชาชนสีส้มที่มาจากก้าวไกลเนี่ยนะคะได้176,000กว่าคะแนนขณะที่ประชาธิปัตย์รอบที่แล้ว250,000ใช่ไหมรอบนี้ร่วงลงมาอยู่แค่101,000เท่านั้นเองนะคะคะแนนของประชาธิปัตย์หายไป200,000กว่าคะแนนนะคะอ่ะเอาประมาณนี้ก็แล้วกันเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นมันบ่งบอกถึงอะไรบ้างประชาธิปัตย์คงไม่รู้สึกเท่าไหร่เพราะว่าเขาไม่ได้พุ่งเป้าว่าเขาอยากจะได้ผู้ว่ากทม.แต่เขาอยากได้สก.ได้มานะคะสก.ของประชาธิปัตย์นะคะณตอนนี้เดี๋ยวดิฉันจำตัวเลขไม่ได้ว่าเขาได้มาเท่าไหร่เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์น่าจะพอใจไหมกับตัวเลขที่ได้คือเรียกเสียงสก.ในบางจุดที่ตัวเองเคยพลาดไปแล้วก็เรียกกลับมาได้ตอนนี้ประชาธิปัตย์ได้มา8คน8เก้าอี้จาก8เขตเนี่ยนะคะอย่างน้อยๆดิฉันว่าประชาธิปัตย์น่าจะพึงพอใจเพราะว่าเขาได้สก.ไงเขาไม่ได้มุ่งมากที่จะไปได้ผู้ว่ากทม.แต่ทีนี้ที่เมืองพัทยาเนี่ยนะคะโอ้โหสีส้มแพ้ราบคาบเลยนะคะดิฉันฟังนักวิชาการและก็หลายๆฝ่ายวิเคราะห์บอกมันออกมาจากการที่เขาเป็นนักการเมืองเขาบอกว่าเป็นพรรคของคนรุ่นใหม่เป็นความคิดของคนรุ่นใหม่เขาไม่เอาบ้านใหญ่แต่คราวเนี้ยที่เขาเลือกผู้สมัครนะคะที่มาลงกลายเป็นผู้สมัครที่อิงแอบกับบ้านใหญ่คือคุณอิทธิวัฒน์วัฒนาสาสาธรแค่นามสกุลนี้เราก็รู้แล้วมันไปแอบอิงกับบ้านใหญ่ไงคนก็เลยตั้งคําถามคนพัทยาเลยตั้งคําถามอ้าวไหนคุณบอกว่าเป็นคนรุ่นใหม่คุณไม่เอาบ้านใหญ่ไงหรือแม้แต่กระทั่งการเลือกตั้งคราวก่อนนู้นก็มีบ้านใหญ่สอดแทรกมาแล้วการที่เขาใช้คนจากส่วนกลางคนจากจังหวัดอื่นไปขึ้นเวทีแล้วก็ปราศัยเนี่ยซึ่งไม่รู้ข้อมูลเมืองพัทยามาบอกว่าเดี๋ยวจะทําให้พัทยาเจริญเหมือนเมืองชนทําให้พัทยาเจริญเหมือนลําพูนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่คนพัทยาถามดิฉันเองก็ต้องถามทุกคนในประเทศนี้ถามเอ้าพัทยาไม่เจริญหรอพัทยาไม่เจริญกว่าเมืองชนเหรอพัทยาจะกับชลบุรีเขาจังหวัดเดียวกันนะแล้วเอาพัทยาไปเทียบกับลำพูนเฮ้ยเดี๋ยวพัทยาเขาพัฒนาน้อยกว่าไปไกลน้อยกว่าลำพูนพัทยากว้างไกลกว่าพัทยาเหรอลำพูนพัฒนามากกว่าพัทยาเหรอมันก็เลยเกิดคําถามเหล่าเนี้ยเป็นการเตรียมการที่ไม่ดีพอแล้วคุณไปโจมตีสิ่งที่นายกที่เขาเป็นผู้สมัครแล้วณตอนนี้เขาจะเป็นว่าที่นายกเนี่ยคุณปรเมศเขาพยายามชี้แจงมาขุดเจาะเจาะเจาะเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรแต่ในสิ่งที่ฝากฝั่งของคุณเคยทำไว้เนี่ยนะคะที่มันเกิดปัญหาคุณเลี่ยงคุณเบี่ยงคุณไม่พูดคุณไม่ตอบอะไรเลยงั้นเบรกแรกนะคะเราน่าจะได้กันเฉพาะเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.สก.นายกเมืองพัทยาแล้วก็สม.นะคะถ้างั้นเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะคะใช้เวลาไปแยะเดี๋ยวเบรกที่สองของรายการมีอีกหลายเรื่องค่ะโดยเฉพาะจะต้องมาตามไทม์ไลน์เรื่องของการโกงสอบกันด้วยนะคะแล้วก็การอภิปรายร่างพรบ.งบปี70ดุเด็ดเผ็ดมันสักครู่กลับมาค่ะ
0: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญฑรอุเทนพันธ์
2: ทราบแล้วเปลี่ยน
3: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย2ถึง4โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทร หูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
4: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
5: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลทรีปาตีผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดลที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวารุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดลทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
4: แล้วพบกันนะครับ
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
0: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญฑรอุเทนพันธ
1: ์หรือเวลาในเบรกที่2ของรายการอีกเพียงแค่ประมาณ15นาทีนะคะดิฉันยิ่งจะต้องไปไวจริงๆตั้งใจว่าเรื่องของการอภิปรายร่างพรบงบประมาณเนี่ยนะคะจะพูดยาวนิดนึงนะคะแล้วก็รวมถึงเรื่องของการโกงสอบท้องถิ่นนะคะก็จะเน้นหนักเฉพาะเรื่องของบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ๆก็แล้วกันเนี่ยนะคะแล้วก็เรื่องเล็กๆย่อยๆก็เดี๋ยวค่อยไปติดตามในรายการถัดไปพี่สุภาพก็น่าจะเก็บหลายๆอย่างมาเล่าสู่กันฟังดิฉันจะเน้นหนักให้เจาะลึกข้อมูลแล้วก็ไม่เน้นเรื่องเยอะนะคะแต่ถ้าหากว่าจะไปตามข่าวสารแย่ๆเดี๋ยวก็ไปในรายการถัดไปพี่สุภาพจะมีข่าวเกือบจะทุกข่าวครบรถเลยนะคะแต่ว่าจะเป็นลักษณะสั้นๆดิฉันจะมาในแง่มุมของการเจาะลึกข้อมูลนะคะร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570นะคะเริ่มในวาระแรกสำหรับการอภิปรายแล้วนะคะในชั้นรับหลักการเริ่มอย่างเป็นทางการในวันนี้มีกรอบการพิจารณา3วันด้วยกันนะคะสรุปสาระสำคัญและก็ประเด็นที่มีการจับตากันโดยเฉพาะเรื่องของทางเศรษฐกิจนะคะแล้วก็การเมืองนะคะโครงสร้างงบประมาณปี2570นะคะเสนอวงเงินงบประมาณรวม3,788,000 ล้านบาท 3,788,000 ล้านบาทนะคะหรือ 3.788 ล้านบาทค่ะเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเล็กน้อยนะคะประมาณ 7,400 ล้านบาทหรือว่าร้อยละ 0.2 นะคะเป็นงบกลางสำรองฉุกเฉินและหนี้สินอยู่ที่ 693,880 ล้านบาทนะคะคิดเป็นร้อยละ 18.3 งบหน่วยรับงบประมาณกระทรวงต่างๆนะคะอยู่ที่ 1,342,836 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 35.4 นะคะอันนี้จะเป็นงบประมาณที่สูงสุดเป็นยอดที่สูงสุดเลยก็คืองบที่กระจายไปให้ที่กระทรวงต่างๆที่เขาจะส่งไปยังหน่วยงานต่างๆนั่นเองนะคะงบลงทุนโดยตรงนะคะลดลงจากปีที่แล้วอีกนะอยู่ที่ 789,172 ล้านบาทหลายๆคนอาจจะตำหนิติติงบอกว่างบลงทุนมันเป็นงบประมาณที่จะพ่วงกับเศรษฐกิจด้วยกับการเจริญเติบโตกับอัตรา GDP ด้วยแต่ทำไมน้อยลงนะคะงบชดใช้เงินคงคลังนะคะอยู่ที่ 71,038 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 1.9% นะคะซึ่งในซีกฝั่งของรัฐบาลนะคะวันนี้เป็นอาจารย์เอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้ที่ทำหน้าที่แถลงสาระสำคัญและหลักการเหตุผลของร่างพรบ.งบปี70นะคะได้รับมอบหมายจากท่านนายกรัฐมนตรีเนื่องจากว่านายกติดภารกิจสำคัญในการเดินทางไปเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำเชิญล่วงหน้านะคะในการเสนอร่างพรบเน้นย้ำถึงข้อจำกัดทางเศรษฐกิจโลกและก็มุ่งเน้นวินัยการเงินการคลังควบคู่กับยุทธศาสตร์6ด้านหลักซึ่งก็มีการชี้แจงประเด็นสำคัญสำคัญนะคะเรื่องของการปรับสมดุลทางการคลังแนวคิดลงทุน plus นะคะงบลงทุนลดลงเหลือไม่ถึง 800,000 ล้านบาทบอกว่ารัฐบาลไม่ได้ลดการลงทุนในภาพรวมแต่ว่าเปลี่ยนผ่านไปใช้กลไกเครื่องมือการคลังที่หลากหลายร่วมกับภาคส่วนอื่นๆนะคะอย่างเช่นเรื่องของการลงทุน ร่วมระหว่างภาครัฐกับเอกชน PPP กองทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทยนะคะเป็น Thailand Future Fund การลงทุนส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI มาตรการส่งเสริม Thailand Fast Path อะไรประมาณนี้นะคะเป้าหมายก็คือรัฐบาลคาดว่าจะระดมเม็ดเงินรวมทุกกลไกได้ประมาณ1.568 ล้านล้านบาทเพื่อที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะ3ก็คือเรื่องของการจัดสรรงบตามยุทธศาสตร์3เป้าหมายความมั่นคงและภูมิคุ้มกันการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันนะคะแล้วก็เรื่องของการเน้นการลงทุนในอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้ง AI ดิจิทัลพลังงานสะอาดยานยนต์สมัยใหม่นะคะฟังแล้วขนลุกนะคะเพราะก่อนหน้านี้ก็มีข้อครหาเรื่องของการใช้ AI การใช้ดิจิทัลแล้วก็รวมถึงพลังงานต่างอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของคุณภาพชีวิตและสวัสดิการนะคะมีการบรรจุงบสวัสดิการรัฐไว้ที่ 42,000 ล้านบาทแล้วก็เงินสมทบกองทุนประกันสังคมอีก 65,904 ล้านบาทนะคะนี่คือสิ่งที่ครม.เสนอไว้แล้วก็มีการใช้กลยุทธ์ลงทุน plus นะคะเมื่อตะกี้ที่ดิฉันบอกว่ามีเรื่องที่แน่นอนนะคะมันเป็นคำที่มันจะต้องบรรจุไว้ในร่างพรบ.งบประมาณนะคะคำสวยๆหรูๆแบบนี้แล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเดี๋ยวดิฉันอยากจะรู้เหมือนกันถ้าหากว่าเป็นพรรคเด็กที่เข้ามาบริหารจัดการแล้วก็ถ้ามาเขียนงบประมาณแล้วเขาจะเขียนหลักการเหตุผลไว้อย่างไรนะคะเรื่องที่อาจารย์เอกนิตินะคะบอกว่าเน้นย้ำนะคะมุ่งเน้นวินัยการเงินการคลังนะคะซึ่งคุณไหมสิริกัญญาจากพรรคประชาชนก็วิจารณ์แม้ใช้คำสวยหรูมุ่งเน้นวินัยการเงินการคลังทำไมไม่พูดเรื่องอื่นนู่นนี่นั่นดิฉันก็อยากเห็นเหมือนกันว่าถ้าว่าพรรคประชาชนทำคำแถลงนโยบายแบบนี้จะใช้ถ้อยคำแบบไหนถ้าไม่ใช้คำว่าวินัยการเงินการคลังนะคะฝากฝังของรัฐบาลนะคะก็ว่าไว้อย่างนี้นะคะแต่ในซีของฝ่ายค้านก็อัดยับอัดเละสถานะคลังถึงขั้นฝีแตกนะคะอย่างที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้พรรคประชาชนในฐานะที่เป็นฝ่ายค้านก็ส่งทีมชำระงบประมาณนำโดยไหมสิริกัญญาตันสกุลเมื่อกี้นะคะแล้วก็ณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิตั้งข้อสังเกตและก็วิจารณ์อย่างดุเด็ดเผ็ดร้อนดุเดือดในหลายๆประเด็นนะคะเช่นแผลเรื้อรังฝีแตกฝ่ายค้านวิจารณ์ว่าสถานการณ์การคลังของประเทศกำลังเข้าขั้นวิกฤตรายจ่ายประจำพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสวนทางกับงบลงทุนของกระทรวงต่างๆกว่าร้อยละ70ที่ถูกปรับลดลงแต่ว่ารัฐบาลยังคงต้องกู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลในระดับที่สูงมากล็อกเป้างบกระทรวงดีอีมีการตั้งคำถามถึงงบประมาณของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่พุ่งสูงขึ้นถึงร้อยละ30เป็นกระทรวงของลูกเทพนะคะโดยเฉพาะโครงการสะดุดตาอย่าง THAI Passportก็ถูกรื้อขึ้นมาอีกรอบหนึ่งนะคะรวมถึงเรื่องของงบประมาณการจัดสอบของกระทรวงมหาดไทยที่อาจจะสุ่มเสี่ยงต่อความไม่โปร่งใสนะคะเป้าหมายนโยบายไม่ตรงปกโครงการความมั่นคงและแรงงานหลายตัวถูกหั่นเป้าหมายลงอย่างน่าใจหายอย่างเช่นโครงการพลทหารอาสาที่เดิมตั้งเป้าไว้หลักแสนคนแต่ปีนี้งบประมาณรองรับเหลือเพียงแค่ 25,000 คนทำให้ฝ่ายค้านมองว่างบประมาณปีนี้ยังไม่สะท้อนยุทธศาสตร์ที่แท้จริงของรัฐบาลนะคะฝ่ายการเมืองที่ต้องจับตาก็คือแกนนำวิปรัฐบาลนะคะกำชับให้ส.ส.ฝั่งรัฐบาลสแตนด์บายเฝ้าสภากัน3วันตลอด3วันเลยนะคะห้ามขาดห้ามลาเนื่องจากการเมืองไม่มีอะไรแน่นอนและก็ต้องพร้อมที่จะโหวตผ่านวาระ1เพื่อตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นมาปรับลดและพิจารณารายละเอียดในขั้นตอนต่อไปขณะที่เดอะมาร์คคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนะคะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็สับเละเหมือนกันนะคะรัฐบาลจัดสรรงบปี70แบบไร้อนาคตแบบหาเช้ากินค่ำมีเงินใช้แต่งบประจำใช้หนี้นะคะต้องกู้มาลงทุนอย่าหวังจะเพิ่มเบี้ยคนชราบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะแล้วก็เสนอแนะให้ปฏิรูปภาษีก่อนขึ้นหนี้สาธารณะทะลุที่ร้อยละ80เลยนะคะทีนี้มาในเรื่องถัดไปที่ฉันขอพูดถึงเรื่องอันนี้ก่อนได้ไหมเรื่องของสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งกลับมาคุกรุ่นกันอีกระลอกหนึ่งนะคะเกิดเหตุความรุนแรงป่วนเมืองกันนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการพุ่งเป้าหวังผลทางเศรษฐกิจและเผาทำลายทรัพย์สินของทั้งภาคเอกชนและก็หน่วยงานราชการทั้งหลายนะคะอย่างเช่นเรื่องของการลอบวางระเบิดปั๊มน้ำมันPT ของท่านรองนายกรัฐมนตรี นั่นเองนะคะของคุณพิพัฒน์ราชกิจประการคุณพิพัฒน์บอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ธุรกิจของตัวเองแล้วมันเป็นของตระกูลผมไม่ได้ดูแลอะไรนู่นนี่นั่นแล้วเนี่ยนะคะการลอบวางระเบิดปั๊มน้ํามันพีที3จุดรวดเลยหลายคนอาจจะแอบสะใจใช่ไหมคะเมื่อกลางดึกของคืนวันที่28มิถุนายนนะคะที่ผ่านมานี้นะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุนะคะได้กระจายกำลังเข้าโจมตีสถานีบริการน้ำมันพีทีในจังหวัดยะลาและปัตตานี3จุดด้วยกันนะคะดิฉันไม่เล่ารายละเอียดชัดเจนนะคะแต่ว่าอย่างจุดแรกนะคะจุดแรกเนี่ยที่ตำบลสะเตงอำเภอเมืองยะลานะคะส่งผลให้ตัวอาคารของปั๊มน้ำมันและก็หัวใจน้ำมันเสียหายอย่างหนักเลยนะคะหนึ่งลูกไปนะบ้อมหนึ่งลูกแล้วก็บ้อมอีกลูกหนึ่งไม่ทำงานนะคะจุดที่สองปั๊มพีทีสาขาวาปีอำเภอไสบุรีจังหวัดปัตตานีนะคะแรงระเบิดส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บไป1คนค่ะแล้วก็อีกจุดหนึ่งสาขาปียาอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนะคะในเวลาไล่เลี่ยกันปั๊มได้รับความเสียหายแต่ว่าไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บนะคะเหตุการณ์ถัดมาคือการลอบเผากล้องวงจรปิด CCTV กลางดึกคืนวันที่28ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้นะคะที่จังหวัดยะลานะคะบริเวณ3แยกพงจือหนึ่งเระตำบลกายูบกอำเภอรามันค่ะคนร้ายลอบวางเพลิงโครงสร้างนะคะแล้วก็ทำให้กล้อง CCTV เสียหายโดยตรงไป3ตัวสายไฟเบอร์ออปติกขาดนะคะทำให้ระบบกล้องวงจรปิดในเครือข่ายออฟไลน์ชั่วคราวไป49ตัวนะคะภาครัฐก็จะต้องจำกัดด้วยการปิดกั้นพื้นที่นะคะส่วนที่กำลังชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนะคะกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุปิดกั้นจุดเกิดเหตุตรวจหาวัตถุพยานต่างๆปลอกกระสุนแล้วก็ตรวจสอบกล้องวงจรปิดนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ถึงสถานการณ์ต่างๆกันด้วยนะคะส่วนสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะมีกระแสความตึงเครียดแล้วก็เกิดการตอบโต้กันอย่างเป็นทางการระหว่างหน่วยงานความมั่นคงของทั้งสองประเทศมีชนวนเหตุมาจากการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยของฝ่ายไทยเรานะคะกัมพูชาเขาออกแถลงการประท้วงนะคะกระทรวงต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการประท้วงอย่างเป็นทางการอ้างกองกำลังฝ่ายไทยของเราละเมิดอธิปไตยดินแดนในพื้นที่ตำบลอำปึนอำเภอบันเตียอำปึนจังหวัดอุดรมีชัยอยู่ตรงข้ามด่านชายแดนที่26ด้านจังหวัดบุรีรัมย์ของไทยนะคะอ้างว่าทหารไทยเรารุกล้ำเข้าไปตัดต้นไม้สำรวจพื้นที่บริเวณหลักเขตที่46และ47รวมถึงการติดตั้งลวดหนามโดยไม่ได้รับอนุญาตกัมพูชามองว่าเป็นการขัดต่อบันทึกข้อตกลงความเข้าใจหรือว่า MOU และข้อตกลงชายแดนของทั้งสองประเทศนะคะฝ่ายไทยเราก็โต้กลับค่ะโดยกองทัพบกยืนยันว่าทำในอธิปไตยของไทยเพื่อป้องกันภัยนะคะพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะร่วมกับกองทัพภาคที่2ออกมาชี้แจงปฏิเสธข้อกล่าวหาของกัมพูชาโดยทันทียืนยันว่าข้อมูลของฝั่งกัมพูชาคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงโดยชี้แจงเหตุผลความจำเป็นนะคะว่าเราไม่ได้ล้ำแดนการปรับพื้นที่และการติดตั้งแนวลวดหนามทั้งหมดดำเนินอยู่ภายใต้ขอบเขตอธิปไตยของไทยอย่างถูกต้องตามหลักฐานกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็เป็นไปตามกรอบข้อตกลงหยุดยิง Joint Statement ที่ทำไว้เมื่อ27ธันวาคม2568นะคะมูลเหตุจำเป็นด้านความปลอดภัยสืบเนื่องมาจากก่อนหน้านี้ช่วงเดือนพฤษภาคมมีราษฎรไทยเข้าไปหาของป่าที่บริเวณท้ายเขื่อนบ้านสายโท3ใต้ตำบลจันทบเพชรอำเภอบ้านกรวดบุรีรัมย์และก็ถูกกลุ่มผู้ต้องสงสัยมีอาวุธครบมือฝั่งกัมพูชาข่มขู่จนกระทั่งต้องหนีตุยมานะคะรวมทั้งข้อมูลข่าวสารการจัดระเบียบว่าพื้นที่นี้เป็นช่องทางลักลอบกระทำผิดกฎหมายนะคะก็มีการเฝ้าระวังเรื่องของข่าวปลอมบิดเบือนสถานการณ์ต่างๆกันด้วยค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมทีนี้มาสู่เรื่องของโกงสอบท้องถิ่นนะคะจุดเริ่มต้นมันมาตั้งแต่นู่นนะคะปี2567มาจนถึงปี2569นี้นะคะคือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสอทอเขาจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นหลายพันอัตรานะคะมีการจัดสอบมีผู้สมัครตั้งเกือบ 500,000 คนนะคะผู้สมัครเกือบ 500,000 คนแต่เขารับอยู่แค่ไม่ถึง 7,000 อัตรามีมูลค่าความเสียหายซึ่งเรามองว่ามันคือความเสียหายในฐานะของหน่วยงานรัฐที่เขาบอกมาว่ามันเป็นเรื่องของมูลค่าความเสียหายแต่ว่ามันคือมูลค่าที่มีคนได้เงินตรงนี้ไปประมาณ 4,500 ล้านบาทเนี่ยนะคะมีผู้ร้องเรียนมีกลุ่มนายหน้าอ้างว่าสามารถช่วยให้สอบติดได้เรียกรับเงินนะคะ ั้งแต่หลักหมื่นจนกระทั่งหลักแสนหลักหมื่นไม่ค่อยมีส่วนเนี่ยจะเป็นหลักแสนนะคะ300,000 ถึง 800,000 บาทต่อคนก็มีนะคะต่อมาพบว่าเครือข่ายอาจจะดำเนินการมานานกว่า2ปีแล้วก็มีเส้นทางการเงินย้อนหลังถึงปี2567นู่นเนี่ยนะคะและนอกจากนี้ก็ยังมีการเผยแพร่คลิปเสียงคลิปการสนทนาเอกสารข้อมูลการแชทต่างๆนะคะดิฉันได้ฟังคลิปกับทุกคลิปแล้วเนี่ยนะคะก็มีการอ้างถึงบุคคลต่างๆซึ่งเป็นคลิปนะคะที่สุภาพสตรีที่เธออ้างบอกว่าเธออัดมาเพื่อที่จะเป็นการจับผิดเพื่อเป็นการจับโจรเนี่ยนะคะเนื้อหาการพูดคุยเรื่องของการรับเงินแลกกับการสอบผ่านมีการกล่าวอ้างหากจ่ายเงินจะมีการแก้ไขกระดาษคำตอบให้นะคะภายหลังสอบเสร็จนะคะเมื่อประกาศผลสอบทีเนี้ยมันก็เลยต้องมีการไปแก้ไขข้อสอบกันจริงๆนะคะก็ไปตั้งป้อมกันที่บริษัทแห่งหนึ่งในบ้านหลังหนึ่งซึ่งในนามของบริษัทเนี่ยนะคะโอ้โหมีการไปแก้ไขข้อสอบคนที่ก็ไปแก้ไขข้อสอบเนี่ยยังอยู่ในชุดข้าราชการสีกากีอยู่เลยคุณผู้ฟังคุณผู้ชมคะไปเจอเห็นกับตาเลยเนี่ยนะคะทีนี้ก็นํามาซึ่งการสืบสวนสอบสวนปปช.ร่วมกับกองบังคับการปปป.สืบสวนหลายเดือนมีการให้ข้อมูลและสุดท้ายเนี่ยก็ไปตรวจสอบอย่างพื้นที่ตะลุยกันนะคะเมื่อ23 มิถุนายนที่ผ่านมาเปิดปฏิบัติการทลายขบวนการกันไปเนี่ยนะคะมีการยึดสำเนากระดาษคำตอบกว่า 3,000 ชุดเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ก็พบหลักฐานมากมายก่ายกองนะคะมีการดำเนินคดีการแจ้งข้อกล่าวหาผู้เกี่ยวข้องหลากหลายนะคะร่วมกันทุจริตประพฤติปฏิบัติหน้าที่ไม่สุจริตนะคะสุดท้ายก็มีการตั้งกรรมการสอบนะคะแล้วก็ให้ออกจากราชการผู้ที่ถูกกล่าวหาหลายคนนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องตรงๆปลัดจังหวัดภูเก็ตนะคะซึ่งเป็นปลัดที่เคยได้รับรางวัลดีเด่นซะด้วยนะคะหมดเวลาแล้วค่ะดิฉันกลับมาพบคุณผู้ฟังคุณผู้ชมในวันพระสัปดีเวลาเดียวกันนี้นะคะกับช่วงพยิปสีกับกูรูดานีนะคะส่วนเรื่องของข่าวสารต่างๆจะมีการปรับผังรายการนิดหน่อยนะคะอาจจะเป็นดิฉันสัปดาห์หน้าจะกลับมาในวันจันทร์อังคารและพฤหัสอยู่กัน3วันยาวๆเลยนะคะขอบพระคุณในการติดตามรับฟังรับชมสวัสดีค่ะ
0: โฟกัสไทยแลนด์ช่วงอัปเดตสถานการณ์กับลัคนาสุริยงและธัญฑรอุเทนพันธ
7: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายนขยายตัวต่อเนื่องจากแรงสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
9: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
10: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
13: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร

0: กรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากแรงสนับสนุนภาคบริการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเกษตร
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคการเกษตรที่ได้รับอานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมประเมินลดขบวนรถโดยสารรายสถานีเพื่อลดต้นทุนก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาน
3: ายอนันต์โทนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดขบวนรถเพื่อลดต้นทุนและการขาดทุนว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการเดินรถเร่งสรุปข้อมูลกลับโดยจะดำเนินการในลักษณะทยอยทำเป็นระยะโดยจะเริ่มพิจารณาขบวนรถขนส่งสินค้าเป็นส่วนแรกเนื่องจากปัจจุบันมีสัญญากับภาคเอกชนอีก1รายซึ่งหากยังมีสัญญาต่อกันก็ไม่สามารถลดขบวนรถลงได้ทันทีโดยปัจจุบันมีเพียงขบวนรถน้ำมันดิบแค่ขบวนเดียวที่สามารถแยกพิจารณาได้ส่วนขบวนรถโดยสารจะต้องทำการประเมินและทยอยทำแท็กซี่เพื่อเสนอให้กระทรวงคมนาคมเห็นภาพรวมว่าจะสามารถปรับลดปริมาณลงในสถานีช่วงไหนอย่างไรทั้งนี้ในทางกลับกันการรถไฟจะเร่งดำเนินการติดตั้งระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทั้งบนรถไฟและสถานีต่างๆควบคู่กันไปด้วยการเปิดรับเอกชนร่วมเดินรถแต่อุปสรรคการลงทุนนุกศรแก้วคำรายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการรับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมกรณีประกาศผลสอบครูผู้ช่วยคาดเคลื่อนยืนยันเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 สัปดาห์พร้อมเสนอแนวทางเยียวยาน
4: ายอัครนันท์ กันกิตตินันท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการซึ่งเดินทางมายังรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดสอบหลังจากได้รับแจ้งว่าตกจากอันดับที่1ไปอยู่อันดับที่2ภายหลังมีการประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งที่ได้รับหนังสือเรียกตัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการแล้วโดยกล่าวว่านายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้ดีและให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายขั้นตอนแรกจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยอาจนำข้อสอบมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้เข้าสอบมีความเชื่อมั่นในความเป็นกลางและความถูกต้องของกระบวนการก่อนจะเข้าสู่กระบวนการเยียวยาในลำดับต่อไปคาดว่าจะได้คำตอบชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
5: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: บางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบางกอกบัสบายบางกอกทูเดย์นะครับดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา16นาฬิกาโดยประมาณนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station นั่นเองนะครับแน่นอนครับรายการนี้นะครับจะพาคุณผู้ฟังครับไปติดตามทุกความเคลื่อนไหวทั้งข่าวสารสาระความรู้และแรงบันดาลและบทสัมภาษณ์จากผู้คนที่มีประสบการณ์หลากหลายวงการนะเพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆนะครับเพื่อเติมเต็มคุณค่าให้กับชีวิตของคุณผู้ฟังในทุกๆวันนะครับวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญคนพิเศษนะครับผู้เปี่ยมด้วยประสบการณ์การทำงานและการใช้ชีวิตที่หลากหลายท่านเคยเป็นนักประชาสัมพันธ์ของโรงแรมชั้นนำมาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการประกันชีวิตนะครับที่ได้รับรางวัลแห่งความสำเร็จมาแล้วมากมายนะครับอีกทั้งยังเป็นผู้ที่ตนทำงานจิตอาสาเพื่อสังคมมีความสามารถด้านการจัดดอกไม้การทำอาหารการขับร้องเพลงและการสร้างสรรค์อีกหลายๆอย่างนะครับวันนี้ท่านจะมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์พร้อมถ่ายทอดแนวคิดดีๆนะครับโดยเฉพาะเรื่องราวการดูแลชีวิตนะครับในวัยใกล้เกษียณนะครับเพื่อให้ผู้ฟังทุกท่านได้นำไปปรับใช้ในการวางแผนชีวิตอย่างมีความสุขและมีคุณภาพครับขอเสียงต้อนรับนะครับคุณชายอินทัศน์พิพัฒน์วรกุลนะครับแขกรับเชิญของเราวันนี้ครับสวัสดีครับคุณชายครับ
2: สวัสดีครับคุณบ๊อบครับ
1: ต้องขออนุญาตเรียกพี่ชายเลยนะครับ
2: ได้เลยครับ
1: ครับเพราะว่าบางกอกทูเดย์กับคุณชายนี่โอ้โหมีสายสนกลในนี่มานานเหมือนกันคุณชายเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับนานมากเลยครับ
1: คุณชัยเป็นคอลัมนิสต์นะครับเขียนเกี่ยวกับเรื่องคอสเพย์นะครับซึ่งเราจะคุยกันในวันต่อๆไปนะว่าบ่าคอสเพย์กับคุณชัยเนี่ยมันมีความผูกพันหรือความสำคัญกันยังไงนะครับก็เป็นคอลัมนิสต์บางกอกทูเดย์หู20กว่าปีแล้วนะครับแล้วคุณชัยก็ได้มาร่วมกิจกรรมทุกๆครั้งนะครับให้การสนับสนุนนะครับไม่ว่าคุณชัยจะเป็นนักประชาสัมพันธ์อยู่ที่โรงแรมสมัยที่คุณชัยเป็นนักประชาสัมพันธ์ก็ให้การสนับสนุนสมัยคุณชัยอยู่ประกันชีวิตณปัจจุบันนี้นะครับบริษัทชื่อดังเดี๋ยวจะมาพูดว่าบริษัทอะไรนะครับก็ให้การสนับสนุนมาโดยตลอดนะครับต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับมาเป็นแขกให้เราในวันนี้นะครับก็ต้องบอกว่าคุณชัยนี่คิวแน่นเอียดเลยนะครับทีมการทำงานเนี่ยโหเรียกว่าขยันทำงานจริงๆเลยนะครับวันนี้นะครับคุณชัยครับเรามาคุยกันเรื่องทั่วๆไปก่อนดีกว่านะคุณชัยเนาะ
2: ได้เลยครับ
1: ก็ให้คุณผู้ฟังได้รู้จักคุณชัยมากขึ้นหน่อยนะครับตอนนี้คุณชัยกำลังทำงานอะไรที่ไหนอย่างไรบ้างครับช่วยแนะนำนิดนึง
2: ตำแหน่งในตอนนี้คือผู้จัดการอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ์ครับของขอโทษทีผู้จัดการอาวุโสประกันชีวิตของบริษัทซัมซุงประกันชีวิตจำกัดมหาชนประเทศไทยครับคร
1: ับ บริษัทดังมากเลยนะครับ
2: ติดคำว่าประชาสัมพันธ์ผมว่าทำงานประชาสัมพันธ์มาตลอดไม่ใช่เมื่อก่อน
1: ก็เลยติดไปใช่ครับแม้ก็ทุกวันนี้ก็ทำก็เหมือนกับไม่ทำอะครับครับแล้วคุณชายเป็นคนที่ไหนครับ
2: เป็นคนกรุงเทพครับคนเยาวราชครับ
1: คนเยาวราชเลย
2: ใช่แก่แถวเวียยี่สิบสองครับ
1: หรือว่าเป็นยังไงบ้างเยาวราชสมัยก่อน
2: โอ้โหเมื่อก่อนนี้แถวที่เราเกิดเนี่ยเรามีความรู้สึกว่าตรงนั้นเนี่ยมันคลาสสิกนะจนทุกวันนี้เนี่ยหลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปเยอะมากแถวเยาวราชให้เดินกลับไปดูภาพเก่าๆในอดีตเนี่ยตรงนั้นเนี่ยมันมีกลิ่นอายของความเก่าอยู่นะครับเดียวกันเนี่ยมันก็มีความใหม่เข้าไปเยอะมากเลยตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยตอนเด็กจำได้ว่าถ้าเดินแถวเยาวราชเนี่ยหลับตาเดินถูกเลยฮะแต่สมัยนี้เนี่ยพอกลับไปใหม่เนี่ยต้องยอมรับว่าณปัจจุบันมันมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเยอะจริง
1: ๆเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยนะคุณชัย
2: ตามยุคสมัยนี้ใช่ครับ
1: บ๊อบจะเห็นว่านะครับเวลาดูละครย้อนยุคนะครับละครหลายๆเรื่องเนี่ยก็จะไปผูกพันกับเรื่องของเยาวราชเยอะมากเลยนะครับหรือชัยนาทราวของเรานี่เองนะครับโอ้ทำให้เราเห็นบรรยากาศแบบประทับใจมากเนาะ
2: ครับ
1: ไม่มีโอกาสได้ย้อนยุคไปนะ
2: ครับเมื่อก่อนก็วิ่งเล่นเติบโตอยู่แถวนั้นหมดเลยครับใช้ชีวิตช่วงครึ่งชีวิตแรกอยู่แถวเยาวราชเลยครับแถวๆนั้นเลยครับแถว22แถว3แยกหนอมีแถวๆที่ทุกวันนี้คนไปเดินกันเยอะๆครับตรงเยาวราชตรงทรงวาดอะไรแถวนี
1: ้
2: ใช้ชีวิตเรียนหนังสือ
1: แล้วก็ทำเลทองเลยคุณชัย
2: อยู่ตรงนั้นเลยครับครับ
1: ครอบครัวทำอะไรครับคุณชัยในตอนนั้น
2: ครอบครัว คุณพ่อคุณแม่ค้าขายครับคุณแม่ขายก๋วยเตี๋ยวตั้งแต่เด็กซึ่งเราก็มีโอกาสได้ไปช่วยตั้งแต่เด็กเหมือนกัน
1: โอ้
2: นะคร
1: น
2: ับ
1: ี่พูดถึง
2: คร
1: ค
2: ั
1: ุ
2: บ
1: ณแม่ต้องขอบคุณคุณชายมากนะครับที่ส่งขนมบ้าจางมาใ
2: ข
1: ห
2: อ
1: ้
2: บคุ
1: บ
2: ณ
1: ๊อบ
2: ครั
1: ไ
2: บ
1: ด้ทานครับอร่อยสุดยอดปลอดแตกนะในช่วงเทศกาลบ้าจางที่ผ่านมาฝีมือคุณแม่ทําอร่อยมากนอกจากบอกว่านอกจากก๋วยเตี๋ยวยังไม่เคยชิมฝีมือคุณแม่แต่ต
2: ค
1: ุ้ อ
2: ณ
1: ง
2: แม
1: บ
2: ่
1: อก
2: จ
1: ย
2: ะ
1: อมรับบ้าจาง
2: ทำบ้าจ่างปีละครั้งเดียวเองครับช่วงที่ไหว้คือไม่ได้ทำตลอดทั้งปีคือทําเฉพาะช่วงนั้นเป็นช่วงเทศกาลปีละครั้งซึ่งก็ไม่รู้คุณแม่จะทําได้อีกนานแค่ไหนเพราะตอนนี้คุณแม่80แล้วครับ
1: โอ้
2: ก็
1: โหแต่ฝีมื
2: ค
1: อ
2: ร
1: ย
2: ั
1: ับ งเยี่ยมอยู่นะ
2: ครับ
1: อา
2: ผ
1: ยุ
2: ม
1: เปลี่ยนแต่รสชาติฝีมือคุณแม่ไม่เปลี่ยนนะครับ
2: ครับ
1: ยังอร่อยนะครับเพราะเห็นคุณใจพูดมานานแล้วก็เห็นทางโซเชียลมีเดียด้วยอยากจะถามว่าจุดเด่นของบ้าจั่งของคุณแม่ของคุณชัยที่ทําให้ใครๆหลายๆคนอร่อยเนี่ยเข้าคิวซื้อยาวมากนะจองคิวกันนะครับข้ามปีเลยครับคือตรงไหนครับ
2: ของคุณแม่เนี่ยเครื่องปรุงทุกอย่างส่วนผสมวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยเราทําเองหมดเลยครับโดยเฉพาะเผือกกวนที่คนจะชอบกันมากเพราะว่าต้องมานั่งกวนเองซึ่งใช้กําลังใช้แรงเยอะมากครับพอกวนเสร็จแล้วเนี่ยต้องมาห่อด้วยตัวเขาเรียกว่าหมั่งแซครับก็คือตัวไขมันเปลวของหมูซึ่งมันจะเป็นตะไคร้เดี๋ยวน
1: อ
2: ี้
1: ื
2: เนี่
1: ม
2: ยหาซื้อยากมากแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเวลาเรามาห่อปั้นเป็นลูกกลมๆเลยใช่ไหมฮะแล้วพอเรามาห่อปุ๊บเนี่ยพอมันโดนความร้อนเนี่ยมันจะทําให้ไขมันเนี่ยตัวไขมันตรงนี้เนี่ยหุ้มตัวเผือกกวนไว้ไม่ให้ออกมาทําให้ข้าวที่อยู่รอบๆแข็งถ้าเราเคยกินบ้าจ่างบางเจ้าเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงใกล้ๆจุดที่หวานๆคือใกล้พวกเผือกกวนหรืออะไรต่างๆเนี่ยข้าวตรงบริเวณนั้นเนี่ยจะแข็งเนื่องจากว่าตัวน้ําตาลความหวานในเผือกเนี่ยมันจะออกมารัดแต่อันนี้เป็นเขาเรียกเป็นภูมิปัญญาของคนจีนเลยฮะที่เขาใช้หมั่งแซหรือว่าใช้ตัวไขมันเปลวเนี่ยเอามาหุ้มไว้แล้วก็พอใส่เข้าไปอยู่ในบ้าจ่างเนี่ยพอโดนความร้อนเนี่ยตัวไขมันมันจะยังคุมอยู่ทําให้ตัวข้าวเนี่ยยังนุ่มทั้งหมดแล้วก็ส่วนผสมอื่นๆเนี่ยกุ้งแห้งก็ใช้ของดีแล้วก็ตัวกุนเชียงเองก็คัดเลี้ยงมาอย่างดีครับหมูก็หมักอย่างดี
1: อื
2: นะคร
1: ม
2: ับไข่แดงเราก็ให้เต็มใบ
1: อ
2: น
1: ื
2: ะคร
1: ม
2: ับก็คือทุกคนบอกว่า60 บาทนี้ค่อนข้างคุ้มครับเพราะว่า
1: อื
2: ทาน
1: ม
2: อิ่มแล้วก็เครื่องแน่นมาก
1: อืมคุณชายครับในแต่ละปีเนี่ยคุณชายได้ไปช่วยตรงส่วนไหนบ้างช่วย
2: ก
1: แร
2: ็
1: งง
2: อย่
1: า
2: าง
1: น
2: แล้วแต่ครับบางปีก็ไปช่วยกวนเผือกด้วยแต่
1: อย่า
2: ป
1: ง
2: ี
1: ปี
2: น
1: ล
2: ี
1: ่
2: ้
1: า
2: ก็
1: ส
2: ไป
1: ุด
2: ช่
1: น
2: วย
1: ะครับ
2: ปี
1: อย่
2: ล
1: า
2: ่
1: ง
2: า
1: ปี
2: สุด
1: ล่าม
2: ีไปช่วยห่อครับ
1: อ
2: ห่
1: ่
2: อ
1: า
2: หมั่งแซเนี่ยนะครับครับเพราะว่าพอเราไม่ค่อยมีเวลาเราก็ไม่ค่อยได้เข้าไปช่วยเท่าไหร่แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยก็จะมีน้องสาวกับน้องสะใภ้ครับที่ตอนเช้าเขาไปช่วยห่อด้วยนะครับแต่คุณแม่จะตื่นทําตั้งแต่ตี 4ครับทำได้ทุกวันช่วงนั้นนะครับครับก็บอกแกว่าไม่ต้องทําเยอะหรอกทําแบบเอาแค่เอามันเอาสนุกพอไม
1: อ
2: ่ต
1: ๋
2: ้
1: อ
2: องชิมเงี้ยอะไรเงี้ยครับ
1: เออ
2: ก็ขนาดเอามันก็ยังปีละ1,000 กว่าลูกซึ่งบ
1: โออ
2: ก
1: ้
2: ถ้าพอแล้วไม่ต้องเยอะ
1: พันกับลูกนี่ใช้เวลาทำกี่วันอ่ะ
2: ก็3-4 วันครับ
1: โอ้
2: ช่วงนั้นแกก็ตื่นมาทําทุกวันทุกว
1: ต
2: ั
1: ัน วเฉลี่ยวันละเกือบ200 กว่าลูกสามสามร้อยกว่าลูก
2: 300 กว่า 400 ลูกใช่คร
1: โอ
2: ับ
1: ้โหต้องถือว่
2: ก
1: า
2: ็
1: เป็
2: เ
1: น
2: ป็นหน้าเทศกาลครับ
1: ทำต่อเนื่องมากี่ปีแล้วคุณชัย
2: เป็น10 ปีแล้วครับตั้งแต่ลูกละ20 กว่าบาทครับจนปัจจุบันลูกละ60ครับซึ่ง60เนี่ยก็ราคานี้มา2-3 ปีแล้วฮะแกไม่ยอมขึ้นปีนี้แกไม่ขึ้นทั้งที่ของขึ้นหมดแล้วแกบอกว่าไม่อยากให้ลูกค้าต้องมาทานของแพงเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดี
1: ถ้าจะถามความรู้เรื่องเกี่ยวกับขนมบ้าจ่างนี่คุณจะรบกวนคุณชัยขอความรู้จากคุณชัยได้ไหมครับว่าบ้าจ่างนี่มันเป็นเทศกาลของคนจีนแน่นอนเลยแต่ว่ามันทำเพื่ออะไรอะไรยังไงเนี่ย
2: จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเทศกาลของจีนที่มีตำนานเล่าขานกันมาผมจําชื่อตัวละครไม่ได้นะครับคือจะมีคุณนางที่เป็นตงฉินคุณนางตงฉินก็คือคุณนางที่เป็นคุณนางน้ําดีอะครับที่ถูกใส่ร้ายแล้วก็ถูกนําไปประหารชีวิตแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยที่รักในตัวท่านเนี่ยก็อยากจะทําบุญให้ฮะของคนจีนเนี่ยเขาก็เชื่อกันว่าถ้าเขาเอาข้าวเหนียวแล้วก็ในส่วนของเครื่องต่างๆเนี่ยมาห่อกับใบไผ่แล้วมานึ่งเป็นลูกแล้วก็โยนลงไปในน้ําเพื่อที่จะเหมือนอุทิศให้กับท่านนะครับถ้าจากที่ประวัติที่อ่านมานะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นมันเลยกลายเป็นศาสตร์ไหว้บ้าจ่างก็คือช่วงเทศกาลเนี้ยคนก็จะเอาบ้าจ่างเนี่ยมาทําแล้วก็มาไหว้กันในช่วงเทศกาลนี้เพื่อรำลึกถึงท่านนะฮะ
1: ก็ถือว่าเป็นเขาเรียกเป็นขนมหรือเป็นอาหารอ่ะ
2: จริงๆแล้วมันเป็นอาหารได้มื้อหนึ่งเลยนะครับอย่าง
1: อ๋อ
2: บ้าจ่างหนึ่งลูกเนี่
1: โ
2: ย
1: อ
2: เอ
1: ้
2: าเข้าจริง
1: อิ่
2: ถ้
1: ม
2: ามา
1: เล
2: ดู
1: ย
2: ใช่ถ้ามาดูในเรื่องของคุณค่าทางอาหารนี้มันครบทุกหมู่เลย
1: ก
2: ครั
1: ำ
2: บ
1: ลังจะพูดอยู่
2: ใช่ครับอย่างคาร์โบไฮเดรตก็ได้จากตัวข้าวเหนียวแล้วก็ตัวเผือกกวนนะครับตัวโปรตีนก็ได้จากตัวหมูหมัก ตัวไข่แดงนะครับซึ่งในไข่แดงเองเนี่ยก็จะมีสารอาหารต่างๆเยอะมากไม่ว่าจะเป็นลูซีนไม่ว่าจะเป็นตัวที่บำรุงสมองบำรุงสายตาเป็นเกลือแร่วิตามินต่างๆนะครับมีเห็ดหอมซึ่งก็จะมีทั้งเกลือแร่วิตามินด้วยนะครับมีแปะกล้วยนะครับซึ่ง
1: บำรุ
2: ก
1: ง
2: ็
1: ส
2: จะร
1: ม
2: ู้
1: อ
2: ว่าง มันช่วยบำรุงสมองอยู่แล้วนะครับครับแล้วก็
1: กุ้งแห้งก็มาจากนาวดีนหนังกุ้งแห้งใน
2: แม
1: กุ
2: ่
1: ้
2: ง
1: ง
2: ก
1: ท
2: ั
1: ะ
2: บ
1: เลอ่ะ
2: กุ้งแห้งกับกุ้งทะเลครับ
1: อ๋อ
2: มี
1: แ
2: ไ
1: ห
2: อโอดี
1: จาน นา
2: ก็
1: วด
2: เล
1: ี
2: ือกอย่างดีเลยใช่ครับซึ่งทุกอย่างเนี่ยถ้าทานหนึ่งลูกเนี่ยก็เท่ากับเหมือนกับทานอาหารหนึ่งมือครบ5 หมู่เลยครับ
1: โอ้ก็ถือเป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ
2: มันเป็นภูมิปัญญาจีนเหมือนกันเนาะ
1: แต่นอกจากเทศกาลแล้วก็เราก็จะมีหาทานได้เหมือนกันเนาะเยาวราช
2: จริงๆแล้วเดี๋ยว
1: น
2: น
1: อ
2: ี
1: ก
2: ้
1: ไปจาก
2: มีให้ทานทั้งปีนะครับอย่างแถวบ้านผมที่ตรงลาดบุรณะปัจจุบันเนี่ยก็มีเจ้าหนึ่งที่เขาขายทั้งปีเหมือนกันเลยครับแต่
1: เพรา
2: ต้
1: ะ
2: อง
1: ฉะ
2: บ
1: นั
2: อ
1: ้
2: ก
1: น
2: เลยนะครับว่าของแม่เนี่ยคือแน่นอนมากครับเพราะว่าลูกค้าหลายคนที่เคยคุยไว้เนี่ยบางคนจะบอกไม่กินปลาจั่งไม่เป็นไม่กินซึ่งพอเอาของคุณแม่ให้ทานแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเออเขาทานได้อะไรเงี้ยแล้วเขาก็หลุดมาเองว่าจริงๆอ่ะเคยกินของชาวอื่นแล้วไม่ถูกใจคือกินแล้วไม่อร่อยแล้วก็เลยรู้สึกว่าไม่อยากกินอีกต่อไปคือก็เลยบอกว่าพูดกินไม่เป็นแต่พอมากินของคุณแม่แล้วเนี่ยเขาบอกว่าเออกินเป็นถ้าอย่างเงี้ยโอเคถ้ารสชาตินี้เขารับได้ครับผม
1: แล้วคุณชายมีพี่น้องกี่คนนะ
2: พี่น้องมีทั้งหมด5 คนครับ
1: ห้
2: โ
1: า
2: ดยที
1: ค
2: ่
1: น
2: ผมเป็นคนโตใช่ครับ
1: อ๋อ
2: เป็นค
1: เป็
2: น
1: น
2: โต
1: คนโตเลยเป็นคนโตก็ต้อง
2: ใช
1: เป็
2: ่
1: น
2: ครับ
1: สาวหลักของครอบครัว
2: ประมาณนั้นครับ
1: ตอนนี้พูดถึงว่าตอนวัยเด็กเนี่ยคุณชายฝันอยากจะเป็นอะไรฮะ
2: จริงๆแล้วตอนวัยเด็กเนี่ยยอมรับว่าความคิดในตอนเป็นเด็กเนี่ยค่อนข้างจะโตเกินกว่าคนในวัยนั้นนะฮะแล้วก็ไม่ได้ฝันอยากเป็นอะไรเลยมีความรู้สึกว่าต้องเรียนหนังสือให้เก่งต้องทําอะไรให้เก่งหลายๆเรื่องเพื่อที่ว่าโตขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะได้ไม่ลําบากจะได้ทํางานได้หาเงินได้อะไรต่างๆคือคิดแค่นั้นจริงๆแต่ไอดอลจริงอยู่ว่าตอนเด็กเนี่ยที่มองว่าเอ๊ะคนเก่งคือใครคือคนใกล้ตัวที่สุดก็คือคุณแม่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีลูก5 คนใช่ไหมในช่วงนั้นเนี่ยซึ่งต้องบอกเลยว่าครอบครัวไม่ได้มีเงินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่จะค่อนข้างที่จะต้องดิ้นรนนะฮะหาเงินในขณะที่คุณพ่อเองเนี่ยทำงานทางด้านเขาเรียกว่าถ้าเป็นสมัยนี้คือเขียนแบบตัวโลโก้ต่างๆที่เขาจะมาถมกับตัวฟิล์มนะครับเพื่อที่จะทำบล็อกครับบล็อกของพวกถุงเขาเรียกว่าถุงแป้งต่างๆพวกโลโก้พวกอะไรต่างๆเนี่ยอยากจะเอามาแต่งเอามาปรับให้สามารถที่จะไปถ่ายเป็นฟิล์มเป็นตัวซีนสกรีนได้ครับคุณพ่อทํางานตรงนั้นซึ่งก็จะทํางานอยู่ที่บ้านในขณะที่คุณแม่เนี่ยก็จะขายของทั้งสองคนก็จะช่วยกันทำมาหากินตลอดนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าคุณแม่ดิ้นรนมาตั้งแต่เล็กๆเลยจําได้เลยครับว่าตอนเด็กๆสัก3 ขวบ 4 ขวบเนี่ยเริ่มจําความได้แล้วเนี่ยคุณแม่เนี่ยขายของตอนเช้าเนี่ยขายข้าวหมูแดงนะครับจําได้เลยตอนเช้าแกขายข้าวหมูแดงแล้วตอนเย็นเนี่ยแกมาขายก๋วยเตี๋ยวราดหน้าอยู่ตรงปากซอยบ้านตรงโรงเรียน22ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจําได้ติดตาเลยว่าตํารวจมาจับซึ่งเราก็ไม่เข้าใจว่าเอ๊ะตำรวจจับทําไมเพราะว่ามารู้ทีหลังตอนโตแหละครับว่าอ๋อคือเทศกิจคือมาจับว่าเราขายของอยู่ริมถนนโดยที่ไม่คือผิดกฎนะฮะก็คือเอาไปซึ่งยังจําได้เลยว่าเรายังนั่งขึ้นรถตํารวจไปกับแม่เลยไปเสียค่าปรับที่โรงพักแล้วแม่ยังบอกว่าโอ้แถวนี้เนี่ยแถววงเวียน22เนี่ยมีสาวๆที่เขาเป็นอาชีพอย่างว่าเยอะนะครับเนี่ยจับฉันมาเนี่ยเดี๋ยวคนจะเข้าใจว่าจับผู้หญิงอย่างว่ามาด้วยอะไรเงี้ยซึ่งตํารวจก็บอกโอ้ไม่เหมือนกันคนมองปุ๊บจะรู้เลยว่าคนทำมาหากินกับคนทํางานแบบนั้นเนี่ยคนละสไตล์กันเลยการแต่งตัวหรืออะไรต่าง
1: อ๋อ
2: ซึ่งตรงนั้นเนี่ยยังจําได้ตั้งแต่เป็นภาพที่จําได้ตอนเด็กเลยว่าเอ้ยโดนตํารวจจับแม่โดนตํารวจจับซึ่งก็ไม่ได้โดนจับในเรื่องของข้อหาอะไรนะครับจับแค่ว่าเราขายของผิดที่ก็คือขายอยู่หน้าปากซอยรถเข็นอะไรเงี้ยครับซึ่งจริงๆตอนนั้นเนี่ยเราก็มีความสุขเออไม่น่าจับเนาะตอนเด็กเรารู้สึกงั้นครับครับ
1: ตามกฎหมายบ้านเมืองว่าไป
2: ใช่คร
1: แ
2: ั
1: ต
2: บ
1: ่ก็
2: ครั
1: ไ
2: บ
1: ม่เป็นอะไรที่ตื่นเต้นนะคุณรถไปลง
2: ใช
1: พ
2: ่
1: ักตั้งแต่ตอนเด็ก
2: ใช่
1: ถาม
2: คว ร
1: ่
2: ั
1: า
2: บ
1: ที่คุณชายบอกว่ามีคุณแม่เป็นแอลดอเนี่ยอยากจะทราบว่าอยากให้คุณชายขยายความนิดนึงว่าคุณแม่เป็นต้นแบบด้านไหนบ้าง
2: จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องที่เห็นชัดที่สุดเลยคือเรื่องความอดทนนะคุณแม่มีความอดทนสูงมากแล้วทําให้เรามีความรู้สึกว่าต้องอดทนเหมือนคุณแม่เพราะว่าท่านเลี้ยงลูก5 คนมาจาก จากที่จะบอกว่าแทบจะเป็นศูนย์นะฮะคือฐานะครอบครัวไม่ได้มีอะไรเริ่มต้นมาคุณพ่อกับแม่แต่งงานกันมาเนี่ยเขาบอกว่าตอนที่มีผมเป็นลูกคนแรกเนี่ยท่านยังไม่ค่อยมีอะไรเลย
1: เตือผืนม
2: จ
1: าไ
2: น
1: กลเปล่า
2: ใ
1: ไ
2: ช
1: ม่ได
2: ่
1: ้มาจากทาง
2: มั
1: จ
2: น
1: ีนใช่ไหมมา
2: ไม
1: จ
2: ่
1: า
2: ไ
1: ก
2: ด้มาจากเมืองจีนครับทางเมืองจีนจะเป็นทางคุณปู่คุณย่ากับคุณ
1: อ
2: ต
1: ๋อ
2: าคุณยายครับคุณพ่อคุณแม่เกิดที่เมืองไทยหมดคุณแม่เป็นคนท่าฉลอมครับส่วนคุณพ่อเป็นคนเยาวราชก็
1: อื
2: แต่
1: ม
2: งงานกันแล้วก็ทำหากินตามใน
1: อ
2: พื้นที่ตรงนั้นนะครับซึ่งคุณแม่เมื่อก่อนเนี่ยจะขายก๋วยเตี๋ยวอยู่ข้างๆโรงแรมไทเปครับ
1: ืม
2: เป็นร้านขายทั้งก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลาขายทั้งก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟขายทั้งก๋วยเตี๋ยวเป็ดซึ่งอะไ
1: แ
2: ร
1: ล้วทุกวันนี้ในโอกาสสำคัญนี่คุณแม่ยังทำให้ทานอยู่ไหมครับข้าวหมูแดงเอ่ยหรือก๋วยเตี๋ยวเอ่ยนะครับเช่นวันรวมญาติปีใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ย
2: มีทําให้ทานบ้างครับอย่างก๋วยเตี๋ยวเป็ดอย่างเวลาเราไหว้เจ้าเสร็จแล้วเนี่ยคุณแม่ก็เอาเป็ดมาแปรรูปเป็นก๋วยเตี๋ยวเป็ดให้ทานหรือไก่
1: อ๋อ
2: เข้ามาทำเป็นข้าวมันไก่ให้ทานแต่สามารถมาทานของน้องชายได้ครับเพราะว่าน้องชายคนที่สองกับคนที่สามเนี่ยคนที่สองเนี่ยเปิดร้านขายข้าวมันไก่
1: อ๋
2: ช
1: อ
2: ื่อร้านกุลเซงอยู่เขาชื่อได้ชื่อเซงครับก็เปิดร้านกุลเซงอยู่ตรงซอยสุขสวัสดิ์27น้องชายอีกคนหนึ่งคนที่สามก็ร้านติดกันนะครับซึ่งน้องชายคนที่สามเนี่ยเขาขายก๋วยเตี๋ยวเป็ดก๋วยเตี๋ยวขายข้าวหมูแดงขายเหมือนแม่เลยครับก๋วยเตี๋ยวเป็ดข้าวหมูแดงก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟแล้วก็พีกว่านั้นก็คือก่อนหน้าเนี่ยคุณแม่เลิกขายมา30 กว่าปีแล้วฮะปรากฏว่าอันนี้สูตรก็คือให้น้องแล้วก็น้องก็มาทําแล้วจริงๆแล้วมันค่อนข้างจะเหมือนนะรสชาติอะไรต่างใกล้เคียงเล
1: อุ้
2: ย
1: ย
2: เพราะว่า
1: เดี๋ยววันหลัง
2: มี
1: ต้องไปก่อนจะไปทาน
2: ได้เลยครับมีลูกค้าที่มาทานเนี่ยมาทานเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกรสชาติคุ้นมากเคยขายอยู่แถววงเวียน22หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็น้องชายกำลังจะตอบพอดีแม่ข้ามถนนมาที่ร้านน้องชายปุ๊บจำได้แล้วเจ๊นี่ใช่เลยเขาบอกรสชาติเหมือนเดิมเป๊ะอะไรอย่างต่างตรงก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับก๋วยเตี๋ยวโฟที่เขามา
1: แล้
2: ท
1: วเข
2: า
1: าน จะ
2: น
1: เ
2: ะ
1: ร
2: ค
1: ี
2: ร
1: ย
2: ัก บ
1: ว่าอะไรฮะเรียกก๋วยเตี๋ยวของคุณเจ๊หรือว่า
2: เขาชื่อร้านเจเล็กเขาเจเล็กข้าวหมูแดงครับตรงอยู่ตรงสุขสวัสดิ์27ครับทีนี้เจเล็กคือน้องสะใภ้ครับก็คือน้องชายกับน้องสะใภ้ขายด้วยกันนะครับครับก็ถ้าใครอยากจะมาชิมในส่วนของก๋วยเตี๋ยวนะครับก็อันนี้รสชาติเดิมของแม่เลยครับกับข้าวมันกับข้าวหมูแดง
1: เปิดทุกวันป่ะ
2: เปิดทุกวันครับช่วงเย็นครับ
1: ถ้าคุณแม่มาคุมร้านป่ะคุณแม่ยังมาดูร
2: ค
1: ุ้ า
2: ณ
1: น
2: แม่
1: ทุ
2: ไม
1: ก
2: ่
1: ว
2: ได
1: ั
2: ้
1: น
2: คุมครับแต่หลายๆครั้งที่คุณแม่เอาไปทานแล้วคุณแม่ก็บอกรสชาติปรับตรงนั้นตรงนี้เรื่องต่างก็ใกล้เคียงกับรสชาติเดิมที่คุณแม่เคยทำครับ
1: สุดคุ
2: ใ
1: ณ
2: ช่
1: แม่ถ้าสมัยก๋วยเตี๋ยวนี่เขาเรียกก๋วยเตี๋ยวของคุณแม่อะไรอ่ะเขาต้องเรียกชื่อเจ้าของร้านแน่นอน
2: เมื่อก่อนชื่อร้านสี่เตียงครับสี่เตียงคุณพ่อตั้งเป็นภาษาจีนแต่ว่าแบบเหมือนแปลว่ารสชาติโอชาอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: แล้ว
2: เป
1: บ
2: ็
1: ้าน
2: ภ
1: จ
2: า
1: ่
2: ษ
1: า
2: าง จ
1: ล่
2: ี
1: ะ
2: น
1: บ้านจ่างมีแบรนด์ไหม
2: บ้าจ่างเนี่ยเราเรียกกันว่าบ้าจ่างในตำนานของมาครับคร
1: อ
2: ับ
1: อกมาก จ
2: ็
1: ากกันออกมา
2: ใช่ก็คือทุกปีเราก็จะโพสต์ใน Facebook แล้วก็ใครที่ให้พรีออเดอร์ก่อนครับเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ตกหล่นรายชื่อครับ
1: อ๋อคุณชายครับเหลืออีก2 นาทีสุดท้ายสำหรับวันนี้นะโอ้คุยกันเรื่องอาหารนี่เริ่มหิวแล้วครับ
2: ครับ
1: อ่ะอยากฝากข้อคิดให้ผู้ฟังสักหนึ่งเรื่องครับสำหรับวันนี้อยากจะฝากเรื่องอะไรเป็นพิเศษครับ
2: ขออนุญาตฝากเป็นเรื่องของเวลาแล้วกันนะครับ
1: ครับ
2: คือเวลาเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยมันผ่านไปเร็วมากเลยถ้าใครสังเกตจะรู้สึกเลยว่าทุกวันนี้เวลาบางทีแป๊บแป๊บผ่านไป1 วันแป๊บแป๊บผ่านไป1 สัปดาห์แป๊บแป๊บผ่านไป1 ปีแป๊บแป๊บผ่านไป10 ปีจะบอกว่าถ้าอยากทําอะไรให้รีบทําครับเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่รีบทําในวันนี้เนี่ยบางทีจะรอทําพรุ่งนี้อาจจะไม่มีจริงก็ได้ครับเพราะว่าผ่านไปเร็วแล้วก็บางครั้งเนี่ยผ่านไปแบบไวแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้อีกเลยครับ
1: ถือว่าเวลานี้เป็นของมีค่าเนาะ
2: ใช่ครับ
1: เวลาเป็นของมีค่าจงอย่าฆ่าเวลาฆ่านี่คือขอควายไม่เอกสลา
2: ใช่คร
1: แ
2: ั
1: ล
2: บ
1: ้ว
2: ต้องให
1: ฆ
2: ้
1: ่า
2: ค่ากับ
1: ต
2: ม
1: ัั ว
2: น
1: หลังก็คือคนละครั้งไม่เอกสลานะฮะ
2: ใช่ครัน บ
1: อกจากเวลานี้เป็นสิ่งที่สําคัญอีกสักนิดหนึ่งเวลาเหลืออีกสักนิดหนึ่งครับ
2: ก็ครับ
1: ขออีกสักนิดหนึ่งมีอะไรฝากอีกไหมครับ
2: จริงๆแล้วเนี่ยผมอยากฝากในเรื่องของที่จะคุยอีก2-3 วันนะครับก็คือเรื่องของสุขภาพครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากเพราะว่าเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยไม่สามารถที่เอาเงินไปซื้อได้แล้วก็ต้องหันกลับมาดูแลอย่างผมเนี่ยอายุ58แล้วกำลังจะ58เต็มตอนเดือนกันยายนที่จะถึงเนี่ยครับเราม
1: ใ
2: ั
1: ห
2: น
1: ้
2: ท
1: เป
2: ํ
1: ็
2: าน ให
1: เด
2: ้
1: ย์ล่วงหน้าด้วยครับ
2: ใช่ครับเราขอบคุณครับเราเจอวิกฤตเจออะไรต่างเนี่ยในชีวิตกันมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นโควิดอะไรต่างเนี่ยมันท
1: โ
2: ํ
1: อ
2: าให
1: ้
2: ้เรารู้สึกเลยว่าเรื่องสุขภาพเป็นเรื่องที่
1: พูดถึง
2: เราต้อง
1: โค
2: หัน
1: ว
2: กลั
1: ิ
2: บ
1: ด
2: มาด
1: น
2: ู
1: ี่
2: แล
1: แย่มากนะคุณชายเนาะ
2: ใช่ครับต้องหันกลับมาดูแลจริงเพราะว่าถ้าเราปล่อยปละละเลยหรือไม่ดูแลมันเนี่ยมันจะทําให้เราไม่สามารถที่จะ ใช้ชีวิตได้เป็นปกติได้ถ้าอายุมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่ามันจะมีโรคแปลกๆใหม่ๆหรือโรคอะไรต่างๆที่ไม่ว่าจะเป็นสโตรกไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆที่ทําให้เราไม่สามารถใช้ชีวิตอย่างปกติได้เพราะฉะนั้นเป็นสิ่งที่น่ากลัวครับต้องตัวส่วนนี้ต้องเป็นจุดที่เราต้องระวังให้มากครับครับ
1: อย่าประมาทในชีวิตนะครับบางคนเนี่ยโอ้ทำงานหามรุ่งหามค่ำเพื่อเก็บเงินไว้นะครับไว้ใช้จ่ายหมายถึงว่าเพื่อความสุขในบ้าน
2: ใ
1: ป
2: ช
1: ลา
2: ่
1: ยชี
2: คร
1: ว
2: ั
1: ิ
2: บ
1: ตแต่
2: แล
1: ก
2: ้
1: ล
2: ว
1: าย
2: ที
1: เป
2: ่
1: ็น
2: ส
1: ว
2: ุ
1: ่
2: ด
1: า
2: ก็ต้องเอามารักษาตัวเอง
1: ใช่กลายเป็น
2: ครับ
1: รักษาตัวเองซะงั้นครับครับ
2: ครับผ
1: เว
2: ม
1: ลาก็หมดลงแล้วนะครับเวลาสำหรับวันแรกที่ผมเวลาผ่านไปรวดเร็วเหลือเกินนะครับรายการบางกอกบัสสบายบางกอกทูเดย์ครับดำเนินรายการในบ๊อบบางกอกทูเดย์นะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกับรายการบางกอกบัสสบายบางกอกทูเดย์ทางคลื่น FM 97.0 MHz Quality News Station ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่นะครับเป็นตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์แล้ววันนี้บับกับคุณชัยต้องขอลาคุณฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับคุณฟังครับสวัสดีครับคุณชัยคร
2: ส
1: ั
2: วัส
1: บ
2: ดีครับ
1: สว
2: ค
1: ัส
2: รั
1: ด
2: บ
1: ีครับ
0: บางกอกบัส by บางกอกทูเดย์ดำเนินรายการโดยบ๊อบบางกอกทูเดย์
3: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
4: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง11นาฬิการอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
2: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
3: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
4: สวัสดีครับจะประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนเย็น29มิถุนายนคุณสุภาพผมนราพงศ์ครับ
5: สวัสดีครับท่านผู้ฟังและคุณนราพงศ์ครับวันนี้ก็ต้องอัปเดตคะแนนกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าคะแนนที่รู้กันมาในช่วงเช้าเนี่ยยังไม่เสด็จนำฉะนั้นกลับมาอัปเดตใครได้คะแนนเท่าไหร่จำนวนสกใครได้เท่าไหร่ทิศทางการทำงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะกลับมาดูส่วนในสภานั้นวันนี้ก็คิกออฟถกงบปี70เอกนินิตเอกนิติเป็นคนแจงแทนนายกว่าจะใช้เงินเพื่อประคองเรื่องเศรษฐกิจให้ประชาชนจุลพันธ์เผยฝ่ายค้านขอเลื่อนวาระรัฐธรรมนูญเป็นสมัยหน้าเพื่อไทยทำร่างของพรรคเสร็จแล้วรอรวมรายชื่อเรื่องที่ภูเก็ตสันเพชรบุญญามณีลุยภูเก็ตตรวจเจ็ตสกีแท็กซี่ดันสมาร์ทเพียท่าเรือสำราญเร่งทางพิเศษกระตูป่าตองลดปัญหาการจราจรและอุบัติเหตุในภูเก็ตมีเรื่องของค่าไฟสาธารณะพลพีดันแผนถอดค่าไฟสาธารณะออกจากบินประชาชนหลันทนแบกมา30ปีเอาเดี๋ยวจะมาดูครับ
4: กรุงเทพมหานครประกาศผลการเลือกตั้งออกมาอย่างเป็นทางการนะครับคุณชัดชาติเนี่ยได้ทะลุ 1,500,000 คะแนนเลยนะครับคุณสุภาพ
5: ครับ
4: คนมาใช้สิทธิ์เนี่ย 2,300,000 คนเรื่องสอบข้าราชการท้องถิ่นวันนี้ยังมีประเด็นต่อเนื่องครับรองนายกทรงศักดิ์ออกมาตอบโต้คุณวิโรจน์ลัคนาอดิศรพรรคประชาชนที่วิจารณ์ว่าฝ่ายพรรคภูมิใจไทยกำลังละสำเพราะว่าสองนอหนูขัดแย้งกันบอกไม่จริงขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มอบอำนาจให้ผู้แทนไปแจ้งความเอาผิดกรณี Facebook CSILA เอาข้อมูลออกมาเผยแพ
5: ร
4: ่ในสภาวันนี้สนุกมากครับคุณสุภาพโดยเฉพาะช่วงที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์กำลังอภิปรายแล้วก็ท่านประธานโสพลไม่ให้อภิปรายเพราะว่าเป็นการอภิปรายนอกประเด็นสุดท้ายเนี่ยเลิกอภิปรายเลยครับ
5: เดี๋ยวกลับมาดูรายละเอียดช่วงหน้าครับ
4: สักครู่ครับ
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วยวรรณ
6: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
7: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
8: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ร่วมสนับสนุน
9: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
10: เรากัสโก้มีคำตอบ
9: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
10: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
2: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
6: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: ที่นี่กู้ง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนหนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค
2: ์การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติคอลเซ็นเตอร์1615
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัน
3: สุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
1: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการก็ต่อครับคุณสุภาพ
6: อ้าวอัปเดตข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.อีกทีหนึ่งคุณธราพงศ
5: ์ผลการเลือกตั้งที่กกต.กทม.เขาประกาศออกมาก็ถือว่าอย่างเป็นทางการแล้วนะครับคุณสุภาพคุณชัชชาติสิทธิพันธ์เนี่ยได้ 1,537,784 คะแนนครับเอากลมๆก็ 1,537,000 นะครับ
6: อ
5: ันดับ2คุณมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้ 304,494 คะแนนครับ
6: อ
5: ันดับ3คุณชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้ 188,144 คะแนนอันดับ4คุณอนุชาบุรพชัยศรีได้ 106,739 คะแนนอันดับ5หม่อมหลวงกรกสิวัตรเกษมศรีได้ 47,728 คะแนนทีนี้ผู้สมัครคนอื่นๆคนดังๆที่ควรจะรู้นะ
6: ดูผมก็อยากรู้นะดู14 15คนเนี่ยลองดูอ่านมาลำดับให้หมดมีไหม
5: อ้าวได้อันดับ6สมัยละเลิศได้ 19,695 คะแนน
6: อ
5: ันดับ7คุณประทีปวัชระโชคเกษมได้ 14,722 คะแนนอันดับ8คุณพงศักดิ์พัวพรพงศ์ได้ 12,295 คะแนนอันดับ9พลตำรวจโทชาญเทพเสสเวชได้ 8,000 กับ 79 คะแนนครับ
6: อ
5: ันดับ10นายพิสารกิตติเยาวมานได้ 4,412 คะแนนอันดับ11คุณวีรพศลือประสิทธิ์กุลได้ 4,232 คะแนนอันดับ12คุณคมสันพันวิชาติกุลได้ 3,689 คะแนนครับคุณสุภาพนี่คือ12อันดับนะที่เหลือก็จะเป็นผู้สมัครที่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงสักเท่าไหร่นะครับได้คนละ 2-3,000 คะแนนนะฮะ
6: อ
5: ันนี้ก็คือผลการเลือกตั้งผู้ว่านะครับโอ้พลตำรวจโทชาญเทพเนี่ยได้แค่ 8,000 คะแนนหรือคุณคมสันเนี่ยได้ 3,600 กว่าคะแนนเองครับคุณสุภาพ
6: แล้วคะแนนสก
5: เลือกตั้งสกนะครับเอาสรุปเลยนะพรรคประชาชนได้22ที่นั่งครับกลุ่มคนทำงานที่มีโลโก้สีเขียวๆนั่นนะครับได้11ที่นั่งพรรคประชาธิปัตย์ได้8ที่นั่งแล้วก็กลุ่มเพื่อไทยไรส์ได้4ที่นั่งครับนี่ผลการเลือกตั้งสกครับนะพรรคประชาชนได้มากกว่าเพื่อน22ที่นั่ง อันดับ2ก็เป็นกลุ่มคนทำงาน11ที่นั่งครับ
6: ทั้งหมด50ไม่ใช่เหรอ
5: ใช่ครับ
6: แล้วเอาลองดูให้หมดซิกลุ่มไหนบ้างเท่าไหร่จะได้เพราะว่าคนจะสรุปได้แล้วมั้ง
5: พรรคประชาชนพรรคประชาชนได้22กลุ่มคนทำงาน11พรรคประชาธิปัตย์8แล้วก็กลุ่มเพื่อไทยไรส์ได้4ที่นั่งครับ
6: ก็ครบ
5: ครับ
6: ครบมีรายละเอียดอย่างอื่นไหมความคืบหน้าอัปเดต
5: ก็วันนี้กกต.ได้แจ้งนะครับว่าสำหรับผู้ที่ไม่ได้ไปเลือกตั้งก็ขอให้ไปแจ้งหลังจากวันนี้ไปอีก7วันนะครับเพราะว่าให้แจ้งเนี่ยเหตุที่ไม่สามารถไปเลือกตั้งได้เนี่ยก่อนหน้าวันเลือกตั้ง7วันก็ผ่านมาละคราวนี้อีก7วันหลังเลือกตั้งเนี่ยก็ขอให้ไปแจ้งนะครับคราวนี้เขาอำนวยความสะดวกผ่านทางหลายช่องทางเลยครับทั้งแอปพลิเคชัน Smart Vote เว็บไซต์ect.go.th เว็บไซต์ของสำนักงานทะเบียนของกระทรวงมหาดไทยหรือจะไปแจ้งด้วยตนเองนะครับมอบหมายให้บุคคลอื่นไปแจ้งแทนก็ได
6: ้แต่อันนี้มันเป็นดาบสองคม
5: ครับ
6: คือไม่ไปเลือกตั้งแล้วแจ้งกันง่ายๆไม่ต้องไปซักไซ้ไล่เลียงกันเนี่ยคนที่ไม่อยากไปใช้สิทธิ์ก็สบายตอนที่ใหม่ๆที่กติกานี้ออกมานะจำได้ว่าถ้าจะไม่ใช้สิทธิ์เนี่ยต้องไปแจ้งแล้วต้องแจ้งในเหตุผลที่มีเหตุมีผลว่าทำไมไม่ไปจำเป็นว่าอย่างนั้นเถอะจริงๆแล้วในการเขียนกฎเกณฑ์กติกาเนี่ยเขาถึงขั้นว่าคนที่ไม่ไปเนี่ยต้องไปให้ข้อมูลว่าทำไมไปไม่ได้จริงหรือเปล่าป่วยจริงหรือเปล่าไปต่างจังหวัดจริงหรือเปล่าคือให้มันมีเงื่อนไขทำให้คนที่ไม่อยากไปเลือกตั้งมีความรู้สึกว่าเฮ้ยต้องไปไม่ไปเดี๋ยวตรวจสอบแล้วถ้าตรวจสอบไม่สมเหตุสมผลแล้วไม่ไปเลือกตั้งไม่ไปใช้สิทธิ์คราวหน้าเกิดเลือกอะไรขึ้นมาเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยก็ต้องถูกตัดสิทธิ์แต่พอหลังๆเนี่ยกลายเป็นว่าไม่ไปแต่ให้ความสะดวกในการแจ้งผ่านทางไหนก็ได
5: ้ครับ
6: อันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนที่ไม่อยากไปเนี่ยไม่ไปดีกว่าแต่ถ้าเป็นกติกาเดิมไม่อยากไปเฮ้ยแจ้งว่าไปต่างจังหวัดเขารู้ว่าเฮ้ยต้องมีอะไรยืนยันไว้ว่าไปต่างจังหวัดตั๋วโรงแรมบินโรงแรมอะไรทำนองเนี้ยอันนี้เจตนารมณ์ของคนเขียนกติกาเขาต้องการให้เป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าการเลือกตั้งคือหน้าที่ไม่ถึงขนาดตึงเครียดจนขาดไม่ได้แต่ไม่ถึงขนาดว่าอำนวยความสะดวกให้แจ้งได้โดยทุกช่องทางคนก็ไปน้อยลงคนก็ไปน้อยลงนี่เหตุผลหนึ่งที่ผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งตกลงไม่ถึงครึ่งใช่ไหม
5: ครับ
6: ไม่ถึง 50% ใช่ไหม
5: ครับ
6: เพราะไปอำนวยความสะดวกตรงนี้มากไปคิดดูว่าคนตั้งครึ่งหนึ่งไม่ไปแล้วไปแจ้งเอาทีหลังไปยอมแจ้งเอาทีหลังว่าติดโน่นติดนี่มีภารกิจโน่นนี่นั่นแจ้งได้ตั้งไม่รู้กี่ช่องทางจะโกหกยังไงก็ไม่มีใครรู้ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกังวลว่าเดี๋ยวเขาจะจับได้ก็โกหกอันนี้มันผิดเจตนารมณ์ของคนที่เขาเขียนกฎหมายเพราะตอนที่เขียนกฎหมายเนี่ยผมจำได้ตอนนั้นเนี่ยเขาให้ข้อมูลว่าไม่ถึงขนาดว่าต้องไปยังไงก็ต้องไปไม่ถึงขนาดนั้นแต่เปิดช่องเอาไว้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยมีธุระจำเป็นให้มีความรู้สึกว่าจำเป็นไปทำหน้าที่เลือกตั้งไม่ได้เพราะการเลือกตั้งหน้าที่เป็นเลือกตั้งนี่คือหน้าที่นะ
5: ครับ
6: อันนี้เท่าที่ฟังดูเนี่ยไม่รู้นึกยังไงอยากโชว์ผลงานอำนวยความสะดวกทีเรื่องอื่นนะไม่อำนวยความสะดวกทียอมให้คนที่ไม่ไปเลือกตั้งให้ได้รับความสะดวกอันนี้ก็แปลกๆคุณระบบ
5: ที่พัทยานี่คนก็มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งน้อยนะคุณจุภาพ ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 81,188 คนแต่ว่ามาใช้สิทธิ์กันเมื่อวานเนี่ย 34,677 คนก็คิดเป็น 43.7
6: เท่าไหร่นะผู้ที่มีสิทธิ์เท่าไหร่นะ
5: ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งใน 81,188 คน
6: ออ
5: กมาใช้สิทธิ์กัน 34,677 คน 43.24 ครับ
6: อันนี้ก็ไม่ไปโกหกได้โกหกยังไงก็ไม่มีใครมาตามดูว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ก่อนเนี่ยต้องมีหนังสือกันไว้นะชี้แจงนะ
5: ครับ
6: แล้วต้องเขียนมีเหตุมีผลนะผมเคยไม่ไปทีนึงผมจำได้ว่าผมอยู่ต่างจังหวัดอยู่สงขลาผมต้องเอาตั๋วเครื่องบินแนบเข้าไปแล้วก็ทำหนังสือว่าเลือกตั้งที่ผ่านมาไม่สามารถไปเลือกตั้งได้ด้วยเหตุผลอย่างนี้อย่างนี้และได้ส่งหลักฐานประกอบการเดินทางมาผมทำถึงขนาดนั้นนะผมกลัวไงผมกลัวว่าเดี๋ยวเราเกิดจะเราต้องไปทำอะไรเอาไม่ได้ผ่านการเลือกตั้งแล้วตัดสิทธิ์เราเกิดจะไปใครเชิญไปเป็นกรรมการอะไรไม่ผ่านการเลือกตั้งแล้วก็ระบุว่าถ้าไม่ใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นไม่ได้เดี๋ยวเราก็สละสิทธิ์เดี๋ยวเราก็เสียสิทธิ์ไปทำตรงนี้ไว้ก่อนนี่ความรู้สึกในช่วงแรกๆนะ
5: ครับ
6: แล้วเดี๋ยวนี้สบายอำนวยความสะดวกให้เต็มที่ใครจะโกหกยังไงก็เขียนกันมาเถอะกดพวกที่ไม่ไปนะกูตะลาผม
5: ครับ
6: นี่ตะกาแบบแปลก
5: ๆผลการเลือกตั้งนายกเมืองพัทยานะครับอันดับ1กับอันดับ2คะแนนทิ้งห่างกันเยอะเลยครับอันดับ1คุณปรเมศงามพิเชษได้ 21,184 คะแนนครับอันดับ2คุณอิทธิวัฒน์วัฒนศาสตร์สาธรได้ 11,566 คะแนนครับ
6: อันนี้ก็เป็นครั้งที่2ของพรรคประชาชนที่พยายามจะยึดหัวหาดผู้ว่าเมืองพัทยาให้ได้แต่ว่าน
5: ายก
6: ก็ผิดหวังนายกก็ผิดหวังซ้ำซ้อน
5: ครับ
6: ส่วนคุณชัดชาติเนี่ยผมว่าการได้กลับมาเป็นสมัยสองเนี่ยจะน่าจะตื่นเต้นดีใจมากกว่าสมัยแรกเพราะสมัยแรกหาเสียงไว้เนี่ยไม่ได้โชว์ให้คนเห็นว่าทำงานยังไงแต่พอทำงานผ่านไปแล้วเข้าสนามสอบรอให้คนที่ว่าสอบได้หรือสอบตกที่ทำมาอันนี้ตื่นเต้นกว่านะตอนแรกเนี่ยขายนโยบายให้คนเลือกแต่เลือกตั้งสมัยสองเนี่ยให้คนให้การให้คะแนนว่าที่ทำงานเป็นมาเป็นยังไงโอ้ได้มากกว่าของเก่า
5: ครับ
6: อันนี้ก็จะมีกำลังใจขึ้นจะคึกคักขึ้นสมัยสองเนี่ยจะคึกคักขึ้นแล้วการทำงานสมัยสองเนี่ยจะทำอะไรได้ดังใจมากขึ้นตัดสินใจง่ายขึ้นทำอะไรสมัยแรกเนี่ยบางนโยบายตัดสินใจไปแล้วเป็นเรื่องที่ดีแต่ขัดใจคนเยอะขัดใจคนเยอะแล้วเดี๋ยวพอไปเลือกตั้งคราวหน้าคนพวกนี้ไม่ลงคะแนนให้เฮ้ยยุ่งเหมือนกันนะ
5: ครับ
6: แต่ว่ามาเป็นสมัยสองเนี่ยมันไม่ต้องหวังสมัยหน้าแล้วไม่มีแล้วฉะนั้นจะทำอะไรที่คิดว่าถูกต้องแต่อาจจะขัดใจคนทำได้ในสมัยสองมีหลายเรื่องเรื่องจัดระเบียบพ่อค้าแม่ขายเนี่ยสมัยแรกเนี่ยอาจจะลังเลหน่อยเอาเท่าที่ทำได้ผมว่าสมัยสองเนี่ยจะจัดระเบียบได้มากขึ้นทำทางเท้าไว้สวยงามให้คนเดินแต่ไปเจอเรื่องฟุตบาทการค้าขายฟุตบาททางเท้าผมว่าสมัยสองจะเป็นระเบียบมากขึ้นเป็นระเบียบมากขึ้นรวมทั้งนโยบายอื่นๆสมัยที่สองรู้จักคนในกทม.บุคลากรคนในกทม.มากขึ้นผู้อำนวยการคนไหนเป็นยังไงผู้อำนวยการสำนักไหนเป็นยังไงผู้อำนวยการเขตคนไหนเป็นยังไงรู้จักคนมากขึ้นกว่าสมัยแรก
5: ครับ
6: แล้วก็จะใช้คนได้ถนัดขึ้นว่าใครถนัดทางไหนใครถนัดทางไหนใครที่ผ่านมาเป็นยังไงฉะนั้นการโยกย้ายแต่งตั้งเนี่ยในสมัยสองเนี่ยจะทำได้ตามใจแล้วก็ให้ตรงใจกับผู้ว่ามากกว่าสมัยแรกเพราะได้รู้จักกันนี
5: ่ครับ
6: ว่าใครเป็นยังไงคนที่กักไว้ยังไม่ให้ความร่วมมือเต็มที่เพราะไม่รู้จะกลับมาหรือไม่กลับมาอันนั้นก็อีกพวกหนึ่งฉะนั้นผ่านไป4ปีเนี่ยผู้ว่าจะรู้จักบุคลากรได้มากขึ้นปัญหาภายในภายนอกของกทม.จะรู้จักปัญหามากขึ้นอันนี้เรื่องของผู้ว่ากทม.นะคือปัญหาบุคลากรของกทม.เนี่ยก็ฝังรากมานานฉะนั้นเนี่ยพอรู้จักกันมากๆได้คุ้นเคยได้รู้จักได้รู้ว่าใครเป็นยังไงได้รู้ว่าใครมีฝีมือแค่ไหนงานแบบนี้ควรจะใช้ใครอันนี้ในสมัย2เนี่ยจะได้เรื่องพวกนี้ทีนี้เรื่องของสก
7: ทีมงานรองผู้ว่าหรือที่ปรึกษาเนี่ย
6: ของเก่าหมดของเก่าหมด
7: ไม่เปลี่ยน
6: เปลี่ยนเฉพาะบางคนที่เขาคิดว่าเขาไม่สะดวกใจที่จะทำก็แล้วแต
7: ่ครับ
6: อันนี้หมายถึงที่ปรึกษานะ
7: ครับ
6: แต่รองผู้ว่าเนี่ยน่าจะชุดเดิมหมดน่าจะชุดเดิมหมดส่วนการทำงานกับสก.ก็น่าจะสะดวกมากกว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วเนี่ยมันลมพัดลมเพมารวมๆกันหลายคนแล้วก็ต่อรองเรื่องต้องผ่านโครงการนั้นโครงการนี้ไม่งั้นไม่ยกมือให้ต้องมีเงินเขาเรียกว่าเงินที่ตัดจากงบอ่ะแล้วก็มากระจายกันให้สก.แต่ละคนไปทำงานในพื้นที่ทำโครงการนั้นทำโครงการนี้เสนอเข้ามาอันนี้เขาเรียกว่างบแปรยติก็มีการต่อรองกันยุ่งยากอยู่พอสมควรแต่คราวนี้เนี่ยได้สก.มาจากพรรคประชาชน22คนพรรคประชาชนเขาจะไม่เล่นการเมืองแบบต่อรองพวกนี้เขาคงจะเล่นการเมืองแบบมีคุณภาพตามความถนัดเขาอะคุณธราพงศ
7: ์ครับ
6: อาจจะเป็นฝ่ายตรวจสอบแต่ไม่ใช่ต่อรองตรวจสอบแต่ไม่ต่อรองต่อรองกับตรวจสอบไม่เหมือนกันนะแล้วนอกนั้นของกลุ่มคนทำงานเท่าไหร่นะ11คนเหรอ
7: 11ครับ
6: 11กับ22ก็33แล้ว
7: ประชาธิปัตย์
6: 33เนี่ย11คนเนี่ยสนับสนุนผู้ว่าอยู่แล้วเอาของแล้วที่เหลือ
7: ประชาธิปัตย์8
6: ประชาธิปัตย์8ประชาธิปัตย์ก็จะไม่เล่นการเมืองแบบให้สก.ไปต่อรองเพื่อเรียกร้องผลประโยชน์เพราะทิศทางเขาที่เขาขายนโยบายคือเขาเข้าไปส่องสอดส่องดูการทุจริตส่องดูโน่นส่องดูนี่เขาจะมีอะไรก็เข้าอะไรราชการของเขาเนี่ยที่เว็บที่เกี่ยวข้องกับการสอดส่องอ่ะ
7: ครับ
6: ฉะนั้นประชาธิปัตย์เขาไม่เล่นเกมต่อรองไม่ให้สก.ของเขาไปทำมาหากินว่าอย่างนั้นเออใช้คำนี้ดีกว่าไม่ให้สก.ไปทำมาหากินพรรคส้มไม่ให้สก.ไปทำมาหากินของพรรคของกลุ่มสีเขียวก็ไม่ต้องไปทำมาหากินก็พวกเดียวกันอยู่แล้วฉะนั้นการทำงานระหว่างฝ่ายบริหารกับสก.จะสมูทมากกว่าชุดที่แล้วแน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องการเมืองระดับชาติ
7: ไม่ต้องใช้อากงใช่ไหมมารอบนี้ไม่ต้องมีอากงใช่ไหม
6: ของคงประสานงานกันดีขึ้นเยอะคือมีคนถามว่าเอ๊ะทำไมพรรคส้มตอนสสได้หมดแล้วพอมาเป็นสกถึงได้แค่22คนกรุงเทพเนี่ยเวลาเลือกตั้งเนี่ยถึงเขาจะไม่คุยกันนะแต่เขาก็มีจิตของเขาตรงๆกันอยู่คือเขาเลือกเป็น
7: ครับ
6: เขาเลือกสสหมดทุกเขตตอนนั้นก็เพื่อหวังว่าให้พรรคส้มไปเป็นรัฐบาลแต่คราวนี้เขารู้แล้วว่าพรรคส้มไม่มีโอกาสได้ผู้ว่าฉะนั้นก็ไม่ต้องเทไปเลือกพรรคส้มทั้งหมด เลือกไว้บางส่วนแล้วก็เลือกสกคนอื่นที่เขาคิดว่าเขาน่าจะรับใช้ในพื้นที่ได้มากกว่าพรรคส้มเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าพรรคส้มเนี่ยเรื่องไปรับใช้คนในพื้นที่ไม่ใช่วิธีถนัด
5: ครับ
6: เขาจะไปทำงานอย่างอื่นที่เป็นงานในหน้าที่ของสกหน้าที่ตรวจสอบหน้าที่โน่นหน้าที่นั่นหน้าที่ในสภาในสภาแต่เขาจะไม่ไปเที่ยวยกมือไหว้รับใช้คนมันไม่เหมือนกันฉะนั้นเสียงถึงแตกออกไปอีกตั้งหลายคนที่ไม่ได้สกจากพรรคส้มอันนี้การเมืองระดับชาติระดับท้องถิ่นต่างกัน
7: แล้วก็ถือว่าพลิกโพเลยนะคุณสุภาพผลสำรวจที่ผ่านมาเนี่ยแต่ละสำนักโพเนี่ยบอกแต่ว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองมาเป็นอันดับหนึ่งแต่เนี่ยผู้สมัครจากพรรคส้มพรรคประชาชนได้มาตั้ง22ที่นั่งถือว่าพลิกโพเลยนะครับ
6: ไม่ไอ้นั้นผู้ว่า
7: สกเหมือนกัน
6: สกก็เหมือนกันเหรอ
7: ใช่จะเลือกผู้สมัครอิสระผลสำรวจแต่ละโพนี่นะฮะ
6: ผมได้ยินแต่ว่าเขาสำรวจคนที่จะเป็นผู้ว่า
7: น้อยเขาสำรวจคู่ขนานกันคุณจุบาทั้งผู้สมัครผู้ว่าแล้วก็ผู้สมัครสกก็บอกว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระมากเป็นอันดับหนึ่งแต่เนี่ยพรรคประชาชนเนี่ยเขาได้มาตั้ง22นี่ถือว่าพลิกโพนะฮะ
6: อ้าวมีอะไรมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีก
7: อ้าวเราต้องพักก่อนคุณจุบับ
6: พักก่อน
7: ครับสักครู่ครับ
6: สักครู่ครับ
8: กัสโก้รักษาสมดุลระหว่างความต้องการใช้น้ำและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทีมงานห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้กว่า11แห่งทั่วประเทศไทยพร้อมให้บริการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำประปาและน้ำเสียให้กับลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยในการตรวจสอบคุณภาพน้ำภายใต้ระบบการจัดการคุณภาพ ISO IEC 17025และได้รับการอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมในภาคอุตสาหกรรมเรา GASCO ร่วมบริหารทรัพยากรน้ำและน้ำเสียด้วยการตรวจสอบและรักษาคุณภาพน้ำที่ผลิตก่อนส่งจ่ายให้ลูกค้าผู้ประกอบการภายในนิคมอุตสาหกรรมทุกครั้งอีกทั้งการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าทั่วไปด้วยการบริการตรวจวิเคราะห์ผลน้ำได้อย่างเที่ยงตรงและแม่นยำพร้อมจัดส่งผลวิเคราะห์ด้วยความรวดเร็วเพื่อสนับสนุนให้ลูกค้าพึงพอใจอย่างสูงสุด
9: GASCO พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 GASCO GEM และสนภาโดย SN Group
10: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
10: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
2: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
10: ร่วมสนับสนุน
12: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดยะลากำชับติดตามคนร้ายก่อเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพร้อมเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายโดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ปลัดกระ

0: บริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานปั๊มน้ำมันในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อหารือมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งและปลากระพงมั่นใจส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทั้ง2ประเทศ
2: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าวันที่1กรกฎาคมนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารประเทศมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาหลังจากที่มาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมารวมถึงคาดว่าจะมีการหารือการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารโดยคาดว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทางด้านผู้ประกอบการทั้งสองประเทศจากนั้นจะร่วมเดินทางไปกับคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีกำหนดจะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งอาจจะมีการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง2ประเทศต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญปลายปีนี้
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569ถึงปี2570ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมเร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแดชบอร์ดติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกและรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
4: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัน
2: บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
3: การประปานคร

0: หลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
1: ร่วมสนับสนุน
2: เสด็จสู่ทิพย์สถานคาไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพระจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพย์สถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการะพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
4: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตากน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม
5: ่ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพครับ
6: อ้าวเรื่องของทุจริตโกงข้อสอบเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นเราไม่ควรจะปล่อยให้ข่าวนี้หายไปกับสายลมเนี่ย
5: ครับ
6: เราไม่ควรจะปล่อยให้ข่าวนี้ค่อยๆเงียบไปแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เนี่ยเอาวันนี้มีความคืบหน้าอะไรบ้างคุณธนพงศ
5: ์ปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ให้นิติกรสำนักกฎหมายของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยครับไปแจ้งความเอาผิดกับเพจ CSILA ที่เอาคลิปมาลงมีเนื้อหาว่าเมียปลัดกระทรวงขบวนการโกงสอบท้องถิ่นนั่นแหละครับคุณสุภาพก็ไปแจ้งความแล้วนิติกรของสำนักงานปลัดกระทรวงนะครับคุณทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีออกมาตอบโต้คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรพรรคประชาชนครับที่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ในทำนองที่ว่าการแต่งตั้งโยกย้ายที่ภูเก็ตที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นความขัดแย้งระหว่างสองนอหนูก็คืออนุทินกับเนวินนั่นแหละรองทรงศักดิ์ก็บอกว่าก็เป็นเพียงแค่ข่าวดูแล้วไม่มีอะไรคุณเนวินเนี่ยเขาไม่ได้ยุ่งกับเรื่องการเมืองอยู่แล้วนะครับก็ออกมาตอบโต้ส่วนที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ที่ทำเนียบรัฐบาลวันนี้ครับมีรายงานข่าวว่าคนส่งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเข้ามาเยอะเลยครับโดยเฉพาะที่นายกอนุทินเนี่ยสั่งการให้มีการอำนวยความสะดวกในการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตจัดสอบนี่นะครับท้องถิ่นนี่นะปรากฏว่าคนส่งข้อความ หรือว่าส่งข้อมูลร้องเรียนการทุจริตเข้าไปเยอะเลยครับเพราะว่าให้มีการร้องเรียนผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเขาก็ส่งข้อมูลผ่านทางโซเชียลเยอะเลยครับเพราะว่านอกจากให้ส่งผ่านทางสายด่วน14ตัวนั้นนะครับก็ยังเปิดช่องทางไลน์แชทบอทด้วย www ตอง1ด้วยมีรายงานว่าคนส่งเข้าไปเยอะครับโดยเฉพาะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงเที่ยงวันนี้มีรายงานว่าเยอะเลยคุณจุบะ
6: อันนี้น่าจะเป็นคนที่อยู่ในข่ายไปสมัครสอบอ่ะ
5: ครับ
6: แล้วตัวเองสอบไม่ได้เขาก็คาดหวังว่ามันน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่จะทำให้มีการเปลี่ยนแปลงอ่ะไม่ใครที่สอบได้ก็ต้องได
5: ้ครับ
6: ไม่ใช่สอบได้แล้วไปเอาชื่อออกแล้วมีเอาอีกคนหนึ่งมาใส่แทนอย่างเงี้ยผมว่าจำนวนคนที่เดือดร้อนกับเรื่องพวกนี้เยอะมาก
5: เพราะว่ารับคนแค่เกือบ 7,000 คนถูกไหมฮะ
6: 6,669
5: เกือบ 7,000 แต่เท่าที่เราได้ติดตามข่าวเนี่ยมีคนจ่ายเงินเสียเงินไปเนี่ย 9,000 เลยนะครับ
6: ทีนี้พวกที่เหลือจาก 9,000 เนี่ยรับสมัครเท่าไหร่นะ3
5: 400,000
6: 400,000 ไอ้พวก 300,000 กว่านี่แหละที่เขาต้องร้องเพราะเขาไม่รู้ว่าเขาสอบได้เพราะว่าทำข้อสอบไม่ได้หรือทำข้อสอบได้แต่ไม่ผ่านคนพวกเนี้ยคน 300,000 กว่าเนี่ยที่จะร้องทีนี้สำคัญว่าร้องแล้วเนี่ยกระบวนการอาจจะเป็นยังไงกระบวนการที่จะสอบสวนหาความจริงกันเป็นยังไงหลักฐานจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ว่าตอนนี้กระดาษคำตอบอะไรต่ออะไรเพราะไม่ค่อยมีข่าวมาจากฝ่ายที่เขาทำคดีนะฝ่ายที่ทำคดีเนี่ยเขาคงไม่พูดมากแต่เขาคงจะรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อทำคดี
5: ครับ
6: คนที่จะโดนแน่ๆแล้วก็คือคนที่ไปจับได้คาหนังคาเขาพวกนั้นโดนแน่ไอ้พวกนั้นโดนแน่ทีนี้คนอื่นในกระบวนการเนี่ยก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่ามันจะสาวถึงตัวไหมแต่แน่นอนน่ะคนก็ต้องคิดว่าถ้าตัวใหญ่ไม่เอาด้วยทำไม่ได้ผมวิเคราะห์เรื่องนี้ไว้ในขีดเส้นใต้เอามาเปิดเช่นตอนนี้ทีจะได้ต่อเนื่องคุณธน
5: า
6: ภพ
5: ขีดเส้นใต้เมืองไทยวันนี้จากไทยรัฐทีวีเชิญครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยังจบไม่ลงจบไม่ได้เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ก็ยังขีดเส้นใต้เรื่องนี้อยู่เรื่องการทุจริตสอบเข้ารับราชการข้าราชการท้องถิ่นถามว่าต้องตามต่อในมุมไหนมุมที่คุณน้ำแข็งบอกอ่ะคนอยากรู้ว่าตัวใหญ่เป็นใครกันบ้างคนอยากรู้ว่าที่ปลัดมหาดไทยลั่นวาจาไว้ว่า7วันรู้เรื่องเนี่ยมันจะรู้เรื่องได้ไหมรู้เรื่องหมายถึงว่าใครบ้างที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเรื่องนี้ท้าวความไปนิดเดียวว่าเจ้าหน้าที่บุกทลายลังโกงเนี่ยวันที่เท่าไหร่21 22ฉะนั้นครบ7วันก็30มิถุนาพรุ่งนี้ดูทรงแล้วมันจะเป็นอย่างที่ปลัดลั่นวาจาเอาไว้ไหมล่ะว่า7วันรู้เรื่องดีไม่ดีจึงต้องยืดเวลาสอบหาข้อเท็จจริงกันต่อความคืบหน้าวันเสาร์อาทิตย์สุดสัปดาห์ที่ผ่านมายังมีรายงานข่าวและมีเรื่องโผล่ขึ้นมาอยู่ในโลกออนไลน์คนนั้นคนนี้เข้ามาเกี่ยวข้องรับผลประโยชน์จริงเท็จก็ไม่รู้แต่ว่าฟังแล้วน่าตกใจแล้วพอเจอเข้าไปอย่างนี้คนที่มีชื่อเกี่ยวข้องคนนั้นคนนี้ ออกมาปฏิเสธกันเป็นแถวนี่ท่านดูสิปลัดมหาไทยโต้เดือดคลิปป้ายสีเมียแช่งคนทำให้รับผลชั่วใน7วันนี่แปลว่าโกรธมากแช่งกันแล้วฝ่ายการเมืองก็นั่งไม่ติดรัฐมนตรีช่วยทรงศักดิ์สั่งทนายฟ้องคนที่ปล่อยคลิปปล่อยข่าวอ่ะยันไม่รู้จักคนชื่อส้มกับชื่อกิจที่คุยกันในคลิปนี่คือความคืบหน้าที่ต่อเนื่องมาจนถึงตอนนี้มาถึงวันนี้เที่ยงนี้ถามว่าแล้วจะยังไงต่อล่ะก็ต้องรอผลสอบระยะที่รอถามว่าคนไทยอยากเห็นอะไรอยากรู้อะไรตอบว่าอยากเห็นตัวใหญ่ถูกลงโทษเพราะมันเกี่ยวข้องกับเงินมหาศาล 4,500 ล้านบาทถ้าตัวใหญ่ไม่รู้เรื่องไม่หลิวตาทำกันไม่ได้คนเชื่ออย่างนั้นตอนนี้ตัวการสำคัญคือนายพิชิตกับเมียเพ่นหนีไปแล้วถ้าได้ตัวนายพิชิตมาสอบสวนถ้าเขาซัดทอดใครเกี่ยวข้องกับใครก็เรื่องหนึ่งแต่ถ้าเขาไม่ซัดทอดตามตัวนายพิชิตมาไม่ได้ก็ยากจะกล่าวสาวถึงตัวใหญ่คล้ายๆกับว่าตอนนี้มันถูกตัดตอนมีคำถามว่าตำรวจกับปปง.สอบเส้นทางการเงินได้ไหมตอบว่าได้ถ้าเขาโอนผ่านบัญชีธนาคารแต่ถ้าเขานัดหมายเอาเงินใส่ลังกันไปจ่ายกันเป็นเงินสดเนี่ยมันหมดปัญญาที่ปลัดมหาดไทยนายอันสิทธิ์จะบอกว่ารู้เรื่องภายใน7วันมันก็ตีบตันติดแงกอยู่ตรงนั้นแล้วปล่อยให้ไอ้ตัวเล็กตัวน้อยที่ถูกจับได้คาหนังคาเขาเมื่อวันที่21 22เนี่ยโดนไปถ้าเป็นอย่างนี้นะเชื่อขนมกินได้ว่าข่าวนี้มันจะค่อยๆเงียบไปสุดท้ายคนก็ลืมคนก็ไปสนใจเรื่องอื่นที่เป็นข่าวอื่นข่าวใหญ่ขึ้นมาอีกแล้วสุดท้ายคนที่บงการคนที่รับผลประโยชน์ตัวจริงคนที่ได้เงินส่วนแบ่งจาก 4,500 ล้านก็จะรอดแล้วจะลอยนวลวงจรอุบาทแห่งความยุติธรรมมันอุบาทแบบนี้มานานแล้วครับตราบใดที่ต้องมีหลักฐานถึงจะถูกลงโทษได้ถ้าหลักฐานทำไม่ถึงรอดหมดจึงมีคำถามที่คาใจว่าแล้วเราจะยอมให้มันเป็นอย่างนี้เหรอเราจะยอมให้เรื่องเกิดขึ้นแล้วเป็นอย่างนี้เหรอคนตอบก็ตอบว่าแล้วถ้ามึงไม่ยอมแล้วจะทำอะไรเขาได้อีกเรื่องหนึ่งที่ตีคู่กันมาต้องไม่ลืมเรื่องความเสียหายมันไม่ใช่แค่เม็ดเงินความเสียหายที่เกิดขึ้นคราวนี้มันเป็นความเสียหายของระบบโดยเฉพาะระบบราชการส่วนท้องถิ่นเสียหายเพราะคนโกงฉีดวัคซีนขี้โกงแล้ววัคซีนแห่งความเลวร้ายนั้นก็ไปแผ่ซึมอยู่ในระบบข้าราชการท้องถิ่นการหยิบชื่อเอาคนฉลาดที่สอบได้ด้วยความสุจริตออกแล้วเอาคนโง่ขี้โกงยอมจ่ายเงินใส่เข้าไปแทนอันนั้นคือการทำลายวงจรทำลายระบบการพัฒนาบุคลากรคนที่ซื้อตำแหน่งเข้าไปเนี่ยถึงจุดหนึ่งตอนนี้เข้าไปเป็นพนักงานก่อนเล็กๆตัวเล็กๆพอจุดหนึ่งก้าวขึ้นไปไปสู่ตำแหน่งที่ถอนทุนได้มันก็ต้องถอนไปอยู่ในตำแหน่งที่โกงได้มันก็ต้องโกงไปอยู่ในตำแหน่งที่รีดไถได้มันก็ต้องรีดไถไปอยู่ในตำแหน่งที่ตบทรัพย์ชาวบ้านได้มันก็ต้องตบทรัพย์ไม่มีทางที่จะไม่โกงโง่และโกงจะเป็นเชื้ออยู่ในสารบบข้าราชการท้องถิ่นเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆแล้วที่ระบบมันเสียหายมากกว่านั้นท่านคิดดูนะเมื่อคนขี้โกงแต่โง่ พวกนี้ไต่เต้าเข้าไปสู่ตำแหน่งบริหารด้านต่างๆมีตำแหน่งสำคัญเยอะนะในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำแหน่งนักวางแผนยุทธศาสตร์ตำแหน่งวางแผนพัฒนาบุคลากรพัฒนาโน่นนี่นั่นมันจะไปพัฒนาอะไรได้ถ้ามันเข้าไปโดยการขี้โกงโง่และโกงองค์กรก็ขาดโอกาสที่จะได้คนเก่งบางคนจบปริญญาโทนะยอมลดเกรดไปสอบแข่งกับปริญญาตรีแล้วก็ไม่ได้คนพวกนี้ที่โกงไปแบบนี้ไม่มีทางที่จะไปเป็นผู้อำนวยการแผนยุทธศาสตร์ผู้อำนวยการวางแผนพัฒนาโน่นนี่นั่นแล้วทำให้อบจ.อบต.เทศบาลเจริญรุ่งเรืองในที่สุดองค์กรอย่างอบต.อบจ.เทศบาลก็ไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรจะเป็นเพราะบุคลากรมีคุณภาพไม่ถึงเพราะรับไอ้คนพวกนี้เส้นสายสิ่งที่ชาวบ้านอยากเห็นก็ไม่ได้เห็นเห็นแต่ได้ยินแต่กลิ่นทุจริตต่างๆนานาใครที่อยู่ในแวดวงหมู่บ้านตำบลที่มีอบต.โน่นนี่นั่นอำเภอนั้นอำเภอนี้เขารู้กันทั้งนั้นอะทำถนนเดียวๆถนนก็พังจัดซื้อจัดจ้างอะไรก็ได้ของห่วยราคาแพงทำโครงการอะไรขึ้นมาก็หัวประมูลกันแล้วก็ยังมีหน้าที่ยังมีหน้ามาเรียกร้องว่าให้รัฐบาลกลางกระจายงบประมาณลงไปเยอะๆตามที่รัฐธรรมนูญกำหนดให้ไปเยอะๆเพื่อไปโกงกันเยอะๆกันแบบนี้ไม่ไหวโกงจนองค์กรส่วนเกี่ยวข้องกับการสำรวจข้อมูลทุจริตคอร์รัปชันเคยได้อ่านใช่ไหมครับเขาบอกที่โกงกันหนักช่วงหลังๆเนี่ยคือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกระทรวงที่ติดแชมป์อันดับหนึ่งมาทุกปีหมายถึงว่าโกงอันดับหนึ่งนะคือกระทรวงมหาดไทยก็เพราะอบต.สังกัดอยู่ในกระทรวงมหาดไทยยังไงอะเห็นไหมครับว่าการทุจริตคราวนี้มันส่งผลให้เกิดความเสียหายมหาศาลแค่ไหนเป็นการโกงที่อยู่ในตำนานไปอีกนานที่เคยโกงโกงกันมาสอบเข้าตำแหน่งโน่นตำแหน่งนี้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้องค์กรนั้นองค์กรนี้ชิดซ้ายสู้คราวนี้ไม่ได้อยู่ในตำนานเพราะเป็นการจ่ายเงินมากที่สุดอยู่ในตำนานเพราะมีคนจ่ายเงินเพื่อทุจริตมากที่สุดคนไทยข้าราชการที่พร้อมจะจ่ายเงินร่วมการทุจริตมากขนาดนี้รู้ไปถึงไหนก็อายไปถึงนั่นประเทศไหนเขารู้เรื่องเข้าเขาก็บอกเอาประเทศนี้เอาคนเข้ารับราชการแบบนี้เลยฉะนั้นขอขีดเส้นใต้ปิดท้ายอีกทีนึงว่าเรื่องนี้ปล่อยให้ค่อยๆเงียบไม่ได้ต้องทำให้ความจริงปรากฏเรื่องนี้วัดฝีมือรัฐบาลวัดฝีมือนายกแล้วถ้าปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้จัดการอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เอาคนโกงมาลงโทษไม่ได้นโยบายรัฐบาลเรื่องเกี่ยวกับการปราบปรามทุจริตคอร์รัปชันที่บอกว่าจัดให้เป็นวาระแห่งชาติฉีกทิ้งครับเอาไว้ทำไมนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ
5: ครับคุณสุภาพครับ
6: ครับเอาพักก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาดูประเด็นอื่นช่วงหน้าครับ
5: สักครู่ครับ
7: กัสโก้ให้บริการงานบำรุงรักษาครบวงจรจากการรวมตัวของช่างผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ที่ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และทักษะในการทำงานที่ดีด้านงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ทำให้กัสโก้มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการให้บริการงานบำรุงรักษาเชิงรุกแบบป้องกันและพยากรณ์โดยการวางแผนงานอย่างเป็นระบบพร้อมให้บริการลูกค้าอย่างครบวงจรเช่นงานบริการถ่ายภาพความร้อนหรือเทอร์โมสแกนตรวจสอบและวิเคราะห์อุณหภูมิของอุปกรณ์ต่างๆงานตรวจวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าตรวจวัดความสั่นสะเทือนตรวจวัดความเยื้อศูนย์และงานบำรุงรักษาอื่นๆทีมงานบำรุงรักษาของกัสโก้ช่วยบริการตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องจักรให้ลูกค้าเพื่อลดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สิน หรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นพร้อมวางแผนป้องกันเพื่อการทำงานที่ปลอดภัยและประหยัดค่าใช้จ่ายให้ลูกค้า
8: Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
9: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
4: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
10: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขอบเซ็นเตอร์1615
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: ร่วมสนับสนุน
10: การเคหะแห่งชาติมุ่งมั่นพัฒนาปรับปรุงที่อยู่อาศัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งพาตัวเองได้ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้านตั้งต้นโครงการปรับปรุงหรือสร้างที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืนบ้านสบายเพื่อยายตาโครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาที่อยู่อาศัยทุกโครงการมุ่งเน้นเพื่อผู้มีรายได้น้อยและผู้ยากไร้รวมถึงโครงการยกระดับชุมชนสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีการเคหะแห่งชาติของเซ็นเตอร์1615
12: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
13: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกัน
14: เอ๊ะก่อนเชื่อ
13: ลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึง
14: เอ๊ะก่อนโอน
13: นุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียว
14: เอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
3: อยุธยาภาชีลพบุรีเชียงรายหาดใหญ่สงขลาสิมิหลาภูเก็ตร้อยเอ็ดกระบี่จันทบุรีลำปางเมืองการบางพลีปราณบุรีเชียงใหม่พิจิตรอุตรดิตถ์หนองคายขอนแก่นสกลนครปฐมวะหุ้ยอยากไปทุกที่เลยเพราะเที่ยวเมืองไทยยังไงก็สนุกไม่ต้องไปที่ไหนไกลความสนุกอยู่ใกล้แค่นี้ออกไปดูความสวยงามของไทยและเก็บโมเมนต์ดีๆร่วมกันแค่คิดว่าจะไปก็จอยแล้วสุขทันทีที่เที่ยวไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
15: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popula Award เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
4: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
8: ์ Gasco พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 Gasco GEM และสนภาโดย SN Group
16: Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่วโลก
0: การประปานครหลวงประปาคุณภาพเพื่อชีวิตที่ดี
4: ร่วมสนับสนุน
5: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับคุณสุภาพ
6: เริ่มเลยคุณอรพง
5: ศ์ในสภาวันนี้มีไฮไลท์ช่วงที่พลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวสสสบัญชีรายชื่อพรรคเสรีรวมไทยลุกขึ้นอภิปรายคือวันนี้เป็นการพิจารณากฎหมายงบประมาณนะครับแต่ว่าท่านเสรีพิสุทธิ์เนี่ยก็อภิปรายในทำนองที่ว่านายกอนุทินเนี่ยมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.มีรายชื่ออยู่ในผู้ต้องสงสัยหรือว่าข้อกล่าวหาของทางกกต.นะครับก็เลยทำให้คุณสุภชัยใจสมุทรบัญชีรายชื่อของภูมิใจไทยลุกขึ้นมาประท้วงประธานในที่ประชุมก็คือท่านโสพลชาลัมนะครับก็บอกว่านี่เป็นการอภิปรายงบประมาณไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจ พยายามที่จะเบรกท่านเสรีพิสุทธิ์อยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ไม่ยอมเหมือนกันครับคือพูดเรื่องเกี่ยวกับความไม่โปร่งใสไม่สุจริตของนายกรัฐมนตรีคุณสุประชัยก็ลุกขึ้นมาประท้วงแบบไม่ยอมเหมือนกันครับสุดท้ายเนี่ยปรากฏว่าท่านเสรีพิสุทธิ์ท่านใช้คำว่าท่านประธานไม่เป็นกลางเพราะท่านอยู่ฝ่ายรัฐบาลคุณโสภณก็บอกว่าให้ถอนครับให้ถอนไม่งั้นไม่ให้อภิปรายต่อท่านเสรีพิสุทธิ์ก็ไม่ยอมอภิปรายครับงั้นผมขอจบการอภิปรายแค่นี้ก็แล้วกันจบเลยคุณดีว่าบรรยากาศในห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ครับ
6: ส่วนเนื้อหาสาระวันนี้นายกไม่อยู่พอนายกไม่อยู่รองนายกรัฐมนตรีคลังเอกนิติก็แถลงเรื่องพรบงบประมาณก็อย่างที่ทราบกันวงเงินเนี่ย 3.788 ล้านล้านบาทคุณเอกนิติพยายามอธิบายให้เข้าใจว่าพรบฉบับนี้เป็นร่างพรบตั้งไว้จำนวน 3.8788 ล้านล้านล้านบาทเนี่ยเพื่อใช้เงินคงคลังจำนวน 7.1 หมื่นล้านบาททั้งนี้เป็นกลไกสำคัญเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนตามยุทธศาสตร์ชาติสำหรับเศรษฐกิจไทยในปี2570มีแนวโน้มขยายตัว 1.7% ถึง 2.7% แต่ยังคงมีผลกระทบจากปัจจัยภายในและภายนอกทำให้มีค่ากลางอัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะอยู่ 0.5 ถึง 1.5 ขณะที่หนี้สาธารณะเมื่อวันที่31มีนาคมเนี่ยมีจำนวน12ล้านบาทคิดเป็น 66.4% ของ GDP ส่วนฐานะเงินคงคลังมีจำนวน 3.4 แสนล้านบาทรัฐบาลบริหารเงินคงคลังได้ในระดับที่เหมาะสมสถานการณ์การคลังของรัฐรายงานประจำที่จำเป็นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นมีงบคงเหลือหลายจ่ายลดทุนลดลงและความจำเป็นใช้เครื่องมือการคลังกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้ต้องทำงบประมาณขาดดุลต่อเนื่องทำให้หนี้สาธารณะต่อ GDP เข้าใกล้กรอบเพดาน 70% นี่มันกระทบต่อฐานะการคลังระยะยาวทำให้ต้องใช้ในนโยบายบริหารการประคลังปรับลดขนาดการดุลการคลังไม่เกิน 3%ภายในปี2572เพื่อฟื้นฟูสภาพการคลังของประเทศร่างพรบปี70ทำหน้าที่ประคองประชาชนและเศรษฐกิจและวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงโดยยึดทำงบให้ตรงจุดสะท้อนโปร่งใสเปิดเผยได้เพื่อให้ประเทศข้ามผ่านวิกฤตทั้งพลังงานค่าครองชีพและระดมความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงเอกชนและมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนดังนั้นได้คำนึงถึงการจ่ายงบประมาณที่คุ้มค่าประหยัดเน้นประสิทธิภาพและการทำงานต้องลดความซ้ำซ้อนรวมถึงยึดกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดอันนี้ยาวแต่ว่าก็พยายามแจกแจงรายละเอียดเพราะว่าเป็นการจัดงบประมาณในช่วงที่เราเจอปัญหาวิกฤตเยอะแยะคือท่านรองเอกนิติเนี่ยเวลาจะแถลงอะไรเกี่ยวกับสถานะเรื่องการเงินการคลังเรื่องเศรษฐกิจของประเทศเนี่ยก็ได้รับความชื่นชมนะคุณธราพงษ์ว่า คือแถลงแบบยอมรับความจริงมากที่สุดแถลงพูดจาอะไรให้สัมภาษณ์ไปบรรยายไปปาฐกถาที่ไหนก็ตามแต่ยอมรับความจริงมากกว่าคนอื่นยอมรับความจริงว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราเจอปัญหาอะไรยังไงดูข่าวอื่น
5: มีเหตุผลใต้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับประมาณ5 ทุ่มนะครับมีการใช้จักรยานยนต์2 คันไปซุกระเบิดเอาไว้ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บครับปั๊มพีทีนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือมีการลอบเผากล้อง CCTV ในพื้นที่อำเภอรามันนี่ก็ยะลาเหมือนกันครับไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บแต่ว่ากล้องวงจรปิดเสียหายนั่นเหตุเมื่อคืนส่วนวันนี้ครับประมาณ11:40 นครับเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบนราธิวาสเหตุการณ์นี้มีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บไป2 คนครับรถเสียหายเลยครับในขณะที่รถยนต์คันนี้กำลังวิ่งเข้ามาโดยมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซีย2 คนนะครับแล้วก็มาเจอระเบิดที่เขาลอบวางเอาไว้ครับได้รับบาดเจ็บไป2 คนเป็นชาวมาเลเซียด้วยครับคุณสุภาพ
6: ครับ
5: ครับ
6: วันนี้คุณสันเพชรบุญยามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยคนนนท์คนนี้ที่เกี่ยวข้องอีกหลายคนเดินทางไปที่จุดแรกไปลงที่หาดป่าตองไปภูเก็ตไปทั้งหมด6 จุดไปตรวจสอบการให้บริการเรือเจ็ตสกีปัจจุบันมีเรือจดทะเบียนถูกต้องจำนวน384 ลำกำชับให้ตรวจเข้มเรือที่ไม่มีใบอนุญาตใบอนุญาตหมดอายุการให้บริการนอกเขตการลุกล้ำพื้นที่เล่นน้ำรวมถึงเพิ่มการเฝ้าระวังของไลฟ์การ์ดกล้องวงจรปิดและไฟส่องสว่างเพื่อสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นแก่นักท่องเที่ยวจากนั้นก็ไปที่ท่าเทียบเรืออ่าวฉวางไปรับฟังข้อเสนอเรื่องการเพิ่มเจ้าหน้าที่ของผู้ผูกเรือ
5: ครับ
6: พื้นที่หลบฝนและปัญหาการวางซื้อขายเรือให้เช่าทุนจอดเรืออันนี้ก็เท่าที่เอาคร่าวๆก็คือว่าที่ไปดูพวกนี้เพราะว่ามันเกิดเหตุไฟไหม้เกิดเหตุนั่นเกิดเหตุนี่แล้วทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขารู้สึกว่าไอเรือพวกนี้มันไม่ปลอดภัยเรือของเราไม่ปลอดภัยฉะนั้นก็เป็นหน้าที่ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องไปกวดขันคือภูเก็ตเนี่ยปัญหาด้านต่างๆที่เกี่ยวการท่องเที่ยวเนี่ยมันเยอะมากจิ้มลงไปตรงไหนตรงนั้นก็มีปัญหาปล่อยปลาละเลยกันมาหาประโยชน์กันมามีผลประโยชน์กันมารับสวยกันมาจิ้มลงไปตรงไหนก็มีปัญหาฉะนั้นก็ตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าทุกฝ่ายก็จะมาลุมมาตุ้มกันไปคุณธราพงศ
5: ์ครับ
6: เรื่องเก่าก็ยังไม่จบกำลังคาราคาซังกันอยู่เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เข้ามานี่ปัญหาก็คือว่าไอ้ที่ลงที่ไปทำไปตรวจแล้วไปดำเนินการกันอยู่เนี่ยมันจะจบยังไง
5: ครับ
6: มันจะจบแบบสักพักหนึ่งดีขึ้นสักพักหนึ่งในช่วงที่มีการกวดขันแล้วเดี๋ยวก็กลับไปเหมือนเดิมคนก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นฉะนั้นตอนนี้ทั้งกระทรวงคมนาคมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติกระทรวงไหนที่เกี่ยวข้องกับภูเก็ตเนี่ยต้องลงไปหมดแล้วไปมารุมมาตุ้มแก้ปัญหากันแต่เข้าใจว่าทำยังไงมันให้ต่อเนื่องบ้านเราเนี่ยถ้าบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องนะปัญหามันก็ไม่เป็นอย่างนี้แต่นี่เราไม่ได้ใช้บังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องเราบังคับใช้กฎหมายจริงจังเป็นวูบวูบวาบวาบเวลามีปัญหากันทีหนึ่งเราก็บังคับใช้กฎหมายกันทีหนึ่งคนนอนก็ลงไปคนนี้ก็ลงไปรัฐนายกก็ลงไปรัฐมนตรีก็ลงไปฟังปัญหาแต่คนในพื้นที่ก็บอกมาเถอะมาฟังปัญหาก็ดีแล้วแต่ว่าฟังแล้ว มันจะเป็นประโยชน์อะไ
5: ร
6: ถ้าทำกันวูบวูบว่าว่าแล้วไม่จริงไม่จังนู่น
5: ระ
6: บบ
5: ครับ
6: เอออ
5: ้าวเรื่องของประธานกสทชคุณสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ที่เขาตรวจสอบเรื่องเกี่ยวกับการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยมหิดลหรือเปล่าก่อนที่จะเข้าสู่ตำแหน่งประธานกสทชนี่นะครับคุณติภาพผลสอบของมหาวิทยาลัยมหิดลออกมาแล้วครับระบุว่าไม่มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยก่อนดำรงตำแหน่งประธานกสทชก็ถือว่าไม่ขาดคุณสมบัติอันนี้เป็นรายงานข่าวจากมหาวิทยาลัยมหิดลครับได้เปิดเผยผลสอบข้อเท็จจริงกรณีการปฏิบัติงานของศาสตราจารย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทชเนี่ยระบุว่าไม่มีสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยในช่วงเวลาที่ได้รับการเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งประธานกสทชทำให้ข้อกล่าวหาที่ระบุว่ายังมีสถานะเป็นพนักงานของรัฐในช่วงเวลาดังกล่าวไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่มหาวิทยาลัยสอบได้ผลการตรวจสอบระบุว่าศาสตราคลินิกสรณะเนี่ยได้พ้นจากสถานะพนักงานมหาวิทยาลัยแล้วก่อนเข้ารับการดำรงตำแหน่งประธานกสทชและภายหลังการเข้าดำรงตำแหน่งก็ไม่ปรากฏข้อมูลในการรับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของมหาวิทยาลัยแต่อย่างใดครับ
6: อันนี้ก็ไม่รู้ตรงกันหรือเปล่ากับที่วุฒิสภาตั้งกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติเรื่องนี
5: ้ครับ
6: แล้วก็เห็นว่าเมื่อตรวจสอบแล้วก็ส่งไปให้ประธานรัฐสภาในขณะนั้นก็คืออาจารย์วันนอแต่ยังไม่ทันที่อาจารย์วันนอจะทำอะไรก็พ้นหน้าที่ไปก่อนด้วยเหตุผลยุบสภาเราก็ไม่รู้ว่าที่สวสอบส่งไปที่ประธานเนี่ยกับที่มหาวิทยาลัยเขาตั้งกรรมการสอบเนี่ยมันตรงกันไหมอันนี้ก็ตกแต่อย่างนั้นก็ท่านก็อยู่ในตำแหน่งต่อไปอ่ะคุณธารพงศ
5: ์ครับ
6: เอา
5: พักอีกทีครับคุณจุบับ
6: พักอีกทีเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายคุณธารพงศ์ว่าไหมนะ
5: ได้ครับ
6: ครับผมขออนุญาต
5: ครับพักสักครู่ครับ
17: กัสโก้มุ่งมั่นให้บริการตอบสนองความต้องการลูกค้าอย่างต่อเนื่อง24ชั่วโมงต่อวันกัสโก้หนึ่งในบริษัทที่นำเสนอคุณภาพการบริหารจัดการระบบน้ำด้วยมาตรฐานสูงสุดอันเป็นหลักสำคัญในการปฏิบัติงานของพนักงานทุกคนเราให้บริการทุกวันตลอด24ชั่วโมงมีพนักงานพร้อมที่จะตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าในพื้นที่ปฏิบัติการทั่วประเทศรวมถึงการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญของกัสโก้ในการให้คำปรึกษากับลูกค้าจนทำให้กัสโก้เป็นที่ยอมรับในด้านบริหารจัดการระบบน้ำ
18: กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299 กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
19: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายนราพงศ์วยวัฒน
9: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
19: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
10: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
11: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
19: ร่วมสนับสนุน
9: เราเชื่อว่าทุกความฝันต้องใช้พลังปตท.สผ.จึงมุ่งมั่นค้นหาพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกพลังฝัน

0: 40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
1: คุณเคยสงสัยไหมว่าการบริหารจัดการระบบน้ำการบำบัดน้ำเสียในอุตสาหกรรมใหญ่ๆเขาทำกันยังไง
2: เรากัสโก้มีคำตอบ
1: แล้วในนิคมอุตสาหกรรมสนามบินและท่าเรืออุตสาหกรรมเขาบริหารจัดการกันแบบไหน
2: เรากัสโก้มีคำตอบเพราะเรากัสโก้คือผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลควบคุมบริหารจัดการระบบน้ำน้ำประปาน้ำเสียและการรีไซเคิลรวมถึงระบบสาธารณูปโภคอื่นๆครอบคลุมไปถึงงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ในระบบน้ำสำหรับลูกค้าภาคอุตสาหกรรมพาณิชยกรรมและชุมชนมีปัญหาเรื่องระบบน้ำต้องการผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำและบำบัดน้ำเสียปรึกษาเรากัสโก
3: ้กัสโก้พันธมิตรระบบน้ำที่คุณไว้วางใจ gusco.co.th โทร02-658-6299กัสโก้เจมและสนภาโดย SN Group
4: ที่นี่กูง่ายดอกเบี้ยต่ำไม่ต้องค้ำประกันเอ๊ะก่อนเชื่อลงทุนน้อยผลตอบแทนสูงแต่จ่ายค่าธรรมเนียมก่อนนิดนึงเอ๊ะก่อนโอนนุ่มโสดงานดีมีเงินรักคุณคนเดียวเอ๊ะอย่าพึ่งไว้ใจเช็คก่อนเชื่อเช็คก่อนโอนสร้างภูมิคุ้มกันรู้ทันภัยมิจฉาชีพสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์
5: อยากส่งออกต้องเริ่มต้นยังไงอะ
6: ปรึกษา Exim Bank สิ
5: Exim Bank หรอ
6: ใช่ Exim Bank เป็น Export Co-Pilot ที่เข้าใจผู้ส่งออกจะบุกตลาดไหนจะขายใครจะหาเงินทุนจากไหนหรือกังวลเรื่องความเสี่ยง Exim Bank รับจบทุกปัญหาของผู้ส่งออก
5: Exim Bank
6: ใช่ Exim Bank มีเงินทุนให้เริ่มต้นส่งออกขยายโรงงานและประกันความเสี่ยงให้ผู้ส่งออกแบบครบวงจรอยากส่งออกปรึกษาฟรี Exim Contact Center โทร02169999 Exim Bank นำธุรกิจไทยสู้ทุกวิกฤตลุยทุกตลาดทั่ว
7: สำรวจซ่อมท่อล้างถังพักน้ำเราทำได้เช็คระบบประปาภายในบ้านเราทำได้หรืองานปรับปรุงระบบประปาทดสอบคุณภาพน้ำงานฝึกอบรมซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลผู้ใช้น้ำเราก็ทำได้ทุกงานประปามีคุณภาพบริการยังมืออาชีพเปลี่ยนงานช้างเป็นงานชิลด้วยบริการจากการประปานครหลวงข้อมูลเพิ่มเติมที่แอป MWA on mobile และ Facebook งานประปาครบวงจรโดยการประปานครหลวงหรือโทร1125น้ำดีชีวิตดี
8: จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวัฒน
9: ์บริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา
8: ร่วมสนับสนุน
10: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเรื่องเกี่ยวกับค่าไฟสาธารณะหรือว่าค่าไฟทางนี่นะครับจะเอากันยังไงวันนี้ก็มีข่าวจากทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีบอกว่าได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณเอกนัทพร้อมพันธ์รวมไปจนถึงการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและก็การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยซึ่งมีอยู่2-3สมการที่จะเอาค่าไฟ FT ออกจากบัญชีของค่าไฟประชาชนครับแล้วหลังจากนี้ก็จะมีการหารือกับทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต่อไปคุณพลพีบอกว่าค่าใช้จ่ายไฟสาธารณะภาพรวมทั้งของท้องถิ่นและก็ทางหลวงซึ่งมีการใช้เงินงบประมาณ 20,000 ล้านบาทต่อปีก็แบ่งเป็นค่าไฟท้องถิ่น 6,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งต้องไปดูกลไกการจ่ายภาษีของ3การไฟฟ้าการปรับโครงสร้างภายในรวมไปจนถึงอาจจะต้องปรับโครงสร้างภายในของแต่ละหน่วยงานและต้องดูการจ่ายไฟของกฟผ.การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนี่นะครับเพราะฉะนั้นต้องรื้อกันทั้งระบบเพื่อให้ประชาชนไม่ต้องจ่ายค่าไฟนอกเหนือจากที่ใช้อยู่แล้วถ้าต้องแก้กฎกระทรวงก็ต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้บังคับใช้ได้ทันทีส่วนระยะเวลาจะดำเนินการนานหรือไม่เนี่ยก็ต้องทำให้เร็วที่สุดเพราะนี่มัน30ปีมาแล้วที่ประชาชนรู้สึกว่ามีภาระที่ต้องแบกครับอันนี้เรื่องค่าไฟทางนะ ที่ให้ประชาชนมารับผิดชอบด้วยที่อยู่ในค่าย FT นั่นนะครับท่านผู้ฟังที่ผ่านมาไม่มีใครรู้เรื่องเลยจนกระทั่งคุณเอกนัทพร้อมพันธ์ออกมาพูดนั่นแหละคนถึงเฮ้ยเอาแล้วจะแก้กันยังไงนะฮะมีข่าวดีเดย์1กรกฎาคมใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสซื้อตั๋วรถไฟ117สถานีทั่วไทยได้ทุกขบวนครับอันนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยเขาบอกว่าในโครงการไทยช่วยไทยพลัสนี่นะครับก็จะมีเรื่องของให้เข้าร่วมในการซื้อตั๋วรถไฟเริ่มตั้งแต่1กรกฎาคมจนถึง30กันยายนนะครับซึ่งรัฐบาลสนับสนุนค่าโดยสารรถไฟร้อยละ60ประชาชนทั่วไปก็จ่ายร้อยละ40 60ต่อ40นี่นะครับอันนี้กำหนดวงเงินสนับสนุนไม่เกิน200บาทต่อคนต่อวันแล้วไม่เกิน 1,000 บาทต่อเดือนนะคงไม่มีใครใช้รถไฟตลอดทั้งเดือนหรอกมั้งเขาก็จะไปใช้อย่างอื่นด้วยแต่ว่านี่ก็คือหลักการนะครับท่านผู้ฟังครับนี่คือหลักการไม่เกิน 1,000 บาทนะวันหนึ่งก็รัฐสนับสนุน200บาทต่อคนต่อวันนะครับเอาเริ่มต้นวันที่1กรกฎาคมนะครับสำหรับใครที่โดยสารรถไฟนะครับ117สถานีทั่วประเทศครับไทยช่วยไทยพลัสนะเอ๊รถบขสรถทัวร์เนี่ยทำไมยังดูเงียบๆอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวมาจากทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ครับเขาได้ลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการผลิตรายการโทรทัศน์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กับทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกครับโดยดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์กับพลโทอาวุธพุทธอำนวยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของททบ.5นะครับสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกได้ร่วมกันลงนามอันนี้ก็จะเป็นการผลิตรายการนะฮะของสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกกับกองทุนสื่อกองทุนสื่อพัฒนาเกี่ยวกับของทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับโดยความร่วมมือระหว่าง2หน่วยงานททบ.5กับทางกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์นะครับเขาได้ลงนาม MOU ร่วมกันนะฮะเอาละครับท่านผู้ฟังครับนำทุกท่านไปติดตามสาระดีๆจากทางไทยเบฟและผมกับคุณสุภาพขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
11: สถานีโทรมาตรอัตโนมัติเพื่อตรวจสอบวัดข้อมูลภูมิอากาศบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนได้สนับสนุนการติดตั้งสถานีโทรมาตรอัตโนมัติ72สถานีให้กับมูลนิธิอุทกภัทในพระบรมราชูปถัมภ์และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนหรือสสน.เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบการติดตั้งสถานีโทรมาตรครั้งนี้จะนำไปสู่การขยายผลในระดับประเทศเพื่อให้ทุกพื้นที่ที่มีความเสี่ยงสามารถวางแผนและบริหารจัดการน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยติดตั้งในพื้นที่ป่าต้นน้ำภาคเหนือและภาคกลางบริเวณลุ่มน้ำปิงวังยมและน่านครอบคลุม11จังหวัดได้แก่เชียงใหม่ตาน่านพะเยาพิษณุโลกแพร่ลำปางลำพูนสุโขทัยอุตรดิตถ์และกำแพงเพชรสถานีโทรมาตรทั้ง72สถานีได้ติดตั้งแล้วเสร็จและส่งมอบเมื่อวันที่27กรกฎาคม2568ณสถานีวิจัยต้นน้ำดอยเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่จับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนดำเนินรายการโดยสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์วัยวัฒน
0: ์40ปีปตท.สผ.สร้างความมั่นคงทางพลังงานเพื่อเป็นพลังให้ทุกชีวิต
11: กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม
12: การเคหะแห่งชาติสร้างบ้านสร้างสุขเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีคอลเซ็นเตอร์1615
13: ปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
14: ร่วมสนับสนุน
15: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
16: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: าชอบทะเลลองไปทะเลหมอกบนยอดเขาแม่ชอบโรงแรม5ดาวไปแคมปิ้งดูดาวเป็นล้านดวงกันไปให้ไกลใช้ชีวิตลุยกว่าที่เคยกับ New Suzuki XL7 Hybrid Multi Dynamic Crossover ที่ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ด้วยขุมพลังไฮบริดประหยัดกว่าเต็มประสิทธิภาพยิ่งกว่าพาคุณลุยไปอีกขั้น New Suzuki XL7 Hybrid Empower Your Journey ที่โชว์รูมรถยนต์ Suzuki ทั่วประเทศ
1: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
2: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา

0: พระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
1: รายการผีเล่นผีจริงผิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนไหนไหนไหนสเปิร์นหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97FM
2: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
3: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
4: นราพงศ์วัยวัฒน์
5: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
4: ชัดทุกประเด็น
5: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
4: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
6: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
7: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
8: ติดประเด็นในกระแสมองจากมุมที่แตกต่างเติมความรู้และเข้าใจในแวดวงคมนาคมขนส่งเต็มอิ่มกับเรื่องราวน่าสนใจจากต่างแดนทุกวันอังคารถึงศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มกับรายการคุยข่าวอาราวนิวส์ดำเนินรายการโดยสุรเชษฐ์สุรธนชัยที่นี่ FM 97 MHz Quality News Station

0: จาะลึกทุกประเด็นข่าวรู้เรื่องราวทุกประเด็นร้อนในรายการจับประเด็นข่าวสาวประเด็นร้อนพบกับสุภาพคลี่ขจายณราพงศ์ไวยวันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น. ถึง 9:00 น.เช้าและเวลา 16:30 น. ถึงเวลา 18:00 น.ไม่อยากพลาดข่าวสารสำคัญรู้ทันเกมการเมืองจับประเด็นข่าวสาประเด็นร้อน 97FM และ Facebook QFM
1: เด็กไม่ใช่ผ้าขาวทำไมหมอถึงกล่าวไว้เช่นนั้นเรื่องราวเกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนและครอบครัวรวมทั้งในมิติทางสังคม
2: ประโยคเด็ดของนายแพทย์สุริยะเดลชีปาตี

0: เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นที่เปิดโลกพ่อแม่ให้มองลูกตามความเป็นจริงพบกับคุณหมอเดมที่จะมาให้แง่คิดข้อแนะนำมุมมองที่น่าสนใจรวมด้วยวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยในรายการคุยกับหมอเดมทุกวันจันทร์เวลา 18:00 น.ถึง 1:00 น.ตรงทาง FM 97ไลฟ์สด Facebook QFM
1: แล้วพบกันนะครับ
0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทรีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับพี่ยิววันนี้เราซูมกันไม่ได้โฟนอินแล้ว
2: ค่ะใช่ค่ะสวัสดีคุณหมอนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะทิปตีนะคะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและวัยรุ่นนะคะคุณหมอกับรายการคุยกับหมอเดลเจอกับพวกเราสองคนทุกวันจันทร์หกโมงเย็นถึงหนึ่งทุ่มนะคะทาง FM 97 MHz ค่ะ
1: ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเราเพิ่งมีฝนฟ้ามันค่อนข้างจะหนักเหมือนกันนะฝนนี่ก็ตั้งเขายังไม่รู้จะตกอีกหรือเปล่านะ
2: ระหว่างขับรถกลับมาแถวรัชดาแถวที่ยุกลับมาก็รถติดนะคะคุณหมอแล้วก็ฝนก็ตั้งเขามาอีกแล้วคือเหมือนหยุดให้ขึ้นป้ายรถเมย์ค่ะแล้วพอขึ้นรถเมย์ปุ๊บฝนก็มาอะไรเงี
1: ้
2: ยม
1: ื
2: ดคร
1: ึ้
2: มมาเลย
1: นะ
2: ใช่ค่ะ
1: หลังๆนี่เห็นโอ้โหแล้วโชคดีนะพี่ยิวผู้ฟังทุกท่านนะคือจำตาผมตัดสินใจถูกอันหนึ่งก็คือว่าตามหลักเนี่ยวันที่13 14 15เนี่ยผมจะต้องไปที่โรมอิตาลีแล้วจะต้องไปนำเสนองานของที่ตัวเองทำขึ้นมาที่เขาเรียกว่าคุณธรรมสัมผัสได้วัดได้เป็นตัวเลขแล้วก็เป็นการประชุมจิตวิทยาภาคพื้นยุโรปแต่เขาเจ้าภาพคืออิตาลีแต่ผมเดือนที่แล้วอ่ะนะความจริงแล้วต้องสารภาพจริงๆว่าความจริงตัดสินใจที่จะขอทำหนังสือไปถึงเจ้าภาพว
2: ่
1: าขอเป็นระบบออนไลน์ไปได้ไหม
2: คือ
1: เขาก็เขาก็จะมีอยู่วันหนึ่งที่เป็นแบบประเภทออนไลน์แต่ตอนที่เขาเชิญผมเนี่ยเขาเชิญเป็นคีย์โน้ตอ่ะพูดง่ายเป็นวิทยากรหลักปกติวิทยากรหลักนี่เขาจะให้ไปที่สถานที่เลย
2: คือ
1: บินไปที่นั่นเลยปรากฏว่าสักประมาณ2เดือนเสร็จแล้วแหละหมอก็ทำหนังสือไปตอนนั้นว่ากันตรงๆผมกลัวเรื่องของสงครามเนี่ย
2: ใช่จริงๆสถานการณ์ตอนนั้นมันเป็นแบบนั้นจริงๆค่ะคุณหมอ
1: 2เดือนที่แล้วอะไรทั้งหลายได้ผมว่าสถานการณ์ไม่ค่อยดีเลยเราก็ไม่ค่อยสบายใจก็เลยบอกเราจะขอเป็นเวอร์ชวลได้ไหม
2: ค่ะคุณหมอ
1: ออนไลน์เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งตอบกลับมาว่าเขาได้จัดสล็อตเวลาให้เรียบร้อยแล้วเป็นระบบเวอร์ชวลแต่ไม่คิดว่าโหเฮ้ยมันยิ่งกว่าสงครามคือตอนนี้กลายเป็นเรื่องของภูมิอากาศโอ้โหตอนนี้คลื่นความร้อนนะฮะ
2: ร้อนจริงอ่ะคุณหมอ
1: แล้วมันโฟกัสไปที่ทวีปยุโรปซึ่งบ้านหมายถึงว่าทวีปยุโรปเขาเนี่ยนะเขาโดยส่วนใหญ่เขาจะไม่ได้ติดไอ้แอร์เท่าไหร
2: ่โอ้ใช่ใช่ใช่ใช่
1: บางประเทศที่เขามีแค่25%นะ
2: เห็นน้องที่อยู่ฝรั่งเศสนะคะน้องนักข่าวแล้วก็ไปแต่งงานอยู่ที่นู่นนะคุณหมอเขาบอกว่ามันร้อนมากมันไม่เหมือนเมืองไทยที่แบบว่าจะสามารถซื้อแบบมันสามารถมันใช้อยู่แล้วเนาะไม่ว่าเราจะเข้าห้างเข้าเซเว่นเข้าออกคาเฟ่ค่ะเข้าร้านสะดวกซื้อหรืออะไรก็ตามก็จะมีแอร์เพราะว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนแต่เขาไปอยู่ฝรั่งเศสนะคะเขาบอกมันร้อนมากแล้วแอร์ก็แพงด้วยนะคุณหมอตัวนึงอะค่ะแสนกว่าบาทโอ้แล้วก็ตกใจเลยค่ะ
1: คือเวลาเราไปพักโรงแรมเนี่ยโดยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้รีเควสจริงๆคือไม่ได้ร้องขอจริงๆเนี่ยเขาจะไม่ได้
2: เขาก็จะไม่มีห้องให้ไม่มีแอร์ให้
1: ไม่มีห้องนั่นแหละแต่หมายถึงว่า
2: แต่ว่าไม่มีแอร์
1: เขาไม่ได้แอร์ฮะเพราะว่าเขาถือว่าเขาเป็นทวีปเมืองหนาวอะว่างั้นเถอะโอ้โหแต่พอเจอคลื่นความร้อนเข้าไปโอ้เดือนมิถุนากรกฎาสิงหาแถวๆนี้แหละฮะ
2: ค่ะ
1: ผมเห็นข่าวเสร็จตกใจอ่ะองค์การอนามัยโลกถึงขนาดที่ออกมาว่าตอนนี้เสียชีวิตไปแล้วต้องพันกว่าคน
2: นะอากาศมันร้อนจริง
1: ในบางประเทศที่กำลังโดนแล้วที่ตกใจหนักเข้าไปอีกคือพี่ยิวฮะไอ้ไฟเขียวเหลืองแดงที่เราเห็นจราจรอ่ะนะ
2: ค่ะ
1: ไอ้ทัวร์เขาเรียกอะไรอ่ะที่มันเป็นเบ้ามันอ่ะนะเบ้าหลอมอ่ะฮะ
2: ละลายเหรอฮะ
1: เออ เบ้าเนี่ยหลอมเลย
2: โอ
1: ค
2: ้
1: ือหมายถึงว่าที่เราเห็นตามสี่แยกไอ้ถนนน่ะถนนน่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วเราก็จะหยุดจอดไอ้ที่เบ้าที่มันโชว์ไฟให้เห็นว่านี่คือเ
2: ใ
1: ข
2: ช
1: ีย
2: ่
1: วเหลืองแด
2: เขี
1: ง
2: ยว
1: อ
2: เ
1: ่
2: ห
1: ะ
2: ลื
1: เม
2: อ
1: ื
2: ง
1: ่อ
2: แ
1: ก
2: ด
1: ่อนไหม
2: งอืมอื
1: ส
2: ม
1: ัญญาณจราจรน่ะตัว
2: ค
1: เบ
2: ่ะ
1: ้ามันอ่ะบางประเทศนี่ตรงที่มันฮีทจัดๆนี่หลอมเลยนะ
2: โอ้
1: แล้วรางรถรางอ่ะไอ้ที่มันเขาเรียกมูนี่หรือว่าอะไรที่เคลื่อนในเมืองอ่ะนะ
2: อืม
1: มันไม่ใช่รถแบบ
2: อ๋อเป็นรถรางแบบเหมือนฮ่องกงแบบนั้นที่เป็นรถรางเหมือนออสเตรเลียที่เป็นรถรางแบบข้างบนใช
1: ฮ
2: ่ไหมรถรางไฟฟ้าแบบนั
1: แ
2: ้
1: ต
2: น
1: ่เคลื่อนในบนถนนนะคือ
2: เครื่องบนถนน
1: มันใช้แชร์ร่วมกันแต่เป็นรถในเมืองนะรถไฟในเมืองนะหมายถึงรถไฟ
2: ค่
1: ฟ
2: ะ
1: ้าในเมืองไม่ใช่เป็นแบบรถไฟแบบบ้านเรานะที่วิ่งมาจาก
2: ท
1: ช
2: ี่
1: าน
2: วิ่
1: ช
2: ง
1: าลาอะไรทั้งหล
2: แบ
1: าย
2: บนั้นไม่ใช
1: อ่า
2: ่
1: ไม่
2: อืม
1: แล้วก็ MRT
2: แล้วก็
1: BTS ก็ไม่ใช
2: อ
1: ่
2: ไม่ใ
1: ข
2: ช
1: อง
2: ่
1: เขาเป็นรถที่
2: เป
1: แ
2: ็
1: บ
2: น
1: บ
2: รถ
1: ร
2: ร
1: ถ
2: าง
1: ไฟ
2: ที่
1: ฟ
2: คู
1: ้
2: ่
1: า
2: ขนาน
1: เวลาเราไปในต่างประเทศบางประเทศ
2: ก็
1: เขา
2: จะ
1: จ
2: เ
1: ะ
2: ป็น
1: มี
2: ก็จะมี
1: เพราะก็ไอ้รางเนี่ยมันทองฮะ
2: อู้
1: แล้วมันทำให้รถเนี่ยวิ่งไม่ได้
2: อ๋อ
1: โอ้โหเห็นเสร็จตายแล้วว่าโอ้โหความร้อนนี่มันขึ้นไป40-50พี่ยิ้วฮะอร้อนละแห้ง
2: แรง
1: แล้วลมเนี่ยไม่แห้งฮะแห้งค
2: อ
1: ือเขาไม่ได้แรงอ่ะนะทำไมเขาเป็นเมืองอ่ะนะคว
2: เม
1: า
2: ื
1: ม
2: อง
1: ร้อนที่มันไม่ได้ร้อนชื้นบ้านเรานี่ร้อนชื้นเพราะมีฝนมั่งมีอะไรบ้างใช่ไหมแล้วเราอยู่กับทวีปในลักษณะหมายถึงทวีปเอเชียนี่ส่วนใหญ่มันร้อนชื้นน่ะ
2: ค่ะ
1: แต่ถ้าทวีปยุโรปนี่ร้อนแห้ง
2: ร
1: น
2: ้
1: ะ
2: อนแห้ง
1: อากาศแห้งอ่ะว่างั้นเถอะมัน
2: ค
1: ไม่
2: ่ะ
1: มีความชื้นสัมผัสอ่ะแล้วบวกกับที่เวลาลมพัดเนี่ยโอ้โหไม่อยากให้ลมพัดเลยอ่ะ มันเหมือนลมร้อนอ่ะคือยิ่งเจอลมพัดเนี่ยนะมันไม่ใช่รู้สึกเย็นสบายนะมัน
2: มั
1: ร
2: น
1: ู้สึกร้อนผ่าว
2: มัน
1: ไป
2: ยิ่
1: เ
2: ง
1: พิ่ม
2: อ
1: ข
2: บ
1: ึ้นเล
2: อ
1: ย
2: ้
1: น
2: า
1: ะ
2: วร้อนเข้าไปหนักเข้าไป
1: ย
2: ใ
1: ั
2: หญ
1: ง
2: ่
1: ก็
2: เล
1: อย
2: ย
1: ู่ในซาวน่าเลยอ่ะพี่สภาพดูนะบอกโอ้โหตายแล้วโชคดีจริงๆที่ตัดสินใจเป็น
2: ไปไประ
1: บบออนไลน์ฮะคือยังคงนำเสนอฮะใน13-14-15เนี่ยหมอ
2: ค่ะ
1: ยังต้องนำเสนอในเวทีนานาชาติแต่ได้ขออนุญาตเขาว่าขอเป็นระบบโชคดีที่เขาจัดการเวลาได้เพราะเราขอมาล่วงหน้าทั้งสองวีคแต่ตอนที่เหตุผลที่ขอไม่ได้ขอเพราะภูมิอากาศไงขอเพราะ
2: ข
1: ว
2: อ
1: ่า
2: สงคราม
1: เพราะก็เป็นสงครามเราก็ไม่ค่อยอยากไปเท่าไหร่นะคือแหมมันบินผ่านแล้วเราก็ไม่ค่อยเสียวเสียวเราก็ไม่เอาดีกว่า play safe play safe ทำไปทำมากลายเป็นมีประเด็นเรื่องอากาศหนักซะกว่าอีกโอ้ตายแล้วแล้วก็มาเจอบ้านเราที่โอ้โหพี่ดูนะในขณะที่เรากำลังจัดรายการนะถ้ามองไปบนฟ้านี่โอ้โหเมฆทะมึน
2: ค่ะใช่
1: นะเพราะพี่น้องประชาชนนะเราต้องช่วยกันดูแลสุขภาพแล้วบอกโอ้โหอากาศเปลี่ยนแปลงรวดเร็วแล้วก็แรงอ่ะค่อนข้างแรงมันก็สะท้อนถึงภาวะโลกร้อนนะโอ้
2: จ
1: โ
2: ร
1: ล
2: ิง
1: ก
2: ค่ะ
1: ร
2: คุ
1: ้
2: ณ
1: อ
2: ห
1: น
2: มอ
1: ที่มีปัญหาจริงๆอ่ะเนาะ
2: ค่ะตอนแรกสมัยก่อนเนาะแบบเหมือนเราเองก็เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของแบบเอ้ยเราต้องช่วยกันลดโลกร้อนสมัยก่อนแบบสักเกือบ20ปีที่แล้วจริงแล้วคนไทยเองศิลปินไทยเองก็ยังร้องเพลงนะแบบให้โลกเราสวยพวกเรามาช่วยกันใช่ไหมคะแบบ
1: ใช่
2: ปลูกต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยเรามาคิดว่าไม่เห็นร้อนเลยแต่ก่อนเด็กๆอ่ะก็จะมีความรู้สึกว่า
1: ครั
2: ร้
1: บ
2: อนก็เปิดพัดลมอะไรอย่างเงี้ยเปิดแอร์แต่พออายุเยอะขึ้นมีความเข้าใจมากขึ้นก็เอ้ยโลกร้อนมันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแต่มันหมายถึงคลื่นความร้อนแบบนี้และพอเราแบบอายุเยอะขึ้นเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าโอ้ไอ้ที่เขาพยายามที่จะช่วยกันในการรักษาโลกให้มันดีขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ย
1: ใช่
2: แต่ส
1: ใช
2: ุดท
1: ่
2: ้ายมนุษย์เองก็ผลิตพลาสติกเยอะมากค่ะคุณหมอเพราะว่าอย่างงานวิจัยของหลายๆของอย่างมูลนิธิที่เกี่ยวกับพลาสติกในไทยอะค่ะก็บอกว่าในแต่ละวันคุณผู้ฟังเชื่อไหมคะว่าเราเนี่ยใช้พลาสติกในแต่ละวันเนี่ยหลายล้านใบมากๆเลยนะคะในแต่ละวันเฉพาะคนไทยเฉพาะประเทศไทยนะคะคุณหมอยังไม่รวมทั่วโลกนะแล้วประเทศไทยแล้วทั่วโลกมีตั้งกี่ประเทศที่ใช้ยิ่งประชากรเยอะก็ยิ่งมีพวกนี้เยอะขึ้นอันนี้ก็น่ากลัวมากแล้วสุดท้ายพลาสติกก็ไปอยู่ในทะเลมั่งปลาก็กินพลาสติกเข้าไปไมโครพลาสติกเข้าไป
1: ครับ
2: โอ้เนาะก็เป็นว
1: อัง นต
2: จ
1: ร
2: ร
1: าย
2: ใช
1: ค
2: ่
1: ความจริงเมื่อความจริงย้อนไปเกือบ20ปีที่แล้วได้มาพูดมันก็ยังกับมันชี้อายุตัวเองยังไงชอบกลอ่ะนะ
2: ไม่เป็นไรคุณหมอย
1: เ
2: ั
1: พ
2: ง
1: รา
2: หน้
1: ะ
2: า
1: ว่
2: เ
1: า
2: ด็ก
1: ตั
2: อ
1: ว
2: ย
1: เ
2: ู
1: อ
2: ่
1: ง
2: ค่ะ
1: พู
2: คุ
1: ด
2: ณหมอ
1: แบ
2: โ
1: บ
2: อ
1: น
2: เ
1: ี
2: ค
1: ้นี่พูดแบบนี้นี่บางทีเรามีความรู้สึกสงสัยเราแก่แล้วแง่เลย
2: ไม
1: น
2: ่
1: ะ
2: แก่ค่ะไม่แก่เรามีประสบการณ์สูงค่ะ
1: ป
2: ค
1: ร
2: ุ
1: ะ
2: ณ
1: ส
2: หม
1: บ
2: อ
1: การณ์สูงนะเออใช
2: ใช
1: ่
2: ่ใช่ใช่
1: พ
2: ใช
1: ู
2: ่
1: ด
2: ใ
1: เ
2: ช
1: หมื
2: ่
1: อนลูกสาวพูดเลยเพราะหมอพ่อเวลามีใครถามแล้วบอกไปเลยอายุ30
2: เออเรามีประสบการณ์สูง
1: แต่ตัวเลขที่เหลือเป็นอายุประสบการณ์โอ้บอกก็ดีเหมือนกันนะเออบอก
2: ใช่
1: เลย
2: ค
1: ส
2: ่ะ
1: ามสิบบวกสามสิบบวกนะแต่บวกไปเท่าไหร่นี่ไม่รู้นะคือย้อนกลับไปเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยตอนนั้นน่ะผมได้รับเชิญจากระบาดองค์การระบาดวิทยาโลกฮะ
2: ค่ะ
1: ขอโทษที่ใช้ภาษาอังกฤษนะ International Epidemiology Association IEA
2: ค
1: เป
2: ่
1: ็
2: ะ
1: นการประชุมระดับโลก
2: อื
1: แล้ว
2: ม
1: ก็ผมได้รับเชิญไปที่อลาสก้าครับพี่ยิว
2: ค่ะ
1: แล้วอลาสก้าโอ้โหตอนนั้นผมไปเครื่องบินสี่ต่อนะ
2: อืม
1: จากนี้ก็ไปลงไต้หวันอะ
2: อืม
1: ไต้หวันก็ต่อไปที่ลอสแอนเจลิสจากลอสแอนเจลิสก็ไปลงออริกอน
2: อืม
1: แล้วจากออริกอนก็ไปสู่อลาสก้า
2: หื
1: ส
2: ม
1: ี่
2: กี่
1: ต
2: ว
1: ่อ
2: ันถ
1: น
2: ึง
1: ะ
2: คะคุณหมอ
1: ก็โอ้โหบู๊
2: น่
1: เ
2: า
1: ล
2: จ
1: ย
2: ะหลายวันเนาะ
1: เกิน24 ชั่วโมงแน่นอนมันเป็นเที่ยวบินต่อกันนะเรา
2: อ
1: ก
2: ๋
1: ็
2: อ
1: ถือเป็นแบบประเภทที่เที่ยวบินต่อกัน
2: อื
1: แต่เหน
2: ม
1: ื่อยน่าดูเลย
2: อ
1: พ
2: ื
1: ี่ย
2: ม
1: ูฮะเราเข้าประชุมระบาดวิทยาโลกประเด็นแรกที่เจ้าภาพเปิดประเด็นเป็นการจับมือร่วมกันของขั้วโลกอาร์กติกฮะอ
2: ค
1: า
2: ่
1: ระ ์กติกโออ
2: ือ
1: าม ร์กติกก็คือขั้วโลกเหนือ
2: ื
1: ซึ่
2: ม
1: งก็จะมีประเทศที่เป็นเจ้าภาพในการจับมือร่วมกันทั้งสหรัฐทั้งแคนาดาทั้งกรีนสแลนด์เดน
2: อื
1: มาร์ก
2: ม
1: สวีเดนนอร์เวย์รัสเซียอะไรทั้งหลายที่เขาภูมิประเทศของเขาอะนะมันติดกับขั้วโลกเหนือว่างั้นเ
2: อ
1: ถ
2: ือ
1: ะ
2: มอืม
1: เขาจับมือร่วมกันผมจำได้ว่ามันมีการประชุมระบาดวิทยาโลกแล้วมีการพูดถึงการตรวจเชื้อกลุ่มอหิวาตกโรคเนี่ยกลุ่ม
2: ค่ะ
1: อหิวาเนี่ยวิบ
2: อ
1: ร
2: ื
1: ิ
2: ม
1: โอเนี่ยในการล้วงก้นของชาวเอสกิโมฮะเพราะ
2: อื
1: หมู่บ
2: ม
1: ้านเอสกิโมหมู่บ้านอลาสก้าทั้งหมู่บ้านเนี่ยกลายเป็นโรคท้องร่วงอย่างแรงทั้งหมู่บ้านเลยฮะทั้งหมู่บ้านนะ
2: เพราะอะไรคะ
1: ไอเราก็งง
2: แต่จริงๆแล้วมันไม่ร้อนอากาศไม่ร้อนมันก็ไม่น่าน จ
1: ั
2: ะ
1: ่น
2: เส
1: น่ะ
2: ีย
1: สิน
2: ของบูดเสียไม่น่าจะใช่
1: นั่นน่ะสิคือขั้วโลกเหนือนะพี่เราไม่ได้กำลั
2: เอง อ
1: คุ
2: ม
1: ย
2: ันเห
1: ถ
2: ม
1: ึ
2: ือง นฟร
1: ย
2: ี
1: ุโ
2: ซ
1: ร
2: เอาไ
1: ป
2: ว้
1: น
2: นะ
1: ะ
2: คุณหมอเหมือนฟรีซเอาไว้
1: แต่ปรากฏว่ามันอุณหภูมิมันร้อนขึ้นแล้วมันร้อนหนักมากเลยแล้วมันมีปัญหามากก็เลยกลายเป็นว่ามันเกิดปรากฏการณ์นี้แล้วแมลงที่มันเหมือนตัวต่อเป็นกลุ่มกราบขออภัยที่ใช้ภาษาอังกฤษไทยกลุ่มไฮเมนอปเทราเนี่ยนะ
2: ค
1: ป
2: ่
1: ระ ากฏว่าพี่ยิวฮะคล้ายๆกับตัวต่อนี่นะมันแพร่พันธุ์ในชาวเอสกิโมฮะ
2: แล้วมันต้องไปพลั้งพลาดมาได้ไงไม่รู้นะคุณหมอนะจริงๆมันไม่ควรจะต้องอยู่ได้ไหมเพราะอากาศมันเย็นมันจะบินไหวหรอมันหนาว
1: นั่นน่ะสิคืออันนี้เป็
2: อ
1: น
2: ื
1: ค
2: ม
1: ำถามของผมหมดเลยนะพี่แล้วพี่ยิวฮะผมมีคำถามเหมือนที่พี่ยิวถามนี่แหละ
2: อื
1: แล้
2: ม
1: วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งแกนของโลกเอียงไหมฮะ
2: อืม
1: โลกกลมถูกไหม
2: โล
1: โล
2: ก
1: ก
2: ก
1: ไม
2: ล
1: ่ใช่
2: ม
1: เหลี่ยมแน่นอน
2: ใช่ค่ะ
1: ทีนี้โลกกลมและแกนของโลกเอียงไหมฮะเอาภู
2: โอ้
1: มิศาสตร์พี่
2: โหดู
1: พี่
2: หนู
1: ยิ
2: ล
1: ว
2: ืมไปหมดแล้วค่ะ
1: นี่กำลังทดสอบภูมิศาสตร์เล่น
2: คุ
1: ๆ
2: ณ
1: น
2: ห
1: ะ
2: ม
1: พ
2: อ
1: ี่
2: อย่าทดสอบของหนูคืนคุณครูไปหมดแล้วค่ะกลัวครูไม่มีสอนน้อง ลืมหมดละ
1: ผู้ฟังฮะผู้ฟังผู้ชมฮะแก
2: โล
1: นข
2: ก
1: องโล
2: เอ
1: ก
2: ี
1: เ
2: ย
1: อง ีย
2: ก็
1: ง
2: ต้องเอียงใช่ไหมคะเออเอียง
1: เอียงกี่องศารู้ไหม
2: ไม่รู้ค่ะคุณหมอ
1: 23.5 องศา
2: อ่าค่ะ
1: ทีนี้เขาบอกไอ้ที่แกนของโลกเอียงเนี่ยอันนี้เวทีในนั้นที่ระบาดวิทยาโล
2: ค
1: ก
2: ่ะ
1: ที่เขาคุยกันเนี่ยมันเป็นเพราะหลักฟิสิกส์หลักโมเมนตัมแรงโน้มถ่วงผมคงไม่ลงเพราะไม่ได้เป็นนักฟิสิกส์ไม่ใ
2: ค
1: ช่
2: ่
1: เป
2: ะ
1: ็นนักวิทยาศาสตร์ที่เจาะลึกขนาดนั้นแต่เอา
2: อ
1: เป
2: ื
1: ็น
2: ม
1: ว่าเขามองว่าถ้าเกิดโลกเนี่ยมันหมายถึงข้างบนอะนะ
2: ค่
1: หละ อมละลายหมายถึงขั้วโลกเหนือพวกไอ้ภูเขาน้ําแข็งอะ
2: อืม
1: มันทลายเนี่ย
2: อืม
1: บางจังหวะเนี่ยมันอาจจะเกิดทําให้แกนของโลกเนี่ยมันเอียงผิดไปแค่หนึ่งฟิลิปดา
2: อืมมัน
1: หน
2: ก
1: ึ
2: ็
1: ่ง
2: มี
1: ฟิ
2: ผ
1: ลิป
2: ล
1: ดาไม่ถึงองศามัน
2: อุ
1: เป็
2: ณห
1: น
2: ภ
1: เศ
2: ูมิ
1: ษขององศาอีกทีหนึ่งเนี่ย
2: อ
1: น
2: ื
1: ะ
2: ม
1: พี่ยิ้วฮะแต่โลกทั้งใบนะ
2: มันกระทบ
1: ถ้า
2: แล้
1: มั
2: ว
1: น
2: อ่ะ
1: เอียงแค่นิดเด
2: ท
1: ี
2: ีย
1: ว
2: เดี
1: เน
2: ย
1: ี่
2: ว
1: ยนะนิดเดียวเนี่ยนะแต่มันส่งผลกระทบแรงมากคือมันจะเกิดแผ่นดินไหว
2: อืม
1: อย่างรุนแรงแล้วก็ไม่พอนะมันจะตามมาด้วยสึนามิใหญ่ด้วย
2: อื
1: เป็นม
2: ม
1: หาสึนามิเลย
2: อื
1: ที
2: ม
1: ่ตอนนั้นเขาถามกันเลยว่ามีใครในอยู่ในภูมิภาคแต่ละภูมิภาคแล้วให้สะท้อนลักษณะของโลกร้อนเนี่ย ไม่นานเลยนะปีนั้นอ่ะที่หมอกลับมาไม่นานไม่กี่ปีต่อมาเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่พี่ยิ้วไม่แน่ใจผู้ฟังจะนึกถึงไหมก็คือตอนที่ญี่ปุ่นเจอแผ่นดินไหว
2: สึนามิ
1: 8ถึง9ริกเตอร์
2: ค่ะแล้ว
1: โดยที่
2: สะ
1: ศ
2: เท
1: ู
2: ือ
1: น
2: น
1: ย์
2: ที่
1: ก
2: เร
1: ล
2: า
1: างไม่คือหมายถึงว่ามันศูนย
2: เ
1: ์
2: กิ
1: ก
2: ด
1: ลา
2: ส
1: ง
2: ึนามิ
1: พื้นแผ่นดินแล้วตามมาด้วยสึนามิที่พัดเอาเรือเดินสมุทรยังขึ้นบกมาเลยอ่ะนึกออกไหมตอนนั้นน่ะแล้วมีโรงงานนิวเคลียร์ระเบิดชุมชนเดียวกันเลยนะเจอสถานการณ์นี้หมดเลยโรงงานนิวเคลียร์ระเบิดไม่ใช่โรงเดียวด้วยโรงที่หนึ่งโรงที่สองโรงที่สามเพราะมันเกิดจากเทคโนโลยีที่มันพังแล้วมันไม่สามารถคุมเตาปฏิกรณ์ปรมาณูปิดเตาปฏิกรณ์ปรมาณูได้พี่ยิ้วชุมชนเดียวกันเจอไปสามสี่เหตุการณ์หิมะตกด้วยบ้านช่องพังพินาศหมดเลยโอ้โหผมไม่
2: น
1: ได
2: ่
1: ้
2: าโหดหูเล
1: เล
2: ย
1: ย
2: อ
1: น
2: ่ะ
1: ะว่าโอ้โหเฮ้ยสภ
2: มัน
1: า
2: จะ
1: พ
2: รุนแร
1: ท
2: ง
1: ี่
2: ขนาดนี้
1: ภูมิอากาศที่มันเปลี่ยนแปลงขนาดนี้เนี่ยมันผลกระทบต่อโลกเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากเลยนะ
2: ค่ะ
1: ขนาดแค่เอียงผิดไปแค่นิดหน่อยแค่นั้นเองอันนั้นเป็นที่มาอันหนึ่งนะที่ทำให้เกิดการรณรงค์กันอย่างต่อเนื่องและค่อนข้างเข้มข้นว่าจะทำยังไงช่วยกันรักษาโลกรักษาการใช้พลังงานซึ่งก็ต้องขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนทุกๆคนก็เราเริ่มแต่ก่อนนะผมไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้มันใกล้ตัวเรานะพอเวลาภูเขาน้ําแข็งข่าวเวลาช่องต่างๆเขานําเสนอแล้วมีภูเขาน้ําแข็งละลายเราก็มีความรู้สึกโอ้โหเราอยู่ประเทศไทยไอ้นู่นอยู่ขั้วโลกเหนือห่างไกลไม่ได้เกี่ยวข้องกับเราโอ้โหเราไม่คิดเลยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันส่งผลกระทบมาถึงบ้านท่านได้เลยนะทุกอย่างเลยดูสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงดูสิพี่ตอนนี้
2: ค่ะ
1: ไม่เหมือนแต่เดิมเลยอ่ะมันเปลี่ยนแล้วค่อนข้างแรงอ่ะนะรับมือไม่ดีอาจจะเกิดปัญหาอุทกภัยเราไม่เคยคิดว่าจะเจอแผ่นดินไหวเราก็เจอเราไม่คิดว่าจะเจอมหาอุทกภัยเราก็เจอเห็นไหม
2: ค่ะ
1: แล้ว
2: จริ
1: น
2: ง
1: ี่
2: คุณหมอ
1: ล่าสุดที่เป็นโศกนาฏกรรมที่ก็มาจากเรื่องของภัยพิบัติธรรมชาตินี่ก็คือเวเนซุเอลาตอนนี้ก็ค่าช
2: จ
1: ี
2: ริ
1: ว
2: ง
1: ิต
2: ค
1: ไป
2: ่ะ
1: เท่าไหร่อ่ะ
2: โอ้เป็นพันแล้วคุณหมออ
1: ื
2: แ
1: ม
2: ล้วก็ที่ล่าสุดยังช่วงแบบเราที่เราเห็นข่าวเนาะที่เขาสามารถที่จะแบบไปกู้ชีพน้องที่เพิ่งคลอดได้ไม่เท่าไหร่เองอะค่ะกับคุณแม่เนาะออกมาจากซากตึกได้คุณหมอในช่วง3-4 วัน
1: อืมก็อันนี้คือส่วนหนึ่งที่ที่เราเริ่มต้นตรงจุดนี้ก็คือว่ามันสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปฝนฟ้ามาหนักแล้วก็ทางภาคพื้นยุโรปเขาก็กำลังเจอปัญหาในอีกรูปแบบหนึ่งในขณะที่อีกฟากหนึ่งที่เป็นแปซิฟิกเขาเรียกว่าไอ้Ring of Fire อ่ะมันม
2: ค
1: ี
2: ่
1: ก
2: ะ
1: ารพูดคุยเริ่มมีการพูดคุยกันเยอะเหมือนกันนะที่มันมีเหตุในการเกิดแผ่นดินไหวข้ามฝั่งกันอ่ะของมหาสมุทรแปซิฟิกอ่ะแล้วมันก็จะเห็นปรากฏการณ์พวกนี้เนี่ยเพราะนั้นนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่จริงๆก็เป็นความร่วมมือที่เราต้องร่วมแรงร่วมใจฮะทีนี้วิธีการทำง่ายๆเลยฮะก็คือเราเริ่มต้นที่ตัวเราฮะเพราะว่าอย่างที่ศูนย์คุณธรรมเรารณรงค์เนี่ยเรื่องของคุณธรรมก็คือพฤติกรรมดีๆเริ่มต้นที่ตัวเราอะไรที่มันเป็นขยะอะไรทั้งหลายคือถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันนะผมว่ามันก็สามารถทําให้โลกเนี่ยหรือบ้านของเราน่าอยู่เอาบ้านของเราก่อนนะ
2: ค่ะคุณ
1: บ
2: หม
1: ้าน
2: อ
1: ของเราน่าอยู่แล้วระบบนิเวศตรงใกล้ๆชุมชนที่เราอาศัยอยู่ก็น่าอยู่ผมชอบไอเดียอันหนึ่งมากเลยนะที่น้องๆเด็กชั้นเรียนประถมฮะพี่ยิ้วฮะช
2: ค
1: ั้
2: ่
1: น
2: ะ
1: เรียนประถมอ่ะตอนนั้นมีเป็นโรงเรียนเอกชนนะ
2: ค่ะ
1: แล้วเขาก็ทำความดีๆมากเลยนะยกนิ้วก้อยเนี่ยนะคือเขามีเงื่อนไขก็คือว่าอาหารต้องไม่เหลือสักเม็ดนี่ถ้าผู้ฟังเป็นผู้ใหญ่ลองช่วยกันคนละไม้คนละมือนะเรามาช่วยกันหน่อยไหมว่าเราไม่กินทิ้งกินขว้างผู้ป่วยอย่าลืมยังมีคนที่อยู่บนความเหลื่อมล้ำที่ไม่มีจะกินก็อีกตั้งเยอะหลายอย่างก็แพงขึ้นเพราะนั้น
2: ค่ะ
1: ทุกท่านเรามาช่วยกันลองไหมน้องๆเหล่านั้นประถมอะพี่ยกนิ้วก้อยความหมายยกให้
2: แ
1: ก
2: ป
1: ั
2: ล
1: บ
2: ว่าอะไรคะ
1: แม่ครัวเวลาเข้าโรงอาหารอะพี่ยิ้วฮะเสียงมันดังเซ็งแซ่ไปหมดเลยใช่ไหมเสียงมัน
2: ค่
1: ด
2: ะ
1: ังอึกทึกอะนะถ้าเราพูดอะ
2: ไม่ได้
1: ยิ่
2: ย
1: ง
2: ิน
1: ถ้าเป็นเด็กๆพูดเนี่ยบางทีแม่ครัวเขาไม่ได้ยินฮะ เขาก็เลยใช้วิธียกนิ้วก้อยความหมายของนิ้วก้อยก็คือวันนี้หิวน้อยอย่าตักเยอะ
2: ถ้
1: แ
2: า
1: ล้
2: ไม
1: ว
2: ่
1: ม
2: ช
1: ี
2: ู
1: ยก
2: แสดงว่าหิวตักได้ปกติ
1: เนี่ยไม่ถ้ายกนิ้วโป้งถ้าไม่ยกเนี่ยก็คือตักได้ปกติแต่ถ้ายกนิ้วโป้งมันนี่หิวเยอะตักเยอะหน่อย
2: ดูจากปริมาณความหนาของนิ้ว
1: ไม่น้องๆเขาเป็นคนกำหนดนะ
2: เขาก็แบ
1: เข
2: บ
1: า
2: เหมือนก็เป็นสนธิสัญญาร่วมกันระหว่างคุณครูแล้วก็เด็กๆแล้วก็คุณ
1: แล้
2: ป
1: วก
2: ้
1: ็
2: า
1: แม่
2: ที่
1: ค
2: เข
1: รา ัว
2: อาหาร
1: แม่ครัวก็ต้องรู้ด้วยนะรับ
2: เอ
1: ลูกด้วยว่า
2: อ
1: ถ้าน้องๆเด็กๆเขากำลังยกนิ้วก้อยเนี่ยแสดงว่าอย่าตักเยอะเขาหิวน้อยวันนี้หิวน้อยแล้วก็มีสำรับส่วนกลางวางไว้ด้วยเผื่อว่าแม่ครัวตักให้น้อยเกินไปจริงๆแล้วเขายังไม่อิ่มนะก็ไปตักแต่ส่วนกลางที่แต่มีเงื่อนไขอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าต้องไม่เหลืออาหารสักเม็ดแต่ที่ว่าน้องๆเขาน่ารักกันไปอีกคือเขาเรียกแข่งกันทำความดีรู้ไหมเขาทำยังไงฮะ
2: ค่ะ
1: เขาก็กำหนดอันนี้ครูไม่เกี่ยวเลยนะครูนั่งดูอย่างเดียว
2: เป็นข้
1: ค
2: อ
1: รู
2: ตกลงที่เขาแบบเห็นร่วมกันตรงกันตกลง
1: ใช
2: กัน
1: ่แล้วเกิดการวัดกันว่าสมมุติว่า4/1 5/1ไอ้4/1เนี่ยจะรู้ได้ยังไงว่า4/1อาหารเหลือน้อยที่สุดหมายถึงว่าเด็กในเพื่อนกันเองเนี่ยไม่เหลือขยะพูด
2: ค
1: ง
2: ่ะ
1: ่ายๆกินหมดอ่ะไม่เหลือขยะก็แสดงว่าต้องมีเศษอาหารเปียกที่ต้องทิ้งลงขยะใช่ไหมฮะขยะเปียกกันนะ
2: ขยะ
1: ทิ
2: เป
1: ้ง
2: ีย
1: ล
2: ก
1: งขยะเปียกใช่ไหมเขาก็กําหนดให้นั่งเป็นเข้าแถวฮะนั่งเป็นแถวแถวเลยฮะเช่นโต๊ะนี้เป็นของห้อง4/1โต๊ะนี้เป็นของ4/2อะไรอย่างเงี้ย
2: จะดูว่าขยะเปียกใครเยอะกว่ากัน
1: และ
2: คน
1: ถ้
2: น
1: า
2: ั้น
1: ข
2: แพ
1: อ
2: ้
1: ได้ไม่คนไหนน้อยที่สุดได้แชมป์เขาไม่เอาเขาไม่ได้จับผิดเขาใช้วิธีจับถูกเป็นการช
2: เ
1: ื
2: ข
1: ่น
2: า
1: ชม
2: คือเขาต้องการเพื่อให้แบบเกิดความ
1: ก
2: พ
1: ร
2: อ
1: ะต
2: เพ
1: ุ
2: ี
1: ้น
2: ยงในการกิน
1: ใช
2: ใช่ไ
1: ่
2: หมคะคุณหมอว่าถ้า
1: ใช
2: ก
1: ่
2: ็ไม่
1: ฮ
2: ต้อ
1: ะ
2: งทําให้มันแบบเขาเรียกอะไรให้มันพอเพียงกับสิ่งที่ตัวเองต้องการจะได้ไม่เป็
1: ใช
2: น
1: ่
2: ขยะ
1: ใช่
2: อาห
1: ฮ
2: า
1: ะ
2: ร
1: ใช่แล้วก็จะเหลือเศษอาหารให้น้อยที่สุดและชั่งน้ำหนักเลยฮะว่า
2: โอ
1: เศ
2: ้
1: ษอาหารของใครแล้วในเฉพาะในห้องกันเองเนี่ยมันจะเห็นกราฟลงฮะกราฟค่อยๆลดลงเศษอาหารจากเดิมสมมตินี่หมอยกตัวอย่างสมมติเป็นกิโลแล้วกันนะสมมติจ
2: ค
1: าก
2: ่ะ
1: 10 กิโลก็กลายเป็น8กลายเป็น7 6อะไรอย่างเงี้ยมันเห็นค่อยๆลดตียิงจริงอยู่ว่ามันคงไม่ตีศูนย์หรอกแต่มันลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญมาก
2: ก็มีความคิดที่ดีนะ
1: แล้วครูก็ไม่ได้เหนื่อยนะพี่ยิ้วเพราะอะไรรู้ไหมเพื่อนเขากำกับกันเองแล้ว
2: ค
1: เว
2: ่
1: ละ าเพื่อนเขานั่งอยู่ในแถวเดียวกันเองเขาก็ช่วยกันกำกับด้วยว่ากินให้หมดกินให้หมดอย่าเหลือเกิดการแบ่งปันกันให้เรียบร้อยเลยมันก็เป็นการจัดระเบียบวินัยทั้งในการชั้นเรียน
2: ค่
1: และ ้วก็วินัยในการจะอาหารการกินรู้จักคุณค่าของโภชนาการแล้วก็แถมที่สำคัญก็คือเหลือเศษขยะให้น้อยที่สุดแล้วก็ส่วนขวดพลาสติกเนี่ยเขาเด็กเนี่ยชั้นเรียนประถมต่อเนื่องรุ่นพี่ไปที่ระดับม.ต้นเนี่ยเขาก็เลยไปจัดเป็นธนาคารขยะครับเขาเรียกการแบ่งขยะเลยว่าไหนเป็นขยะเปียกขยะแห้งขยะรีไซเคิลถ้
2: ค
1: า
2: ่
1: เ
2: ะ
1: ปิดสมมติว่าเป็นขยะรีไซเคิลปุ๊บสมมติว่า
2: ทิ
1: ผ
2: ้ง
1: ม
2: ให้ถูกที่
1: เอาทิ้งให้ถูกที่ไม่อย่างนี้ฮะเขาทำเป็นธนาคารรีไซเคิลด้วยหมายความว่ากรณีที่เป็นขยะรีไซเคิลเนี่ยเอาขวดเนี่ยไปฝากเข้าธนาคารเนี่ยมันจะมี QR code แล้วมันจะขึ้นเงินเลยว่าขวดเนี้ยกี่บาท
2: สะสมเงินได้
1: ส
2: ด
1: ะ
2: ้ว
1: ส
2: ย
1: มเงินได้ด้วยแต่พี่ยิ้วฮะที่สุดยอดกว่านั้นคืออะไรรู้ไหม
2: ค
1: เข
2: ่ะ
1: าตกลงกันระหว่างเพื่อนและชั้นเรียนพี่น้องหมายถึงในโรงเรียนเนี่ยพี่น้องทั้งหมดเลยตกลงร่วมกันเลยว่าเราจะกันเงิน10%ของที่เราได้จากรายได้จากอันนี้นะ
2: เอาไป
1: ร
2: ท
1: ู
2: ำ
1: ้
2: อะไรคะ
1: พ่อไปทำอะไรฮะเขาเปิดรั้วโรงเรียนแล้วก็ไปหาชุมชนละแวกนั้นเรารู้ไหมฮะเกิดปรากฏการณ์อะไรคือเขาไปช่วยชุมชนในการจัดการ
2: อุดหนุนเหรอ
1: ขยะฮะแล้วก็รวมทั้งเขาเรียกไปขอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนท่านเจ้าวาดวัดท่านมี
2: นิ
1: ข
2: ม
1: อ
2: นต์อ๋อ
1: ถวา
2: ข
1: ย
2: อบิณ
1: ส
2: ฑ
1: ัง
2: บ
1: ฆ
2: าต
1: ทาน
2: ขอบิณฑบาต
1: สังฆถวายสังฆทานที่มีคนมาบริจาคเยอะก็เอา
2: อ
1: ม
2: ๋อ
1: าจัดใส่ตะกร้ารถเข็นซาเล้งเข็นเข็นเข้าพื้นที่เสาร์อาทิตย์ฮะวันเสาร์นะ
2: วันหย
1: ก
2: ุ
1: ิจ
2: ด
1: กรรมเนี่ยวันหยุดเนี่ยไปทํากิจกรรมรู้ไหมเขาเข็นไปที่ไหนฮะม
2: ค
1: ัน
2: ่ะ
1: มีป้าข้างบ้านฮะหมอขอกราบขออภัยที่ใช้คําว่าป้าข้างบ้านเนี่ยนะปกติป้าข้างบ้านเขานั่งซุบซิบนินทาว่าอะไรทั้งหลายในพื้นที่ชุมชนของเขาใช่ไหมแต่อันนี้ป้าข้างบ้านเขาเปลี่ยนเขาสงสัยฮะว่าเด็กๆแทนที่จะอ่านหนังสือเขาไปทําอะไรกันก็เลยตามเด็กๆเหล่านี้ไปดู
2: ไปดู
1: ปรากฏว่าไปเจอว่าเด็กเหล่านี้เขาเข็นรถเข็นซาเล้งที่ได้พวกนี้จากการทำ CSR เนี่ยนะไปมอบให้กับพ่อเฒ่าแม่เฒ่าที่ชาวบ้านเนี่ยไม่แยแสแล้วก็ไม่สนใจลูกหลานก็ไม่มาหาพูดง่ายๆไม่ได้มีใครดูแลพ่อเฒ่าแม่เฒ่านี่ถดๆอยู่ใช้ชีวิตไปวันๆเด็กเหล่านี้เขาไปแบ่งทีมเลยนะทีมหนึ่งเนี่ยไปเช็ดปัดกวาดถูบ้านให้กับพ่อเฒ่าแม่เฒ่าอีกทีมหนึ่งไปนวดฮะแล้วก็อีกทีมหนึ่งเนี่ยก็เอาข้าวของที่ได้รับบริจาคเนี่ยมาจัดเชลฟ์ให้กับพ่อเฒ่าแม่เฒ่าโอ้โหป้าข้างบ้านยืนน้ําตาไหลอ่ะพี่
2: เป็นกิจกรรมที่ดีมากแบ่งปันช่วยเหลือนะคะ
1: เออ
2: ให้กับผู้สูงอายุที่บางทีแบบเขาอาจจะมีลูกหลานแล้วลูกหลานอาจจะไม่ได้เลี้ยงดูหรือบางคนอาจจะไม่มีลูกหลานไงเป็นคนโสดไม่มีญาติไม่มีอะไรเงี้ยเขาจะไปอยู่ที่บ้านคนชราก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปอยู่ก็
1: ค
2: ต้
1: ร
2: อง
1: ับ
2: อยู่ตัวเองตามลําพังแบบนี้เนาะ
1: เนี่ยพี่ยิ้วเชื่อไหมฮะป้าข้างบ้านเปลี่ยนนิสัยเลยอะด้วยฝีมือเด็กๆฮะแล้วเด็
2: ค
1: ก
2: ่
1: ๆ
2: ะ
1: ก็ไม่ได้ไปสอนนะแต่เขาทําดีอะทําดีมาก
2: ท
1: เล
2: ำ
1: ย
2: ให้ดูเป็นตัวอย่าง
1: ทําให้ดูเป็นตัวอย่างเลยทําจากตัวเองเลยกลายเป็นป้าข้างบ้านเนี่ยเขามาช่วยเป็นโทรโขงตอนนี้เกิดพลังของจิตอาสาทุกเสาร์อาทิตย์ฮะพี่ยิ้วกลายเป็นว่าไม่ใช่แค่รั้วโรงเรียนเปลี่ยนไปภายในโร
2: ข
1: ง
2: ย
1: เรี
2: าย
1: น
2: ไป
1: เปลี่ยน
2: ชุ
1: ไ
2: ม
1: ป
2: ช
1: นะ
2: น
1: ขยายไปชุมชนล้อมรอบโรงเรียนนี้เลยฮะศูนย์คุณธรรมเราประกาศยกย่องเป็นโรงเรียนที่มีต้นแบบที่พลังสูงมาก
2: คุณหมอชื่อประกาศชื่อโรงเรียนและก็จังหวัด
1: หน้
2: เ
1: าน
2: า
1: โระ งเรียนมารีอนุสรณ์มารีพิทักษ์ขออภัยที่เอ่ยนามท่านไว้ด้วยนะแต่เป
2: จ
1: ็
2: ัน งหว
1: ค
2: ัด
1: ุณ
2: ไหน
1: ง
2: ค
1: า
2: ะ
1: ม
2: คุ
1: ค
2: ณ
1: ว
2: หม
1: าม
2: อ
1: ดีอยู่ทางภาคอีสานทางบุรีรัมย์โคราชอะไรแถวนี้
2: ค่
1: น
2: ะ
1: ะแล้วเร็วๆนี้หมอก็จะเอาตัวอย่างในลักษณะนี้ไปสร้างแรงบันดาลใจเพราะผมเข้าใจว่าสภาคาทอลิกของเขาเนี่ยจะมีการประชุมร่วมทั้งภาคอีสานผมไม่แน่ใจทั่วประเทศเลยหรือเปล่าแต่เขาจะจัดที่โคราชแล้วก็จะมีผมก็ได้รับเชิญในการที่จะไปพูดถึงเพราะว่าเขาจะขับเคลื่อนคุณธรรมนะพี่ยิ้ว
2: ค่ะ
1: ขับเคลื่อนคุณธรรมซึ่งเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าตอนนี้นะถ้าเราช่วยกันและคุณธรรมนะผู้ฟังทุกท่านย้ำฮะหมอเดลขอให้คำนิยามผ่านรายการไปด้วยเลยนะว่าคุณธรรมไม่ได้เป็นนามธรรมนะครับคุณธรรมเป็นพฤติกรรมครับ
2: ค่ะ
1: เป็นรูปธรรมครับเป็นพฤติกรรมครับเลิกไม่เอาแล้วไอ้นิยามแบบสมัยเก่าๆว่าอ๋อคุณธรรมเป็นนามธรรมแล้วก็จริยธรรมเป็นรูปธรรมไม่ใช่ฮะพี่ยิ้วฮะ
2: ค่ะ
1: คุณธรรมเป็นพฤติกรรมฮะแต่เป็นพฤติกรรมที่ดีไม่ใช่พฤติกรรมเลวนะฮะเป็นพฤต
2: ค
1: ิ
2: ่
1: กระ รมที่ดีแต่มันมีนิยามของมันฮะก็คือเป็นพฤติกรรมที่ประพฤติปฏิบัติจนเป็นนิสัยยังไม่จบนะที่แม้เจอสิ่งยั่วยวนตรงนี้สำคัญนะท
2: ค
1: ี่
2: ่ะ
1: แม้เจอสิ่งยั่วยวนแม้เจอปัญหาอุปสรรคหรือแม้เจอความยากลำบากก็ไม่ยอมแพ้ไม่ยอมจำนนยังคงดำรงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่ดีแม้เจอสิ่งยั่วยวนผมยกตัวอย่างนะเช่นเรากำลังขับรถอยู่เนี่ยผู้ฟังทุกท่านกำลังฟังอยู่สมมุติว่าเจอสิ่งยั่วยวนเราก็ไม่อารมณ์เสียไปกับตรงนั้นหรือถ้าเกิดสมมุติว่าเราเห็นไฟส้มไฟแดงแล้วเจอสิ่งยั่วยวนไฟส้มก็สปีดติดเทอร์โบแบบประเภทไม่ผ่าไฟแดงไปเลยหรือพี่ๆมอเตอร์ไซค์ที่กำลังขับกันอยู่ในขณะนี้ก็
2: ฟ
1: เล
2: ้าย
1: ฝ่า
2: ไม่ส
1: ไฟ
2: นใจ
1: แดงไปเลยไม่สนใจลักษณะแบบนี้ถ้าเกิดเราสามารถหยุดอารมณ์และหยุดพฤติกรรม
2: พฤ
1: ไม
2: ติ
1: ่
2: กร
1: ด
2: ร
1: ี
2: ม
1: ในตัวเราได้เนี่ย
2: ค่ะ
1: แล้วทำจนกลายเป็นกิจวัตรที่ไม่ต้องมีดูแอนดอนไม่ต้องมามีกำกับจริยธรรมจรรยาบรรณวิชาชีพธรรมาภิบาลพวกนี้นะคือพูดง่ายมันอยู่เหนือกว่าไอ้สิ่งที่หมอพูดเมื่อกี้ถ้าโดยสรุปง่ายๆก็คือว่าบ้านเมืองเราเนี่ยใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการเปลี่ยนพฤติกรรมของคนแต่มันเป็นระยะเขาเรียกว่าเป็นการเปลี่ยนที่คุณภาพต่ำที่สุด
2: ค่ะ
1: ถ้าสูงสักกว่านั้นเนี่ยก็คือจริยธรรม ซึ่งก็กลายเป็นข้อตกลงแต่ยังไม่เข้านิสัยนะเป็นแค่
2: ค่ะ
1: ข้อตกลงข้อตกลงในองค์กรข้อตกลงแห่งวิชาชีพเช่นหมอเป็นหมอก็มีแพทยสภามาช่วยกำกับวิชาชีพเป็นจรรยาบรรณแพทย์อย่างเงี้ยนะแต่ถ้าหมอไปที่ทำงานแล้วในที่ทำงานเราก็มีการกำหนดกติกาการอยู่ร่วมกันเราก็ประพฤติตามนั้นแต่เราเปลี่ยนนิสัยหรือเปล่าไม่รู้แต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่พฤติกรรมนั้นน่ะเราทำจนกลายเป็นนิสัยที่ไม่ต้องมีใครมากำกับและแม้เจอสิ่งยั่วยวนแม้เจอปัญหาอุปสรรคเราก็ยังคงดำรงไว้ซึ่งพฤติกรรมที่ดีนั้นอันนี้ก็เป็นคุณธรรมเชิงพฤติกรรมครับ
2: ค่ะน่าสนใจมากมาก
1: มันก็เลยทำให้หมอสามารถทำเครื่องมือวัดดัชนีชี้วัดคุณธรรมสำเร็จเป็นครั้งแรกของประเทศไทยแล้วในขณะเดียวกันเราก็นำเสนอสู่เวทีนานาชาติที่กำลัง
2: จ
1: เล่
2: ะ
1: า
2: เกิดขึ้น
1: นี้
2: เร
1: ไ
2: ็
1: ป
2: วๆนี
1: น
2: ้
1: ี่แหละใช่
2: ใช่
1: ครับ
2: ค่ะอ่ะคุณหมอคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อในประเด็นที่น่าสนใจนะคะสักครู่ค่ะ
0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อศักดิ์สกุลชัย
3: นราพงศ์วัยวัฒน
4: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
3: ชัดทุกประเด็น
4: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
3: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
5: ความเชื่อเป็นจุดกำเนิดแห่งศรัทธาและความศรัทธาก่อกำเนิดสรรพสิ่งพบกับผมวิชชาวัชรานันท์ทุกวันพฤหัสบดีเวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งที่คลื่น FM 97รายการร้อนวิชา
6: บูมเมอร์แอนด์เบบี้รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์ห่อนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งมาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
7: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกา
0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อศักดิ์สกุลชัย
2: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการคุยกับหมอเดลนะคะเรายังอยู่กับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริเดลทิปตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะแล้วก็แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและก็วัยรุ่นนะคะแล้วก็ยิ้วค่ะวารุณีซื่อศักดิ์สกุลชัยทาง FM 97เมกะเฮิรตซ์นั่นเองค่ะคุณหมอคะเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นการเลือกตั้งสำหรับคนกรุงเทพมหานครนะคะเพื่อที่จะเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและแน่นอนว่าจากหลายๆโพลหรือจากอะไรก็ตามที่ตามสื่อเนี่ยก็ไม่ได้พลิกความคาดหมายนะคะในสุดอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ก็สามารถที่จะคว้านะคะตำแหน่งผู้ว่ากทมสมัยที่2ไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการโหวตของประชาชนกรุงเทพเมื่อวานนี้นะคะก็คือก็ยังเห็นทิศทางของคนกรุงเทพนะคะคุณหมอที่ตื่นตัวฝนตกนะคะเมื่อวานในช่วงบ่ายประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงสุดท้ายนะฝนตกหนักมากแต่เราก็ยังเห็นพลังของประชาชนที่ออกไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งน่าภูมิใจมากๆเลยนะคะแล้วก็อยากเรียนถามคุณหมอค่ะว่าสิ่งที่เราอยากจะเห็นผู้ว่ากทมในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของกรุงเทพดีขึ้นในมุมมองของคุณหมอนี่คุณหมอมีมุมมองยังไงบ้างคะ
1: คืออันหนึ่งที่เราอยากเห็นคือตอนนี้เนี่ยต้องบอกว่าสมัยสอง
2: สมัยสอง
1: สมัยสองในความคาดหวังสูงแน่นอนอันนี้ต้องเรียนท่านผู้ว่าไปได้เลยนะถึงแม้ว่า เดี๋ยวต้องรอกกต.ประกาศผลเป็นทางการอีกทีหนึ่งแต่อย่างไม่เป็นทางการนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับท่านชาตินะฮะก็แต่ที่แน่ๆก็คือท่านต้องรีบฟอร์มทีมแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือคุณภาพชีวิตนี้ต้องสำคัญมากเลยไม่ใช่แค่โครงสร้างนะ
2: คือ
1: โครงสร้างที่ตึกรามบ้านช่องอะไรทั้งหลายเนี่ยมันไม่ใช่สำคัญเท่าแต่คุณภาพชีวิตณขณะนี้มันมี 2-3 เรื่องถ้าในมิติของสุขภาพถ้าทำยังไงในเรื่องของยกระดับทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจอย่าลืมนะมีสุขภาพใจด้วยนะคนเมืองกรุงเองความเครียดสะสมที่สูงมาก
2: นะเด็กๆที่เป็นโรคซึมเศร้าอย่างเง
1: ี้
2: ยนะ
1: เยอะมากแล้วค่าตัวตายก็สูงด้วยกรุงเทพฯก่อนก็เป็นหนึ่งในจังหวัดที่อยู่ในเรทที่สูงมากเพราะว่าเป็นเมืองหลวงไง
2: การแข่งขันสูง
1: ใช
2: ่การใช้ชีวิตที่เร่งรีบ
1: โอ้มันเต็มไปหมดเลยฮะ
2: ค่ะ
1: อันนี้คือประเด็นแรกเลยเนี่ยก็คือสุขภาพเนี่ยของประชาชนที่กำลังใช้ชีวิตอยู่เนี่ยจะทำอย่างไรที่จะทำให้ทั้งทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์เนี่ยสองสามอย่างนี้มันถูกยกระดับไปด้วยอันนี้เป็นประเด็นแรกเลยแล้วต้องใกล้บ้านใกล้ใจจริงๆเลยนะหรือใกล้ที่ทำงานก็ได้ทำอย่างไรก็ได้ที่ทำให้เกิดขึ้นสุขภาพใจมันทำให้ผมนึกถึงโครงการหนึ่งของกลุ่มที่อย่างตอนที่หมอไปอยู่ที่สหรัฐอเมริกาแล้วรัฐแคลิฟอร์เนียแล้วมันก็มีปัญหาของประเด็นที่มีทั้งเด็กเร่ร่อนนะที่มีปัญหาร่วมอยู่ด้วยแล้วก็มีประเด็นที่เขาใช้ห้องสมุดของเขาอ่ะสม
2: ั
1: ยนั้นอาร์โนด์ชวาร์ซเนกเกอร์เป็นผู้ว่าการรัฐนานแล้วนานมากสมัยนั้นเนี่ยปรากฏเขาสามารถทำให้ห้องสมุดประชาชนเนี่ยนะห้องสมุดประชาชนเดินไปไม่ถึง100เมตรก็ถึงห้องสมุดประชาชนและห้องสมุดประชาชนเนี่ยทันสมัยมากโ
2: อ
1: ้นี่หมอย้อนกลับไปสมัยอาร์โนด์ชวาร์ซเนกเกอร์นี่ผมว่าเกือบ20ปีแล้วนั่นแหละ
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยทันสมัยมากแล้วแถมสามารถยืมข้ามกันได้ด้วยใช้ระบบดิจิทัลตั้งแต่สมัยนู้นแล้วแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งเขาขึ้นเมนูวันนี
2: ้
1: ยิ้วคำว่าเมนูวันนี้นี่ไม่ใช่หมายถึงว่าอาหารนะฮะคือผู้สูงวัยเนี่ยที่เขามีความสามารถเป็นพิเศษเนี่ยแล้วอยู่ใกล้บ้านใกล้ใจอยู่ใกล้กับห้องสมุดเลยเนี่ยมาเป็นอาสาสมัครแล้วมันเป็นอาสาสมัครในการชวนคิดชวนคุยชวนพูดแล้วก็ชวนกันหาข้อมูลไม่ใส่ข้อมูลผิดๆนะแต่หมายถึงว่าถ้าไม่รู้ก็ไปค้นหากันฮะค้นหาได้ทั้งในห้องสมุดด้วยหรือพักเบรกไปไว้คราวหน้าที่จะมาอีกทีไอ้คำว่าเมนูวันนี้เช่นผู้สูงวัยบางท่านเป็นปราชญ์ชาวบ้านอาจจะเก่งทางด้านดนตรีบางท่านก็อาจจะเก่งทางด้านศิลปะนะบางท่านก็อาจจะเก่งทางด้านวิทยาศาสตร์บางท่านอาจจะเก่งทางบัญชี
2: งานฝีมือนะงานฝีมืออ
1: างานฝีมือด้วยอย่างเงี้ย
2: มัน
1: กลายเป
2: ็
1: นศิลปะหัตถกรรมก็เลยทำให้ห้องสมุดนั้นนะกลายเป็นห้องสูงมีชีวิตชีวามากแล้วทุกคนก็สร้างการเรียนรู้เกิดเป็นเหมือน community learning organization ชุมชนแห่งการเรียนรู้แล้วพี่ยิ้วรู้ไหมนอกห้องสมุดเขาทำเป็นพื้นที่ปล่อยของฮะพอตกเย็นมาเนี่ยมันก็จะมีการปล่อยของของดีนะไม่ใช่ของเสีย
2: คือใครมีความสามารถอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะที
1: ่
2: ต
1: ั
2: วเองถนัดมาแบ่งกัน
1: เอามาแบ่งเอามาโชว์ได้เลยฮะเอามาโชว์มันเป็นพื้นที่ปล่อยของเกิดขึ้นแล้วส่วนที่เขาไม่ได้ลืมเลยคืออะไรรู้ไหมฮะ
2: ค่ะ
1: พื้นที่ระบายความเครียดครับเวลาที่มีความเครียดสะสมไม่ต้องรอเป็นนักจิตแพทย์นักจิตวิทยา
2: โอ้เขามีน่าสนใจเขาทำไงคุณหมอมีที่ต่อยมวย
1: นี่
2: เหรอคะ
1: ไม่ใช่ก็มีหลากหลายให้
2: ไปอยากบ่ายแบบเน
1: า
2: ะ
1: ระบายอารมณ์ได้แม้กระทั่งคนที่จะมาเป็นผู้รับฟังที่ดีเนี่ยแต่โดยที่ไม่เห็นหน้ากันเราก็ฟังเรื่องราวไม่สบายใจของเราพังพลูให้เขาฟังแล้วเขาก็ใช้หลักทางจิตวิทยาแบบง่ายๆแบบนี้สามารถที่จะช่วยเยียวยาสภาวะทางจิตใจของผู้คนที่กำลังดิ่งอะลงไปได้นี่ผมนึกถึงในงานที่หมอถ้าท่านผู้ว่าสนใจก็ติดต่อผมมาได้นะ เออเพราะว่าเรามีงานอันหนึ่งที่หมอได้โล่รางวัลด้วยนะจากสำนักวิจัยแห่งชาติคือครอบครัวพลังบวกระบบพี่เลี้ยงในชุมชนที่เราทำระบบพี่เลี้ยงในชุมชนให้แกนนำชาวบ้านที่หมอบอกว่าท่านผู้ว่าสามารถติดต่อมาได้เลยเนี่ยเพราะว่าศูนย์คุณธรรมเนี่ยเราเคยนำเสนอเลยนะว่าเรื่องแบบนี้มันควรเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวในกรุงเทพมหานครเขามีลูกน้อยมีลูกคนเดียวหรือบางบ้านเนี่ยมันเป็นครอบครัวขนาดเล็กมากอ่ะนึกออกไหมอยู่ไม่ใช่เพียงครอบครัวขยายอ่ะทีนี้ถ้ามันมีระบบพี่เลี้ยงในชุมชนขึ้นมาเนี่ยคือมีทักษะในการเป็นพี่เลี้ยงที่ปรึกษามีทักษะในการส่งต่อขอความช่วยเหลือมีทักษะในการเฝ้าระวังชุมชนของตนเองโดยแกนนำชาวบ้านเป็นกันเองในลักษณะอย่างเงี้ยมันจะช่วยมาเสริมลูกกับเรื่องของกลไกของห้องสมุดประชาชนให้กลายไปเป็นพื้นที่ปล่อยของพื้นที่ในการที่จะนำผู้สูงวัยซึ่งเขาอาจจะรีทายไปแล้วนะเกษียณอายุแล้วนะแต่เขาก็สามารถสร้างประโยชน์ให้อย่างมากที่สุดก็อาจจะมีอาหารให้เขามีเครื่องดื่มอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเหมือน
2: เขาไม่ได้อยากตอบแทนนะคุณหมอนะเขาแค่อยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่เหงาแล้วก็ได้แชร์ได้แบ่งปัน
1: แล้วพี่อิวก็ไม่ได้เสียค่าเดินทางด้วย
2: ค่ะเพราะอยู่ในชุมชน
1: เพราะอยู่ในชุมชนคือมันห่างกันแค่100 เมตรอะไรประมาณก็สามารถที่จะใช้บริการในลักษณะนี้ได้นี่ถ้ามีจิตอาสาระหว่างกันดีไม่ดีก็ไปรับผู้สูงวัยถึงที่บ้านแล้วมาถึงที่ห้องสมุดก็ยังได้สีสันรักษาของชุมชนแห่งการเรียนรู้แบบนี้ผมอยากให้ท่านผู้ว่าเนี่ยช่วยทำให้มันเกิดขึ้นหน่อยได้ไหมโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครแล้วก็จัดการกับความเครียดนี่ถ้าใส่ระบบส่งต่อกันขึ้นมาเช่นคนที่กำลังรับฟังรู้และว่าคนที่มาพรั่งพรูแล้วเขามีจิตตกดิ่งมากเนี่ยเขาอาจจะจำเป็นจะต้องเจอกับจิตแพทย์นักจิตวิทยาท่านก็ทำเป็นโอ้โหนี่เราสามารถถ้าออกแบบดีๆนะนี่ท่านผู้ว่านี่ผมเชิญชวนเลยนะท่านฟังอยู่นี่มาปรึกษาคุยกันได้นะฮะเพราะอะไรรู้ไหมมันจะทำให้เกิดคอมเพล็กซ์ของการช่วยเหลือฮะไม่ต้องรอไปโรงพยาบาลไม่ต้องรอไปโอ้โหเข้าระบบอะไรนะเอกชนซึ่งมันใช้เงินเยอะอ่ะแต่เราสร้างเอาสมาคมหรืออะไรทั้งหลายที่เขาเป็นสมาคมจิตวิทยาสมาคมกายภาพบำบัดสมาคมมันมีฮะกิจกรรมบำบัดซึ่งพวกนี้มันจะช่วยเยียวยาผู้คนที่กำลังเครียดสะสมในเมืองหลวงอ่ะเยอะมากผมว่าในมิติใหม่ของสมัย2เนี่ยท่านต้องเล่นคุณภาพชีวิตนี้อย่างจริงจังครับ
2: ค่ะ
1: ประเด็นที่2เนี่ยที่ผมคิดว่าสำคัญไม่ได้แพ้กันเลยคือทุจริตคอร์รัปชันนะ
2: อันนี้เป็นข้อหมายใหญ่เหมือนกันที่ผู้ว่าตั้งไว้นะคะ
1: หนักมากเลยแล้วศูนย์คุณธรรมเองตอนนี้เนี่ยนะผมเรียนตรงๆว่าเราเองก็พยายามหาหรือผมเองนะได้มีโอกาสส่วนตัวนี้ส่วนตัวต
2: ้
1: องขอบคุณทางรัฐบาลนะที่ตั้งผมได้มีโอกาสแล้วพี่ยิ้วก็คือว่ารับทราบคำสั่งการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการการบริหารจัดการภาครัฐด้วยข้อมูลผ่านระบบดิจิทัลที่เขาเรียกว่า The Open Data ฮะการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐนะฮะซึ่งผมได้รับการแต่งตั้งเป็นหนึ่งในกรรมการเข้าไปด้วยท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านเป็นประธานนะฮะแล้วก็จะมีปลัดกระทรวงมีเลขาธิการปปช.อะไรต่างๆเหล่านี้นี่ที่เข้าไปอยู่ด้วยส่วนหนึ่งที่คิดว่าจริงจังแล้วก็จะต้องทำให้เป็นระบบขึ้นมาเนี่ยซึ่งสามารถทำให้กลายเป็นเขาเรียกว่าเหมือนระบบร้องเรียนหรือระบบในการที่จะนำไปสู่เชื่อมกับตัวแทฟฟี่ฟองดูอะไรทั้งหลายให้มันประสิทธิภาพมากขึ้นโดยเฉพาะเล่นกับมิติคอยทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยค่อนข้างหนักหน่อยผมเข้าใจว่านี้เป็นปลวกฮะพี่มันเหมือนปลวกเลยฮะปลวกแทะบ้านอ่ะ
2: จริงค่ะคุณหมอ
1: เพราะมันต้องเล่นงานกับพวกลักษณะของทุจริตคอร์รัปชันไม่ได้เรื่องได้ราวที่ยิ่งเป็นผมว่าตอนนี้ข่าวมันก็เยอะเหลือเกินนะประเทศเราเสียหายกับไอ้เรื่องทุจริตคอร์รัปชันเยอะมากครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่สองที่อยากเห็นความจริงจังมากว่าจะต้องเล่นกับเรื่องพวกนี้ฮะเรื่องที่สามฮะพี่ในฐานะที่เป็นหมอเดลและเป็นหมอเด็กเป็นหมอเด็กนะแล้วก็ที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเราทำงานกับไประบบการศึกษาคือชีวิตของเด็กๆอ่ะเขาไปฝากไว้ที่ระบบการศึกษาเยอะมากกรุงเทพมหานครนี่มีโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพเลยนะ400กว่าโรงเรียนจะทำยังไงที่ยกเครื่องในตัว400กว่าโรงเรียนให้กลายไปเป็นหลักสูตรแบบสมรรถนะ โอ้ผมอยากเห็นท่านผู้ว่าลีดนำนะเป็นผู้นำทุกโต๊ะชัดเจนเอาให้ชัดเจนเลยว่าระบบการศึกษาแบบประเภทแพ้คัดออกที่มันกำลังทำร้ายและทารุณเด็กอยู่เนี่ยโดยเฉพาะเล็กเนี่ยเพราะกรุงเทพมหานครโรงเรียนโดยส่วนใหญ่ที่400กว่าโรงเรียนเป็นโรงเรียนระดับอนุบาลต่อเข
2: ้
1: า
2: ปฐม
1: ทั้งนั้น
2: ใช่ใช่
1: จะมีขยายโอกาสก็จำนวนหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนใหญ่จะเป็นแบบนั้นผมว่าท่านเอาจริงทีเหอะให้กลายไปเป็นสมรรถนะเอาให้สังกัดสพท.อายไปเลย
2: ทำโชว์เลยนะ
1: ประกาศเลยนะ
2: ทำโชว์เลยนะ
1: เลยว่าทำโชว์เลยให้เห็นเลยผมยกตัวอย่างนี้ขายไอเดียเลยนะเช่นทำเป็น skill for your life คือไม่ใช่แค่ทักษะชีวิต life skill นะ skill for your life เลยฮะที่ทำให้เด็กมีทักษะรู้เท่าทันไม่โดนล่อลวง
2: ม
1: ีทักษะในเรื่องของการจัดการเรื่องการเงิน financial ทักษะในเรื่องการจัดการสุขภาพม
2: ี
1: ทักษะในเรื่องของการเรียน
2: เอาตัวรอดด้วยนะคุณหมอเอาตัวรอดจากเหตุการณ์เนาะภัยพิบัติ
1: ทักษะในการใช้ภาษาพี่ไม่ได้แค่พูดกี่ภาษาเป็นนะแต่ไม่ใช่เป็นอะไรนะจบด็อกเตอร์แต่พูดภาษาคนไม่รู้เรื่องหรือจบสารพัดปริญญา แต่นั่งวงไหนก็แตกวงนั้น
2: มีหลายคนด้วยสิคุณหม
1: อตาที่จะมาพูดเนี่ยนะคือเราใช้สมรรถนะเบสเนี่ยเอาให้ชัดๆไปเลยเพราะท่านครับท่านมีอำนาจเต็มอะในการศึกษาท้องถิ่นอ
2: ะ
1: ท่านสามารถทำได้ให้กลายไปเป็นพูดง่ายๆ entrepreneurship ซะตั้งแต่ประถมอย่างได้เลยออกเข้าอาชีวะเรียกว่าแล้วถ้าจับมือร่วมกับภาคเอกชนนะให้เด็กที่จบมาจากไอ้สังกัดกทม.เน
2: ี่
1: ยมีหัวคิดก้าวหน้าแล้วก็สามารถคิดนวัตกรรมอะไรต่างๆ
2: จะได้ไปต่อได
1: ้สร้างการเรียนรู้ไปสู่สายอาชีพไม่จำเป็นจะต้องเป็นสายสามัญตลอดเวลาเพราะในการข้างหน้าเนี่ยพี่เขาสนใจเรื่อง skill base เขาเอาทักษะเป็นตัวตั้งแล้วเขาคิดนอกกรอบนวัตกรรมใหม่ๆพวกนี้แล้วมีหมวดวิชาแห่งความล้มเหลวถ้าท่านฟังแล้วงงนะ
2: งงค่ะ
1: หมวดวิชาแห่งความล้มเหลวความหมายคืออะไรเขาล้มแล้วลุกได้ล้มแล้วล
2: ุ
1: กถามว่ารายละเอียดเป็นยังไงหมอเดลมีตัวอย่างเลย
2: ค่ะ
1: ถ้าท่านผู้บริหารกทม.ฟังอยู่ไม่ว่าจะเป็นสายเขาเรียกข้าราชการประจำหรืออะไรบอกเลยว่าหมอเดลฝากมาผ่านรายการนี่แหละว่าท่านต้องยกเครื่องระบบการศึกษาของท้องถิ่นให้มันเจ๋งซะยิ่งกว่าระบบการศึกษาของประเทศที่เขาคือระบบการศึกษาประเทศนี้มันต้องรอพระราชบัญญัติพี่ยิ้วรู้ไหมพระราชบัญญัติการ
2: มันแก้ไขยาวนานมาก
1: ทุกวันนี้ยังไม่เข้าสภาเลยพี่ ไอเนี้ยมันยังไม่เข้าสภาเลยเขายังแย่งกันวุ่นวายกันอยู่เนี่ยยังไม่จบเลยแล้วอันนี้เนี่ยเป็นของท้องถิ่นผมว่าฉีกกรอบเลยแล้วก็ทำให้แตกต่างแล้วเอาให้เห็นเลยเรียกว่าเด็กๆเข้ามาเรียนแล้วมีความสุขไม่มีความเครียดสะสมได้ทักษะทั้งขอโทษที่ใช้ภาษาอังกฤษนะ life skill living skill career skill career คืออาชีพ literacy skillได้ทั้งในแง่ของเขาเรียกว่า financial อะไรทั้งหลายนี่โอ้โหเด็กคนนั้นจะสมาร์ทมากเลยนะในการ
2: รอบด้านเลย
1: รอบด้านแล้วก็มีทั้งการใช้สมรรถนะในทางภาษาเราใช้ competency base ยกเลิก8กลุ่มสาระอะไรทั้งหลายให้วุ่นวายไปหมดเลยและทุจริตศึกษาก็อาจจะต้องกลับไปทบทวนวิธีปฏิบัติ
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่เอาตัวชี้วัดเป็นตัวตั้งเพราะถ้าเอาตัวชี้วัดนะโอ้โหสร้างภาพกันผ่านตัวชี้วัดเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วสุดท้ายมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาฮะผมสามเรื่องนะที่ผมอยากจะฝากทางท่านผู้ว่าจริงๆยังมีอีกนะ
2: เวลาจะหมดนะคุณหมอ
1: สามเรื่องนี้ก่อน เอาสามเรื่องนี้ก่อนครับก็หัวใจสำคัญก็คือผมก็เบื้องต้นก็ขอแสดงความยินดีแต่ผมคิดว่าท่านมีงานที่จะต้องรอแต่ผมเห็นใจนะเพราะว่าด้วยสภาพอากาศด้วยอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วด้วยที่มีทั้งหลายปัญหาเข้ามารุมเร้าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจหรือสังคมหรือความมั่นคงแล้วก็รวมไปจนถึงระบบดิจิทัลอัตราการเกิดในกรุงเทพมหานคร
2: ก็
1: น้อยมาก
2: ไม่ถึง 0.8 ใช่ไหมที่คุณหมอบอก
1: ไม่ถึงถ
2: ้
1: ากรุงเทพมหานครนี่ไม่ถึง 0.7 เลยได้ซ้ำไปเรื่องพวกนี้แหละที่เป็นอันที่ผมอยากจะฝากในฐานะหมอเดลไปสู่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพมหานครครับ
2: ค่ะซึ่งรายการคุยกับหมอเดลเราต้องขอแสดงความยินดีครั้งนึงกับทางอาจารย์ชัชชาติศิริพันธ์นะคะผู้ว่าที่ผู้ว่า กรุงเทพมหานครในสมัยที่2นะคะก็คิดว่าไม่ได้มีอะไรที่น่าเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็หวังว่าเป็นโจทย์ที่ท้าทายอย่างที่คุณหมอบอกว่าท้าทายมากๆกับสมัยที่2ที่มันต้องยากขึ้นที่มันต้องเจ๋งไปกว่าเดิมแล้วก็ที่สำคัญคือฝาก3ข้อหลักๆที่คุณหมอบอกนะคะทั้งเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่รอบด้านนะคะทักษะการเรียนรู้มีทักษะทางฝึกสายอาชีพนะคะแล้วก็เรื่องของทุจริตที่คิดว่าเป็นปัญหาของทั่วโลกแล้วก็สำคัญคือรัฐบาลไทยประเทศไทยคนไทยตั้งแต่ระดับเล็กไปจนระดับใหญ่ก็ต้องพยายามเคลียร์ให้ได้ว่าไม่มีการทุจริตเกิดขึ้นนะคะคุณหมอ
1: นะแล้วก็ระบบการศึกษาที่ต้องยกเครื่องถ้าสามเรื่องนี้ทำดีๆไออันหนึ่งได้ทั้งระบบสุขภาพและผู้สูงวัยแล้วก็ทำเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ได้หมดครบทุกวัยอีกการหนึ่งก็เป็นทุจริตคอร์รัปชันอีกการหนึ่งก็เป็นระบบการศึกษาสามเรื่องใหญ่ๆครับ
2: ใช่ค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับรายการคุยกับหมอเดลนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรเดลทิปตีค่ะผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรมนะคะและผู้เชี่ยวชาญด้านเด็กและก็วัยรุ่นนะคะวันนี้คุณหมอเดลนะคะพร้อมกับยิวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัยลาไปก่อนพบกันใหม่วันจันทร์หน้านะคะคุณหมอ18:00 ถึง 1:00 PMนะคะทาง FM 97 MHz ค่ะแล้วก็ทาง Facebook นะคะ QFM ในเวลาเดียวกันนะคะวันนี้เราทั้ง2คนรวมไปถึงทีมงานลาไปก่อนแล้วขอให้คุณผู้ชมคุณฟังรักษาสุขภาพด้วยกับสภาพอากาศณเวลานี้นะคะแล้วพบกันใหม่วันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขณะนี้คุณกำลังฟังรายการคุยกับหมอเดลดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุริยะเดลทีปาติและวรุณีซื่อสัตย์สกุลชัย
3: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีในอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอิหร่านและโอมานจัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตการจัดทำงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
2: วันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่างบปี2570เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เป็นงบขาดดุล 788,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.8 ของ GDPตั้งเป้ารายได้สุทธิ 3 ล้านล้านบาทพร้อมย้ำใช้งบแบบฐานศูนย์ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายทั้งนี้รัฐบาลกำหนดกรอบ 5Tได้แก่ใช้งบตรงเป้าหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ขับเคลื่อนพลังงานและเศรษฐกิจปรับสู่ดิจิทัลและ AI และสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยย้ำเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
3: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จึงต้องทำหน้าที่2ด้านพร้อมกันคือประคับประคองประชาชนและเศรษฐกิจในวันนี้และวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงในอนาคตโดยรัฐบาลได้ยึดหลัก 5Tในการจัดทำงบประมาณ
2: ด้านส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพราะประเทศอยู่ในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวแต่ประชาชนยังเผชิญค่าครองชีพและหนี้สินจึงต้องใช้ทั้งประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและวางรากฐานระยะยาวโดยนายธนาคิตไพบูลย์ชัยส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยกระดับบริการประชาชนและความปลอดภัยของระบบ
4: ปีนี้เราได้ปรับลดประมาณ 16% จากปี2569ครับมันสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลไม่ได้ใช้จ่ายงบอย่างไร้เหตุผลแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรอบคอบและคุ้มค่าขณะเดียวกันยังรักษาภารกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตในการจัดสรรงบประมาณในรอบนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสม

0: และสิ่งแวดล้อมรวมถึงตัดงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดร้อยละ83อาจกระทบการพัฒนาพื้นที่โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่ารายได้รัฐโตไม่ทันรายจ่ายทำให้งบลงทุนลดกระทบศักยภาพของประเทศมองว่างบขาดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และเรียกร้องให้ปฏิรูปภาษี
1: มีงบประมาณอีกหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นปัญหาของท้องถิ่นซึ่งยังไม่ได้รับงบประมาณอย่างที่เขาควรจะได้รับเสียทีซ้อนให้เห็นว่าเรามองไม่เห็นจริงๆว่าภายใต้โครงสร้างงบประมาณอย่างนี้เราจะสร้างอนาคต
0: สำหรับกรอบการประชุมวันแรกกำหนดเวลา 9:00 นถึง 24:00 นและจะพิจารณาต่อเนื่องวันถัดไปตามกรอบเดิมวาสนาตระเกตรายงาน
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนพร้อมทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับภาระค่าใช้จ่ายโดยตรง
3: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยแนวคิดในการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศโดยเสนอให้แยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายและลดภาระที่ประชาชนต้องรับผิดชอบมาเป็นเวลานานโดยระบุว่าค่าไฟสาธารณะซึ่งครอบคลุมค่าไฟฟ้าสำหรับไฟส่องสว่างตามถนนและพื้นที่สาธารณะถูกนำไปรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟที่ประชาชนจ่ายมาเป็นเวลาหลายสิบปีทางที่ประชาชนไม่ควรเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงจึงเห็นควรว่าถึงเวลาที่จะต้องทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวจริงเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี
4: ้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี3035นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ30ปีแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงผมก็ได้มอบนโยบายให้กับการไฟฟ้าทั้ง2การไฟฟ้าไปแล้วด้วยนะครับพวกค่าไฟฟ้าของมิเตอร์ชั่วคราวที่ตอนนี้มิเตอร์ชั่วคราวนั้นที่พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้อยู่นะครับหน่วยละประมาณ 7-8 บาทนะครับเราก็จะไปลดทอนตรงนั้นลงมาด้วยทำให้ค่าไฟนั้นลงมา3บาทเท่ากับค่าไฟของที่อยู่อาศัยนะครับก็กลายเป็นค่าไฟเลทปกติพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการมิเตอร์ชั่วคราวอยู่ก็จะได้ไม่ต้องแบกภาระมากเกินไปนะครับ
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอีกว่าข้อเสนอดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายรวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการด้านพลังงานก่อนจะมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติชาววิสาประทุมมารายงาน
2: ผู้บัญชาการทหารอากาศยืนยันกองทัพอากาศพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที่
5: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือสบคชดที่กองบัญชาการกองทัพไทยว่ายืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพอากาศต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของไทยในขณะนี้โดยยืนยันว่าประชาชนไม่ต้องกังวลเป็นหน้าที่ของกองทัพที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยืนยันว่ามีเพียงพอรัฐบาลได้จัดสรรและสนับสนุนยุทโธปกรณ์มีเพียงพออย่างแน่นอนปริญญวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
2: ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้ตนพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกโดยได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานพนักงานปั๊มในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราช

0: การที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วสุทธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับรักษาความปลอดภัยเข้มงวดทั้ง13อำเภอหลังเกิดเหตุระเบิดในอำเภอตากใบส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายและเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแล้ว
2: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงสายวันนี้ส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวดโดยเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและเปิดยุทธการติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมเข้มงวดการควบคุมการเดินทางเข้าออกตามแนวชายแดนปิดช่องทางข้ามแดนผิดกฎหมายทุกจุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอยู่ระหว่างเร่งติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างเป็นที่
3: ในส่วนของสกนราธิวาสหลังจากเกิดเหตุนะครับในช่วงเวลาไม่เกิน10นาทีเนี่ยกำลังเราเข้าไปถึงพื้นที่แล้วแล้วก็ทำการปิดพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบว่าจะมีการก่อเหตุซ้ำหรือไม่และหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราก็ได้จัดชุดไล่ล่าติดตามในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีรวมไปถึงตอนนี้ก็ได้มีการจัดกำลังในการเฝ้าระวังในจุดอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงในคืนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราคาดว่าคนร้ายก็คือพวก BIN น่าจะพยายามจะก่อเหตุอีกซึ่งเรายังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดแต่ว่าในทุกพื้นที่เนี่ยเราจะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ทุกสถานการณ์ไว
2: ้นอกจากนี้ยังเพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจและสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งพร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบความพร้อมของระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุและเข้าระงับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนปภิชา นันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
0: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการความร่วมมือและดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและเด็ดขาดและขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติผลักดันโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้านพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
0: และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบได้สั่งการในทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่รวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากภาคบริการและเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคเกษตรที่ได้อานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้น ขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกยอดผลิตรถยนต์เดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ61
5: นายสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นโดยมียอดการผลิตรถยนต์รวมอยู่ที่ 114,214 คันเติบโตขึ้นร้อยละ10ยอดการจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศรวม 57,765 คันขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วได้รับแรงหนุนหลักจากกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ขยายตัวกว่าร้อยละ61สำหรับสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในเดือนพฤษภาคมยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยยอดจดทะเบียน 18,073 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.8 ได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูงและราคารถยนต์ไฟฟ้าที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและกระแสความนิยมรถยนต์กลุ่มไฮบริดในไทยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นมากสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดยานยนต์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกที่ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้รถยนต์ไฮบริดเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการเดินทางในช่วงเวลาที่โครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้ายังอยู่ในระยะขยายตัวและยังไม่ครอบคลุมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
6: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหลังการสำรวจเมื่อปี2564พบผู้ได้รับผลกระทบ300ชุมชนใน35จังหวัดรวม 27,084 ครัวเรือนโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบงบประมาณรวมกว่า 7,718 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ปี2566ถึง2569อนุมัติโครงการแล้ว81โครงการครอบคลุม 5,518 ครัวเรือนก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ661หลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,209 หลังและเตรียมก่อสร้างอีก 3,648หลังพร้อมทำสัญญาเช่าระยะยาวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว49สัญญาครอบคลุม 3,121 ครัวเรือนโครงการดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากเดิมที่ถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกให้กลายเป็นผู้เช่าอย่างถูกกฎหมายทำให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและยังคงอาศัยอยู่ใกล้แหล่งงานเดิมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งจะเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติกรอบงบประมาณระยะ5ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี2571ถึง2575วงเงินรวมกว่า 5,490 ล้านบาทเพื่อขยายการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมอีก262ชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมปรับแผนฟื้นฟูปี2569ถึง2570และหามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเฉพาะกลุ่ม
2: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าขณะนี้ได้รายงานต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อขอปรับแผนฟื้นฟูในปี2569ถึง2570ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแผนในส่วนย่อยเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดก่อนที่จะก้าวเข้าสู่แผนฟื้นฟูฉบับใหญ่ในปี2571ต่อไปสำหรับเป้าหมายการเติบโตในภาพรวมของการรถไฟคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ในทุกๆหมวด ดยรวมแล้วคิดเป็นรายได้ใกล้เคียง 10,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น3หมวดหลักได้แก่หมวดการบริหารทรัพย์สินหมวดบริการผู้โดยสารและหมวดบริการขนส่งสินค้าผู้ว่ารฟท.ยังเปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดอัตราค่าโดยสารลงเพื่อจูงใจผู้ใช้บริการนั้นปัจจุบันยังไม่มีนโยบายดังกล่าวแต่ในภาพรวมของการให้บริการมองว่าควรนำเอามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะมาใช้ในการเยียวยาเฉพาะกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงแนวทางในอนาคตอาจจะเป็นการใช้รูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือรูปแบบอื่นๆในการชดเชยซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในปี2570นพศรแก้วคำรายงาน
7: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
8: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับCPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
9: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
11: สิบเก้านาฬิกายี่สิบสองนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านและโอมานได้จัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการร่วมช่องแคบฮอร์มุซมีการทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันของช่องแคบแห่งนี้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในอนาคตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อกรณีที่โอมานร่วมมือกับองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่ออพยพเรือหลายลำที่ติดค้างอยู่ในบริเวณน่านน้ำดังกล่าวนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปซึ่งเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนตั้งแต่วันที่21มิถุนายนที่ผ่านมาอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,300 รายขณะที่ประชาชนอีกกว่า150ล้านคนกำลังเผชิญกับอากาศร้อนจัดพร้อมกันนี้ยังเตือนว่าสภาพความร้อนที่เกิดขึ้นนี้เหมือนเป็นเพชฌฆาตเงียบและอาคารบ้านเรือนสถานที่ทำงานรวมทั้งโรงเรียนในยุโรปไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับอุณหภูมิที่สูงอยู่ในเวลานี้ ทั้งยุโรปกำลังเป็นทวีปที่ความร้อนพุ่งสูงขึ้นเร็วที่สุดในโลกโดยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาหลายพื้นที่มีอุณหภูมิแตะระดับ40องศาเซลเซียสจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปต้องหยุดชะงักต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399-4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตร ตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.4 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54
12: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
13: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
14: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
13: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
11: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station รายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
2: สวัสดีค่ะคุณฟังและคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยุทธกาจุลบลรายงานตัวค่ะวันนี้นะคะโยจะมาถ่ายรายการ Variety Yo Art Show แล้วก็ Variety Art นะคะกับต้องบอกว่าเป็นศิลปินสุดฮอตนะฮะแห่งวงการศิลปะนะคะวิษณุพงษ์หนูนันนะคะและก็ลูกสาวแสนสวยแนะนำหน่อย
3: ครับสวัสดีครับวิษณุพงษ์หนูนันนะครับวันนี้มากับลูกสาวครับน้องชาชา
2: จะบอกว่าน้องชาชาเนี่ยนะคะโยสัมภาษณ์มาตั้งแต่ตัวเล็กนิดนึงอะตัวนิดเดียวเลยแล้วตัวนี้เดียวนิดเดียวแล้วก็โตขึ้นมาหน่อยและอันเนี้ยโตเป็นสาวแล้ว3 generation ในตัวของเขาที่สัมภาษณ์และที่สัมภาษณ์เขาครั้งนี้เนื่องจากว่าเคยสัญญากับเขาเอาไว้ว่าเขาต้องได้ใบประกาศนียบัตรเนาะแล้วเขาก็ได้กี่ใบนะฮะ
3: ตอนนั้นถ้าได้14เมื่อไหร่ให้บอก
4: แต่16
5: 60ใบ
3: สุดท้ายก็ได้60กว่าใบ
2: คือเดี๋ยวถ้าเกิดเมื่อไหร่ครบ100เดี๋ยวพี่สัมภาษณ์อีกนะคือจะบอกว่านะคะแล้วด้วยความที่แบบว่าทุกคนเนี่ยคนจะสงสัยกับหนูนันแหละเนาะว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยผ่านมาหลายปีละจนถึงณตอนเนี้ยนะหนูนันเนี่ยยังมีความคิดเหมือนเดิมไหมว่าลูกอ่ะโตขึ้นจนทันเราแล้วอ่ะ
3: ใช่ครับตอนแรกเนี่ยคิดว่าเราได้ลูกแต่พออยู่กับเขาไปเยอะเหมือนได้แม่อีกคน
2: เอาทำไมคะ
3: ก็มาช่วยดูแลน้องครับเพราะว่าเขาก็เป็นแบบเป็นพี่สาวคนโตหลายคนบอกว่าถ้ามีคนโตเป็นพี่สาวเนี่ยโชคดีแต่ก็ไม่รู้ว่าโชคดียังไงนะครับในแง่หนึ่งใช้ชีวิตประจำวันก็อย่างกันบ้านน้องๆอ่ะเราก็เบาเยอะเลยเพราะตอนแรกโอ้โหเรายังแซวตัวเองว่าเราดีกรีปริญญาโทเนี่ยสอนเด็กอนุบาลจะไม่รู้เรื่องแล้วสงสัยเดี๋ยวถ้าลูกขึ้นประถมเนี่ยเราต้องไปต่อเอกแล้วนะยังบอกภรรยาแต่ไปมาก็มี
2: ช่วยเรียกันก็ต้องพูดถึงหนูนันเขานิดนึงก่อนว่าตอนนี้หนูนันมีงานอะไรที่บอกว่าอ่ะตอนนี้เนี่ยเห็นอะไรนะปั้นแบบผู้หญิงใช่ไหมโอ้ใช่ไหมแบบตุ้มๆเนาะ คือรู้สึกหันสากับการเพราะว่าเห็นทำมาสักระยะหนึ่งแล้วหันสากับการที่ทำประติมากรรมมากขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้แทบจะไม่ค่อยได้เห็นเพนสักเท่าไหร่แล้ว
3: จริงๆเรื่องมันตลกมากเลยครับมันเริ่มเมื่อวานเนี่ยที่เราได้ทบทวนตัวเองผมว่าไปร้านกรอบปลาแดงอันนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะผมมาเข้าใจผิดเองผมก็
5: อาจจะเลิก
3: อยู่ดีก็เห็นปลาแดงในเฟซบุ๊กว่าเป็นคนอื่นไปใส่กรอบแล้วเฮ้ยอะไรเนี่ยเราเข้าใจมาตลอดว่าปลาแดงปิดไปแล้ว
5: ค
3: ือคุยครั้งสุดท้ายกับปลาแดงบอกว่ามันเป็นเรื่องสัญญาเช่าแล้วอาจจะต้องแบบเราก็ไปปลอบใจตัวเองอยู่ตลอด2ปีว่าไม่เป็นไรนะไม่มีป่าแล้วเราคงแบบไม่ได้ทำงานเพนเลือดทำงานเพนน้อยลงแต่จริงๆทั้งมวลมันคือการคุยกับตัวเองแล้วเข้าใจผิดว่าป่าไม่ได้ใส่กรอบแล้วแล้วเราก็ลดงานเพนติ้งไปเลยครับมันกลายเป็นน้ำพึ่งหยดเดียวแล้วเมื่อวานพอคุยกับป่าโอเคเรารู้แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาบาลานซ์งานซึ่งจริงๆถ้าเป้าโดยยาวมันก็มีบริบทชีวิตอะไรแบบนี้ครับที่ทำให้เราบางทีผู้ใหญ่มาให้คอมมิตงานเพ้นแต่ด้วยกรอบเหตุผลอาจจะดูง่ายมากว่าแต่เรารู้สึกว่าอารยานมิตรหรือคนที่เขาเป็นคนที่ทำงานร่วมกับเราผมมองไปถึงแบบเนี้ยอาแดงใส่กรอบให้เราพอถึงเวลาสิ่งที่เขาถนัดที่สุดเลยคือการทำกรอบและเราแทบจะไม่เหนื่อยเลยเราแค่ยกงานไปแล้วเขาก็แต่งเสื้อผ้าหน้าผมให้เราจนงานเราดูดีกว่าที่มัน ป็นอยู่ด้วยซ้ำ
2: เพราะว่าจริงๆแล้วกรอบรูปเหมือนใส่เสื้อผ้าเนาะเหมือนกับตกแต่งให้เขาสวยงามขึ้นมาอีกอะไรเงี้ยเห็นแล้วเห็นโพสต์ใน Facebook แล้วก็บอกว่าอ๋อเขาคุยกับตัวเขาเองแล้วเขาก็ตอบเขาเองนะเขาพูดเองเออเองคิดเองใช่ไหมลูกเออกับลูกเป็นไหม
4: มีบ้าง
3: ก็ป๋าแดงกูแซวบอกว่าโทรมาถามป๋าทั้งนี้กูไม่มีผมว่าโอ้โหสองปีนี้เราอยู่กับตัวเอง
2: แล้วคุณพ่อเป็นไงคุณพ่อในฐานะของคุณพ่อซึ่งตอนเนี้ยแล้วหนูโตแล้วหนูตอบแบบคนโตๆได้ละเ
4: ออตอบคนโตๆถ้าเกิดว่าเป็นเมื่อก่อนป๋าก็ถ้าเกิดว่าเป็นตอนเด็กแล้วแบบว่ามาพูดในตอนนี้ค่ะเอาแบบร่างเด็กมาพูดก็คือถ้าเกิดว่ามองป๋าก็คิดว่าบางครั้งป้าก็อาจจะแบบว่าเล่นซนไปบ้างทำให้ลูกเจ็บแต่ว่าคิดว่าจริงๆเป็นพ่อที่ดีค่ะก็คือคิดว่าแบบว่าดูแบบว่าสนับสนุนลูกใช่แต่ดูแบบพึ่งผ่าได
2: ้ที่ผ่านมาพึ่งไม่นานเลยพึ่งยาได
3: ้ระวังเป็นสเต็ปชีวิตคร่าวๆเลยครับเรากล่าวว่าบันไดขั้นนี้ของเด็กอะเราสนุกกับเขาให้เต็มที่ก่อน มันก็เลยมีเหตุการณ์แบบนี้โอ้โหเล่นแรงไปบ้างทำลูกเจ็บตัวไปบ้างแล้วมันก็เป็นภาพจำให้เขา
2: ลูกจำเลยลูกจำเลยมันเล่นแรง
4: จน
2: เ
4: จ้า
5: แล้วตอนนี้อยู่ตอนไหน
4: อะลูกตอนนี้เพิ่งขึ้นม .1 มาได้ค่ะ
2: ตัวสูง
3: สูงได้ไหม
2: สูงได้อ๋อนี่เล่นคนไม่อยู่นะเนี่ยอยู่เล่นคนข้างหลังเลยเออตอนนี้จะขึ้นม .1 แล้วขึ้นม .1 ใช่ไหมคะหนูวางแผนชีวิตตัวเอง
5: ไว้ยังไงบ้าง
4: ตอนแรกถ้าเกิดแล้วเป็นประถมเนี่ยก็ไม่คิดอะไรอะค่ะคิดแค่ว่าเออขึ้นมัธยมไม่ได้ตอนนี้พอขึ้นมัธยมแล้วก็รู้สึกว่าจริงๆหนูไม่อยากไปแข่งกับคนอื่นแบบสมมติเข้าม .4 เข้าเตรียมอะไรอย่างนี้รู้สึกว่าไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นค่ะก็ส่วนตัวอยากไปต่างประเทศค่ะสมมติขึ้นม .8 แล้วก็อยากไปต่างประเทศอะไรอย่างน
2: ี้อยากจะไปที่ประเทศอะไร
4: ตอนแรกอาจจะคือเคยไปซัมเมอร์นิวซีแลนด์นะใช่ไหมคะก็คิดว่าอาจจะไปนิวซีแลนด์ต่อหรือเปล่าแต่ว่าแม่ก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ไปอังกฤษเลยคือแบบว่านิวซีแลนด์มันเป็นเกาะใช่ไหมคะแล้วมันก็อาจจะไม่ได้แบบอังกฤษที่มากขนาดนั้นก็ให้ไปแบบประเทศหลักไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
2: จะบอกว่าไปอังกฤษอะนะถ้าแบบว่าหนูคิดว่าหนูจะล่ามันไม่เลยเพราะว่ามันค่อนข้างจะซีเรียสเครียดแต่ว่ามันก็อาจจะเหมาะเขาเพราะเขาดูเรียบร้อยอะเหมือนแม่ได้แม
3: ่ที่ซัมเมอร์เขาไปตอนใต้มาแบบนิวซีแลนด์
5: เนี่ย
3: ไ
5: ม่ตอนเหนือ
3: เขา
5: ไม่อยู่ตอนเหนือ
3: แต่หมายถึงเขาเป็นคนที่เขาแบบภาษาเขาท่านวิถีชีวิตเขาก็จะดูแบบไม
2: ่แต่นิวซีแลนด์เขาก็เงียบนะเขาก็เงียบอ่ะฮะแต่ว่าหนูชอบความเงียบๆหรือเปล่า
3: โอ้แกงเขาคือจะเปลี่ยนคนอินโทรเวิร์ตให้กลายเป็น
4: เอ็กโทรเวิร์ตก็คือแบบว่าตอนที่ไปนิวซีแลนด์นะ
5: คะ
4: มันดูเป็นประเทศเงียบๆแต่ว่าหนูก็ไม่ให้ลงทุกกิจกรรมเลยแล้วก็ถ้าอยู่ที่ไทยแม่อาจจะห้ามแบบสมมติจะไปนั่งเครื่องเล่นสูงๆอะไรอย่างงี้ก็ให้พ่อไปด้วยค่ะอยู่ที่นู่นหนูแฮกกดหมดเลย
2: แอบมองแม่ว่าอะไร
4: ก็แบบว่ามันจะมีพวกสกายทาวเวอร์ใช่ไหมคะเป็นสกายวอล์กตอนแรกแม่นึกว่ามันจะเป็นแบบกระจกเฉยๆค่ะแล้วก็ไปเดินสวยๆไม่ใช่ค่ะไปแบบแอดเวนเจอร์อีกนิดจะกระโดด
2: แล้วเนี่ยเป็นห่วงลูกบ้างไหม
3: ผมไม่ค่อยห่วงจะมีภรรยาครับมี
2: ค่ะ
3: แม่เขาจะห่วงนิดนึงห่วงตามสไตล์
2: แล้ว
3: แต่วางบทบาทนี้แม่เป็นยักษ์นางยักษ์ใจเย็นใจร้ายเราก็เลยแบบไม่เป็นไรคอยซัพพอร์ตอยู่ด้าน
2: หลังแล้วหนูนั้นได้พอเริ่มตอนนี้เป็นคุณพ่อวัยรุ่นปรับเปลี่ยนยังไงตอนนั้นจำได้ว่าเป็นคุณพ่อเด็กน้อยเขาก็จะมีการไปเฝ้าลูกจะไปเอารองเท้าของคนอื่นซึ่งไอ้นี่มันเป็นคนที่มันต้องมาจีบลูกซึ่งตอนนั้นลูกอายุไม่กี่ขวบก็ก็จะไปขโมยรองเท้าเขาซะงั้นแล้วก็ตอนนี้พอลูกโตขึ้นมาขนาดนี้หนูนันรู้สึกยังไงบ้าง
3: บางมุมก็รู้สึกว่าก็มีเหตุผลกับเราเองก็พอเขาก็โตมาหลายเรื่องก็ปรึกษาได้แหละแล้วก็เราคุยเรื่องยากๆขึ้นแล้วก็ยัง ให้เป็นคนดีแต่ได้เขาชอบ
4: มีการยิ้มอวกาศค่ะเป็นแบบว่าทักษะส่วนตัวคือชอบทำปากให้เหมือนแบบ
3: พี่เซนพี่เซนทำปากอวกาศก็
4: มีอันนี้อวกาศมันจะเป็นแบบอย่างนี
3: ้
4: ค่ะ
3: เสือดู
4: เป็นปากอวกาศค่ะเป็นแบบว่าสัตว์ที่มันจะมีขนเยอะใช่ค่ะแล้วก็ทำเป็น
5: มาชอบขอคนยาว
3: ก็นิทรรศการที่ผ่านมาก็ไปแสดงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็คุยกันเอ้ยป้าควรทำสัตว์อะไรดีมันก็มีตอนนั้นมีหมาที่อยู่ในเรือโนอาอันนั้นก็แชร์โหวตกันสุดท้ายได้เป็นหมาเพราะหมาก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดร่วมโลกกับเราใช่ไหมครับก็คอนเซ็ปต์มันพร้อมเพียงกับเรือโนอามากเลยแล้วก็แต่นี่เขาก็มีโหวตฉีกมาทำอัปกาดีแล้วก็เอ้ยอัปกาตัวอะไรทำหน้าให้ดูอีกหน้าแบบน
4: ี้แล้วก็เป็นพวกปากเป็ดแล้วนี่อัปเวล
5: ออกไปเร
2: ีย
5: บร้อยอ่
2: ะไม่ตัดคือจะบอกว่าเขาเนี่ยนะให้โตแค่ไหนอ่ะเขาก็จะแบบมีความเป็นตัวของเขาที่แบบคือทำให้เราอารมณ์ดีได้อ่ะเพราะอย่างตอนเด็กๆอ่ะเขาจะแบบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเขาก็จะแบบใจดีไงคือที่บอกว่าเจ๊เพราะว่าไงมาเพราะว่าหมูเขาอ่ะยังเอาไว้อยู่จนถึงทุกวันนี้ไว้ตรงที่นอนแล้วพี่ลืมหยิบมาแต่คือหมูนิดนึงแต่เราเอาไว้เป็นเหมือนกับว่าละดูต่างหน้าเออนั่นแหละว่าตอนนี้ที่บอกว่าจากเด็กเล็กโตขึ้นมาแล้วโตเป็นสาวแล้วเขาก็เริ่มที่จะมีความมุ่งมั่นเนาะเป็นของตัวเองนั่นแหละสัญญาทำอะไรตามสัญญาแล้วก็สัญญาตอนนี้60ใบแล้วเชื่อเอาครบร้อย
3: ครบร้อยปี
2: ไม่จริงนั่นน่ะแล้วก็คุยกันนั้นก็คือด้วยความที่ย้อนเทปไปดูนะว่าเออหนูนันเนี่ยเขาเป็นมือรางวัลมือเนี่ยเขาเป็นรางวัลเลยเออแล้วเขาก็ได้ประกาศเสียงบาทเยอะแล้วเราก็มานั่งคิดว่าเออเว้ยได้พอนะเนี่ยเพราะว่ามือรางวัลแล้วได้ประกาศเสียงบาทเยอะแต่เขาบอกว่าลูกอ่ะจะต้องแจ๋วกับพ่ออันนี้จริงหรือเปล่าพ่อตอนพ่อได้เท่าไหร
3: ่โหยังไงเขาก็เก่งกว่าเพราะว่าอย่างโซเชียลมีเดียเนี่ยก็ผมไม่ลงอวดเกรดลูกเลยนะเพราะว่าจริงๆเก็บไว้เป็นความภูมิใจแต่พูดอย่างนี้ก็รู้แล้วเราไว้สี่จุดศูนย์คือก็กลัวว่าจะเทียบเคียงกันเขาเป็นคนขอเขาบอกว่าไม่ต้องอวดเกรดให้คนอ
2: ื่นไม่เป็นไรหรอลูกอวดไปเถอะคือเดี๋ยวนี้มันมีอะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคิดสับกันเนาะอย่างหนูนันเนี่ยก็จะคิดว่าเออเนี่ยมันจะเป็นการอวดแต่สำหรับพี่เนี่ยพี่จะรู้สึกว่ามันเป็นแรงดันใจให้กับคนอื่นๆที่อย่างที่บอกเขาว่า1เราให้ดูเนี่ยให้ดูให้เขารู้ให้เด็กทั่วไปให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนเนี่ยอย่างถ้าเกิดฟังรายการน่ะจะรู้ว่าเขาตั้งใจเรียนขนาดไหนการที่เขาจะได้เกรดขนาดเนี้ยหนูจะต้องฝึกฝนขนาดไหนพ่อแม่จะต้องดูแลลูกยังไงอย่างหนูนันนะตอนนี้อย่างคนก็ทราบว่าเขาทำงานพ่อทำงานหนักเนาะแล้วแต่ว่าทำให้ลูกอ่ะได้อ่ะจนถึงณวันนี้ทำได้ด้วยวิธีไหนจริงๆแล้วที่มาถึงบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันคือแรงบันดาลใจเนาะอย่างเราอ่ะอย่างบอกว่าปุ๊บเขาก็จะตั้งใจเลยใช่ไหมว่าสัญญากับป้าไว้ว่าจะต้องให้ได้เท่านี้เขาก็จะทำไม่ได้เท่านี้และยิ่งถ้าคนอื่นรู้อะคือคุณก็ต้องทำเหมือนอย่างอย่างป้าใช่ไหมฮะอย่างทำให้ป้าสัมภาษณ์คุณพ่อสัมภาษณ์ส่วนใหญ่คือสัมภาษณ์ศิลปินที่มีชื่อเสียงแล้วหลายคนก็จะถามว่าเอ๊ะทำไมจะต้องแบบสัมภาษณ์ศิลปินที่มีชื่อเสียงเหตุผลเนี่ยไม่ใช่เลยคุณผู้ชมเพราะว่าแต่ละท่านเขามีแง่มุมในการทำงานเขามีความคิดในการทำงานเขามีสเต็ปในการทำงานอย่างถามว่าเวลาสัมภาษณ์พี่โต้งนะสัมภาษณ์มาหลายแต่พี่โต้งก็จะเห็นการพัฒนาของพี่โต้งตลอดก็เหมือนสัมภาษณ์คุณพ่อและหนูนี่แหละเพราะฉะนั้น100ใบนะไม่ถึง3เนี่ยป้าให้เวลา3ปีแต่บอกว่าป้าคะหนูว่าหนูปีเดียวก็น่าจะได้แล้วนะคะ
3: ไม่ถึง 3
2: เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมคะกับนะคะหนูนันนะฮะแล้วก็ลูกสาวสุดน่ารักนะช่าช่านะคะแต่เดี๋ยวในช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อค่ะค่ะ กับเข้าสู่รายการ Variety Yo Art Show นะคะตอนนี้นะคะอยู่กับหนูนันนะคะแล้วก็น้องชาชานะคะค่ะอ่ะต่อหนูนันมีวิธีในการทำงานยังไง
3: ผมมีที่ปรึกษา
2: อ่าฮะ
3: เพราะเวลาทำงานแต่ละชิ้นเนี่ยคือถ้าเรามีหลังบ้านที่ดีนอกจากภรรยาที่คอยจัดการนู่นนั่นให้แล้วเราก็ปรึกษาได้ด้วยเน
2: ี่
3: ยก
2: ็
3: มีผู้ใหญ่ที่รักและเคารพเราโทรไปก็สลับเวลาปร
2: ึ
3: กษาให้เราแต่ก็เมื่อกี้ก็หลังกล้องเนี่ยอธิบายพี่โอไปว่าอย่างปีนี้ค่อนข้างยุ่งมาก
2: ใช่
3: แล้วก็โทรไปปรึกษาพระอาจารย
2: ์
3: พระอาจารย์ก็ถามพระอาจารย์ผมควรจะไปดีเซตคนยังไงดีพระอาจารย์ก็บอกว่าจริงๆอ่ะการงานจะเลือกวิธีการทำงานเองก็ทำให้เราเห็นว่าเออมันเป็นชีวิตมันก็แค่นี้เองเราก็ทำเถอะแล้วก็มีบางอย่างก็เหนื่อยมากเลยรู้สึกว่าทำไมเราต้องไปบรรยายด้วยหรือเราต้องทำหน้าที่อะไรที่มันเราไม่ถนัดเลยเราไม่ใช่คนชอบพูดแล้วก็เชิญไปพูดอีกแล้วผมก็รู้สึกท้อแท้พอปรึกษาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็จะมีมาร์กเก็ตที่ทำให้เราแบบต้องทำหน้าที่ต่อไปพระอาจารย์บอกว่าบางหน้าที่การงานมันยิ่งใหญ่กว่าเราจะอยากทำ
2: ใช่ใช่
3: โอ้โหพออพระอาจารย์พูดเราก็ขนลุกแล้วก็อ๋อเรารู้แล้วแค่ความอยากหรือไม่อยากทำเรามันจ้อยร่อยมากเลยแล้วถ้าเราออกไปสร้างประโยชน์ล่ะมันไม่ดีกว่าเหรอก็เนี่ยหลายหลายครั้ง
2: ก็เลยรับเป็นสติ๊กเกอร์เห็นหนูนันบ่อยขึ้น
3: แต่ก็ยังพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างสงสารคนฟังถึงขึ้นแบบนี้ก็
2: เยอะเพราะว่าอย่างตอนนี้อย่างที่บอกว่าเราเห็นนะฮะแล้วก็เห็นไปสปิเกอร์ก็จะมีไปที่สวนลุมที่เราไปเห็นเนาะที่แบบว่าของอาร์ตทอยใช่ไหมแล้วก็ยังจะมีไปสปิเกอร์ที่อื่นอยู่เราก็เป็นห่วงนะเป็นห่วงเพราะว่าหนูนำจะพูดได้ป่าวแล้วเราพูดได้ปั๊บไม่ใช่คนไม่เคยมีเรื่องเลยเนี่ย เพราะว่าเราก็จะรู้ว่าศิลปินอะส่วนใหญ่อะคือโอเคเรื่องงานพูดได้ใช่ไหมแต่พอเป็นเรื่องนี้ปุ๊บมันจะมีการเข้าสู่โหมดของตัวเองแล้วก็กว่าจะพูดออกไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนูนันก็ทำออกมาได้ดีแล้วคุณพ่ออยู่ที่บ้านอย่างนี้บ้างไหมมีการแบบช็อตฟิลอยู่ดีคุยอยู่ปุ๊บนิ่งคิดอยู่คิดเรื่องอื่นแล้วกลับมาพูดใหม
4: ่มีค่ะ
2: เห็นไหมเ
4: ออคือแบบว่าอยู่แบบว่าคุยเรื่องนี้อยู่สมมติคุยเรื่องเลาะใช่ไหมคะอยู่เปลี่ยนไปเรื่องส้มแล้วก็กลับมาเรื่องเลาะใหม่แล้วก็
3: เป็นเขาจังหวะนี้ครับเวลาคุยผมว่าเนื้อหาผมจะกระโดดแล้วบางทีมันสะท้อนว่าเขาว่าต้องการคำตอบแบบนี้จริงยังคุยยังไม่เข้าใจง้อเลยอ่ะเขาจะกลับไปคุยง้อแล้วก็จะโทษที
2: ไปส้มเรียบร้อยแล้วแล้วถามหน่อยว่าพอรู้พอเขาโตแล้วพอรู้ว่าคุณพ่อมีอาชีพของความเป็นจิตกรเป็นศิลปินเนี่ยรู้อธิบายให้เพื่อนฟังยังไงเออ
4: คือถ้าสมมติว่าตอนที่อยู่ประถมใช่ไหมคะก็ปฐมเนี่ยจะพอมีคนรู้อยู่บ้างแล้วค่ะก็เลยแบบว่าอธิบายนิดเดียวเพื่อนเข้าใจค่ะแต่ว่าอันนี้เพิ่งมามัธยมได้ประมาณสัปดาห์เดียวเองค่ะก็เพื่อนส่วนใหญ่เพื่อนเด็กใหม่ก็อาจจะยังไม่ค่อยรู้เท่าไหร่ค่ะใช่อาจจะแบบว่าเขาก็บางคนอาจจะมีถามบ้างค่ะก็เลยแบบว่าบอกว่าเอ้ยพ่อเป็นศิลปินอะไรอย่างนี้แกลองเซิร์ชดูไหมอะไรอย่างน
2: ี้
4: อะไรว่าอะไรอย่างนี้ดูค่ะ
2: แล้วพอเห็นคุณพ่อพอยิ่งโตขึ้นมาเนี่ยเห็นคุณพ่อดูแลเราดูแลที่บ้านดูแลครอบครัวด้วยอาชีพจิตรกรอาชีพของศิลปินปฏิมากรเนี่ยเรารู้สึกยังไงบ้าง
4: นี่รู้สึกว่าเป็นอาชีพที่ถ้าเกิดว่าถ้าสมมติว่าหนูเป็นจิตรกรเองอะค่ะหนูรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ว้าวมากถ้าเกิดว่าหนูเป็นใช่ไหมคะหนูจะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราแบบว่าเราต้องหาเลี้ยงคนแบบกี่คนก็ไม่รู้แต่ว่าใช้เงินแค่แบบอาชีพนี้อาชีพเดียวสมมติแบบว่าสมมติว่าหนูหาเงินไม่ได้เลยหนูก็จะแบบแล้วแบบคนครึ่งเราอะแล้วเราจะทำอะไรดีอย่างนี้
3: คือจังหวะชีวิตผมอะโชคดีมากเลยพี่โยตอนผมไปส่งงานผมจำได้ว่าเมื่อก่อนหน้านี้เขาก็มีสงครามไทยกัมพูชามีสงครามนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแล้วคนที่ผมส่งงานก็เป็นนายทหารเป็นอะไรเง
2: ี
3: ้ยแล้วเขาอยู่ดีเขาก็ถามขึ้นมาว่าป้าคนเขาศิลปะมันน่าจะเป็นอย่างสุดท้ายที่คนนึกถึง
2: ใช่
3: ทำไมยังมีคนซื้องานป้าอยู่ตลอดเลยป้าก็ไปส่งผมก็อธิบายนะเนี่ยอย่างวันนี้เราไปส่งผู้พิพากษาวันนี้เราไปส่งนายคนนะวันนี้เราไปส่งคนนั้นคนนี้เห็นไหมว่าเขายังจำเป็นในสถานการณ์นั้นตลอดเลยเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยเขา ขาก็มีความสามารถของตัวเองที่สำแดงอยู่ตลอดมันก็จะเป็นผมเชื่อทุกอาชีพก็อย่างเงี้ยครับมันก็อย่างเราเนี่ยมันก็จะมีช่วงที่คนเนี้ยเป็นขาขึ้นคนนี้เป็นขาลงเพราะฉะนั้นการที่บริหารจัดการความสามารถตัวเองได้เป็นเรื่อง
2: แต่ว่าเขาขึ้นมาเรื่อยจนกระทั่งขึ้นมานะตอนนี้อายุขนาดเนี้ยคือพูดไปป้าๆก็แก่ นั่นแหละค่ะโหป่าเนาะกว่าที่จะได้ขึ้นมา
5: คร
2: ับนั่นน่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือด้วยความคุณพ่อเป็นคนขยันหนูขยันเหมือนพ่อมั้ยหรือขยันเหมือนแม่
3: โอ้เค้าเฉพาะเรื่องอ่านหนังสือก็สะท้อนว่าเค้าขยันอ่านหนังสือเยอะมาก
4: ก็อาจจะมีบ้างค่ะคือแบบหนูรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าหนูในมุมขยันหนูจะไม่ค่อยเห็นตัวเองเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าถ้ามุมในขี้เกียจก็มีว่า
3: แต่เห็นว่าตัวเองขี้เกียจอยู่ใช่ไหมก็ใช่ได้
2: เห็นเลยคือเหมือนที่เราธรรมะไงธรรมะสอนให้เรารู้ตัวเองใช่ไหมรู้ตัวเองเก่งไหมรู้ตัวเองไม่ขี้เกียจอันเนี้ยแล้วอันนี้เนี่ยใฝ่ฝันว่าจะเป็นอะไรในอนาคตความใฝ่ฝัน
4: เฮ้ยถามเหมือนรอบที่แล้วรอบที่แล้วอาจจะตอบไม่ค่อยดีรอบนี้ก็แก้ตัวใหม่
3: ค่ะเราฟังเหมือนก
4: ัน ใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้ใช่ไหมคะตอนนี้อาจจะยังไม่แน่นอนค่ะแต่ว่าอย่างก่อนหน้านี้อย่างตอนที่เป็นนิวซีแลนด์ค่ะก็คิดว่าอยากเป็นทนายความแล้วก็ก่อนหน้านั้นอีกก็อยากจะเป็นแพทย์ค่ะ แล้วก็อันนี้ล่าสุดที่คือแบบเมื่อกี้ใช่ค่ะก็อาจจะเป็นพวกล่ามอะไรอย่างนี้ค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าสนใจในด้านของภาษาอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะ
3: คุยกันบนรถว่าภาษาศาสตร์เป็นสิ่งที่มันก็อยู่ในจริงๆแต่ละศาสตร์มันก็จะเชื่อมโยงกันที่ใจใช่ไหมครับแล้วเขาเปิดมาบนรถว่าเขาเห็นแก่นของภาษาศาสตร์คือคนที่อธิบายตัวเองได้ดีมันโชคดีนะ
2: ใช่ใช่มีอะไรที่อยากทำและยังไม่ได้ทำและจะทำต่อไปในอนาคต
3: ผมเนี่ยไม่ค่อยมีแผนชีวิตให้ตัวเองแบบหลังจากนี้มันทำเพื่อคนอื่นแล้วดังนั้นพอเราเทคคนอื่นคนอื่นเขาก็จะมองว่าเออเนี่ยหนูนั้นน่าทำนั่นนี่นั่นนู่นนี่นั่นนะแล้วผมก็แค่ทรงตัวให้อยู่ในคำทำนายของผู้ใหญ
2: ่
3: อย่างถ้าผู้ใหญ่บอกว่าท่านหนูนั้นมันประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วพูดในเมื่อ 20-30 ปีที่แล้วสิเราจริงเหรอทำไมมาทำนายอะไรอย่างเงี้ยเราก็แค่ไม่กล้าทำให้คำทำนายมันผิดเราก็จะทำทุกอย่างให้มันอยู่ในเส้นทางนี้ไปก่อน อย่างเรื่องบรรยายทำไมอยากให้เราบรรยายเพราะเขาคงเห็นแง่งามอะไรบางอย่างที
2: ่อ
3: าจจะพูดผิดบ้างถูกบ้างแต่เราก็ตั้งใจเตรียมคอนเทนต์ไปถึงเวลาเรานำเสนอมันอาจจะมีบางมุมที่ใช้ได้บ้างใช้ไม่ได้บ้างก็อันนี้ก็เป็นบทเรียนบ้างอะไรบ้างทั้งเราและเขาส่วนใหญ่ในการใช้ชีวิตผมก็เลยเป็นการคนอื่นอยากให้ผมเป็นอะไรผมแฮปปี้นะผมไม่ได้คิดว่าจะต้องตามฝันแล้วเกิดมาจะต้องเป็นใครสักคนที่ตัวเองอยากเป็นผมอยากเป็นใครสักคนที่
2: คุณเองอยากได้
3: มอบให้มองผมในบทบาทนี้ผมอาจจะเป็นพ่อที่ดีเพราะลูกยกว่าผมมองว่าผมเป็นพ่อที่ดีเท่านั้นพอแล้ว
2: ต้องบอกว่านะฮะทั้งสองคนเนี่ยคือจริงๆแล้วว่ามันจะมีความเหมือนกันนะคะแล้วก็ความที่ไม่เหมือนกันด้วยความที่ว่าที่บอกเขาเป็นเด็กรุ่นใหม่เขากล้าพูดเขากล้าที่จะแบบว่าดำเนินชีวิตของตัวเองแต่ว่าอย่าที่สงสัยมากๆว่าแล้วทำไมหนูเนี่ยไม่อยากให้ลูกเป็นศิลปินบ้างอะ
3: คือว่าหนทางนี้มันไม่ง่ายแล้วเราจะเป็นศิลปินเองก็ไม่ใช่เราพูดว่าเราเป็นศิลปินนะมันจะต้องเป็นคนอื่นยกย่องให้เราเป็นศิลปินหรือไม่อย่างเหตุผลที่กระจอกที่สุดเลยคือผลงานศิลปะมันยกให้เราเป็นศิลปินเพราะฉะนั้นวันนี้เขายังไม่มีอะไรที่มันเป็นรูปธรรมในทางนี้เขาก็รู้ว่าทางนี้มันยากผมยังติดพูดเลยนะว่าน้องๆที่แบบอยากมาหนทางนี้ผมจะใช้คำว่าตะโกนให้หนีป้ายอะแล้วเด็กๆก็จะแบบพี่พูดเล่นพูดจริงก็ยังคิดแบบนั้นว่ามันมีความบังเอิญอยู่ในวิชาชีพเยอะเยอะมากจนบางทีผมว่าแก่เป็นสูตรมาส่งต่อน้องๆไม่ได้แล้วผมก็เห็นผลลัพธ์ว่ามันเป็นส่วนน้อยจริง
2: ๆ
3: แต่ถ้าอนาคตก็จะกลายเป็นคนส่วนมากที่อยู่ในวิชาชีพนี้ได้ผมก็จะไม่ขัดแข้งขัดขาอะไรใครก็จะพร้อมเชียร์อัพให้ทุกคนมาทางนี้
2: และอีกสองคนที่บ้านล่ะอีกสองคนล่ะอาจจะมีแววก็ได้นะใช่ไหมมีแบบว่ามีน้องสองคนเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยสองคนเดี๋ยวเขาน้อยใจ
3: นี่ปกติผมไปไหนมาไหนก็แฟนมันแบบจะกินชิปเนี่ยตัวจะติดกันแล้วแบบมีผู้ใหญ่ถามว่าโอ้ยสวีทเองขนาดนี้มีลูกสักทีผมบอกว่าคนโตอายุ12แล้วครับก็บอกฮะไม่มีลูกเร็วนะเนี่ยก็บอกว่าอ๋อ128แล้วก็7ครับเดี๋ยวมันตกลงมันมีกี่คนเซอร์ไพรส์นี่เซอร์ไพรส์ก็กลายว่ามีลูกแค่3คนเลยแล้วอย่างคนที่2เค้าผมว่าโดนแซวในครอบครัวว่าลูกคนกลางของลูกคนกลางอันนี้ก็จะบอกโอ๊ยพารักแต่น้องพาว
2: จะรู้ว่าคนกลางเหมือนเนาะ
4: แต่ก็บอกว่าพาวเป็นเรียกว่าลูกหลักก็ได้แบบไม่ขายไม่ขายปลาแล้ว
3: จ้ะขายได้ขายได้อันนี้อยากรู
4: ้ใช่ค่ะก็คือแบบว่าเขาจะดูแบบตัวติดกันตลอดเวลาแล้วก็แบบว่าดูแบบว่าใส่ใจกันหนูก็แบบว่าหนูก็เล่นเกมกับเชฟไปสองคนนี้เขาก็จะแบบว่าเล่นเกมกันเลย
3: ผมเรื่องล่าสุดที่เขาพิชิตนะ
2: uh-huh.
3: เขาก็แข่งจนเขาได้ที่หนึ่งเลยนะได้ถ้วยได้โล่มาเลยบอกเขาว่าเฮ้ยขึ้นมารับรางวัลเขาบอกว่าหนูไม่อยากรับรางวัลหนูอยากซ้อมมากกว่าไม่ใช่คนชนะนี่หว่
2: า
3: uh-huh. เราก็แบบมันไม่ใช่พ่อสอนลูกลูกสอนพ่ออยู่
2: uh-huh.
3: มันก็เป็นอย่างเงี้ย
2: uh-huh.
3: ต่างคนต่างสอนกันว่าอ๋อเรียนรู้จากเขาแล้วว่าซ้อมมันสำคัญแค่ไหน
2: uh-huh.
3: แล้วก็อย่างลูกคนเล็กเนี่ยล่าสุดก็ไม่รู้เผื่อพี่สาวหรือเปล่า
2: uh-huh.
3: บอกอยากไปปฏิบัติธรรมก็บอกว่าผมมาคุยกับพระอาจารย์บ่อยบางทีก็เจอกับพระคุยกับใครผมคุยกับพระอาจารย์แล้วก็เขาก็บอกขอคุยกับพระอาจารย์ได้ไหมคุยมาหมดไหนผมก็บอกพระอาจารย์ลูกชายอยากคุยด้วยก็ให้คุยเลยนะก็บอกเชยอยากบวชบอกไม่ทำไมเชยถึงอยากบวชเชยอยากบวชแล้วก็บอกเหตุผลของการอยากบวชคืออะไร
2: uh-huh.
3: บอกเชอยากมีความดีบอก uh-huh. อ๋ออยากมีความดีก็นัดกันว่าจะพาคนเล็กเนี่ยไปหาพระอาจารย
2: ์ uh-huh.
3: เจ็ดขวบก็พาไปหาพระอาจารย์พระอาจารย์ก็คงแบบแต่ผมก็นั่งสมาธิบ้างแล้ว
2: uh-huh.
3: ไม่ได้แบบหาวิธีทางที่แบบนั่งให้ถูกต้องคือแค่เขารู้สึกว่าก็เห็นแล้วก็ทำตามอยากทำก็ทำไม่ทำก็ไม่เป็นไร uh-huh. ก็เป็นแบบนี้มาก่อนพอไปถึงพระอาจารย์พระอาจารย์ก็บอกเดี๋ยวสิบขวบขึ้นมาแล้วลูก คงเห็นความซนก็ยังเป็นเรื่องแซวกันแต่เขาก็จำเลยเขาจำในมโนสำนึกว่าบอกว่าคุยกับพระอาจารย์ว่าไงบอกพระอาจารย์บอกสิบขวบไปมาตลอดถึงวันนั้น
2: คือเท่าที่คุยมานะลูกสาวก็มีความตั้งใจอย่างที่ชายก็มีความตั้งใจลูกคนกลางเขาก็ตั้งใจลูกคนเล็กเขาก็ตั้งใจคือมีความตั้งใจทั้งสามคนโชคดีมากคือต้องบอกว่านอกจากลูกจะโชคดีที่มีคุณพ่อคุณแม่ที่ดีแล้วว่าคุณพ่อคุณแม่ก็โชคดีที่มีลูกที่ดีนี่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยร้อยนึงลูกนะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวกครั้งที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่การวางระบบป้องกันอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยปลายปีนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20มั่นใจผลงานดีกว่าครั้งที่ผ่านมาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:23 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวกครั้งที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์เขตคณะยาวกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญเพื่อพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพยานวชรชิโนภาสพิราชธรรมนาวานายกดิลกภวนานุสิทธิ์ยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีและพระปริยัติวชรเมธีและเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญอันหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลลี่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระ

0: นางสาวอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันเดียวกันนั้นเวลา 9:45 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์และคณะพระธรรมจาริกเตรียมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดโอกาสให้ราษฎรบนพื้นที่สูงได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาการทั้งด้านพระปริยัติธรรมและสายสามัญโดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน193รูประหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามภายหลังพิธีอุปสมบทพระภิกษุและสามเณรจะเข้าศึกษาต่อณวัดศรีโสดาพระอารามหลวงและวัดวิเวกวนารามจังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่61ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2508มีผู้ผ่านการบรรพชาอุปสมบทสะสมแล้ว 12,338 รูปและปัจจุบันยังคงครองสมณเพศอยู่จำนวน272รูปถือเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมสืบสานพระปณิธานด้านการปราบปรามยาเสพติดพลตำรวจโทอาชยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยมีข้าราชการตำรวจที่เคยถวายงานในคดียาเสพติดอัยการร่วมในคดีรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านยาเสพติดของประเทศต่างๆประจำประเทศไทยร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติพระกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณด้านกฎหมายและการดำเนินคดียาเสพติดเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจสืบสวนปราบปรามและดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด ซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานพระปณิธานในการสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขแก่ประชาชนและประเทศชาติพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณณอาคาร1ชั้น2กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแขวงตลาดบางเขน

0: เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:30 นถึง 16:30 นกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอใช้วงเงินกู้ 400 ล้านบาทเดินหน้าโครงการ Golf Top Up สนับสนุนรถขนส่งสาธารณะเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งของประเทศ
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการ Golf Top Up ต่อคณะกรรมการกันกรองโครงการภายใต้กรอบเงินกู้ 400 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านยานพาหนะในภาคขนส่งสาธารณะจากการใช้พลังงานฟอสซิลสู่พลังงานไฟฟ้ามุ่งยกระดับคุณภาพบริการขนส่งรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวครอบคลุมยานพาหนะ7กลุ่มอาทิรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถโดยสารประจำทางรถบรรทุกรวมกว่า 80,000 คันใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทกำหนดรูปแบบการสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทของรถเช่นการสนับสนุนเงินก้อนแรกหรือการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายวันเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ไฟฟ้า
2: GOVT นะครับ GOP แล้วก็ Top Up นะครับเป็นชื่อโครงการนี้น่าจะใช้เงินอยู่ประมาณสักถ้ามาร่วมกันเต็มๆเลยเนี่ยนะครับน่าใช้เงินอยู่ประมาณ 24,000 ล้านโดยการอุดหนุนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นรถบางประเภทเนี่ยนะครับอย่างเช่นรถขนส่งประจำทางเนี่ยอาจจะเป็นช่วยเงินก้อนแรกไปเลยสำหรับคนที่เปลี่ยนรถจากรถเก่าเนี่ยไปเป็นรถ EV สำหรับรถบัสประจำทางนะครับผู้ประกอบการรถขนส่งรถของหลวงนี่คือต่างหากคสมกบคสอันนี้ต่างหากอันนี้อีกโครงการนึงแต่อันนี้คือช่วยประชาชนแต่แท็กซี่เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ารัฐเนี่ยอาจจะไปช่วยแคปในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อวันยกตัวอย่างเช่นวันนี้แท็กซี่ระบบเดิมเนี่ยหรือระบบไฟฟ้าเนี่ยเขาอาจจะมีภาระที่เขาจะต้องจ่ายอยู่ประมาณวันละ700รัฐเนี่ยอาจจะไปช่วยเขาเป็นวันละ500ระยะเวลา5ปีอย่างนี้เป็นต้น
1: ทั้งนี้คาดว่าโครงการจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 200,000 ตันต่อปีเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า11ล้านต้นต่อปีและช่วยลดการใช้น้ำมันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีแผนเสนอโครงการสนับสนุนเพิ่มเติมอาทิการส่งเสริมการลงทุนสถานีอัปประจุไฟฟ้าด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมาตรการช่วยเหลือภาคขนส่งเพื่อรักษาระดับค่าโดยสารยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีนโยบายรถไฟฟ้าคันแรกแต่รัฐบาลเตรียมดำเนินมาตรการลดภาษีป้ายวงกลมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดร้อยละ80เป็นระยะเวลา3ปีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงชวิสาปทุมมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในช่วงปลายปีนี
3: ้นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569ถึงปี2570ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมเร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแดชบอร์ดติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกและรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจกล้าเตรียมดำเนินงานแผนระยะเร่งด่วน97โครงการส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดน่านอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงกลาโหมร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4: นายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนกำลังพลสังกัดกระทรวงกลาโหมในการใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประสานความร่วมมือยกระดับกลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวงจรการเกิดภัยต่างๆช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินนำไปสู่การดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนด้านพลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการบูรณาการครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ทักษะและประสบการณ์ของกำลังพลตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเครื่องมือเหล่านี้ล้วนเป็นเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตต่างๆในระหว่างเกิดภัยให้บรรเทาเบาบางลงได้อย่างรวดเร็วปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคมขยายตัวจากปัจจัยการท่องเที่ยวและส่งออกพร้อมจับตาความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมัน
5: นายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤษภาคม2569ว่าเศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของภาคบริการด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยควบคู่กับการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่23ตลอดจนการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับรายได้เกษตรกรอย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมได้ปรับตัวลดลงจากความกังวลด้านภาระค่าครองชีพต้นทุนการผลิตรวมถึงผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนทั้งนี้เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมของไทยยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากระดับอัตราเงินเฟ้อสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่อยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงซึ่งภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมและปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่อาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไปปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ยี่สิบนาฬิกา18นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยอสซี่คาราดีผู้อำนวยการใหญ่ของสำนักงานไซเบอร์แห่งชาติของอิสราเอลให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไดเวลต์ของเยอรมนีในวันนี้ที่ระบุว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านต่ออิสราเอลเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยทางการอิสราเอลสามารถบันทึกการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้อยู่ที่กว่า 4,800 ครั้งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 1,600 ครั้งนายคาราดีกล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านมุ่งเป้าไปยังระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของอิสราเอลองค์กรบริหารส่วนกลางบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางและประชาชนทั่วไปซึ่งกลุ่มแฮกเกอร์บางกลุ่มของอิหร่านมีทักษะสูงมากอย่างไรก็ตามอิสราเอลสามารถรับมือการโจมตีครั้งนี้ได้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าออสเตรเลียและวานูอาตูลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างครอบคลุมที่กรุงแคนเบอร์ราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียระบุว่า ข้อตกลงฉบับนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับออสเตรเลียว่าจะไม่มีการตั้งฐานทัพทหารต่างชาติในวานูอาตูรวมทั้งช่วยปกป้องความมั่นคงและอธิปไตยของ2ประเทศด้านนายกรัฐมนตรีโจธรรมนาปัตผู้นำวานูอาตูกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งผ่านการรับรองจากรัฐสภาแล้วจะห้ามไม่ให้มีการนำโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไปใช้ประโยชน์ในด้านทางทหารโดยเด็ดขาดความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าจีนจะพยายามขยายอิทธิพลในภูมิภาคแปซิฟิกด้วยการสร้างฐานทัพถาวรในวานูอาตูภายหลังกองทัพเรือจีนนำเรือเข้าเทียบท่าประเทศเกาะแห่งนี้หลายครั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการ่วมกับองค์การอนามัยโลกและรัฐบาลยูกันดาเปิดตัวหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ร่วมระดับทวีปหรือ IMST เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทวีปแอฟริกาในการเตรียมพร้อมประสานงานและตอบสนองเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขซึ่งรวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้ทั้งนี้หน่วยงาน IMST จะดำเนินงานภายใต้หลักการ1ทีม1แผนและ1งบประมาณโดยจะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อเสริมสร้างการตอบสนองต่อการระบาดทั่วทวีปแอฟริกาขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเน้นย้ำว่าการเปิดตัวหน่วยงานดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานการรับมือเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและเป็นเสาหลักความมั่นคงด้านสุขภาพของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันบาสเกตบอลดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรอบชิงชนะเลิศระหว่าง AFA ปะทะไฮเทคบาสเกตบอลอะคาเดมี่เกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกสูสีก่อนที่จะเป็น AFA ที่เบียดเอาชนะไปได้49-46คว้าแชมป์ดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่น U16 ไปครองด้านรอบชิงที่3แบนวาสอะคาเดมี่ TNS TST เอาชนะ BU บาส72-59คว้าอันดับ3ไปครองขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนอีกรายการที่น่าติดตามคือการแข่งขันจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026รุ่นอายุ 10-11 ปีซึ่งสิ้นสุดการแข่งขันในรอบฤดูกาลปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้6ทีมผ่านเข้าสู่รอบโพสต์ซีซั่นเพื่อลุ้นแชมป์ประจำฤดูกาลโดยทีมอันดับที่1 Electric Eagle และทีมอันดับ2 Midnight Bombers ได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟโดยอัตโนมัติส่วนทีมอันดับ3ถึงทีมอันดับ6จะต้องแข่งขันในรอบเพลย์อินแบบนัดเดียวรู้ผลประกอบด้วยคู่ระหว่าง Shadow Shark ทีมอันดับ3พบกับ Arctic Wolf ทีมอันดับ6และ Iron Dragonทีมอันดับ4พบกับไลโนชาร์เจอร์ทีมอันดับ5สำหรับรอบเพลย์ออฟจะปรับรูปแบบการแข่งขันเป็นระบบชนะ2ใน3เกมโดย Electric Eagle จะพบผู้ชนะระหว่าง Iron Dragon หรือ Rhino Charger ขณะที่ Midnight Bombers จะพบกับผู้ชนะระหว่าง Shadow Shark และ Arctic Wolf สามารถติดตามรับชมการแข่งขันได้ทาง YouTube Junior Baller League Thailand รวมทั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Junior Baller League Thailandนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยได้สนับสนุนการเตรียมทีมนักกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33เมื่อปลายปีที่ผ่านมารวมถึงเอเชียนบีทเกมครั้งที่6ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนก่อนการแข่งขันยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับการเตรียมทีมในทุกด้านเพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดและคาดหวังว่าผลงานของนักกีฬาไทยจะดีกว่าการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาด้านการบริหารจัดการทั้งงบประมาณสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเงินรางวัลของเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งที่5รวมถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันกกท.และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้วางแผนและเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยผ่านช่องทาง T-Sport 7สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20จะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันทั้งหมด43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองขณะที่กีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18-24ตุลาคมที่เมืองเดียวกัน นายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง3คนเข้าร่วมการแข่งขันวินเซิร์ฟ IQ4 ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่ 3-10 กรกฎาคมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายวชิรวิทย์ทนอุบและวชิรวิทย์หมั่นบำรุงและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนัดการเจริญสุขซึ่งรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเอเชียนเกมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ข้อมูลโดยมีเป้าหมายคือต้องติด1ใน3ของนักกีฬาเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเอเชียนเกมธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีเดินทางกลับไปร่วมฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในศึกฟุตบอลเจลีก2ฤดูกาลหน้าสำหรับเจ้าเปาทำผลงานให้กับทัพนกเขาแมวแห่งเมืองเหนือในฤดูกาลพิเศษได้อย่างยอดเยี่ยมลงเล่น10นัดยิงได้1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ขณะที่อิทธิมนทิพเนตรตัวรุกทีมชาติไทยรุ่น U19 ได้ออกเดินทางในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันหลังได้รับโอกาสครั้งสำคัญจาก BG ปทุมยูไนเต็ดต้นสังกัดให้ไปฝึกซ้อมกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
11: แม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกหนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัฒน์อันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกัน การดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค 60 ถึง 90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 มาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby

0: ยิ้มสิรินี่แฟนประจำ
1: เราเข้ารายการแล้วสวัสดีอย่างเป็นทางการครับทุกคนเลยเข้ารายการแล้วตอนนี
2: ้ผู้ฟัง FM 97
1: ใช่ครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: ใช่ครับ
2: ประชาสัมพันธ
1: ์แล้วก็ก่อนที่เราจะเริ่มรายการนะครับเดี๋ยวพวกเราจะลืมก็เลยขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ของเรานะครับโรงพยาบาลสิรินทร์เคียงข้างคุณ Be with you always
2: วันนี้เป็นวันแรกที่ให้หมาที่บ้านกินโอลิเวอร์กินหมดเลยจริงๆ
1: เพราะว่าย
2: ังไม่ได้ถ่ายมาให้ดูเลย
1: เพราะว่าทุกมื้อพิเศษด้วยโอลิเวอร
2: ์นั่นแหละพิเศษแน่นอน
1: แล้วสังเกตไหมโอ้โหนี่นั่งนี่แบบหนาวเลยเพราะว่าเสื้อที่ใส่นี่มันมีไม้ไม่มีร้อนนี่เสื้อมันดีมาก
2: ตกลงดีใช่ไหม
1: มันดีมาก
2: อ
1: ันนี้คือเสื้อที่เราก็ต้องขอกราบขอบคุณนะครับสปอนเซอร์ทุกรายต
2: ้
1: องบอกว่าเราเนี่ยใช่แหละเราต้องการสปอนเซอร์มาสนับสนุนรายการของเราแต่อันนึงบอกเลยนะครับว่าทุกสปอนเซอร์ที่เข้ามาเกี่ยวกับเราเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตของเราและรุ่นพวกเราจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโรงพยาบาลสิครินทร์เพราะว่าเราสองลุงก็ใช้บริการของที่นี่มาแล้วกว่าเกือบ20ปีนะครับแล้วก็แม้กระทั่งอย่างเรื่องของลุงก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาน้องๆที่บ้านมาหลาย10ปีแล้วเช่นกันนะครับ
2: เลี้ยงหมา
1: แล้วก็เรา2คนเป็นจอมชอบใส่เสื้อยืดครับเพราะประเทศไทยมันร้อนนะครับการที่ใส่เสื้อยืดที่มีคุณภาพดีแน่นอนมันช่วยได้เยอะเลย
2: ช่วยได้เยอะเนื้อคือเราต้องดูที่เนื้อผ้าด้วยนะ
1: มาเข้ากระแสกันเลยลุงวันนี้ก็คงไม่มีอะไรจะไปรุนแรงไปกว่าว่าเรามีผู้ว่ากทมคนเก่าน
2: ั่น
1: แต่เขากลับมาอีกรอบแล้วคุณชัดชาติน
2: ั่นเรียกว่ากระแสรุนแรงเหรอ
1: เอ้า
2: เรารู้สึกว่ามัน
1: ก็เพราะลุงเป็นคนนนทบุรีเปล่า
2: ไม่รู้จะเป็นอะไรมันก็อยู่บ้านใกล้กันนั่นแหละแต่ว่าเรารู้สึกมันเงียบเชียบยิ่งกว่าฟุตบอลโลกที่มันเตะกันแล้วเสมอด
1: ้วยฟุตบอลโลกอีกเกาหลีกลับบ้านมาแล้วนะโอ้โหแล้วมันกระแสเลยตกรอบเนี่ยสงสารพวกผู้เตะกลับบ้านลงเครื่องบินนี่ไม่รู้จะโดนอะไรเนี่ย
2: เกาหลีตกรอบเรายังตื่นเต้นกว่าเลือกตั้งผู้ว่าเมื่อวานอีก
1: แ
2: หมเนี่ยเชื่อไหมว่าเราเปิดอยากดูข่าวเหมือนกันว่าเขาเป็นยังไงกันบ้างมาเปิดดูไปได้สองอย่างที่โพสต์ไปในเฟซบุ๊กสองนาทีเห็นแล้วโอ้วันเดียวจบก็ไม่มีอะไรตื่นเต้นแล้วก็เลยไม่ได้สนใจแล้วทุกอย่างก็คงจะเข้าที่เดิม
1: อ่ะก
2: ็คนนนทบุรีแล้วมัน
1: ไม่เป็นไรเราต้องมีสปิริตยังไงก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณชัชชาตินะครับเพราะว่าก็คะแนนที่คุณชัชชาติได้เนี่ยถล่มทลายเหลือเกินเพราะว่าคนที่มาที่สองคุณมณิกาเนี่ยโอ้โหทิ้งห่างกันเยอะมากเนาะท
2: ิ
1: ้งห่างกันเยอะเลยทีนี
2: ้ต้องถามคนนี
1: ้ว่า
2: คนนี้เคยสมัครสว
1: แล้ว
2: สวกทมเมื่อตอนรุ่นที่คุณรสนาได้เป็นสวตอนนั้นรุ่นที่มีสวได้คนเดียวจังหวัดใหญ่จังหวัดเล็กจังหวัดน้อยคนเดียว
1: โอเค
2: กรุงเทพก็ได้คนเดียวเหมือนกัน
1: โอเค
2: นิติพงศ์ไม่สมัคร
1: ของจังหวัดนนทบุรี
2: เราเคยอยู่คือกติกาคือเคยอยู่ในกรุงเทพมากี่ปีก่อนตอนนั้นสวก็ไปสมัครมันมีเรื่องก่อนหน้านั้นนิดนึงว่าเอาไว้มาเล่าหลังเรื่องมันยาวแต่ว่าเราจะเล่าเข้าเรื่องตรงที่มาสมัครไปได้เบอร์29อ่ะคือหมายความว่าไปสมัครเกือบคนสุดท้าย
1: โอ้
2: แล้วขอโทษนะครับผมมาที่2
1: กี่แต้มล่ะ
2: 207
1: อ
2: ื้อหือคุณผมนั่นไม่ใช่กี่ทีมเพราะฉะนั้นผมถึงกล้าพูดว่าการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยเหมือนกับเราเคยผ่านมาแล้วคือต้องไปทั่วกรุงเทพทุกเขตเหนื่อยบ้างเจอ
1: เหนื่อยมากไม่เหนื่อยบ้างเหนื่อย
2: มากแล้วก็บางทีเราก็ไปเจอผู้คนเยอะแยะมากมายน่ารักทั้งน่ารักทั้งไม่น่ารักทั้งทั้งบางทีเราคนตีนเขาคนตีนเราแล้วก
1: ็
2: ว่ากันไปแต่โอเค
1: มีคนประชาชนเขาคนตีนด้วยเหรอ
2: มี
1: เช่น
2: สมมุติว่าเราไปแจกบัตรแนะนำตัวเนี่ย
1: ผมนิติพงศ์ขอนั่งนะครับ
2: ทีมงานไปแจกบัตรมันปัดทิ้งปัดเราก็บอกเฮ้ยนี่มันหน้าที่ของคุณนะคุณต้องรับรู้ไว
1: ้
2: แล้วไปจะโยนถังขยะเมื่อไหร่ก็เรื่องของคุณแต่อันนั้น ไม่เป็นมิตรเลยก็เลยตะโกนบอกทีมงานว่าอย่าไปให้แม่งอย่าไปยุ่งกับมัน
1: อันนั้นหายไปละทันทีหนึ่งคะแนนเสียงนะฮะ
0: ว่าต่อไป
1: ก็ไม่เป็นไรผมว่าสิ่งที่ควรมาคุยเราก็ควรจะไม่วิเคราะห์ดีกว่าว่าในมุมของเราเนี่ยต้องถามว่าทำไมคุณชัดชาติถึงยังกลับมาอีกแล้วก็กลับมาด้วยคะแนนแบบถล่มทลายอ่ะเอาเดี๋ยวความคิดเห็นผมแต่เอาความคิดเห็นลุงก่อนลุงว่าเพราะว่าอะไร
2: พ่อจะพูดแบบให้น่ารักหน่อยก็เขารักของเขามั้ง
1: ก็แหมมันก็ต้องมีเหตุผลหน่อยป้าคนกรุงเทพเป็นล้านนะฮะ
2: คือมันอยู่ที่ว่าอันนี้มันอยู่ที่ว่าใครรักใครชอบใครแล้วคือมันไม่ได้เกี่ยวกับเหตุ
1: ไม่ได้วัดกันที่ผลงานเลยหรอ
2: มันเอาจริงๆแล้วถ้าจะให้วิเคราะห์แบบเหตุผลจริงๆ
1: เอามุมลุงว่าเหตุและผล
2: คู่แข่งที่เหลือนั้นไม่เป็นที่รู้จักพอแล้วก็ไม่มีน้ำหนักเท่าคนที่จำหน้าได้ทำไมทุกวันนี้คนที่สมัครเลือกตั้งแล้วได้เบอร์หนึ่งแล้วถึงได้ดีใจรู้ไหม
1: เพราะว่าจำง่าย
2: เพราะจำง่ายมันจำง่ายไปว่าอะไรแปลว่าคนเลือกตั้งไม่รู้เรื่องอะไรเลย
1: โอ้โหอันนี้ผมสงสารประเทศไทยยังจับใจขึ้นมาทันทีเลยเนี่ย
2: ใช
1: ่ไปเลือกเพราะว่าเบอร์มันจำง่ายอย่าง
2: เ
1: ง
2: ี้
1: ย
2: เบอร์มันถูกเบอร์มันจำง่ายแต่ก็ไม่ได้ว่าชนะทุกครั้งแต่ว่าหลายครั้งในสภาตอนนี้เนี่ยมีหลายพรรคมาพรรคที่เราไม่เคยรู้จักไม่เคยได้ยินในโลกนี้มาก่อนเนี่ยได้เข้ามาอยู่ในสภาเพราะได้เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อในพรรคตัวเองและได้คะแนนมาจากที่ได้เบอร์หนึ่งได้เบอร์หนึ่งก็เลยได้มาเป็นสสคนหนึ่ง
1: คุณชัดชาติจะเป็นผู้สมัครอิสระเนาะแล้วก็คือมีความน่าสนใจอยู่อ่ะนั่นความคิดเห็นของลุงผมเองอ่ะต้องบอกตรงๆคุยตั้งแต่วันจันทร์ที่แล้วก็บอกว่าเอ้ยผู้ว่าคนไหนมาก็เหมือนเดิมปัญหารถติดน้ำท่วมอะไรต่างๆนานเนี่ยก็ไม่เคยเห็นเลยหรอกน่าสนใจวันนี้เมื่อกลางวันมีโอกาสคุยกับน้องรักเขาเล่าให้ฟังว่าอ๋อพี่อ่ะพระพี่อยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนะมันก็จะมีพวกนิติบุคคลใช่ไหมเวลามีอะไรเกิดขึ้นในหมู่บ้านเสาไฟฟ้าเอ่ยท่อเธอเนี่ยมันถูกซ่อมแซมในคอมมูนิตี้ของความเป็นหมู่บ้านแต่เขาบอกบ้านเขาอ่ะเขาอยู่แถวลาดพร้าวแล้วก็ไม่ได้อยู่ในส่วนของคำว่าหมู่บ้านตอนไปใหม่ๆเขาก็บอกว่ามันจะมีแบบว่าเขามีปัญหาเรื่องแบบไอ้ท่อหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเขาก็เข้าไปในแอปฟังดูน่ารักดีด้วยมีฟองดูทอฟฟี่ฟองดูอะไรเงี้ยแล้วก็แจ้งไปเขาบอกภายในอาทิตย์นั้นปัญหาถูกแก้ไขเลย
2: โอ้ดีนี
1: ่นี่คือสมัยแรกอันนี้เขาพูดถึงสมัยแรกแล้วก็บอกว่า
2: ก็มันก็สมัยแรกไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ตอนที่คุณชัชชาติเพิ่งมาใหม่ๆเราควรพูดเมื่อ4ปีที่แล้วเขากำลังเล่าถึงประสบการณ์ให้ฟังแล้วก็แบบครั้งที่2เนี่ยก็จะมีอีก 2-3 เหตุการณ์ที่เขาเล่าให้ฟังแล้วผมฟังแล้วรู้สึกamazing แบบเพราะเราเป็นคนอยู่ในหมู่บ้านเขาเล่าในประสบการณ์ของเขาที่ไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านบ้านตั้งอยู่บนถนนทั่วไปเลยในซอย1ของลาดพร้าวนะครับก็จะมีเรื่องของมีต้นไม้ที่มันมีรากต้นไม้เนี่ยที่มันแซะเข้าไปในพื้นถนนแล้วมันปูดขึ้นมาแล้วรถวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยเป็นปีเป็นชาติไม่ใครมาซ่อมไอ้ช่วงล่างของรถที่คงพังอ่ะเขาเห็นแล้วเขาก็ถ่ายรูปแล้วก็เข้าไปโพสต์ในไอ้ท็อฟฟี่ฟองดูอะไรเนี่ยของคุณชาชาติเขาก็บอกว่าภายในเดือนนั้นปัญหาก็ถูกแก้ไข
2: เย
1: ้ก็ถ้าเกิดมันเป็นงั้นก็ฟังดูดีเลยนะฮะฟังดูดีเพราะว่านั่นเป็นเสียงจากคนคนหนึ่งผมก็เลยคิดขึ้นมาว่าหรือว่าคนที่ไปเลือกคุณชัชชาติเนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์คล้ายๆกันกับน้องคนนี้ว่าแถวบ้านเขาอาจจะมีนู่นนี่นั่นเพราะผมเชื่อว่าไอสิ่งที่ถูกแจ้งหรือฟ้องเข้าไปในท็อฟฟี่ฟองดูในแต่ละวันก็คงจะมีเยอะอยู่พอสมควรแล้วถ้าเกิดปัญหาเล็กๆขนาดนั้นเนี่ยนะสามารถถูกแก้ไขได้เนี่ยผมว่าก็ถือว่าก็ทำงานอยู่ระดับหนึ่งอันนี้ผมพูดในมุมของน้องที่เขาแจ้งมาให้เราทราบนะครับแล้วผมก็หวังว่าคนส่วนใหญ่ที่ไปเลือกคุณชัดชาติในครั้งนี้เนี่ยมาจากเหตุผลคล้ายๆแบบนี
2: ้แบบนี้
1: ถ้าเกิดอย่างนั้นเรายอมรับได้เลยว่าโอเค
2: โอเค
1: ว่ามันเป็นอย่างนั้นและอีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่าพี่สังเกตไหมว่าอ่ะเราก็จะมีแบบว่าหนึ่งท่านคุณที่มาจากพรรคสีส้มเนาะเขาก็สนามใหญ่เนี่ย ที่ผ่านมาการเลือกตั้งเราก็จะเห็นว่าพรรคประชาชนเนี่ยโอ้โหก็ได้คะแนนท่วมท้นจากทุกเขตในกรุงเทพเนาะแต่มาครั้งนี้น่าสนใจไหมว่าทำไมคนของพรรคนี้ไม่ได้ถูกเลือกให้เป็นผู้ว่ากทมแพ้นี่แบบแต้มแบบว่าโอ้โหหายเยอะเลย
2: ที่สาม
1: ก็คือว่าแบบไม่เห็นฝุ่นเลยเพราะว่าแต้มนี่ห่างกันเยอะมากก็เลยคิดว่าจริงๆแล้วคนกรุงเทพก็คงมองว่าหนึ่งถ้าในภาพของส่วนของโซเชียลที่เราเห็นเนี่ยคุณชัดชาติลงพื้นที่เยอะมากนะครับที่เห็นอยู่แต่ว่าน้องคนนี้หรือใครคนเนี้ยที่เขา represent พรรคประชาชนเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเห็นผลงานเพราะว่าผมเชื่อว่า
2: ไม่เห็นเลย
1: อะไรอย่างนี้ดีกว่าก็อีกหลายคนที่ลุงบอกว่าไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักอะไรเนี่ยเขาแทบจะไม่ได้เห็นว่าเขาไปลงทำอะไรแต่ก็ต้องยอมรับว่าสกเองเนี่ยก็ได้คะแนนท่วมท้น
2: ยังเยอะอยู่22ที่นั่ง
1: ซึ่งก็ถือว่าก็คงเรียกว่าดีนะครับเพราะว่าก็จงเข้าไปช่วยกันตรวจสอบเพราะว่าคุณชาติชาติเองก็ไปอยู่ในส่วนของกทม.มันก็จะมีเรื่องแบบว่าเฉาโฉในเรื่องของแบบว่าคอร์รัปชันก็เยอะอยู่พอสมควรนะบางเรื่องอย่างเช่นซื้อไอ้เครื่องออกกำลังกายที่ราคาแบบแพงแบบหูฉี่เลยอ่ะก็ยังถูกตรวจสอบอยู
2: ่
1: นะครับยังไม่จบและผมก็เชื่อว่ามันก็น่าจะมีเยอะแบบนั้นอ่ะถ้าเกิดมีสก.แข็งแรงก็เข้ามาช่วยกันตรวจสอบซะแล้วก็เผื่อกรุงเทพเนี่ยมันก็จะน่าเป็นเมืองที่น่าอยู่ขึ้นแต่ภาพใหญ่ๆก็ยังไม่โดนแก้อ่ะผมก็ยังเจอกับปัญหารถติดทุกวัน
2: อ่
1: ะ
2: อ๋อมันอย่างที่บอกว่ามันเมืองหลวงที่ไหนในโลกมันก็เป็นอย่างเงี้ยครับมันไม่ง่ายฮะมันเยอะ
1: มัน
2: คนสับสนวุ่นวายมีทั้งคนเกเรมีทั้งคนพยายามจะดีแล้วมันก็ระเบียบมันก็จัดยากโอกาสที่มันจะมีปัญหานั้นมันมีอยู่ตลอดอยู่แล้วล่ะนี่แต่ว่าเราจะช่วยกันทำเราจะช่วยกันยังไงให้มันมีปัญหาน้อยที่สุดไม่ใช่เอาไปโยนไม่ได้บ่าของผู้บริหารทั้งหมด
1: ก็ถูกต้องก็ถูกต้อง
2: อย่างนั้นก็มีหน้ามีสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจอีกนิดนึงคือคุณชัชชาติได้คะแนนมากกว่าคราวที่แล้วนะ
1: ใช่ใช่
2: ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าแปลกใจแสดงว่ามันต้องมีอะไรบางอย่าง
1: ถูกต้อง
2: อันนี้บอกในฐานะที่เป็นคนนนทบุรีที่ไม่จำเป็นต้องชอบใครก็แสดงว่ามันต้องมีอะไรที่ให้น่าวิเคราะห์ซึ่งอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ให้พวกอาจารย์ในทีวีเขาวิเคราะห์กันกันแล้วกันเราไม่เป็นแบบนั้น
1: เราเป็นชาวบ้าน
2: เป็นชาวบ้าน
1: แต่เนี้ยก็วันนี้ก็คือจริงๆก็เล่าแบบชาวบ้านเพราะว่าโดยส่วนตัวผมบอกว่าผมไม่ได้เห็นความแตกต่างคุณชัชชาติมา4ปีโดยส่วนตัวผ
2: ม
1: แต่วันนี้พอได้คุยกับน้องรักคนเนี้ยมันให้ข้อคิดอะไรบางอย่างไงเพราะมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเขาจริง
2: อะไรที่เราไม่เห็น
1: ใช่ใช่เป็นเกิดการที่เกิดขึ้นกับเขาจริงใน 2-3 เหตุการณ์ในช่วง4ปีที่ผ่านมาของคุณชัชชาติเราก็เลยมีความคาดหวังว่าโอ้ถ้าอย่างนั้นมันเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณชัชชาติเนี่ยได้กลับมาครั้งนี้เพราะหลายๆคนที่ไปอ่ะเขามีประสบการณ์อย่างไอ้น้องผมคนนี้อันนี้ถือว่าสุดยอดเพราะว่าแสดงว่าเขาได้ทำงานในเรื่องเล็กๆน้อยๆที่คนหลายๆคนอาจจะมองไม่เห็นน่าถูก
2: แต่บางอย่างก็จะมีคนกรุงเทพหลายคนที่บ่นเสียดายคลององอ่างเสียดายคลองที่เคยทำดีๆเสียดายอะไรที่น่าจะทำต่อแล้วมันไม่ได้ทำต่อก็มีเยอะนะ
1: ไอ้ตรงนั้นอ่ะผมว่าก็เห็นด้วยและไอ้ตรงนั้นผมว่าถ้าเกิดไอ้ทอฟฟี่ฟองดูตรงนั้นของเขาเนี่ยมีประสิทธิภาพจริงเนี่ยเราก็ช่วยกันเข้าไปเนี่ยให้คะแนนว่าทำไมมันไม่กลับไปอยู่ในสภาพที่มันมาใหม่ๆมันควรจะเป็นอย่างนั้นก็ถ้าเกิดเขาเป็นคนที่มีคุณภาพผมเชื่อว่าเดี๋ยวเขาก็คงเข้าไปจัดการแหละ
2: หวังว่า
1: เราก็หวังว่าเพราะว่าถ้าเกิดไอ้ตรงนั้นมันนำมาซึ่งแบบว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจของคนกรุงเทพเยอะพอสมควรเลยเนาะแถวนั้นก็หวังว่าถ้าเกิดคุณชัชชาติได้ฟังอยู่นะฮะรบกวนช่วยจัดการด้วยนะครับขอบพระคุณครับคุณชัชชาติครับ
2: คนรุ่นน้องเรานะ
1: ก็ไม่เป็นไรเรา
2: ป่าไม่เปล่าเราเพิ่งนึกขึ้นได้ว่าเป็นเขามี
1: ฟ้าแฝดใช่ครับก็รู้สึกว่าเป็นผอ.ใหญ่อยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเนาะ
2: เป็นผอ.ที่จุฬาพี่สาวเนี่ยเป็นรุ่นพี่ถาปัดของผม
1: อ้าวเหรออ๋อ
2: ปีเดียวนะก็แต่ก็ไม่เคยรู้จักกันหรอกก็หวังว่าโชคดีนะคนกรุงเทพนะตอนนี้คนนนแต่ว่าคนนน
1: ที่ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในกรุงเทพนะฮะ
2: ผมว่าทุกอย่างมันอยู่กรุงเทพไง
1: ถูกต้องที่เรานั่งอยู่ตอนนี้ออกอากาศอยู่ก็กรุงเทพนะฮะ
2: ใช่
1: ก็จริงๆก็ยังมีอีกหลายเรื่องแหละทีนี้ในเรื่องของส่วนของสกก็อย่างที่บอกก็พรรคประชาชนก็ยังท่วมท้นอยู
2: ่ประชาชนมาประมาณ22เมื่อกี้ก่อนออกจากบ้านมาดู22ของประชาธิปัตย์ประมาณลองลงมาแล้วก็เป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยอะไรต่างๆซึ่งก็โอเคดูหลากหลายดีเพราะว่าถ้าเกิดหนักไปทางใดทางหนึ่งมากเกินไปก็มันก็เฮกันไปทางเดียวกันหมดก็เลยคิดว่าก็ในเมื่อคนกรุงเทพตัดสินใจแล้วและเยอะกว่าเดิมด้วยแสดงว่าเขาต้องเห็นอะไรในบางเห็นบางอย่างที่ชัดเจนจากคุณชัดชาตินะแล้วก็มีสกทำงานเช็ค cross check กันให้ดีเนี่ยเชื่อว่ากรุงเทพในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยคงจะมีอะไรดีๆเพิ่มขึ้นนะ
1: ลุงเป็นคนนนทบุรีมากี่ปีแล้วเนี่ย
2: เป็นนนทบุรีมา26ปีแล
1: ้
2: ว
1: 26ปีแต่ไม่เป็นไรก็ใกล้กันใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยมีผู้ว่ากทมคนไหนในห่วงระยะเวลาของลุงที่แบบว่าเติบโตกันมาแล้วมีความรู้สึกว่าเข้าตากับคนนี้ลุงเห็นได้ว่าเขาทำนู่นทำนี่อ่ะในความคิดของลุงอันนี้ส่วนตัวไม่ได้เกี่ยวกับใครเลยที่บ้าน
2: ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าเราก็ใช้ชีวิตตามปกติไปเจอปัญหาแล้วเราก็ไม่รู้สึกว่าจะต้องไปโทษใครหรือโทษผู้ว่าหรือ
1: ไม่ได้โทษเขาแต่ว่าไอ้ผลงานที่เห็นเนี่ยจาก
2: ผลงานที่เห็น
1: ที่มีความรู้สึกว่าประทับใจ
2: ตรงเลยผลงานที่เห็นชัดที่สุดคือก่อนหน้าคุณชัดชาติคือคุณอัศวินขวัญเมือง
1: เอาเหรอท่านทำอะไรไว้ที่พี่
2: ก็อย่างที่บอกนี่ไงว่าปรับปรุงพวกสวนอะไรก็
1: สาธารณะ
2: สาธารณะคลองใสขึ้นไอ้นั่นไอ้นี่แล้วหรือมันอาจจะเป็นเพราะว่าเราได้เห็นทางสื่อมากเพราะว่าเดี๋ยวนี้สื่อมันเยอะไงก็ไม่รู้แต่ว่าเห็นเป็นของแต่อาจก่อนหน้านั้นอาจจะมีดีกว่าก็ได้แต่ว่าเราไม่เห็นเพราะว่าสื่อมันไม่เยอะอย่างสมัยนี้เราก็ต้องให้ความ
1: ก่อนหน้าท่านอัศวินนี่ใครนะหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์ป่ะ
2: ประมาณนั้น
1: เนาะ
2: น่าจะเป็นสุขุมพันธ์ใช่ส่วนใหญ่จะเป็นประชาธิปัตย
1: ์ที่ผ่านมาใช่ไหม
2: ใช่
1: ก่อนคุณอัศวินก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นคนของประชาธิปัตย์
2: ถ้าเป็นเลขาก็จะมาจากประชาธิปัตย์ซะเยอะตอนนี้ประชาธิปัตย์ค่อนข้างจ่อยทุกฝ่ายแล้วก็มองดูพวกอาจารย์นักวิชาการก็มาวิเคราะห์กันหน้าดำหน้าแดงเลยโอ้ประชาธิปัตย์ตอนนี้ตกต่ำโอ้ฉันไม่ต้องวิเคราะห์ฉันก็รู
1: ้ความน่าสนใจเนี่ยพอพูดถึงพรรคประชาธิปัตย์แต่ไหนแต่ไรมาเนี่ยมันจะเหมือนกับว่ามันจะมีประโยคที่ว่าไอ้คนกรุงเทพส่วนใหญ่เนี่ยเป็นพวกกลุ่มของคนปัญญาชนเนี่ยเยอะเนาะแล้วก็ต้องยอมรับว่าที่ผ่านมาแม้ถ้าว่าการเลือกตั้งในสนามใหญ่เนี่ยประชาธิปัตย์ก็จะกวาดที่นั่งเยอะที่สุดในอดีตนะครับ
2: มาตลอด
1: มาตลอดแต่พอทุกวันนี้มันไม่ใช่ละลุงคิดว่าหลักๆนี่มาจากพ่อเลย
2: มันมีความเปลี่ยนแปลงและมันไม่แน่นอน
1: เช่น
2: อย่างหนึ่งคือ ประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์ไม่ได้มีเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้มีเจ้านายใหญ่
1: เข้าใจไม่มีเรื่องของบ้านใหญ่ๆแล้ว
2: สิ่งอย่างหนึ่งก็เป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งก็เป็นจุดอ่อนจุดอ่อนคือไม่ค่อยมีใครเชื่อใครทีนี้พอในทุกพักมันพร้อมที่จะมีก๊กมีเหล่าอยู่แล้วมีมุ้ง
1: แต่คำว่าไม่มีใครเชื่อใครเนี่ยยังไงเนี่ยพักมันก็เป็นเรื่องของการโหวตและลงคะแนนเสียงในระบอบประชาธิปไตยถูกไหมถ้ามันมีแนวทางในการแก้ปัญหาอะไรบางอย่างมันก็ต้องยกมือกันเอ้ยไปทางนู้นอย่างนี้หรือเปล่า
2: ทำเป็นอินโนเซนต์ไปได้แล้วไม่รู้จักเรื่องล็อบบี้หรือว่าวิ่งไล่อะไรกันอย่างนี้เหร
1: อ
2: มันก็จะมีการคือพูดง่ายๆมันไม่ค่อยแพ็คเป็นหนึ่งเดียว มันก็จะมีความโดดเด่นในแต่ละคนเป็นจอมยุทธทั้งนั้นอะไรเงี้ย
1: ก็จริงอ่ะคืออย่างนี้ตัวอย่างผมอ่ะตอนผมกลับมาออสเตรเลียใหม่ๆก็คือสัก30ปีที่แล้วเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าโอภาพรักประชาธิปัตย์นี่เรามีคุณชวนแก represent ความซื่อตรงไม่โกงกินไอ้ตัวเนี้ยชัดเจนมากแล้วก็จะมีคุณอภิสิทธิ์ทั้งตามมาโอ้โหเด็กนักเรียนนอกแล้วก็แบบว่าทุกอย่างพูดจาแบบฉะฉานพูดอะไรปุ๊บโอ้โหโดนใจนี่คนทั้งเมืองอ่ะเหมือนคนมีความรู้เวลาเล่าเรื่องเนี่ยแบบเรียงลำดับของการเล่าเรื่องทุกอย่างเนี่ยแบบชัดเจนมาก
2: ไม่มิดโกนอาบน้ำผึ้งแต่ก็มีบางส่วนในยุคนี้เนี่ยก็จะเริ่มบอกว่า วิธีนั้นเป็นวิธีเก่าไปแล้วคือวิธีเก่าคือการพูดจะเชื่อเฉือนหรือว่าข่มคนอื่น
1: ไม่ใช่วิธีละ
2: ใช้ความว่าฉันซื่อสัตย์หรือดีแล้วไปว่าคนอื่นว่าไม่ดีอย่างงนไม่นี้ อะไรอย่างนี้เน
1: ี่
2: ย มันเริ่มไม่เวิร์ก
1: เอ้า
2: เริ่มมันก็เลยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ประชาธิปัตย์อาจจะเป็นเหตุผลนี
1: ้
2: ด้วยนอกจากความที่ไม่ค่อยกลมเกลียวกันแล้วเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าแล้วบางทีเปลี่ยนหน้าไห
1: ม
2: คือสถาบันก็เป็นสถาบันจริงแต่ว่าเปลี่ยนหน้าคนมาแล้วเฮ้ยหน้าอย่างนี้ไม่เหมือนประชาธิปัตย์นี่หว่าคนประชาธิปัตย์เก่าก็จะเริ่มไม่เอา
1: ฉันไม่อยู่ดีกว่าออกไปบ้างก็มีคุณอภิสิทธิ์ก็ออกนะแล้วอยู่ก็กลับเข้ามาใหม่นะ
2: ขนาดคุณอภิสิทธิ์ยังออกเลย
1: ใช่
2: เพราะฉะนั้นหน้ามันเปลี่ยนไปไอ้นี่หน้าตาไม่เหมือนคนประชาธิปัตย์คนที่เคยเลือกประชาธิปัตย์ก็เลยไม่อยากเลือกประชาธิปัตย
1: ์
2: ประชาธิปัตย์ที่เป็นชื่อนี้เนี่ย
1: ม
2: ันก็เลยดรอปลงแต่ว่าโอเคไม่ได้แปลว่าท่านทั้งหลายท่านอภิสิทธิ์ท่านชวนจะดรอปอะไรนะแต่ว่าก็เป็นท่านก็เป็นของท่านอย่างนั้นแต่ว่าพออย่างนี้ปุ๊บประชาธิปัตย์มันก็งงงวยมันก็เลยเกิดเหตุว่ามันไม่เกิดความคอมแพตมันไม่แน่นมันไม่แบบเอาตรงๆไม่เหมือนพรรคอย่างพรรคประชาชน
1: อ
2: ันนั้นเขาแพ็คกันมากไม่ว่าอันนี้ไม่ได
1: ้คำว่าถ้าเขาแพ็คกันมากแปลว่าอะไร
2: แพ็คกันมากคือคำแต่งคำนั้นหมายความว่าคำแต่งคำนั้นไม่คำแต่งคำนั้นแปลว่าซ้ายหันขวาหันได้อันนี้ในมุมนี้มองเห็น
1: นะถ้าเกิดซ้ายขวาหันได้นี่แสดงว่าพรรคต้องมีเจ้านายใหญ่นะส่วนใหญ่ต้องเป็นอย่างนั้นเอาเป็นว่าต่างจากประชาธิปัตย์แล้วกัน
2: เราจริงๆแล้วเขาก็รู้กันทั้งเมืองกันนะแต่ว่าเราก็ไม่พูดดีกว่าเพราะเราไม่ใช่เป็นอาจารย์
1: ถูก
2: เป็นนักวิชาการเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรามั่ว
1: และอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้เบื้องลึกอะไรต่างๆนานาปัญหาของประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เคยถูกแก้แบบจริงจังและกลุ่มคนมันก็เป็นเรื่องของของใหม่คนใหม่นึกออกไหมมันก็จะมีคนที่แบบเอ็นเอียงไปทางฝั่งพรรคประชาชนก็ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าหลายๆคนก็อาจจะเบื่อหน่ายว่าไอ้ปัญหาไอ้คอร์รัปชันเนี่ยอยู่ในสังคมไทยเนี่ยมันไม่เคยหายไปสักทีแล้วก็มีไอ้คนรุ่นใหม่ที่มากระทุ้งเนี่ยไอ้หรือว่าลองไอ้พวกนี้ใหม่ซะหน่อยดีไหมมันก็จะมีคนคิดแบบนี้เหมือนกันซึ่งไม่ได้แปลว่าถ้าเขาเข้ามาแล้วเขาจะทำได้นะเพราะว่า
2: ไม่ได้แปลว่า
1: ถูกต้อง
2: คนใหม่จะไม่เลวนะ
1: ถูกต้อง
2: ไม่ว่าคนเก่าหรือคนใหม
1: ่ความเชื่อของผมเนี่ยนักการเมืองนี่แม่งก็คือเซลส์แมนนี่แหละถูกไห
2: ม
1: หลายหลายคนเราไม่ได้รู้จักเขาอ่ะแต่ไอ้ที่เขาลุกมาเฮเฮเยเยพูดอะไรในสังคมแล้วเราก็ไปกดไลค์ไปกดแชร์ไปกดอะไรไปชื่นชมเขาอ่ะทั้งที่โดยส่วนตัวเราไม่ได้รู้จักเขานึกออกป่ะแต่เราก็ยังไปเลือกเขาเพราะไอ้สิ่งที่เขาออกมาพรีเซนต์ตัวเขาเองและบทบาทที่เขาเล่น
2: มันมีวิธีการทางจิตวิทยามากในการที่ทำให้เกิดความเชื่อมั่นของมวลชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่การเลือกสีสันความจัดจ้านการพูดจาหรือแสดงอะไรที่มันแตกต่างไปแบบจากเดิมแบบหักด้ามพลาด้วยเข่าเลยแบบนี้เนี่ยถามว่ามันมีความจัดจ้านให้น่าสนใจไหมมี
1: อ
2: ันนี้คือเป็นเหตุผลหนึ่งของการที่ทำให้เกิดการยกขยงเข้ามาเกิดขึ้นซึ่งหลังจากนั้นเราไม่รู้ว่าเป็นอะไรเพียงแต่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันเหมือนกับประธานาธิบดีเซเลนสกี้ที่มันได้เข้ามาเป็นประชาอุตมานขอโทษครับเขาเป็นประธานาธิบดีท่านได้เข้ามาเป็นประธานาธิบดีได้เนี่ยเพราะว่า
1: เขา
2: เป็นดารา
1: เล่นตลก
2: ดูอะไรนี่เป็นหนังนั่งดูเลยซีรีส์เฮ้ยมันน่ารักจริงคือขอโทษน้ำมันอีกแล้วท่านเขาก็ได้เขาน่ารักจริงๆในหนังคือเป็นประธานาธิบดีที่ในหนังนั้นเป็นประธานาธิบดีที่ทำตัวเป็นแบบโดยบังเอิญโดยคือเป็นพล็อตที่ดูแล้วสนุกมากแล้วก็เล่นดีมากจนประชาชนรักไง
1: เอ้ยจริงๆเขาเล่นตลกแล้วเป็นประธานาธิบดีได้พี่เป็นนักแต่งเพลงก็อาจจะเป็นนายกได้นะสมการเดียวกัน
2: บ้าป่ะ
1: เอ้าอะไร
2: ไม่อันนี้เขาต้องแต่งเพลงเป็นนายกก่อนดิไม่ใช่อันนั้นเขาเล่นเป็นประธานาธิบดีเลย
1: เอาเหรอ
2: แล้วพอจบปุ๊บมีการเลือกตั้งเนี่ยทีมงานทำพรรคของเขาทั้งหมดเนี่ยก็คือทีมงานที่ทำ ทำซีรีส์เรื่องนี้แหละ
1: เอาเหรอ
2: ทีมงาน
1: โอ้โห
2: บันเทิงธรรมดานี่แหละแต่ว่ามาทำจนเขาได้เป็นประธานาธิบดีเพราะว่าคนพลอยหลงเชื่อไปว่าคือมันเคลิ้มอ
1: ่
2: ะจากในหนังดูแล้วแบบโอ้ฉันอยากได้แต่คนนี้จริงเลยมันน่ารักมากแล้วพอมันมาสมัครจริงก็เลือกเลยไง
1: เลือกเลย
2: เลือกเลยแล้วเป็นยังไงบ้างอ่ะบ้านเมืองเจริญเทิบเจริญผู้ภาพเลย
1: เละเทะเลยตอนนี้นี่5ปีแล้วเนี่ยไอ้สงครามรัสเซียยูเครนเนี่ย
2: เพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ทราบนะครับเราต้องค่อยๆดูกันไปเวลามันจะพิสูจน์เหมือนกันแต่ว่า
1: แต่ก็น่าเสียดายแหละเพราะว่าอย่างที่บอกเพราะว่าอย่างกทมเนี่ยก็เคยอยู่ในพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็เป็นพรรคที่อย่างที่บอกในหลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นพรรคการเมืองเก่าแก่แล้วก็มียี่ห้อที่เรียกว่าดีมาตลอดเนาะ อยู่มาวันหนึ่งเราก็เห็นว่าเอ๊ะขณะคนมีคุณภาพแต่ยังว่าเขาก็มีอายุไปตามวัยอ่ะทุกวันนี้ก็เลยแบบมันไม่ค่อยเหลืออะไรแล้ว
2: บางทีเรื่องเก่าเรื่องใหม่มันก็ไม่ใช่ประเด็นนะ
1: ม
2: ันเหมือนรถยนต์รถยนต์จากอเมริกันเนี่ยอย่างโอสโมบิล
1: คอนเทียกหรือไงฮะ
2: แล้วจะบอกว่าฉันเป็นรุ่นเก่าฉันจะต้องอยู
1: ่โยงพันก็ไม่ใช่
2: จะต้องมาแบบขายรถแข่งกับญี่ปุ่นจีนได
1: ้วันนี้จีนตีเละหมดเลยทุกยี่ห้อญี่ปุ่นโดนจีนเข้าไปนี่อ้วกเลยหมดเลยตอนนี
2: ้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเก่าใหม่มันเอามาเป็นตัวได้เปรียบไม่ได้อีกแล้วทั้งเก่าทั้งใหม่เลยนะทีนี้ อยู่ที่ความของผู้คนนี่แหละที่จะไปเลือกตั้งนี่แหละว่าเขาพัฒนาไปถึงไหนยังรับ500ว่าไอ้500ตอนนี้ไม่มีละ
1: อะไร
2: พันต้องมีแบงค์เทาขึ้นไปอะไรอย่างนี้หรือเปล่าม ันก็นี่แหละอยู่ที่ตรงนี้อยู่ที่พวกเดียวกันเราเลือกเข้ามามันก็จะเป็นแบบนี
1: ้ใช
2: ่ได้ที่เท่าที่เราเห็น
1: ใช่เอางี้ดีกว่าในมุมของลุงเนี่ยคิดว่าถ้ามีโอกาสบอกคุณชัดชาติไหนๆก็ถูกเลือกกลับเข้ามาอีกครั้งนึงเนี่ยอยากจะบอกอะไรคุณชัดชาติที่ปัญหาเลยคิดว่าอยากให้คุณชัดชาติเนี่ยแก้แล้วรับรองว่าจะได้ใจ
2: อยากจะบอกว่าผมไม่เกี่ยวว่าผมเป็นคนเมืองนนท
1: ์แล้วผมอยากบอกคุณชัชชาติว่าผมเป็นคนกรุงเทพนะครับขอบคุณนะคุณชัชชาติ
2: โอเค
1: เดี๋ยวช่วงหน้าโอเคเราจบเรื่องกรทมละช่วงหน้าเนี่ยเราจะแบบมีกระแสที่มาวันนี้นะอยู่มันคือแป้งก็โผล่มาม
2: ีอีกหลายเรื่อง
1: เ
2: ดี๋ยวคุยกันเรื่องน
1: ี้ไอ้ไว้แต่สำหรับตอนนี้ครับเราต้องไปพักเบรกข่าวต้นชั่วโมงครับขอบคุณโรงพยาบาลศิครินทร์นะครับเคียงข้างคุณ be with you always
2: Oliver อาหารน้องหมาแมวนะจ๊ะ
1: มีมาไม่มีรอยนะครับ
2: กดไลค์ติดตามกันกด Subscribe กันนะครับกับสถานที่ต่างๆที
1: ่ทุกบ้านเลย
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี2570รัฐบาลมุ่งรักษาวินัยการเงินการคลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะ เหตุหายไปแล้ว
9: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
4: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี2570รัฐบาลมุ่งรักษาวินัยการเงินการคลังไม่เพิ่มหนี้สาธารณะ
11: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอภิปรายชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบซึ่งโครงสร้างงบประมาณปัจจุบันมีวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทรัฐบาลจัดเก็บรายได้ประมาณ3ล้านล้านบาทและต้องกู้เพิ่มอีก 788,000 ล้านบาทเพื่อชดเชยการขาดดุลขณะเดียวกันรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้รายจ่ายประจำและภาระหนี้ที่สะสมมาตั้งแต่อดีตจึงแทบไม่เหลือสำหรับการลงทุนใหม่เพื่อพัฒนาประเทศอีกทั้งยังพบปัญหาเชิงโครงสร้างการจัดทำงบรัฐบาลจึงเริ่มต้นด้วยการรักษาวินัยการคลังไม่เพิ่มการกู้เงินไม่พึ่งเงินคงคลังเกินความจำเป็นและพยายามทำให้งบประมาณมีความโปร่งใสมากขึ้นนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กำหนดนโยบายชัดเจนตั้งแต่เริ่มกระบวนการจัดทำงบประมาณให้ทุกหน่วยงานของรัฐลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นทั้งการอบรมสัมมนาการเดินทางไปต่างประเทศการจ้างบุคลากรเพิ่มเติมรวมถึงการก่อสร้างอาคารสำนักงานที่ยังไม่มีความจำเป็นพร้อมเชิญชวนสมาชิกร่วมกันออกแบบโครงสร้างงบประมาณใหม่ที่ตอบโจทย์ประเทศในระยะยาวนิตยาคุณสิมรายงาน
4: สำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
12: นายสุรพงษ์อินทราถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง

0: เอกสารหรือการนำข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพภาคที่1ชี้แจงกรณีประกาศพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนด
2: กองทัพภาคที่1ชี้แจงถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยหรือเคอร์ฟิวในพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ววันหนึ่งจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ล่อแหลมตรวจพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบ่อยครั้งตลอดจนควบคุมมีให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่เข้ามาสร้างประเด็นหรือใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระหว่างรอกระบวนการรังวัดที่ดินโดยเฉพาะกิจโคกสูงกองกำลังบูรพาได้ประกาศควบคุมพื้นที่เฉพาะบริเวณตามห้วงเวลา 18:00 นถึง 18:00 นแต่มิได้ห้ามให้ประชาชนออกนอกบ้านเดินหรือเดินทางสัญจรโดยอนุญาตให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกินสามารถเข้าพื้นที่ได้ในห้วงเวลา 18:00 นถึง 18:00 นตามปกติเป็นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา

0: โอเค
1: มาแล้ว
0: แล้วกลับมาเข้ารายการแล้วนะครับช่วงที่2นะครับตอนนี้เราอยู่ที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยนะครับกลับมาละอ่ะตะกี้เราจบไปละช่วงแรกในเรื่องของผู้ว่ากทม.เรื่องที่2นี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจมากๆงามหน้าอีกแล้วครับประเทศไทยวันนี้เหตุเกิดที่ประเทศออสเตรเลียผมก็งงมาปุ๊บบ้านเก่าผมเคยอยู่ที่นั่นมานานมากแล้ววันนี้กระแสในโซเชียลอยู่ดีๆก็มีประโยคเด็ดว่ามันคือแป้งโผล่ขึ้นมาเต็มไปหมดเลยก็สงสารคุณธรรมนัสอยู่ประมาณนึงฮะท่านคงอยู่บ้านนั่งดื่มชาอยู่ดีๆก็มีกระแสคำแบบนี้ออกมาการบินไทยครับลุงดี้วันนี้แล้วก็แอร์โฮสเตสเนี่ยพนักงานบนเครื่องบินการบินไทยไปลงที่เมลเบิร์นถูกจับนะครับเพราะว่าสาวคนนี้ขนยาเฮโรอีนหนัก1กิโล
1: กิโล
0: เยอะนะครับเฮโรอีนหนัก1กิโลเนี่ยเยอะเลย
1: ก็ประมาณ10ล้านบาทหลักมูลค่านะคร
0: ับ สิบกว่าล้านบาทใช่ประมาณนั้นเขาบอกว่ามูลค่าในออสเตรเลียประมาณ 550,000 เหรียญออสเตรเลียก็ประมาณนั้น15ล้านหรืออะไรก็ว่าไปก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจสำหรับประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งที่แบบมีเหตุการณ์แบบนี้ได้เกิดขึ้นประเทศออสเตรเลียต้องบอกว่าผมก็แปลกใจนะกับน้องคนที่ทำเนี่ยคุณเป็นแอร์คุณไม่รู้เลยเหรอว่าประเทศนี้มันเป็นประเทศหนึ่งที่แบบเขาสตริกหรือเขาเข้มงวดมากกับการนำสิ่งผิดกฎหมายเนี่ยเข้าประเทศไม่ใช่แค่เรื่องเฮโรอีนนะผมเล่าประสบการณ์จริงในฐานะคนที่เคยอยู่ที่นั่นแล้วกันประเทศออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่ก่อนเราอยู่บนเครื่องมันจะมีใบคัสตอมให้เรากรอกถูกไหมลุงดี้จะกรอกว่าคุณนำเงินเข้ามามากกว่า10หนึ่งหมื่นเหรียญ US หรือเปล่าวันนี้คุณมีนำมีอาหารมียามีอะไรต่างๆนานาเนี่ยเข้ามาหรือเปล่าอันนึงที่ผมบอกตั้งแต่เมื่อ50ปีที่แล้วที่ผมไปประเทศนี้ก็คือว่าโดย

0: สัญชาตญาณของคนประเทศนี้เนี่ยเขาไม่ชอบคนโกหกสมมติว่า
1: ก็ไม่ชอบ
0: แล้วเขาปฏิบัติจริงเขาจับจริงไงแล้วเขาก็เขาให้เกียรติเขาก็เลยให้แบบฟอร์มกรอกสมมติว่าเรากรอกว่า
1: ดีแคลร์หรือไม่ดีแคลร์
0: ดีแคลร์ไม่ดีแคลร์คุณนำอาหารเข้ามาหรือเปล่าบางทีบางคนเราคิดว่าโอ้โหในกระเป๋าก็สมมติมีมาม่าอยู่ห่อนแม่งมาม่าห่อนึง
1: ไม่เท่าไหร่มั้ง
0: ไม่เท่าไหร่แล้วเดี๋ยวต้องไปเปิดกระป๋องกระเป๋าไปบอกว่ามีเดี๋ยวเขาก็มาเปิดกระเป๋าดูเสียเวลาบอกไม่มีไปเลยแล้วกันสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเขาจับได้เนี่ยเขาจะถามนี่ไงเราบอกไงมีอาหารบอกคุณบอกไม่มีนี่ไงอาหารแล้วที่จะตามมาปุ๊บก็จะโดนทำทันบนเขาก็จะเมมชื่อเราไว้ในระบบ
1: ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่มาม่าห่อเดียวม
0: ัน
1: อยู่ที่คุณโกหก
0: ถูกต้องนี่ถูกใจอันนี้ถูกต้องเลยมันอยู่ที่คุณโกหกโดยส่วนตัวผมยังเคยโดนนะทั้งที่เราก็รู้กฎกติกาบางทีมันเผลอเลอไปเหมือนกันก็มีอยู่ครั้งนึงที่ไปเนี่ยพอดีซื้อกรอบรูปแบบโบราณเนี่ยไปฝากเพื่อนมันเป็นกรอบไม้แล้วก็หนึ่งในคำถามในนั้นก็มีถามว่าคุณมี
1: อะไร
0: นำเข้าที่เป็น
1: ธรรมชาติ
0: ธรรมชาติถูกต้องเอาเข้ามาหรือเปล่าแล้วก็ตอบไม่มีเพราะมันจำไม่ได้ว่ามันมีเอาของ
1: เขาสตรีทเป็นพิเศษนะจากแม้กระทั่งจากแค่ออสเตรเลียไปนิวซีแลนด์เนี่ยก็ยังไม่ได้เลยนะ
0: ก็ยังไม่ได้ครับเพราะอันนี้ก็มีอีกเรื่องนึงผมเนี่ยอันนี้คือสองประเทศนี้มันจะคล้ายกันมีอยู่ครั้งหนึ่งบินจากนิวซีแลนด์เพื่อกลับมาที่ออสเตรเลียที่สนามบินเนี่ยก็ซื้อไอ้นี่ไอ้เขาเรียกไอ้แอปริคอตคือผลไม้ของเขานะแต่มันทำเป็นแบบแห้งซึ่งแบบถูกแพ็คแบบดีอะแพ็คแห้งดูแล้วมันก็ถูกมันผ่านอย.ของประเทศนู้นแน่นอนผมก็เอาเข้ามาออสเตรเลียไม่ดีแค่โดนปรับไปคิดง่ายๆว่าอ๋อสองประเทศนี้มันก็คอมมอนเวลทั้งคู่มันคงรักกัน
1: มันคง
0: พูดกันรู้เรื่องมั้งไม่ต้องดีแคลร์อะไรมาโอ้โหโดนปรับฮะ200เหรียญครับ
1: ป๊าดเอาแล้วไอ้ทางโน้นมันไม่บอกเราก่อนเหรอว่าจะเอาเข้าออสเตรเลียระวังหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ย
0: มันคงมีกฎกติกาเราไม่ได้ไปอ่านไงมันก็เหมือนคนที่บางทีเราเป็นชาวบ้านธรรมดาเราไม่ได้ไปสนใจเรื่องราวแบบนี
1: ้
0: สิ่งที่กำลังจะบอกว่าประเทศพวกนี้เขามีความเข้มงวดมากทีเดียวสิ่งที่น้องคนนี้ที่โดนเนี่ยนะคือก็คงแบบว่าใส่เข้ามาในกระเป๋าแล้วคุณก็โหลดโอเคแต่สิ่งที่คุณไม่ทราบก็คือว่าเขามีกองทัพสุนัขนะครับที่ไปดมทุกใบของกระเป๋าเนี่ยที่จะเข้ามาในสนามบินของเขาแล้วมันก็เป็นเคสที่น้องคนนี้ที่โดนจับอยู่ณปัจจุบันนี้แหละน่าสงสารมากแล้วก็นะน้องเขาอายุเพิ่ง26แล้วก็ดูหน้าตาแบบเรียบร้อยนะก็ไม่แน่เชื่อว่าไปเกี่ยวข้องอะไรกับไอ้เรื่องแบบนี้ได้ยังไงก
1: ็มันมีคำถามเยอะนะเช่น1แล้วมันออกจากประเทศเราไปได้ไง
0: ใช่ใช่คือก็มีข่าวของประเทศเรามีออกมาเหมือนกันว่าเรามีเครื่องที่ตรวจส่วนใหญ่จะเน้นไปในเรื่องของระเบิดหรือว่าอาวุธไม่ได้เน้นในเรื่องอื่นซึ่งตอนนี้ก็ควรจะพิจารณาใหม่ได้นะครับ
1: ก็ออกมาก็คงต้องออกมาแถลงเป็นพลบันแหละเหมือนการบินไทยก็เพิ่งแถลงการออกมาว่าก็เข้มงวดแล้ว
0: ตึ
1: ดๆอันนี้เป็นเรื่องของเฉพาะบุคคลก็เข้าใจได้ว่าก็คงพูดได้เท่านั้นแหละแต่ที่สำคัญคือเรื่องมันเป็นเรื่องของความโลภและเหมือนอย่างที่ฟิลิปบอกอ่ะคือมันน่าจะฉลาดกว่านี้นะว่าประเทศนี้หรือมันคือมันถูกจับง่ายมากทั้งโลภและทั้งไม่ฉลาดแล้วนี่โทษนี่หนักหนามาก
0: หนักครับหนักครับเพราะว่า1กิโลนี่น้องก็โดนไม่ต่ำกว่า20ปีอ่ะจำคุกอ่ะแน่นอน20ปี
1: ถ้าไปที่มาเลเซียหรือสิงคโปร์นี่ได้ยินว่า
0: โดนประหารครับ
1: โดนประหาร
0: ที่สิงคโปร์นี่โดนประหารเลยที่น่าสนใจก็คือว่าเวก่อนที่คุณจะเป็นแอร์หรือเป็นพนักงานของสายการบินเนี่ยแล้วคุณต้องบินไปประเทศต่าง
1: ๆ
0: มันก็ควรจะมีการบอกกฎกติกาหรืออะไรต่างๆนะพวกนี้เน
1: า
0: ะ
1: เขาก็บอกไง
0: ไม่เขาบอกอะใช่แต่แม้กระทั่งไอ้ส่วนที่ว่าเรียกถูกเรียกว่าเป็นอาหารไอ้นี่ยาเสพติดไม่ต้องพูดถึงโดย common sense ก็รู้อยู่แล้วว่าคุณไม่ควรจะเอาไปในประเทศไหนก็ตามในโลกนี
1: ้
0: แต่ไอ้เรื่องอาหารไอ้เรื่องพวกผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติหรือต่างๆพวกนี้บางทีก็ต้องระวังแล้วที่น่าสนใจเลยไหมลุงประเทศนี้มันทำรายการเนี่ยที่ดังมากชื่อโบ borders and security มันเป็นไปดูใน YouTube ได้เลยนะครับมันเป็นเรื่องราวที่เขาถ่ายมีอัปเดตทุกอาทิตย์เป็นเรื่องจริงเอากล้องตั้งที่สนามบินว่าคนที่ผ่านเข้ามาเนี่ยชนชาติต่างๆที่รวมมาแล้วโดนปัญหาที่สนามบินอ่ะโดนอะไรบ้างเป็นร้อยๆเป็นพันพันเคสนะไอช่องนี้ถ้าเกิดเข้าไปดูเนี่ยก็เลยสงสัยว่าโอ้โหนี่เขาแบบว่าขนาดรณรงค์หนักขนาดนี
1: ้
0: มันก็ยังมีคนโดนอยู่ดีผมแม้ติดตามรายการนี้เชื่อไหมลุงแบบว่าบางคนเนี่ยเขาโดนจับแบบอย่างยาเสพติดเปิดไปเปิดมาหมามันโดนว่ามันมีแน่นอนแต่เปิดเป็นเอ็กซ์ในกระเป๋าก็ไม่มีโอ้โหมันเอาเข้าไปในห้องเนี่ยบางทีไปเจออยู่ในไอ้ก้านเหล็กที่มันเป็นส่วนของไอ้ตัวลากกระเป๋าเนี่ย มันด้วยความที่มันไม่ใช่เหล็กตันใช่ไหมมันกรวงเพราะฉะนั้นเขาไปเจาะเข้าไปปุ๊บเนี่ยโอ้โหเจอเฮโรอีนเจออะไรต่างๆในนั้นเนี่ยมากมายหรือไอ้ซับในของกระเป๋าเนี่ยตัวดีเลย
1: คือเขาน่าจะรู้เนี่ยว่าคนที่เป็นศุลกากรหรือเจ้าหน้าที่ตรงนั้นตม.อะไรก็แล้วแต
0: ่
1: เขารู้เกือบทุกทริคเกือบทุกลูกไม้หมดแล้วนะคือบางทีเรายังไม่เชื่อเลยเราดูในเนี่ยอย่างรายการแบบเนี้ยรองเท้ายังเป็นเลื่อยส้นได
0: ้ถูกรองเท้าร
1: องเท้าส้นสูงไม่หน่อยเลื่อยส้นมาละมันทำ
0: พวกนี้เขาฉลาดขนาดเชื่อบางตัวเนี่ยมันถูกซ่อนอยู่ในไอ้เสื้อบางตัวที่มันมีการเย็บแบบ2ชั้นใช่ไห
1: ม
0: เขาแบบว่าสอดเอาโคเคนหรือยาเฮโรอีนเข้าไปข้างในแล้วเย็บเขาไปสามารถมองเห็นไหมกระทั่งว่าไอ้ได้ที่ใช้อ่ะมันไม่เหมือนกับอีกฝั่งนึงหรืออะไรเงี้ยไม่เนี้ยไม่มันไม่มีมุมให้เขาจับได้คือเขาละเอียดขนาดนั้นด้วยความที่ประสบการณ์เขาเจอเคสต่างๆมามาก
1: มีที่คิดว่าเขาแน่มีเคยได้ยินมาเคสนึงว่าเอาเสื้อผ้าเนี่ยไปจุ่มในน้ำโคเคนหรือเฮโรอีนจุ่มแล้วก็ตากให้แห้งแล้วใส่เดินทางมันเอาขนาดนี้เลยนะซึ่งไอ้นี่ก็ว่ามันฉลาดแล้วนะก็โดนเพราะว่าอะไรพระหมามันได้กิน
0: คนไทยที่เคยเอาไปอ่ะที่เคยโดนจับได้แล้วผมดูรายการเนี้ยเคยแบบว่าใส่ลงไปในน้ำยาไอสบู่อาบน้ำอ่ะแบบแล้วอ่ะเขาก็สงสัยว่ามันหนักขนาดนี้คุณเอามาทำไม6ขวดออสเตรเลียมันก็คงมีขายไอ้คนเอาไปมันก็คงโง่ดักดานมึงอย่าบ้าหรือมึงเอาไอ้แชมพูอาบน้ำเอาไปเพื่ออะไร6ขวดขวดนึงเป็นลิตรเนี่ยแล้วมันก็คือสลายไอ้พวกมันก็มียาเสพติดผสมอยู่ข้างในไงก็เรื่องเดียวกันหมามันก็คงจับได้โอ้อย่าว่าเลยลุงรู้มั้ยบางคนเนี่ยพี่เลงอ่ะแบบผู้หญิงอ่ะคือใส่เข้าไปในคอนดอม
1: เข้าใจ
0: แล้วก็เข้าไป
1: แล้วไอ้ที่อันตรายคือมันไปแตก
0: ไอ้พวกนั้นคือพวกเกลือนไม่เกลือนเข้าไปเนี่ยเป็นแท็บเล็ตเอาถุงยาแบบเล็กๆหรือไงไม่ทราบอ่ะแล้วเกลือนเข้าไปเนี่ย30ลูกบ้าง50ลูกแบบผู้ชายก็ทำนะไอ้ที่เกลือน
1: อ
0: ่ะแล้วไอ้พวกนี้ส่วนใหญ่เนี่ยไปเดินเข้าสนามบินปุ๊บกล้องมันจับมันเห็นอาการไม่ปกติมันมีสิ่งแปลกปลอมในท้องเหงื่อแตกบ้างอะไรบ้างปุ๊บมันจับสแกนใหม่หมดโดนหมด
1: โดน
0: เพราะฉะนั้นก็กำลังจะบอกนะฮะใครที่กำลังคิดอยู่นะฮะว่าไอ้เรื่องแบบนี้อย่าทำครับเพราะว่าเข้าใจหลายคนชีวิตคงลำบากอยากได้ตังค์แต่เชื่อเถอะในที่สุดแล้วต้องบอกว่าเกิน 90% แล้วกันคุณไปนอนในคุกแน่นอนวิธีการรอดเนี่ยยากมากทุกวันนี
1: ้
0: ด้วยเทคโนโลยีอ่ะมันรอดลำบาก
1: อย่าไปเตือนซะให้ยากเลยคือถ้าเกิดเขาคิดได้แล้วเขาฟังแล้วเขาคิดได้เนี่ยเขาคงไม่ทำตั้งแต่ต้นอยู่แล้ว
0: จริงเหรอเขาฉลาดขนาดนั้นเลยเหรอ
1: ไม่มีทางคือเขาไม่ได้คิดแบบเราเขา
0: เอาเหรอ
1: คิดว่ามันเป็นเรื่องที่เขาทำได้แล้วก็น่าจะชนะของที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยถ้าชนะแล้วคือหมายความว่าพ้นจากการถูกตรวจจับได้เนี่ย มันอัตราเสี่ยงเนี่ยมันสูงก็จริงแต่มันพอได้แล้วมันรวยเลยนะอันนี้ไม่ได้พูดถึงเฉพาะยาเสพติดอย่างเดียวนะหลายๆเรื่องสีเทาต่างๆนานาเนี่ยเราพูดไปแล้วก็เป็นเรื่องที่มันเริ่มขยายขึ้นไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะไม่จบไปในรายการนี้
0: แต่นี่ก็นั่งสารประเทศไทยอีกหนึ่งครั้งนะครับเพราะว่าไอเหตุการณ์แบบนี้มันก็เป็นสายการบินแห่งชาติใช่ไหมล่ะที่ก็ไปลงในบ้านเขามันก็เลยทำให้ชื่อเสียงของประเทศไทยมันก็เสียหาย
1: แต่ก็ในเวลาอันไม่นานถ้าเกิดเราให้ความร่วมมือกับเขาอย่างดีโดย บริสุทธิ์เนี่ยก็คงจะพอจะลบล้างอะไรไปได้เพราะว่ายังไงก็ตามมันก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องที่ทำให้คนก็เชื่อว่าอ๋อการบินไทยเป็นคนขนไม่ใช่อย่างนั้นหรอกมันเข้าไปก็คือเป็นเด็กคนหนึ่ง
0: เป็นบางบุคคล
1: ที่ทำสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นซึ่งอยู่ในทุกองค์กรได้ทั้งนั้นได้ทั้งนั้น
0: น้องคนนี้อาจจะชะล่าใจด้วยเพราะว่าโดยปกติแล้วเนี่ยคุณเป็นพนักงานสายการบินเนี่ยส่วนใหญ่เท่าที่ผมเคยเห็นนะเวลามาผ่านไปในสนามบินไหนก็ตามเนี่ยเคยเขาให้ผ่านเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวลาไปอ่ะคนพวกนี้ก็พักแค่คืนเดียวหรือสองคืนเพราะฉะนั้นไอ้สัมภาระนี่มันไม่เยอะหรอก
1: ม
0: ันก็มีเท่านั้นแต่น้องคนที่ไปอ่ะก็คงจะมีสัมภาระเยอะหน่อยเพราะว่ามันก็มีกระเป๋าที่เขาโหลดพอโหลดไปปุ๊บเนี่ยคุณไม่รู้ไงตอนที่เส้นทางก่อนจะเข้ามาในเทอร์มินอลเนี่ยเขามีสุนัขกลุ่มนึงไปดมแล้วพอเข้ามาปุ๊บเขาก็รวบคุณเลยนี่แหละคือปัญหา
1: สุนัขพวกนี้ต้องกินโอลิเวอร์แน่นอน
0: แน่นอนโอ้โหนี่แบบ
1: เก่งขนาดนี
0: ้ถูกต้องเลย
1: ก็เราเปลี่ยนไปอีกเรื่องหนึ่ง
0: มาเลย
1: ที่น่าพูดถึงก็คือว่าตอนนี้ประเทศในยุโรปกำลังประสบปัญหาเรื่องความร้อนสูงมากนะตายกันไปเป็นพันแล้วในฝรั่งเศส
0: ในฝรั่งเศสใช่ใช่
1: ตายไปเป็นพันแล้วซึ่งเราก็มีความเราก็มีประสบการณ์ที่เคยไปในยุโรปตะวันตกหน่อยเนี่ยยุโรปหรูๆว่างั้นเถอะฝรั่งเศสเยอรมันอะไรพวกนี้เนี่ยเราก็คิดว่าเป็นประเทศที่หนาวตลอดเนี่ยมีชีวิตนะมีอยู่ครั้งหนึ่งเคยไปเที่ยวกับทีมโปรดิวเซอร์ที่แกรมมี่เนี่ยเตรียมเสื้อหนาวไว้เพียบเลยใส่กระเป๋า
0: ร้อนจิ๋ว
1: จะหนีจะหนีเมืองไทยไปจะไปหาความเย็นละกูไปถึงที่นั่นก็40
0: แต่เดี๋ยวก่อนนะมันตอนไปนี่ไม่ได้รู้ว่ามันคือเดือนไหนน่าจะรู้นะว่าคร่าวๆภาพใหญ่มันคือหน้าร้อนหน้า
1: อะไรหลายสิบปีมาแล้วการดูอะไรอุณหภูมิล่วงหน้าอะไรนี่มันไม่ใช่เรื่องง่ายอย่างสมัยนี
0: ้
1: แล้วก็แบบมันต้องเที่ยวอ่ะคือไปแล้วมันต้องเที่ยวมันต้องขึ้นหอไอเฟลเหงื่อมันแตกพ่อเหงื่อนี่นะแล้วก็ถ่ายรูปกันก็หน้าทุกคนก็หน้าอย่างเงี้ยโอ้โหแบบ
0: แล้วทุกคนทั้งแก๊งนี้เอาเสื้อหนาวไปหมดเลยเหรอ
1: ใช
0: ่โอ้โห
1: แล้วก็เหมือนอย่างที่เห็นรูปในทุกวันนี้เลยคือฝรั่งแช่น้ำกันเพียบเลยเหมือนควายเลย
0: กลางกรุงปารีสเลยนะ
1: กลางสระที่อยู่ไอ้
0: ทน้ำพุ
1: สระอยู่ที่น้ำพุตรงหอไอเฟลหรือที่ไหนก็ตามที่มีน้ำลงไปหรือว่าเห็นว่าคราวนี้เนี่ยมีลงไปที่เป็นน้ำแซนแล้วว่ายน้ำไม่เป็นตายกันไปอีก
0: อ้าว
1: คือไปมาแล้วมานั่งคิดเล่นๆนะคือประเทศที่ดูแล้วน่าจะเป็นประเทศที่บอกว่าพัฒนาแล้วแล้วแบบยิ่งใหญ่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยพอโดนหน้าร้อนแบบขนาดนี้ไปทีเนี่ยกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาเลย
0: คือมันจะเป็นอย่างนี้ป่ะลุงเทียบกับบ้านเราเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเพราะบ้านเราเนี่ยร้อนคือมันร้อนตลอดทั้งปีทั้งชาตินึกออกป่ะที่เขาบอกมันบ้านเรามันมีสามฤดูไงมันคือร้อนร้อนมากแล้วก็ร้อนชิบหายไงมันมีสามร้อนบ้านเราทีนี้ไอ้อย่างบ้านเขาอ่ะมันมีความแตกต่างคือไอ้ช่วงหนาวก็หนาวเขาระหดเหมือนกันนะหนาวแบบหนาวมากหน้าร้อนของเขาอ่ะปีนึงอ่ะมันก็จะมาอยู่แบบว่าช่วงระยะสั้นๆ
1: แล้วเขามีความสุขด้วยนะเพราะว่าหน้าร้อนเขาร้อนแบบ
0: ใช่ใช่
1: ชิลมาก
0: แต่ที่แปลกอย่างนึงอ่ะโดยประสบการณ์ที่ออสเตรเลียออสเตรเลียช่วงหน้าร้อนมันก็จะมีนะครับวันแบบ40หรือ42 45องศา
1: ร้อนร้อนสลับด้วยร้อนในร้อนที่โลกเขาหนาวกัน
0: ไม่ตรงกันข้ามเพราะนี่เขาเคยอยู่ขั้วโลกใต้ไงเพราะฉะนั้นฝั่งเหนือที่พวกอเมริกาอังกฤษยุโรปเนี่ยเขาหนาวฝั่งออสเตรเลียก็จะร้อนมาก
1: ๆ
0: ช่วงคริสต์มาสออสเตรเลียร้อนทีนี้เขาจะมีวันบ่มร้อนมากๆเช่น40องศาเนี่ยอยู่ 2-3 วันแล้วมันก็จะมีเขาเรียกว่า cool change ลมเย็นก็จะมา มันจะไม่มีการต่อเนื่องเพราะฉะนั้นถามว่าไอการเตรียมตัวในเรื่องของแบบว่าหน้าร้อนแม้กระทั่งตอนสมัยผมอยู่อ่ะเราไม่แค่มีอะไรเตรียมไม่รู้จะเตรียมไงแต่ทุกปีในตอนสมัยผมอยู่ก็มีคนตายเยอะเนาะเพราะโดยเฉพาะอย่างคนมีอายุเนี่ยคนแก่เนี่ยตายเยอะมากกับเรื่องของอากาศร้อน heat stroke หรืออะไรต่างๆนะซึ่งจริงๆทุกวันนี้พอมีมากขึ้นโอเคละมันมีวิธีการป้องกันคุณต้องดื่มน้ำเยอะๆอย่างผมเนี่ยผมชอบไปตีกอล์ฟเนี่ยร้อนๆเนี่ยมันก็ต้องมี เรามีถังน้ำแข็งไปด้วยเพราะเราแช่น้ำเย็นไปดื่มกันใช่ไหมฮะก็มีผ้าเนี่ยไปจุ่มแล้วก็มาพาดไอ้ตรงคอไอ้ตรงนี้สำคัญมากลุงไอ้ฮีสโตรกที่จะเป็นกันเนี่ยก็คือมาพันไว้ที่คอที่ฟังได้นะทางบ้านอันนี้เป็น how to เลยก็คือพันแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆถ้าเกิดคุณต้องอยู่กลางแจ้งอันนี้สำคัญมาก
1: เรามีนี่ตลอดเวลาเรามีเจลที่เป็น
0: อันนั้นดี
1: แช่ตู้เย็นแล้วมันจะแข็งเลยเป็นเหมือนน้ำแข็งเอามาคล้องคออ
0: ันนั้นดีมากอันนั้นดีมาก
1: ช่วยได้มากในช่วงนี้นะประกอบกับเป็นไมเกรนด้วยก็เลยต้องใช้ตลอด
0: และอีกเรื่องนึง
1: ในเรื่องของความร้อน
0: อีกเรื่องนึงก็คือพวกนักกอล์ฟที่แบบว่าชอบดื่มเบียร์เย็นๆเบียร์เย็นๆแค่ไหนก็ตามเนี่ยไม่ได้ช่วยมันเป็นแอลกอฮอล์แล้วก็ทำให้คนเสียชีวิตเนี่ยคาสนามกอล์ฟเนี่ยมาเยอะมากแล้วด้วย
1: นี่ไงถึงไม่ไปตีกอล์ฟไง
0: เกี่ยวอะไรกับลุงโอ้ย
1: มันทำให้เป็นอุปสรรคต่อการกินเบียร
0: ์โอเค
1: นั่นคือเรากลับมานั่งคิดที่เราพูดเมื่อกี้อีกทีหนึ่งคือว่
0: า
1: จากประเทศที่ดูเหมือนเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มากเนี่ยพอเจอเรื่องร้อนเรื่องเดียวเนี่ยกลายเป็นประเทศด้อยพัฒนาไปเลย
0: ใช
1: ่คนทำอะไรไม่ถูกแก้อะไรไม่ได้คือเหมือนเป็นแอฟริกาไปอย่างนั้น
0: อ
1: ่ะแล้วเราเชื่อว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปเนี่ยการใช้แอร์คอนดิชันเนี่ยจะถูกอิสมัตเนี่ยจำเป็นต้องติดเพราะเราตอนเราไปเที่ยวที่ยุโรปหรือฝรั่งเศสหรืออะไรก็ตามเนี่ยโรงแรมไหนก็ตามไม่มีแอร์คอนดิชันเลย
0: ลุงจำปีที่เราไปดูบอลโลกได้ไหม2006นี่แหละตอนนั้นด้วยความที่ไปเนี่ยจองห้องพักช้าหรืออะไรก็ตามเนี่ยลูกพี่ใหญ่ก็ไปด้วยเนี่ยได้ห้องโรงแรมที่ไม่มีแอร์นะฮะแล้วด้วยความที่ผมเองก็ไม่เคยไปเบอร์ลินมาก่อนแล้วคิดโอ๊ยแต่ส่วนใหญ่ดูอีเบอร์ลินนี่หน้าหนาวนี่โอ้โหมันหนาวแบบเราเห็นแบบโอ้โหหน้าร้อนมันก็คงโอเคโอ้โหแม่งนอนไม่ได้อ่ะหน้าร้อนคือแบบแม่งร้อนอ่ะตอนที่เราไปไอ้ตอนไปเบอร์ลินแข่งบอลโลกเนี่ยร้อนมาก
1: มันร้อนจนแบบจริงๆแล้วมันคือดูเอาจริงๆก็เหมือนกับมันไม่ใช่ไม่เคยเจอร้อนนะมันก็เจอร้อนเนี่ยเนี่ยเราไปกี่ทีที่เรามาเล่าให้ฟังเนี่ยก็ร้อนทั้งนั้นนะทำไมเขา
0: ไม่หาวิธีการจัดการป้องกันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งเน
1: า
0: ะ
1: ต้องเลือกผู้ว่าอย่างชัดชาติไงแบบนั้นนะเขาถึงจะแก้ปัญหาได้ขอโทษ
0: นี่ทูตฝรั่งเศสนะที่ฟังอยู่ตอนนี้นะคุณต้องการผู้ว่าของเมืองปารีสแบบคุณชัดชาตินะฮะ
1: คือแอร์คอนดิชันเนี่ยต้องติดแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้เนี่ยฝรั่งไปเข้าไปนอนในห้างสรรพสินค้ากันเพียบเลยเหมือนหมาไปนอนในเซเว่นอีเลฟเว่นคือมันกลายเป็นแบบนั้นนะดูแล้วแบบคือจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็รู้สึกสงสารนะแต่อีกส่วนหนึ่งก็คิดแบบทำไมมันอนาถาขนาดนั้นวะเรา
0: จริงจริง
1: คิดมาตลอดว่าฝรั่งนี่มันดูดีกว่าฝรั่งชีวิตมันดูดีมันโอ้เท่ฝรั่งเศสเยอรมันแต่ทำไมวันหนึ่งมันต้องแก้ผ้าแล้ววิ่งลงไปในน้ำเพราะมันร้อน
0: แต่ก็น่าสงสารนะอย่างอเมริกาเนี่ยตอนนี้เนี่ยคือประเทศเขาอะอาจจะเป็นสภาพเศรษฐกิจด้วยโฮมเลสคนโฮมเลสนี่แบบว่าเยอะมากเลยอะ
1: เพียบ
0: จรจัดนี่แหละ
1: เพื่อนฝูงอยู่ที่ซานฟรานซิสโกนี่บอกว่ามันไม่ใช่
0: แบบเดิมอีกต่อไปแล้ว
1: going to San Francisco
0: no
1: no it's flower in your hair อะไรเนี่ยมันมีแต่ขี
0: ้ใช่
1: ไปขี้นี่ขี้เพราะมันไม่รู้จะไปที่ไหนเพราะมันนอนตรงนี้แล้วมันไปตรงนั้นแล้วก็ว่างๆก็ไปไม่มีอะไรกินก็ไปทุบกระจกแป้ง
0: มีเพื่อนอยู่มา30กว่าปีแล้วเขาบอกทุกเย็นๆเขาจะเดินไปที่ไอ้ตรงริมน้ำไอ้ตรงเพียของไอ้ซานฟรานเมืองซานฟรานเป็นเมืองที่น่าอยู่มากเขาบอกว่าปีนี้ที่ผ่านมารถโดนทุบกระจกไป3ครั้งแล้วอุตส่าห์เอาไปติดป้ายว่าไม่มีของสมบัติในรถแม่งก็ยังทุบ
1: อ่ะมันจะทุบเล่นคือไม่ได้ว่าจะไปเอาอะไรหรอก
0: ก
1: ็แล้วก็เราก็พูดถึง
0: เป็นเรื่องเศร้าผมว่าวันนี
1: ้เราก็พูดถึงผู้สนับสนุนเราดีกว่า
0: ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นฮีสโตรกเวลาก็ให้นึกถึงโรงพยาบาลศรีครินทร์นะครับเคียงข้างคุณ Be with you always
1: โอลิเวอร์อาหารน้องหมาน้องแมวสโลแกน
0: พิเศษทุกมื้อ
1: เป็ดทุกมื้อเสื้อยืดเนื้อดีมากเดี๋ยวกำลังจะทำจิงเกิลให
0: ้มีบายไม่มีร้อน
1: และเราจะแจกเสื้อด้วยนะครับเพียงแต่ว่าแค่กดไลค์กดติด ตามกด Subscribe กดทุกอย่างที่มันอยู่ในไอ้จอทั้งหลายของพวกคุณเนี่ยกดให้เราด้วยแล้วเราก็จะมีร่วมสนุกแจกเสื้อโดยเฉพาะทางแอดไลน์นะฮะเรามีแอดไลน์ official เดี๋ยวกลับไปบ้านแล้ว
0: เข้ามาหน่อย
1: พิมพ์เฟซบุ๊กเราจะแปะไลน์ official ของ Boomers and Baby ให้นะคร
0: ับ
1: กดเข้าไปมาอยู่ในไลน์ห้องเดียวกันเป็นเพื่อนกัน
0: มาไปอยู่ในชุมชนกับพวกเรานะครับ
1: มาลุ้นเสื้อยืดได้ด้วยแล้วก็มาคุยเรื่องต่างๆนานาซึ่งเราจะมีเรื่องราวมากมายสำหรับชีวิตของคนในวัยพวกเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องความคิดเรื่องชีวิตทั่วไปแล้วก็เรื่องเพลงเรื่องหนังอะไรก็ตามแต่ที่เราจะคุยกันเพราะเราเป็นพวกเยอะมีของเยอะ
0: ไปแล้วลุงกลับบ้านได้แล้วเขาไล่เขามาไล่ละ
1: เขาเป่านกหวีดแล้วใช่ไหม
0: เป่านกหวีดแล้วครับแจกใบแดงแล้วด้วย
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับไปเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ

0: ลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสรรชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการผีเล่นผีจริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญทำงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกูลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาด
4: นั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะ
3: โอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะ
4: ไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยสิ
3: การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกข์ได้ฉันนั้น
4: นั่นไงชะตาจะไม่งิกถ้ารู้จักพลิกความคิด
3: พบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทุกเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
5: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
6: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 11:00 น.รอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน์
8: พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
7: ชัดทุกประเด็น
8: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
7: ณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
9: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์มังกรพร้อมทีมกูรูดร.ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
10: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 น.จนถึง 11:00 น.สมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
0: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 HQ FM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
1: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการวาไรตี้อาร์ต3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
2: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
3: รายการที่เล่นที่จริงคิดแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์บอกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่เงียบถ้ารู้จักคิดความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันภาคเช้าเวลา 9:00 น.คลื่นข่าว 97FM
11: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริพารัตน์และปิยพงษ์วันดี
12: QFM ในช่วงเวลาของ Sport Station FM 97กับรายการฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลฟังสดในวันจันทร์ที่29มิถุนายน2026 21:30 น.โดยประมาณถึง23:00 น.พบกันเช่นเคยนะครับทุกคืนวันจันทร์นะครับแล้ววันนี้อยู่กับผมฮ่องเต้ปิยพงษ์วันนี้จัดรายการคนเดียวนะครับวันนี้แตงหวานกับพี่โจ้ยหนีไปธุระนิดนึงนะโดยเฉพาะพี่โจ้ยวันนี้ภาคฟุตบอลโลกไม่บอกผมด้วยนะว่าพี่โจ้ยเนี่ยภาคคู่ไหนนะครับก็วันนี้นะครับก็สวัสดีท่านผู้ฟังนะครับก็เป็นอีกหนึ่งค่ำคืนนะที่เป็นคืนของฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็เป็นฟุตบอลโลกผมใช้คำว่า Dream Match ได้ไหมเพราะว่าแมตช์คืนนี้นะเที่ยงคืนตรงนะหรือจริงๆต้องนับว่าเป็นวันพรุ่งนี้นะครับก็คือ0นาฬิกาแล้ว 0.00 นเลยนะของวันที่30นะครับนะคู่อื่นเนี่ยผมไม่สนใจเลยผมว่าคนทั้งโลกและเอเชียตอนนี้จับตามองคู่นี้เป็นพิเศษก็คือญี่ปุ่นนะครับเจอกับบราซิลอารมณ์เหมือนครูเจอกับนักเรียนนะแล้วก็น่าจะเป็นบททดสอบสำคัญเพราะว่านี่เป็นเกมที่เรียกว่าชาวเอเชียแล้วก็คนทั่วโลกนะจับตามองเป็นพิเศษนะครับแล้วก็โดยเฉพาะคนญี่ปุ่นนะเรียกว่าเป็นเกมที่พิสูจน์หลายๆเรื่องนะครับแล้วก็เป็นแมตช์ที่รอคอยโดยที่ก่อนหน้านี้เมื่อ14ตุลาคมปีที่แล้วนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับได้อุ่นเครื่องเฟรนลี่แมตช์ที่อายิโนโมโตะสเตเดียมที่ญี่ปุ่นนะครับอุ่นเครื่องกับบราซิลเอาชนะไปได้3-2ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนะในแมตช์อย่างเป็นทางการเพราะว่าเป็น International A match นะครับที่ญี่ปุ่นสามารถเอาชนะบราซิลไปได้แล้วก็บราซิลเนี่ยเป็นเหมือนไอดอลเป็นเหมือนแบบมนุษย์ต่างดาวอะวันนึงเอาชนะระดับปรมาจารย์ได้อะระดับเซนเซได้อะนะครับซึ่งเกมนั้นเนี่ยมันเป็นแค่เรียกว่าเป็นเกมที่เป็นทางการก็จริงแต่เป็นเกมอุ่นเครื่องนะครับ ถ้าเทียบกันเนี่ยกับเกมนี้นี่มันคือเกมใน World Cup 2026เป็นเกมในฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็วันนี้ในการฟุตบอลมหาชนนะระหว่างเราจะรอดูญี่ปุ่นนะครับกับบราซิลนะครับเรามีเรื่องคุยนะครับอยู่ในซีรีส์โยโย่คลับนะครับเรียกว่าทีมที่ขึ้นลงๆเนี่ยนะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งนะเป็นเรียกว่าเป็น EP ที่7นะครับหลังจากที่เราคุยกันมาหลายทีมแล้วแล้ววันนี้เราก็ได้คุยกับน้องใหม่พรีเมียร์ลีกนะครับอย่างฮัลซิตี้นี่สีเหลืองๆเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ดุเหมือนบราซิลนะแต่ผมว่าคาแรคเตอร์เนี่ยอาจจะดูเป็นญี่ปุ่นมากกว่านะครับนะครับแขกรับเชิญผมเข้ามาร่วมในรายการหรือยังเอ่ยสวัสดีครับคุณเพชรครับเปิดไมค์ได้เลยครับ
13: สวัสดีครับพี่องเต้สวัสดีครับเดี๋ย
12: ส
13: วว
12: ัสดีครับโอ้โหนะครับก็วันนี้ผมอยู่กับแอดมินนะครับของเพจ How City Thailand Fan Club นะครับเรียกว่าต้องเรียกว่าเป็นน้องใหม่ได้ไหม
13: จะว่าแบบนั้นจะว่าแบบนั้นก็
12: น้องใหม่ที่ขึ้นลงๆนะ
13: น้องใหม่หน้าเก่าขึ้นลงๆครับ
12: ครับสวัสดีครับคุณเพชรครับวันนี้ผม
13: สวัสดีพี่องเต้แล้วก็สวัสดีพี่พี่ทุกท่านด้วยนะครับผมเพชรนันเต้เบวินครับจากเรียกว่าเป็นคอมมูแล้วกันครับคอมมูนิตี้เฮาสตี้ไทยแลนด์แฟนคลับครับเพราะว่าตัวเพจเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆว่ามันเกิดอะไรขึ้น
12: หายใช่ไหมเพราะว่าผมก็ตั้งแต่ที่เราคุยกันผมก็พยายามหาอยู่เหมือนเพจหายไปเพจปลิวเป็นลงอะไรผิดลิขสิทธิ์หรือเปล่าครับ
13: ไม่ได้นะครับพี่เพราะว่าที่ผมลงโพสต์ไปล่าสุดเท่าที่ผมจำได้เป็นโพสต์ที่ประธานสโมสรแถลงเรื่องงบประมาณทำทีมปีนี้ฮะ
12: อ๋อโอเคอาจจะมีอะไรผิดพลาดบางอย่างนะหรืออาจจะถูกสแปมไหมอาจจะต้องแบบมีแฮกเกอร์นะครับถามนิดนึงครับในเพจ How City เนี่ยปัจจุบันนี้มีผู้ติดตามประมาณเท่าไหร
13: ่จริงๆคนติดตามหลักประมาณหลักสิบได้ครับพี่หลักสิบ
12: หลักสิบแต่เหนียวแน่นนะ
13: ใช่ครับครั้งล่าสุดประมาณอาจจะ31 follower ครับ
12: ว้าวนะครับนี่ถือว่าเป็นขออนุญาตใช้คำนี้นะว่าถือว่าเป็นแฟนคลับฟุตบอลในกลุ่มโยโย่คลับเนี่ยที่น่าจะเล็กสุดแล้วตั้งแต่เราสัมภาษณ์มาแต่ว่าหัวใจเนี่ยใช่เลยนะสวมหัวใจสิงใช่ไหมสวมหัวใจเสือไม่ใช่สิงดิต้องเป็นเสือใช่ไหม
13: ครับผม
12: ครับผมก็วันนี้นะครับผมตั้งชื่อหัวข้อนะในการชวนคุยนะครับชื่อว่าเลือดน้ำตาและศรัทธาพญาเสือโคร่งโอ้โหแบบดุจริงเพราะว่าผมแอบศึกษานะครับก่อนที่จะเชิญคุณเพชรเนี่ยเข้ามาคุยเนี่ยนะครับพอสมควรว่าจริงๆแล้วมีความเจ็บช้ำเรียกว่าทีมนี่กลับมาอยู่พรีเมียร์ลีกวันนี้นี่เหมือนแบบผ่านทั้งความบอบช้ำนะกระอักเลือดทั้งน้ำตามานี่ก็หลายครั้งอยู่เหมือนกัน
13: ใช่
12: แล้วก็ครับเป็นคำถามยอดฮิตนะที่ผมต้องถามในเบรกแรกกับทุกทีมนะครับแฟนคลับทุกทีมที่เข้ามาคุยกันในซีรีส์โยโย่คลับเพราะว่าต้องบอกงี้ผมว่าท่านผู้ฟังทุกคนก็คงมีคำถามแบบเดียวกับผมอะว่าเรามีทีมใหญ่ให้เชียร์ทั้งมากมายอะมีแมนยูลิเวอร์พูลอาร์เซนอลเชลซีอะไรนะนิวคาสเซิลอาร์นิวคาสเซิลเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็ถือว่ากลับมาเป็นทีมใหญ่ของพวกนะแล้วก็มีแฟนบอลเยอะนะใช่ไหมครับหรือทีมในแบบลีกอื่นๆอย่างปารีสแซงต์แชร์แมงอะไรบาเยิร์นมิวนิกดอร์ทมุนด์หรืออ่ะไม่ต้องอะไรนะทีมขนาดที่ดูเหมือนเล็กเนี่ยแต่ก็จริงๆแล้วเขาก็ไม่เล็กนะอย่างที่กำลังจะมาเมืองไทยอย่างแอสตันวิลล่าเนี่ยนะครับก็เขาก็ไม่ค่อยโยโย่เท่าไหร่นะเขาก็ยืนหยัดนะอย่างล่าสุดก็เป็นแชมป์ยุโรปอย่างเงี้ยคือทีมที่มีแฟนคลับเหนียวแน่นและแฟนคลับทั่วโลกเยอะแยะเต็มเปี่ยมไปด้วยซุปตาร์ซุปเปอร์สตาร์นักเตะชั้นนำที่ดูแล้วตื่นตาตื่นใจเนี่ยคุณเพชรไปหลงรักอะไรกับทีมที่ในเมืองไทยตอนนี้รวมคอมมูนิตี้ได้แค่หลัก10คนครับ
13: ก็คือจุดเริ่มต้นจริงๆครับพี่ฮ่องเต้คือผมมันต้องย้อนไปเกม FA Cup ครับเกม FA Cup กับอาร์เซนอลฮะ
12: ปี13 14ป่ะ
13: ใช่มั้ยประมาณ2013 2014ได้ประมาณครับ
12: ใช่
13: ใช่คือวันนั้นผมไปดูบอลที่บ้านลุงฮะที่บ้านลุงเขยอยู่ที่ลำลูกกาแกเป็นแฟนอาร์เซนอลฮะแล้วคือทีเนี้ยผมก็นั่งดูไปแล้วก็เห็นอาร์เซนอลเจอกับเฮาสิตี้แล้วเห็นโลโก้มันเท่ดีฮะก็เลยเริ่มพยายามติดตามข้อมูลของเฮาสิตี้ฮะมาตั้งแต่วันนั้นนะฮะเป็นต้นมาเลยแล้วเผอิญเกมวันนั้นเฮาสิตี้กับผีเข้าเล่นดีเล่นดีแต่เผอิญรู้สึกไปพลาดช่วงต่อเวลานะครับไปโดนลูก 3-2 ก็คือจบเลยใช่แล้ว
14: ที่งดงาม
13: ใช่ครับมันก็เกิดความประทับใจเล็กๆตรงนั้นนะฮะก็เลยตามมาเรื่อย
14: ๆ
13: แต่จริงๆที่ผมเข้ามาเชียร์ฟุตบอลจริงๆเนี่ยผมเริ่มมาจากฟุตบอลไทยลีกก่อนฮะทีแรกเลย
14: อ้าวเหรอครับ
13: ใช่ครับ
14: ว้าวนิดน้อยคนมากนะที่ผมได้คุยกับแฟนบอลแบบลีกอังกฤษเนี่ยแล้วจะเริ่มจากเชียร์ไทยลีกเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ลีกอังกฤษก่อนจะเป็นลีกไหนก็แล้วแต่จะแชมเปี้ยนชิพจะแบบลีกวันหรือว่าจะพรีเมียร์ลีกก็แล้วแต่แล้วฟุตบอลไทยลีกตามมาทีหลังอันนี้แปลกอันนี้แปลกคุณเพชรเชียร์ทีมอะไรครับในไทยลีก
13: ถ้าก่อนหน้าเนี่ยครับผมเชียร์แอร์ฟอร์สยูไนเต็ดฮะ
14: พยายาหนึ่งทีมตำนานที่หายไปแล้วนะแต่ว่าจริงๆก็ไม่ได้หาย 100% นะเพราะว่าจริงๆถ้าไล่สิทธิ์ก็คืออุทัยนะครับ
13: ใช่อยากไปอุทัยธานี FC
14: แม่ผมอยากไปเปลี่ยนเสื้ออุทัยมาใส่โชว์เลยเนี่ยจริงๆเนี่ยเสื้อ Air Force ด้วยนะครับแล้วเล่าให้ฟังหน่อยก่อนจะเป็นเฮาตอน Air Force นี่เชียงในยุคไหนยังไงสมัยนั้นนักเตะใครบ้างยุคสันติภาพมั้ยยุคมีใครบ้าง
13: น่าจะเริ่มจากยุคประมาณปี2013นี่แหละครับเริ่มเข้าวงการที่แรกวงการฟุตบอลที่แรกเลยก็คือ2013เลย
14: ครับ
13: เป็นปีรู้สึกตอนนั้นนาเกียงฮะนาราศักดิ์บุญเกียงคุมทีมแล้วปีนั้นได้แชมป์ยามาฮ่าลีกวันด้วย
14: อืม
13: ใช่ครับ
14: ครับ
13: ผู้เล่นที่ผมจำได้เราๆเนี่ยน่าจะมีถ้าชุดปีนั้น2013นะฮะคุสเตียวน่าจะเลี้ยง
14: ครับ
13: น่าจะประมาณนั้นนะแต่ว่าผมจะไปจำภาพผู้เล่นของปี2014ลงมาได้มากกว่าเพราะว่าปีขึ้นไทยลีกแล้วใช
14: ่ดังนั้นมีใครบ้างนะที่ถือว่าเป็นซุปตาร์ของทีม
13: 2014เหรอครับ
14: ครับ
13: 2014ผมว่าปังสุงวานพี่โอ๊ตณัฐพรผลิตนะแล้วก็
14: โอ๊ตลงไปเล่นครับ
13: ใช่ครับแล้วก็
14: สมวน
13: ก็น่าจะอยู่ปีนี้แล้ว
14: สมวนเล่นประตูใช่ปีนั้นสมวนไปเล่นแอร์ฟอร์สเล่นใช่ตอนขึ้นไทยลีกว้าวนี่แหละยิ่งน่าสนใจเลยว่าขนาดเชียร์ไทยลีกยังเชียร์ทีมใช้คำว่าทีมเล็กก็ได้นะเพราะว่าแอร์ฟอร์สนี่แฟนบอลหลายคนที่เชียร์มาตั้งแต่ยุคฐานอากาศเนี่ยก็ไม่ได้ตามมานะ
13: ใช่ครับพี่
14: ใช่ก็ถือว่าเป็นทีมเล็กพอสมควรแล้วพอย้ายทีมไปได้ตามไปไหมครับ
13: ผมตามไปปีหนึ่งครับปี2021ตาม
14: ประตูเป็นพิสารดอกไม้แก้วปะ
13: ใช่ครับพี่เอ๋น่าจะมาตอนเลขสอง
14: เลขสองใช
13: ่ที่เป็นโลโก้รูปพระชนกจักรีฮะ
14: ครับครับปีแรกๆเลยแล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนยุบไปเปลี่ยนชื่อเลยได้ 100%
13: ก็เป็นกลุ่มทุนอุทัยเข้าไปทำแบบ 100% ในตอนนั้นเพราะว่าช่วงปี2020ยังเป็นคุณพีรพลนุชนาธฮะทำทีมอยู่ครึ่งๆกับทางอุทัยใช่
14: เรากลับมาเรื่องเฮาซิตี้กันดีกว่า
13: ได้เลยครับ
14: ปีแรกๆนะครับติดตามขนาดไหนติดตามแบบมันถามอย่างนี้สิเพราะว่าถือว่าเป็นทีมที่ไม่ได้หาดูง่ายๆอ่ะแต่ปีนั้นเดี๋ยวนะอยู่พรีเมียร์ลีกไหมปี13-14
13: 2013ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่นะครับพี
14: ่ครับตกชั้นไปปีไหนนะผมจำไม่ได
13: ้ผมจำผมก็ช่วงทามมิ่งตอนนั้นผมก็ลืม
14: ปีไม่ค่อยเป๊ะนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่คือเป็นหนึ่งทีมที่ไม่อยู่ในกระแสอ่ะเราติดตามยังไงอ่ะครับจะติดตามข่าวสารยังไงอ่ะน่าสนใจตรงเนี้ย
13: ดูตามเมื่อก่อนก็ Facebook อ่ะฮะพี่ Facebook เป็นหลักเลย เฟซบุ๊กหนึ่ง
14: อ๋อเป็นปีที่สามปีที่สี่ของเฟซบุ๊กในเมืองไทยที่กำลังนิยมนะครับ
13: ใช่แล้วก็ทำพวกเพจทีมบอลทางอังกฤษอะไรเขาก็เริ่มบูมเข้ามาทำนะเฟซบุ๊กก็ดูเอาจากตรงนั้นอย่างเดียวแล้วก็ตามเพจข่าวกีฬาอะไรเงี้ยตามจะว่าเรียกเพจก็ไม่ได้ตามเว็บข่าวกีฬาดีกว่า
14: อือฮึ
13: ใช่มันก็พอมีให้อ่านบ้างฮะแต่พอมาสักยุคช่วงกลับมาพรีเมียร์ลีกน่าจะปี2017นั่นแหละฮะตอนนั้นแหละก็เลยติดตามได้แบบคล่องเลย
14: อือฮึ
13: ใช่ครับ
14: ครับมีเรื่องราวประทับใจอะไรในช่วงปีแรกๆที่เราติดตามทีมอย่างฮัลซิตี้บ้าง
13: ถ้าเอาจริงๆความประทับใจหลักๆเลยนะฮะก็คือตัวโค้ชตัวผู้เล่นนะฮะอย่างสตีฟบูธเนี่ยฮะสตีฟบูธอาเบลเฮอร์นันเดสดาวิดเมเยอร์หรือว่าเลียมโรซิเนียก็เป็นอีกคนหนึ่งฮะที่ผมประทับใจนะ
14: ครับเอางี้ดีกว่าตอนโทษนะตอนนั้นนั่นอยู่แบบยังเรียนมัธยมไหมหรือเรียนมหาลัยหรือว่าม
13: ัธยมเลยครับ
14: จริงอ่ะบรรยากาศฟุตบอลมัธยมมันมีอยู่อย่างหนึ่งนะเขาเรียกการบลับกันอ่ะตอนเช้าฟุตบอลจบใช่ไหมเช้าเจอกันต้องบลับกันอ่ะผมถามจริงเลยไปโรงเรียนเนี่ยจะไปบลับกับใครเขาครับ
13: ลำบาก
14: ม
13: ี
14: ไหม
13: พี
14: ่มีอารมณ์แบบว่าเฮ้ยฉันฮาวซิตี้ไหมประกาศเลยฉันฮาวเว้ยฉันไทเกอร์เว้ยอะไรอย่างเงี้ย
13: ตอนนั้นเพื่อนไม่รู้อะครับเพราะว่าผมก็พูดส่วนตัวถ้าตอนช่วงมัธยมผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะเงียบนิดนึง
14: เรียกว่าเราติดตามเราก็เชียร์ในส่วนตัวของเราออกแนวอินโทรเวิร์ตนิดๆนะ
13: ใช่ครับพี่
14: มีไหมมีเพื่อนที่โรงเรียนเชียร์ด้วยกันไหมหรือว่าแบบเฮ้ยมึงสนใจเฮาเหรออะไรเงี้ยคุณสนใจเฮาเหรอ
13: มีแต่คนถามบ้างครับส่วนใหญ่ก็ญาติพี่น้องฮะแต่ว่าในที่โรงเรียนไม่มีเลยครับส่วนใหญ่เขาก็ไปทางพวกแมนยูลิเวอร์พูลหลักๆครับประมาณนี
14: ้ไม่หรอกเราไม่มีบ้างครับแบบแอบเทใจไปแมนยูอะไรเงี้ยไปลิเวอร์พูลอะไรเงี้ย
13: ไม่เลยครับ
14: มีไหมมีแอบดูทีมอื่นกันบ้างไหม
13: มันฮะยังไงนะครับพี
14: ่มีแอบดูกันบ้างไหมมีดูทีมอื่นบ้างไหมอารมณ์แบบมันเป็นบิ๊กแมตช์อะบางทีมันเป็นบิ๊กแมตช์ของคู่ใหญ่เขาเตะกันนะคนอื่นเขาดูเฮ้ยไปแจมดูด้วยแล้วแบบมีอินบ้างไหมกับทีมใหญ่ทีมอื่นอะไรอย่างเงี้ย
13: ดูเอาเป็นความบันเทิงมากกว่าครับไม่ได้แบบไม่ได้โอ้เชียร์อะไรขนาดนั้น
14: น่าสนใจนะความรู้สึกของคนที่เชียร์ทีมเล็กทีมที่ไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้อยู่ในความสนใจอ่ะแต่ไปนั่งดูฟุตบอลกับคนที่เขาเชียร์ทีมใหญ่อยู่เนี่ยมันความรู้สึกเป็นยังไงอ่ะ
13: ถ้าเอาความรู้สึกมันก็รู้สึกว่าสักวันหนึ่งทีมเราก็อาจจะได้เป็นทีมที่ป๊อปปูล่าแบบนี้บ้างฮะเนี่ยเป็นความรู้สึกลึกๆของผมนะ
14: อือฮ
13: ึใช่เลยฮะ
14: อือฮึ
13: ก็รู้สึกแค่ว่าอยากเห็นทีมมีวันนั้นนะฮะที่จะเป็นแบบป๊อปปูล่าแล้วก็มีแฟนคลับมากขึ้นในทุกปีไงฮะ
14: โอ้แต่พอย้อนกลับมาดูทีมเรานี่มันมีสิทธิ์แนวโน้มอะไรเป็นอย่างนั้นเหรอฮะ
13: แต่สารภาพตามตรงก็ยากครับพี่จากการที่ผมทำเพจมาก่อนหน้าเนี้ย
14: ครับ
13: ค่อนข้างยากก็มันไม่เชิงว่าแต่มันก็มีคนสนใจบ้างอะฮะแต่ก็ผิวเผินด้วยอาจจะด้วยความที่เฮาเงียบเงียบหายจากแสงด้านบนไปนานมากๆเหมือนกันแล้วมีช่วงทัมมิ่งหนึ่งตกชั้นไปถึงลีกวันด้วยใช่ฮะ
14: ใช่ใช่ลงไปไกลเลย
13: ไปโควิดฮะตอนนั้นประธานสโมสรตระกูลอาเลมขายทีมให้เจ้าของคนใหม่พอดีที่ตกชั้น
14: ใช่ไหมใช่ที่กลุ่มตุรกีไหม
13: ถ้าเป็นเจ้าของใหม่เป็นกลุ่มตุรกีครับ คุณอิลิคารีครับคือ
14: ปัจจุบันใช่ไหมแต่ตอนที่ขายทีมตอนตกชั้นนั่นขายให้ใครนะครับ
13: ขายให้อาคุณอิลิคารีเนี่ยแหละคน
14: อ๋อค
13: แต
14: น
13: ่
14: น
13: ว
14: ี
13: ่
14: ้
13: า
14: ใช่ไหม
13: เจ้าของทีมคนก่อนหน้าอาคุณคืออัลเลมครับเป็นกลุ่มทุนอินเดียครับอินเดีย
14: น่าสนใจนะครับเป็นเรียกอะไรนะเป็นแฟนบอลอินโทรเวิร์ตคนหนึ่งนะที่เชียร์ทีมที่ตอนนี้ทีมก็ดูอินโทรเวิร์ตเหมือนกันนะ
13: เงียบเลยครับเงียบ
14: ขออนุญาตใช้คำนี้นะครับ
13: ใช่
14: อ่า
13: ช่วง
14: เออ
13: ผมเตรียมทําข้อมูลมาคุยวันเนี้ยฮะผมพยายามนั่งหาข่าวการซื้อขายโอ้โหเงียบกิ๊บเลยครับ
14: ใช่ถือว่าเป็นทีมอินโทรเวิร์ตเลยนะ
13: ใช่ครับผมมองว่าอาจจะด้วยแบบมันยังอยู่ในช่วง FIFA World Cup ด้วยไหมมันก็เลยอาจจะยังไม่ได้ขยับอะไรกันมาก
14: ก็ไม่นะผมติดตามทีมอื่นอยู่นี่อย่างที่โยโย่ขับมาหกสิอะไรหกอีพีเนี่ยทุกทีมเขามีข่าวคือโคมทุกวันนะครับ
13: ของผมคือเงียบเลยครับ
14: จริงจริง
13: ได้ข่าวล่าสุดที่เป็นแบบนิวจริงก็คือเหมือนจะถูกตัดแต้มหกแต้มมาแค่นั้นนะที่เป็นข่าวที่จะเกิดที่เกิดขึ้นมาในรอบเดือนเนี้ย
14: ยังไงนะยังไงนะสามนาทีสุดท้ายของเบรกแรกอธิบายหน่อยเรื่องหกแต้มยังไงนะฮะ
13: คือในเหมือนมีเพจน่าจะฮาวไลท์อะฮะตีข่าวว่าประมาณว่าเฮาซิตี้อะจะถูกตัดแต้มหกแต้มจากเรื่องบัญชีการเงินของสโมสรนะฮะมันติดลบอยู่ประมาณ6 ล้านบาทหกล
14: ้
13: านยูโรใช่ใช่
14: เหมือนยูโรอะฮะ
13: มันก็เลยอาจจะทำให้
14: ใช้งบการเงินเกินใช่ไหมกฎ financial fair play
13: ใช่ครับประมาณนั้นครับ
14: อ๋อโอ้โหขึ้นมานี่หกแต้มนี
13: ่หลักหนักครับ
14: หกแต้มนี่หืดเลยนะ
13: สามเกมมากมากครับแค่สามเกมแรกผมก็คิดว่าผมคิดว่าน่าจะได้สักแต้มหนึ่งจากคูเวนตี้ฮะน่าจะโอเคละ
14: เดี๋ยวนะเราหวังน้อยไปป่ะฮะคือเอาจากทีมที่ขึ้นมาด้วยกันเนี่ยใช่ไหม
13: ใช่ฮะเอาจากตรงนี้ก่อนเลยเพราะว่าผมดูโปรแกรม5 นัดแรกแล้วก็มีแต่โอเคทั้งนั้นอย่างแมนยูของคาลิกนี่ช่วงหลังรู้สึกว่าดูดีขึ้นเยอะฮะก็เลยพูดตรงๆด้วยความเป็นเราทีมเล็กแล้วก็
14: ยากใช่ไหมเอางี้
13: ใช่ครับมัน
14: เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาวิเคราะห์แล้วก็มาเล่าให้ฟังไทม์ไลน์นะในสิ่งที่เกิดขึ้นกับเฮาซิตี้ตั้งแต่ช่วงที่คุณเพชรเชียร์มาหน่อยนะครับแล้วก็เล่าให้ฟังกันหน่อยให้แบบแฟนรายการนะครับติดตามกันหน่อยว่าเฮาซิตี้น่าติดตามยังไงนะครับช่วงนี้พักฟังข่าวต้นชั่วโมงสักครู่ครับ
15: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยะพงษ์วันดี
16: สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
18: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22 นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
19: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
20: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
21: ่มูลนิธินภา
20: หนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
21: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
22: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
23: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
24: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
18: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
25: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อภิปรายชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นพร้อมระบุว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์มาตรการภาษีสหรัฐความขัดแย้งในตะวันออกกลางตลอดจนปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจจึงต้องเร่งแก้ปัญหาในระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวทั้งการดูแลค่าครองชีพสร้างรายได้ยกระดับชุมชนรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SME และชุมชนสร้างสมดุลการส่งออกพร้อมยกระดับเทคโนโลยีและปรับปรุงปลดล็อกกฎระเบียบให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจส่วนการลดค่าครองชีพได้บูรณาการหลายกระทรวงดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นขณะที่การดูแลสินค้าเกษตรได้ปรับแก้ไขโครงสร้างทั้งระบบตั้งแต่การผลิตการแปรรูปการขนส่งและการตลาดส่งผลให้ราคาสินค้าในเดือนมิถุนายนมีราคาสูงขึ้นเกือบทุกชนิดเมื่อเทียบกับปีก่อนส่วนข้าวปีนี้สถานการณ์ดีรัฐบาลจึงใช้กลไกซื้อนำตลาดจำหน่ายให้หน่วยงานรัฐชะลอการขายในประเทศและผลักดันข้าวไทยสู่ตลาดมูลค่าสูงนิตยาคุณสิมรายงาน
18: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเตือนภาคธุรกิจรับมือวิกฤตซ้อนวิกฤตพร้อมใช้กลไกสนับสนุนผู้ประกอบการ SME เร่งปรับตัวสู่โมเดลความยั่งยืน
26: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโลกป่วนเกมเปลี่ยนนโยบายความยั่งยืนของไทยอยู่ตรงไหนโดยระบุว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหากผู้ประกอบการไม่เร่งปรับตัวจะเสี่ยงสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ตกยุคได้โดยได้เสนอแนวทางให้ธุรกิจนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ ESG มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรพัฒนาคาร์บอนเครดิตและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพกระทรวงอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กว่า 3,300,000 รายผ่านการปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายที่ล้าสมัยกว่า 7,000 ฉบับการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำผ่านสถาบันการเงินของรัฐและการยกระดับทักษะแรงงานให้ตอบโจทย์ตลาดปฏิพลสถาพรหมมารายงาน

0: รในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้รวบรวมและส่งมอบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยให้แก่ประธานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วซึ่งจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและผลการนับคะแนนก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดส่วนผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรายเขตทั้ง50เขตประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดผลการนับคะแนนได้ที่เว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com จุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชโลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pred.go.th

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97 สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬาร
2: ายการถนนนักสู้รายการที่จะทำให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับวงการกีฬามวยทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97ดำเนินรายการโดยครูนุมวยไทยพรวิษณุสุวรสและทีมงานถ้าคุณคือแฟนวงการหมัดมวยต้องมาติดตามรายการถนนนักสู
3: ้กีฬาพารวยรายการสปอร์ตทอล์ควาไรตี้ของคนรุ่นใหม่มีทั้งสาระความรู้และความบันเทิงพบกันทุกวันอังคารและวันพุธเวลา 20:30 ถึง 23:30 ทางคลื่น FM 97แล้วพบกันนะครับและนี่คือรายการ
4: กีฬาพารวย
1: ฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลโดยเรวัชบริภารัตน์และปิยพงษ์วันดี
5: กลับมาพบกับช่วงที่2ของฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลนะครับแล้วผมยังอยู่กับแฟนฮาวซิตี้ทีมฟุตบอลอินโทรเวิร์ตนะครับอยู่กับคุณเพชรนะจากฮาวซิตี้ไทยแลนด์แฟนคลับนะครับในซีรีส์โยโย่คลับนะครับก็ทีมเรียกว่าอะไรนะกลุ่มทีมรถไฟเหาะทั้งหลายนะขึ้นให้สุดลงให้มิดนะหลายๆทีมนี่ก็คล้ายๆกับฮาวนะครับอย่างตอนนี้ล่าสุดนี่ก็ทีมที่ก่อนหน้านี้คิดว่าจะไม่ลงไปอยู่กับโยโย่คลับแล้วเนี่ยอย่างอะไรนะอย่างเลสเตอร์สุดท้ายตอนนี้ลงไปลีกวันแล้วเรียบร้อยแล้วก็ดูท่าทางจะมีปัญหาการเงินด้วยนะครับหรือว่าโอ้อีกหลายๆทีมเลยนะแต่บางทีมก็เรียกว่าเขาพยายามดิ้นรนออกจากความเป็นโยโย่คลับนะฮะอย่างเมื่อท้ายๆฤดูกาลนะก็มีแซวกันไปว่าจะชวนท็อตแนมฮอสเปอร์บอกว่าจะลงเมย์อยู่ยูโยคลับด้วยกันไหมแฟนสเปอร์นี่เขายี้เลยนะบอกไม่เอาเอาจริงเรื่องยูโยคลับเนี่ยนะผมได้คุยกับคุณเปานะแอดมินและผู้ก่อตั้งเพจยูโยคลับนะเขาก็รวบรวมคอมมูนิตี้นะครับของเรียกว่าทีมที่ขึ้นลงในพรีเมียร์ลีกนะคือยูโยคลับเนี่ยมันเป็นหนึ่งในเรียกว่าเป็นชื่อเรียกเลยนะครับของกลุ่มทีมที่แบบขึ้นลงขึ้นชั้นตกชั้นอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆซึ่งที่อังกฤษเนี่ยผมทราบมาว่าคอมมูนิตี้ใหญ่มากแล้วก็ได้สัมภาษณ์กับแฟนบอลหลายทีมก่อนหน้านี้นะก่อนคุณเพชรเนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหอย่างสัปดาห์ไหนซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยอย่างสัปดาห์ซาวด์แฮมป์ตัน2สัปดาห์ก่อนนะครับซาวด์แฮมป์ตันนี่แฟนบอลเนี่ยเขามีแบบเหมือนต้อนรับต่างชาติด้วยนะอันนี้คุณเพชรอาจไม่แน่ใจว่าเคยได้ฟังฟุตบอลมหาชนที่เราคุยกันในซีรีส์โยโย่คลับหรือเปล่านะอย่างซาวด์แฮมป์ตันเนี่ยเขาบอกว่าเขามีคอมมูนิตี้ถึงที่อังกฤษ

0: เขาจับมือกับแฟนซอนตันที่อังกฤษเลยก็คือว่าถ้ามีคนอังกฤษเนี่ยนะครับมาเที่ยวเมืองไทยหรือมาอยู่เมืองไทยมาทำงานเมืองไทยเนี่ยแล้วอยากดูบอลกับแฟนซอนตันด้วยกันเขานัดเจอเลยเขาจัดปาร์ตี้ให้เลยสมมุติเจอในกรุงเทพสักที่หนึ่งแบบวันนี้มีเกมสำคัญมีอะไรอย่างเงี้ยเขานัดดูบอลกันเลยแบบพูดรู้เรื่องบ้างไม่รู้เรื่องบ้างก็แล้วแต่แต่ว่าหัวใจเดียวกันง่ายๆนะครับซึ่งผมก็
1: เซนเหมือนกัน
0: เรียกว่าอยากจะขออนุญาตอวยพรนะให้แบบสักวันฮัลซิตี้เป็นแบบทรงนั้นนะแบบว่าโอ้โหดูบอลกันที30-40 คนอะไรอย่างเงี้ยแบบป
1: ข
0: ิด
1: อบคุ
0: ร
1: ณ
0: ้าน
1: ครั
0: ไ
1: บ
0: ป
1: พ
0: เล
1: ี่
0: ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ทางโยโย่คลับเขา
1: ค
0: ก็
1: าด
0: มี
1: คา
0: จ
1: ด
0: ัด
1: หว
0: ม
1: ั
0: ิ
1: งไว้แบบนั้นเหมือนกันครับคาดหวังไว้
0: คร
1: แ
0: ับ
1: บบนั้นเหมือนกันในอนาคต
0: ครับเขาก็มีจัดมิทติ้งนะเห็นว่าเขาจัดมิทติ้งอยู่2 ครั้งแล้วมั้งสามสองหรือ3 ครั้งเนี่ยผมจำไม่ได้ก็บอกว่าก็คนมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีทีมหลายทีมที่ก่อนหน้านี้ก็ไม่รู้ว่ามีคอมมูนิตี้โยโย่คลับนะครับก็เพิ่งรู้จากการโปรโมทจากหลายช่องทางนะรวมถึงการโปรโมทจากฟุตบอลมหาชนอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มแบบไปจับรวมกลุ่มกันเดี๋ยวผมมีหลังไมค์แนะนำคุณเพชรนะให้รู้จักกับคอมมูนิตี้นี้ซึ่งผมว่าบางทีรวมกันเราอยู่อะไรใช่ไหมแยกอยู่เราอินโทรเวิร์ตนะเราอ้างว้างนะ นะครับโอเคครับก็เข้ามาสู่
1: รวมกันมันอาจจะอบอุ่นกว่าครับใช่ใช่
0: ใช่บางทีอ่ะเขามีอย่างนี้นะเขามีรวมเชียร์แบบเหมือนรวมกองแช่งอ่ะคือสมมุติว่าลุ้นไม่ให้ทีม
1: อ๋อ
0: ที่อยู่ในแชมเปี้ยนชิพเนี่ยทีมเนี้ยขึ้นใช่ไหมแล้วมีสัก3 ทีมอย่างเงี้ยอยู่ในกลุ่มลุ้นเหมือนกันแบบเฮ้ยอย่าเพิ่งรีบขึ้นเปิดพื้นที่ให้ทีมเราบ้างอะไรอย่างเงี้ยเขารวมแช่งกันก็มีนะ
1: โอ้ผมว่า
0: หรืออย่างพรีเมียร์ล
1: อิ
0: ี
1: มเ
0: ก
1: มจน่าจะคล้ายๆกับกลุ่มเดิมที่ผมเคยอยู่เมื่อสัก
0: กลุ่มอะไรครับกลุ่มอะไร
1: ครับพี่
0: ชื่อกลุ่มอะไรนะครับ
1: กลุ่มรวมพลคนหลีกรองมั้งครับเป็นกลุ่มในเฟซบุ๊ก
0: อ๋
1: น
0: อ
1: ะฮะ
0: อ๋อมีรวมพลคนหลีกรอง
1: ใช่
0: ครับเห็นนะแป๊บหนึ่ง
1: ใช่ครับผมเห็นถ้าผมรู้จักแล้วมีพี่เอกฟอเรสต์ฮะแฟนบอลนอตติงแฮมฟอเรสต์พี่
0: ใช
1: ต
0: ่
1: ีอุ
0: ใ
1: ด
0: ช่
1: มศักดิ์
0: พี่เอก
1: แฟนดาร์บี้เคาน์ตี้ฮะใช่ใช
0: ใ
1: ่
0: ช่ใช่โอ้ดา
1: คร
0: บ
1: ับ
0: ี้
1: แล้วก
0: ผ
1: ็
0: มไม่เคยสัมภาษณ์พี่เอ
1: พ
0: ก
1: ี่
0: นี
1: พ
0: ่เค
1: น
0: ย
1: า
0: สัม
1: ฮ
0: ภ
1: ะ
0: าษณ
1: แ
0: ์
1: ฟนนอริทที่ผมรู้จักมานี่
0: ครับโอ้แต่พี่เอกพี่เอกอย่าไปคุยแกเยอะพี่เอกเจ้าชู้ผมบอกให้ดูอย่างผู้ดำเนินรายการฟุตบอลมหาชน
1: พ
0: แก
1: อดี
0: ก็ไม
1: ผ
0: ่
1: ม
0: ดูอ
1: เ
0: ่
1: ป
0: ะ
1: ลี่ยนเฟซใหม่ครับก็เลย
0: คอมมูนิตี้
1: ไม่
0: ห
1: ได้
0: าย
1: ติดต่อใครเลยตอนนี้
0: เอาเหรอครับโอเคเดี๋ยวผม
1: ใช่
0: ส่งหลังไมค์ให้แบบมีลิงก์คอนแทค
1: ได
0: ก
1: ้
0: ัน
1: เล
0: น
1: ย
0: ะคร
1: ค
0: ับ
1: รับ
0: ก็
1: น
0: ว
1: ี
0: ั
1: ่
0: น
1: แห
0: น
1: ล
0: ี
1: ะ
0: ้เราเข้ามาคุยกันเรื่องของ The Tiger นะซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเคยมีการเปลี่ยนอะไรนะมีนโยบายใช่ไหมโอ้โหผมไม่แน่ใจว่าปีไหนอะที่อัสลัมเนี่ยนะพวกพี่น้องอัสอะไรอัลลัมหรืออัสลัมใช่ไหมเขาพยายา
1: อั
0: ม
1: ลล
0: แบ
1: ับม
0: จะ
1: ค
0: เป
1: รั
0: ล
1: บ
0: ี่ยนชื่ออ
1: ีพาร์ตกับแอสแซมครับ
0: เป็นฮาวไทเกอร์
1: ใช่
0: น
1: คร
0: ี
1: ั
0: ้
1: บมีปีหนึ่งแล้วก็โดนกระแสต่อต้านทัวร์ลงหนักมาก
0: คิดเห็นยังไงคิดเห็นยังไงคือทำไมเขาถึงเปลี่ยนนะแล้วยังไงฮาวซิตี้เดิมไม่ดีตรงไหนยังไง
1: ถ้าให้มองในมุมธุรกิจผมว่าด้วยโลโก้มันเป็นไงฮะมันเป็นเสือในการเพิ่มคำว่าเดอะไทเกอร์เผลอๆน่าจะปีนี้ด้วยมั้งครับเนี่ยผมว่าน่าจะใช่เพราะว่าโลโก้ไอ้เดอะไทเกอร์ปีเนี่ยใช่ด้วยอิมเมจภาพมันน่าจะแบบตอบโจทย์ธุรกิจมากกว่าฮะแบบเฮาส์ซิตี้แล้วก็มีเดอะไทเกอร์ตามหลังมาก็คือรู้เลยว่าเนี่ยเฮาส์ซิตี้น่าจะประมาณนั้นนะฮะ
0: นี้เขาเป็นอินเดียนใช่ไหมตระกูลอินเดียนเจ้าของเก่า
1: ใช่ครับอินเดียนครับอินเดียนครับพี่
0: เป็นอินเดียนะฮะก็มุมมองยังไงเอางี้ดีกว่ามุมมองของเพชรกับผู้บริหารชุดเก่าก
1: ับยุคของอาแลมใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับอัลลัมนะครับ
1: คือหลายๆเรื่องก็ต้องพูดตรงๆว่าก็ต้องขอบคุณเขาครับถ้าเขาไม่เข้ามาทำอ่ะผมก็คิดว่าทีมก็คงไม่ได้ขึ้นชั้นมาถึง2 รอบในมือของบ้านเขาแต่ก็ เขาก็เป็นคนทําให้ทีมตกชั้นไปลีกวันเหมือนกัน
0: เหมือนกันนะ
1: มันก็เลย
0: เดี๋ยวนะไอการขึ้นได้สองรอบแสดงว่าเขาต้องพาตกสองรอบเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับถูกเลยแต่ก็ต้องขอบคุณเขาฮะแล้ว
0: พูดง่ายดีจัง
1: ไม่ผมพูดยังไงดี
0: ไม่มีมุมที่ไล่ตระกูลเขาเหมือนอย่างแฟนบอลเฮาที่อังกฤษหรอแบบไม่รู้สึกว่าโอ้เก็ตเอาอะไรอย่างเงี้ย
1: ช่วง2 ปีสุดท้ายก่อนเขาขายทีมฮะเนี่ยผมไล่ทุกวันเลย
0: อ้าวเหร
1: เ
0: อ
1: พราะว่าการบริหารนี่คือแบบโอ้ช่วง2 ปีสุดท้ายเนี่ยธาตุไฟแตกห่วยมากห่วย
0: อ
1: จ
0: ่านฮ
1: ถึ
0: ะ
1: งขั้นแบบทีมอันนี้พูดได้ไหมเนี่ย
0: พูดได้ครับพูดได้แค่
1: โอ
0: เล
1: เ
0: ี
1: ค
0: ่ยงอย่าให้หยาบมาก
1: ห่
0: เด
1: ว
0: ี
1: ย
0: ๋ยวกสทช.เล่นเล่นผมเอา
1: ได้ครับมันแบบห่วยจนถึงขั้นทีมผมจําได้เลยมันมีไอปีช่วงปีตกชั้นนะครับมันมีนัดหนึ่งไปแพ้ผมไม่แน่ใจว่าแบ็กเบิร์นหรือว่าทีมไหนประมาณ6-7 ลูกได้ฮะวันหลังวันนั้นรู้สึกเหมือนแฟนบอลสลิงแตกทัวร์ไปลงหน้าสนามกันจนกัปตันทีมยุคนั้นนะฮะต้องออกมาแบบให้ใจเย็นเลยใช่ฮะมันรุนแรงแค่นั้น
0: มั
1: เล
0: น
1: ย
0: มัน
1: แล้ว
0: ตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะครับ
1: ก็ด้วยสภาพมันเป็นช่วงโควิดด้วยครับที่ผมคิดว่า
0: อ่าฮะ
1: ก็ประสบปัญหาทั้งโลกมันก็เลยอาจจะแบบติดขัดด้านปัญหาการลงทุนอาจจะเพิ่มมาช่วง
0: ก็
1: หลั
0: ต
1: ง
0: ้องไป
1: ผมวิ
0: อุด
1: เค
0: ธ
1: ร
0: ุ
1: าะ
0: ร
1: ห์
0: กิจหลักของเขาก่อนอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ผมวิเคราะห์ดูช่วงเพราะว่าหลังจากเขาขายทีมไปได้สักพักใหญ่ๆฮะน่าจะปีนึงมั้ง
0: ครับ
1: อัสแซมก็เสียฮะน่าจะเป็นมะเร็งหรือเปล่าไม่แน่ใจ
0: อืม
1: ก็เสียเลยอาจจะด้วยใช่
0: เครียดเปล่านะโอเค
1: ผมพูดถึงก็แต่มันก็มีทั้งมุมที่ดีและมุมที่แย่ครับก็เหมือนหลายๆสโมสรทั่วโลก
0: จริงจริงครับ
1: ผมมานั่งคิดดูผมยังคิดว่าอาร์เรมก็ยังดีกว่าหลายๆประธานสโมสรหลายๆคนนะ
0: หลายทีมในอังกฤษ
1: เพราะว่าใช่ครับ
0: ก็
1: เขาก็
0: น
1: ยั
0: ะค
1: ง
0: รับท่าน
1: คงเสน่ห์ความเป็นซิตี้ไปด้วย
0: ก็นะจริงๆแล้วในโลกของฟุตบอลนะเราโดยเฉพาะฟุตบอลอังกฤษนะฟุตบอลที่มีเม็ดเงินมหาศาลหมุนเวียนแล้วก็มีแฟนคลับที่เหนียวแน่นเราใช้คําว่าเบอร์หนึ่งของโลกก็ได้นะเพราะว่าถ้าค่าเฉลี่ยการชมฟุตบอลเนี่ยมันแบบขนาดทีมท้องถิ่นแบบทีมเล็กๆขนาดไหนเนี่ยก็มีแฟนบอลเหนียวแน่นนะแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของการเข้าชมเกมฟุตบอลเนี่ยเหนียวแน่นนะเราจะเจออยู่อย่างหนึ่งนะครับนี่จากท่านผู้ฟังครับจากการสัมภาษณ์หลายทีมนะตั้งแต่ก่อนซีรีส์โยโย่คลับแล้วเราได้สัมภาษณ์ทีมเล็กๆหลายๆทีมไม่ต้องทีมเล็กนะทีมใหญ่ก็เป็นมันคือภาพของการที่มีแฟนฟุตบอลเนี่ยไม่พอใจในตัวของประธานสโมสรใช่แต่ว่าเรียกว่าจะถึงจุดที่แตกหักกันจนถึงขั้นมีชูป้ายประท้วงเดินประท้วงเนี่ยนะมันอาจจะไม่ทุกทีมแต่ทีมเล็กเนี่ยผมว่า90%เลยนะมันจะต้องผ่านเหตุการณ์นั้นน่ะเพราะผมว่าฟุตบอลอังกฤษเนี่ยมันไม่ใช่แค่ฟุตบอลอ่ะมัน
1: ใช
0: เร
1: ่
0: ียกว่าจิตวิญญาณก็ได้เนาะมันเรียกว่าโซลมันเรียกว่าจิตวิญญาณก็ได้นะใช่ไหมคุณเพชรเห็นด้วยไหม
1: อยู่ในสายเลือดของคนที่นั่นเลยฮะ
0: ครับ
1: เหมือนถ้าแบบฟีลแบบเข้ามาแค่กอบโกยอย่างเดียวเขาก็ไม่เอาแล้วฮะ
0: อื
1: ปร
0: ม
1: ะมาณ
0: ใช
1: นี
0: ่
1: ้
0: ใช
1: เท่
0: ่
1: าที่ผมสังเกตดูแล้วทีม
0: อ่าฮะคือถ้าเกิดเรามองกลับมานะอย่างฟุตบอลในไทยเนี่ยก็ต้องยอมรับนะว่าอย่างฟุตบอลไทยเนี่ยมันไม่ใช่ทีมฟุตบอลที่ไม่ใช่ลีกที่จะมีมูลค่าแต่
1: ใช่
0: อาจจะได้ผลประโยชน์ทาง
1: งา
0: อ
1: น
0: ้
1: ม
0: อ
1: ูล
0: มแต่ว่าแฟนฟุตบอลเนี่ยจะยอมรับได้นะกับการที่เขาจะหาผลประโยชน์ทางอ้อมทางไหนก็แล้วแต่ในลีกอังกฤษเนี่ยไม่ได้นะอังกฤษเนี่ยพอเริ่มมีใครที่เข้ามาต่อให้เขาขนเม็ดเงินมาเนี่ยแต่ว่าถ้าเกิดรู้สึกว่าจะเอาแต่ผลประโยชน์เนี่ยหรือว่าไม่ได้
1: ล
0: ส
1: ัน ก
0: ใ
1: ท
0: จ
1: ีมอ
0: จ
1: ะไ
0: ิ
1: ร
0: ต
1: ป
0: วิ
1: ่
0: ญ
1: ะ
0: ญาณของทีมเนี่ยไปต้องมีขับไล่อ่ะ
1: ใช่
0: นะฮ
1: คระ ับใช่
0: ครับครับก็
1: และ
0: นี
1: ห
0: ่เป็นหนึ่งบทเรียนเนาะของ
1: ลายครั้งมันก็เกิดเหตุการณ์อย่างนี้น่าจะ
0: อือหือ
1: ของคนที่แบบจะเข้ามาทำธุรกิจที่ฟุตบอลในอังกฤษนะใช่ไหม
0: คร
1: ผ
0: ับ
1: มคิดว่าประมาณนั้น
0: อืมครับนี่ไม่แน่ใจว่าเพชรเคยกลับไปย้อนดูพวกปีเก่าๆหน่อยกว่านั้นสัก5-6 ปีอย่างพวก2008อะไรอย่างนี้ไหมสักมันมีลูกวอลเลย์พาเลื่อนชั้นน่ะ
1: ช่วง
0: ดีนวินดันอย่างเงี้ยนะวิทยาลัยดีนวินดัสจ้ะยุคนั้นที่เขาแบ
1: ดับน
0: ว่า
1: แ
0: เ
1: พ
0: ป็นช็อต
1: เป็นเขาเป็นตำนานทีมเลยนะครับ
0: ใช่ว่าเป็นหนึ่งใน
1: ใช่ผ
0: ใน
1: ม
0: ช็อตโมเมนต์ใช่ไหมเป็นหนึ่งในช็อตโมเมนต์ของฮัลซิตี้ในการที่
1: ที่ใช่ครับที่
0: อ่าฮะ
1: ท
0: อะ
1: ี
0: ไร
1: ม
0: นะ
1: ทีมน่าจะ
0: พัก
1: ได้น่าจะเลื่อนชั้นมาเลื่อนชั้นขึ้นพรีเมียร์ลีกไหมถ้าผมจำไม่ผิด
0: ครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ
1: ได้ครับพี่
0: โอเคขออภัยด้วยครับท่านผู้ฟังไปคุณเพชรด้วยครับ
1: ครับพี่
0: โอเคเหมือนขัดข้องเทคนิคนิดหน่อยมีเสียงเหมือนลำโพงตัดขึ้นมาโอเคครับ
1: แต่ถ้าผม
0: ถ
1: ก
0: ้
1: ็
0: า
1: คง
0: เท
1: จ
0: ี
1: ะ
0: ย
1: ส
0: บ
1: น
0: ก
1: ุ
0: ัก นเมื่อกี้เราย้อนกลับไปเรื่องของปี2008ของดีนวินดัสเนาะถ้า
1: ได้
0: เที
1: คร
0: ย
1: ับ
0: บ
1: พี
0: ก
1: ่
0: ันเนี่ยระหว่างช็อตแบบถ้าเราย้อนกลับไปแบบพวกลูกยิงที่แบบเป็นเขาเรียกเป็นโมเมนต์ของทีมขนาดนั้นนะปีที่เราได้ดูในการที่ได้เข้าชิง FA Cup เนี่ยคิดว่าภาพแบบที่เป็นโมเมนต์ความทรงเรียกว่าเป็นโมเมนต์ของทีมขนาดนั้นนะกับการที่ได้เข้าชิง FA Cup เนี่ยอันไหนตื่นเต้นหรือว่าเป็นแบบเป็นความทรงจำของเรามากกว่า
1: ผมคิดว่า FA ครับอะฮะน่าจะเป็นความทรงจํากับผมมากกว่าเพราะว่าคือผมก็ดูด้วยตาสดๆเลยอะเต็มเต็ม
0: ตร
1: อ
0: ง
1: ะ
0: รุ่นตรงรุ่นใช่ไหมมันมีอย
1: ใ
0: ่
1: ช
0: างน
1: ่
0: ี้
1: ค
0: น
1: รั
0: ะ
1: บมันตรงกับประสบการณ์ของตัวเอง
0: ใช่มันมีอย่างนี้นะมันมีคนที่ดูฟุตบอลหลายๆคนนะที่แบบอาจจะย้อนกลับไปดูเทปเก่าๆอ่ะแล้วแบบกลายเป็นโอ้โหแบบเนี่ยคือความคลาสสิกของชีวิตเลยอันนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมคุยกับร่วมเดินรายการร่วมนะอย่างคุณแตงหวานไปนะว่าบางทีเนี่ยโมเมนต์ฟุตบอลเนี่ยมันไม่จําเป็นจะต้องเป็นโมเมนต์ที่เราทันเสมอไปอ่ะเหมือนหลายๆคนก็เข้ามาเชียร์ฟุตบอลเพราะว่าไปชื่นชอบในตำนานของทีมประวัติศาสตร์ของทีมใช่ไหมอย่างล่าสุดเนี่ยเอริกคันโตน่ามาเนี่ยผมก็เห็นแฟนบอลหลายคนที่ก็ไม่ทันนะเอาจริงๆไม่ทันในช็อตนั้นอ้าวอย่างผมเนี่ยผมก็ไม่ทันช็อตที่คันโตน่ากระโดดถีบแฟนบอลคริสตัลพาเลซนึกออกไหมแต่ว่าเรามาดูข่าว
1: ช
0: ต
1: ็ออ ต
0: น
1: น
0: เ
1: ั
0: ช
1: ้น
0: ้าเนี่ยแล้วเราแบบว่าอ๋อเห็นภาพแล้วตอนนั้นเราก็ยังรู้สึกว่ามันฟุตบอลมันโหดร้ายจังแต่พอเราศึกษาฟุตบอลไปหรือดูฟุตบอลไปนานขึ้นเรากลับรู้สึกว่าเฮ้ยโมเมนต์นี้เป็นโมเมนต์ที่เจ๋งจังวะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอ่าฮะ
1: ใช่ครับมันก็เหมือนมันอยู่ในใจเรานะเนาะใช่ไหมครับพี่ประมาณนั้นไหม
0: ครับครับครับใช่บางทีการดูฟุตบอลในปัจจุบันอาจจะไม่คำตอบเสมอไปบางคนเชียร์ในปัจจุบันแต่ว่าย้อนกลับไปดูในอดีตแล้วเพชรมีเหตุการณ์ในอดีตเหตุการณ์ไหนไหมที่แบบพอเรามาเป็นแฟนของเฮาแล้วแล้วเรากลับไปย้อนดูนะเรารู้สึกว่าโหเนี่ยมันคูยังไงเท่ยังไงเฮามันเจ๋งยังอะในแบบที่เราไม่ใช่ยุคที่เราทันอะหรือมีเรื่องไหนไหม
1: เรื่องต้องท่าดีใจเลยฮะท่าดีใจของผู้เล่นคนหนึ่งเลยไอ้ที่เขานั่งล้อมวงกันนะฮะล้อมวงกันแล้วก็แกชื่อยาวๆหน่อยผมก็จำชื่อแกไม่ได้ละเพราะยาวจริงนั่นแล้วผมประทับใจช็อตนั้นเลยอีกหนึ่งช็อตเลยในใจผมเลย
0: แล้วเป็นท่าดีใจใช่ไหมพอยิงเข้าแล้วนั่งล้อมวง
1: ใช่ครับใช่ครับน่
0: อ
1: า
0: ่า
1: จะเกมในพรีเมียร์ลีกด้วยแล้วถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะยุคช่วงประมาณ2008 2009ประมาณนี้ไหมฮะ
0: อ่าครับครับอืมถามผมก็ตอบ
1: ม
0: ย
1: ัน
0: าก
1: จะ
0: น
1: ม
0: ะ
1: ี
0: เพราะ
1: ผู
0: ว
1: ้
0: ่
1: เ
0: า
1: ล่นคนหนึ่งเขาชื่อแกนาโร
0: ผมไม่ได้ติดตามเฮาโอเคทีนี้พูดถึงเรื่องล้อมว
1: เข
0: ง
1: า
0: เนี่ย
1: บาง
0: ผ
1: ท
0: ม
1: ี
0: นึก
1: ผ
0: ถ
1: ม
0: ึงครับครับเชิญคุณเพชรก่อน
1: บางทีผมแบบไม่ได้สัมภาษณ์สดอย่างเงี้ยครับนานแล้วผมก็บางทีมันมีลืมตื่นเต้นไปบ้าง
0: ไม่เป็นไร
1: ต้อ
0: ไ
1: ง
0: ม่เ
1: ข
0: ป็น
1: อ
0: ไร
1: อภัย
0: เรา
1: ด้
0: า
1: วย
0: เหมือนแบบนั่งนั่งนั่งดื่มกันอะแล้วก็คุยเรื่องฟุตบอลไปอย่าไปซีเรียสฮะแล้วท่านผู้ฟังทางบ้านก็อารมณ์แบบผมว่าเนี่ยที่กำลังขับรถอยู่หมุนหน้าปัดวิทยุมาที่97 เมกะเฮิรตซ์นะผมว่าก็ฟิลแบบฟังเพลินๆน่ะอย่าไปคิดว่าฟุตบอลมหาชนคือรายการแบบด็อกคิวเมนทารี่เราเป็นเหมือนแลกเปลี่ยนเล่าให้ฟังกันเหมือนแบบจะเรียกว่าเอามาขี้โม้ใส่กันก็ได้นะเพราะบางตอนของรายการนะบางสัปดาห์ก็เหมือนมานั่งโม้ใส่กันนะมานั่งขิงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับถึงเรื่องฟุตบอลที่มีการนั่งล้อมวงเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมหาข้อมูลมานะว่ามีฟิลบราวน์ใช่ไหมให้นักเตะนั่งล้อมวงโค้ชคนหนึ่งผู้จัดการทีมคนหนึ่งของเฮา
1: ฟิลบ่าวเป็นคนที่
0: ฟิลบราวน
1: พ
0: ์
1: าทีมเลื่อนชั้นไหมใช่ใช่
0: ใช่
1: ฟ
0: ไ
1: ิ
0: หม
1: ลบ่าวเป็น
0: รู้สึ
1: ว
0: ก
1: ่า
0: ว่
1: รา ะด
0: ใน
1: ับ
0: เก
1: ระ
0: ม
1: ดับเซมของทีมฮะ
0: ในเกมที่เจอกับแมนซิตี้เขาล้อมวงแล้วด่านักเตะกลางสนามโมเมนต์นี้นี่คุณเพชรทราบไหมมันเกิดอะไรขึ้นหรือว่ายังไงเล่าให้ทางแฟ
1: โม
0: น
1: เมนต์นี้
0: ต้นมาชนฟังหน่อย
1: โมเมนต์นี้จริงๆภาพจำผมค่อนข้างเลือนลางเลยฮะคาดว่าตอบตรงแล้วเพราะว่าผมน่าจะไม่ทันด้วยเพราะว่ายุคฟิลบาวเนี่ยก็หลักปี2000นะครับผม
0: อ๋อ
1: ม
0: เก
1: า
0: ่า
1: ดูจ
0: มาก
1: ริงๆก็ประมาณปีสองเป็นยุคนั้นผมไม่ทันแล้วไม่ทันในตอนที่ผมเล่าให้พี่ฮ่องเต้ฟังก็เรื่องนักเตะล้อมวงท่าดีใจกันอย่างนั้นฮะก็น่าจ
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: เห
0: ค
1: ต
0: ร
1: ุ
0: ับ
1: การณ์สืบเนื่องกันนะฮะ
0: ฮะโอเคแล้วถ้าเป็นทันยุคเราอ่ะเป็นทันยุคเรามีโค้ชคนไหนไหมที่แบบชอบมากอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอยากให้ทำทีมต่ออะไรอย่างเงี้ย
1: ถ้าเอาจากใจผม
0: อาร
1: น
0: ม
1: ะ
0: ณ
1: ค
0: ์
1: ร
0: อ
1: ั
0: ย
1: บ
0: ่างเงี้ยอารมณ์อย่างเงี้ยคุณเพชรอารมณ์เหมือนแฟนแมนยูยังไม่เคยลืมเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันน่ะอารมณ์เหมือนแฟนลิเวอร์พูลยังไม่ลืมดึกอะไรนะเจอเก้นคล็อปอ่ะมีไหมมีคนไหนที่ในความทรงจำเราคิดว่าเนี่ยแบบอยากให้อยู่ต่อถึงปัจจุบันเนี่ยขึ้นพรีเมียร์ลีกอยากให้เขาคุมทีมต่ออะไรอย่างเงี้ย
1: เอาจริงๆถ้ายกเคสแบบนี้มาผมอยากให้เลียมโรซิเนียนะฮะ
0: เลมอซิเนีย
1: เพราะว่าใช่ใช่ครับเพราะว่าช่วงที่เขามาทำทีมอะประมาณสองปีสองปีที่แล้วฮะค่าเฉลี่ยทำทีมเขาทำดีมากจริงๆครับพี่ฮองเต้จนแบบทีมเกือบจะได้มาเพลย์ออฟอะฮะแต่ก็พลาดไปแล้วทีนี้ไม่รู้ยังไงตอนท้ายฤดูกาลหลังจบไปแล้วฮะเจ้าของทีมคุณลิคารี่ก็ปลดเลียมไปก็ตอนนั้นก็ทําให้แฟนบอลเดือดเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเลียมเข้ามาเปลี่ยนทีมจากตอนนั้นอาจจะโค้ชเยอรมันนะเข้ามาทํามาเปลี่ยนพลิกจากอันดับท้ายๆฮะกลับขึ้นมาจนลุ้นจะเพลย์ออฟได้มันก็เลยน่าเสียดายแต่ถ้าเป็นอีกคนหนึ่งอ่ะที่ผมเสียดายก็คือสตีฟบูธฮะเพราะว่าแกก็เป็นฟันเฟืองสำคัญของทีมอีกคนหนึ่งที่แบบทำให้ทีมประสบความสำเร็จอย่างเงี้ยฮะคือประสบการณ์ของแกมาช่วยในพรีเมียร์ลีกมันก็อาจจะช่วยให้เราอยู่รอดได้ก็ได้แต่มันไม่ใช่ว่าโค้ชคนปัจจุบันไม่ดีนะครับเขาก็ดีแต่ว่าด้วยความที่ผมแบบเติบโตมาในยุคที่ผมดูสตีฟบูธมาฮะผมก็เลยรู้สึกว่าคนนี้แหละน่าจะสร้างความอุ่นใจให้มากกว่า
0: สตีฟบูธคืออะไรครับ
1: สตีฟบูธโค้ชครับโค้ช
0: ใช่จุดเด่นของเขาคืออะไรอ่ะ
1: อ๋อผมว่าด้วยการเล่นวิธียังไงสไตล์การเล่นนะฮะสไตล์การเล่นแบบของแกมันเป็นแบบลุกนิดๆฮะเกมลุกนิดๆมันก็เลยดูแล้วสนุก
0: ลุกมันเกมแบบกล้าที่จะเล่นเล่นเกมลุกฮะ
1: รู้สึกสตีฟบูธที่เป็นลูกศิษย์ของเซอร์เล็กด้วยไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ถ้าผมใช่ใช่
0: ใช่ใช่
1: ก
0: อั
1: ็
0: นนี
1: อ
0: ้
1: าจจะได้คุย
0: อยากฟังต่อเลยผมอยากฟังต่อเลยว่าชอบตรงไหนในสตีฟบูธ
1: ใช่ผม ส่วนตัวผมเป็นคนชอบฟุตบอลสไตล์แบบลูกแหลกอยู่แล้วฮะไม่ต้องสนลับประมาณนี้ฮะผมก็เลยรู้สึกถูกเส้นกับสตีฟบูธที่สุดแล้ว
0: เอาจริง
1: ใน
0: ๆค
1: บ
0: าร แร
1: รด
0: ค
1: า
0: เต
1: โ
0: อ
1: ค
0: ร
1: ้
0: ์
1: ช
0: ของ
1: ที่
0: เฮา
1: ผม
0: เนี่ย
1: ทันยุคมานะฮะ
0: ครับเฮาเนี่ยตั้งแต่13-14มาเนี่ยยุคปี13-14ตั้งแต่ดูมาถึงปัจจุบันเนี่ยภาพรวมของเฮาซิตี้เนี่ยเล่นเกมรุกไหมหรือว่าก็ยังแบบด้วยทีมเล็กก็เลยพยายามเล่นเกมรัดกุม
1: ประมาณนั้นฮะพี่ประมาณ
0: คา
1: เล
0: แร
1: ่น
0: ค
1: เ
0: เ
1: ก
0: ตอ
1: ม
0: ร์
1: รัดกุมรัดกุมเป็นส่วนใหญ่
0: ของเฮาครับ
1: ถ้าตัวมันเหมือนจะอิงตามโค้ชมากกว่าครับโค้ชคนไหนเข้ามาเขาก็ทําระบบหนึ่งคนไหนเข้ามาก็ทําอีกระบบหนึ่งมันก็เลยเหมือนไม่ได้แบบมีอัตลักษณ์ตายตัวเหมือนบางทีมฮะใช่มันจะเป็นประมาณนั้นไป
0: ทวิง
1: อย
0: พ
1: ่
0: อ
1: าง
0: สมควรนะ
1: ใช่ครับอย่างโค้ชคนปัจจุบันแกก็เป็นสายเกมรับอะฮะก็ส่วนใหญ่จะเน้นรับแล้วก็สัก20-30 นาทีก็ไปสุดท้ายก็ไปหาบุกโอกาสทำประตูประมาณนั้นนะฮะสกอร์มันก็เลยไม่ค่อยจะขาดเท่าไหร่
0: น
1: แ
0: ี
1: ต่
0: ่
1: ผมก็จริงๆอะผมครับครับพี่
0: ต่อเลยครับต่อเลยครับต่อเลยครับต่อเล
1: ผ
0: ย
1: ม
0: ต่อ
1: รู
0: เ
1: ้
0: ล
1: ส
0: ย
1: ึกว่าถ้าผมดูชุดผู้เล่นปัจจุบันนะฮะมันมีศักยภาพที่จะทำได้มากกว่าเกมรับนะเพราะว่าด้วยปีกขวาปีกซ้ายหรือว่าตัวหน้าเป้าอย่างโอเล่แบ็กแมนเน่เองเนี่ยเขาก็ดูมีสัญชาตญาณดิบที่ดีฮะไม่น่าจะมาทำให้เสียของแบบนี้แต่เดี๋ยวกำลังรอดูในพรีเมียร์ลีกอยู่ครับพี่ว่าสไตล์ทีมมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนแต่ผมก็ดูแล้วน่าจะเล่นเกมรับแบบเหมือนที่เคยทำในแชมเปี้ยนชิพมาเนี่ย
0: ผมกำลังจะถามตรงนี้เลยเพราะว่าผมว่ามันเป็นหนึ่งในปรัชญาฟุตบอลนะถ้าเฮาซิตี้เนี่ยขึ้นชั้นมานะแล้วเล่นเกมรับแบบรับแบบบูเลยอะรับอย่างเดียวเลยอะคืออาศัยแบบเก็บทีละแต้มทีละแต้มเนี่ยได้อะไรนะเก้าทีละแต้มเก้าทีละเก้าเนี่ยนะไปเรื่อยๆนะ
1: ครับ
0: อาจจะมีชนะบ้างอ่ะสมมติเก็บได้กับทีมในแบบระดับเดียวกันที่ขึ้นมาด้วยกันอย่างโคเวนที่สัก
1: แล้วอะไรก
0: อ
1: ั
0: าน จจะไปกลับอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ชนะแบบหืดๆนะมาแบบฟุตบอลแบบรับอืดหน้าเบื่อเลยนะดูโอ้โหมันจะอุดไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่รอดตก
1: ครับ
0: ช
1: พ
0: ั้
1: ี
0: น
1: ่
0: แต่รอดตกชั้นนะนี่ช้อยแรกนะเล่นเกมรับจนหน้าเบื่อเลย
1: คร
0: แบ
1: ับ
0: บที่เราไม่ชอบเลยแต่รอดตกชั้นกับอีกอย่างหนึ่งคือเปลี่ยนเล่นเกมรุกเร้าใจสนุกเลยถึงฤดูกาลเนี้ยสร้างความฮือฮาเลยว่าโอ้โหเฮาไม่กลัวใครเว้ยเจอซิตี้ก็ไม่กลัวเจอแมนยูก็ไม่กลัวเจออาร์เซนอลก็ไม่กลัวเจอแอสตันวิลล่าแชมป์ยุโรปอย่างงี้ไม่กลัวใครเลยแต่เก็บ3 แต้มไม่ได้เลยเก็บ1 แต้มก็ไม่ได้คือสุดท้ายเนี่ยแลกเขาเสร็จตัวเองโดนตลอดจบด้วยการตกชั้นจะรับจนรอดตกชั้นหรือว่าจะลุกจนตกชั้นเลือกแบบไหนฮะ
1: ถ้าส่วนตัวผมคิดว่าถ้ามันเล่นเกมรับแล้วมันรอดได้จริงๆนะฮะก็เล่นไปเถอะเล่นทั้ง30กว่าแมตช์ไปเลยเอาเลยฮะเพราะว่าการตกชั้นไปในแชมเปี้ยนชิพก็อย่างที่เรารู้กันนะฮะว่ามันก็ไม่ง่ายไม่มีอะไรการันตีว่าจะขึ้นชั้นมาได้ในปี2-3 ปีหรือเพอเพอแย่กว่านั้นขึ้นแล้วตกไปหรือวันอีกก็เป็นไปได้จริงๆนะเพราะงั้นวิธีไหนก็ได้ที่รอดผมแฮปปี้หมดเลยถ้าส่วนตัวผมนะฮะ
0: นึกว่าตอนนี้ขอแบบแค่รอดตกชั้นให้ได้ก่อน
1: ถ้าส่วนตัวผมคิดแบบนั้นนะครับเพราะด้วยทีมงบประมาณด้วยงบประมาณทีมด้วยฮะมันไม่ได้อูฟู่ไม่ต้องคิดได้แบบทีละสเต็ป
0: ถึงงบประมาณก็อดเข้ามาแบบเจาะรายละเอียดของอิริคารี่ไม่ได้นะเรียกว่าเจ้าของทีมคนปัจจุบัน
1: ครั
0: ค
1: บ
0: ุณเพชรคิดว่าเขาเข้ามาแล้วเปลี่ยนอะไรบ้างหรือว่าทำอะไรให้เกิดกับเฮาซิตี้บ้าง
1: ใ
0: เ
1: น
0: ปลี่ยนไหม
1: รอบตั้งแต่เข
0: หรา ือแค่เอาเงินมาให
1: น
0: ้
1: ะครับ
0: อย่างเดียวหรือว่าเขาเปลี่ยนบรรยากาศอะไรของทีมไหมตั้งแต่เขาเข้ามาเป็นเจ้าของทีมเนี่ยมาทำทีมเนี่ย
1: เท่าที่ผมสังเกตดูครับพี่ ผมรู้สึกว่ามูดทีมมูดเป็นบรรยากาศในคอมมูนิตี้ฝั่งต่างประเทศดีดูดีขึ้นเยอะเลยครับก็เหมือนเขาจะมีให้แฟนบอลได้เข้าไปมีส่วนร่วมในเรื่องของการโหวตอาหารประจำเดือนนั้นๆนะฮะอันนี้คืออย
0: โห
1: ่าง
0: วต
1: หนึ่
0: เล
1: ง
0: ย
1: ที
0: น
1: ่
0: ะ
1: เขาทำให้
0: โหวตเลยนะฮะ
1: โหวตอาหารประจำเดือนอาหารครับอาหารแบบ
0: เฮ
1: ว
0: ้
1: ่
0: ย
1: า
0: เดี๋ย
1: เ
0: ว
1: หมือนจำหน่ายใน
0: อ๋ออ๋อเออโหวตอาหารที่จำหน่ายในสนามอย่างเงี้ยเหรอ
1: ใช่ครับพี่เป็น
0: อ่
1: แน
0: ะ
1: วประมาณนั้นนะฮะ
0: เฮ้ยอันนี้แปลกอันนี้ผมว่าแจ๋วอันนี้เป็นแนวความคิดที่น่าส
1: ครัน บ
0: ใจ
1: จริงจริงเมื่อสัก2 เดือนก่อนจะจบฤดูกาลมันมีต้มยำกุ้งหรือข้าวผัดกะเพราเนี่ยแหละฮะด้วยนะเอามาโหวตกับอาหารตุรกีฮะแต่ผมก็ไม่ได้ตามว่าเขาเลือกกันไหนไป
0: สนใจนะเดี๋ยวนะใส่ใจแฟนบอลถึงขั้นว่าให้โหวตว่าจะขายอันนี้หรืออันนี้ใช่ไหมไม่ได้เอาแค่ธุรกิจว่าสมมติมีเจ้าเนี้ยให้เงินมากกว่าแล้วเอ้ยขายอันนี้แต่นี้คือให้แฟนบอลโหวตว่าอยากจะกินอะไรในสนาม
1: ใช่
0: เฮ้ยนี่ผมว่าเขาน่ารักเหมือนกัน
1: แล
0: น
1: ้
0: ะ
1: วใช่ครับแล้วอีกเรื่องหนึ่งที่เขาเข้ามานี้ก็คือปีแรกเห็นผลเลยครับก็คือเลื่อนชั้นจากลีกวันกลับขึ้นมาแชมเปี้ยนชิพเลย
0: เป็นต่อเนื่องไหม
1: ใช่คร
0: ห
1: ั
0: ร
1: บ
0: ือว่ามีเว้นปีหนึ่งแล้วถึงได้กลับมาพรีเมียร์ล
1: เด
0: ี
1: ีย
0: ก
1: วเลยครับเดียวขึ้นเลย
0: ใช่ไหมก็คือลีกวันมาแชมเปี้ยนชิพอีกฤดูกาลหนึ่งเป็นแช
1: ใช
0: มเป
1: ่
0: ี้ยนชิพขึ้นมาพรีเมียร์ลีกเลยหรือมีพ
1: ผ
0: ัก
1: มน่าจะพักอยู่แชมเปี้ยนชิพมาปีนี้น่าจะสองปีมั้งฮะน่าจะสอง
0: ส
1: ป
0: อ
1: ี
0: ง
1: แหล
0: ป
1: ะ
0: ีก็คือจากลีกวันขึ้นแชมเปี้ยนชิพแล้วก็พักนิดนึงแล้วก็ขึ้นมาพรีเมียร์ลีกเลยแสดงว่าถ้าอย่างนี้ผมว่าก็น่าจะเป็นขวัญใจมหาชนของแฟนบอลอยู่เหมือนกันนะ
1: อืออึงพอสมควรครับแล้วเขาดูใกล้ชิดกับคอมมูอังกฤษด้วยนะเพราะว่าผมเคยเห็นมีคนหนึ่งเขาโพสต์รูปเหมือนวันนั้นน่าจะไปเป็นอเวทิปนะครับเขาคอลวิดีโอกับประธานสโมสรแล้วทีเนี้ยแกก็เอามูรินโญ่มาให้คุยด้วยครับ
0: จริงดิ
1: ใช่คร
0: โอ
1: ับ
0: ้
1: ผม
0: ที่
1: เค
0: ไป
1: ยเห
0: ถ
1: ็
0: ื
1: น
0: อ
1: เ
0: ว
1: ม
0: ่
1: ื
0: า
1: ่อช่วงปีที่แล้ว
0: เป็นประธานที่ลงถึงแบบถึงแฟนบอลแบบหนักเหมือนกันนะ
1: ใช่ครับแกผมก็ว่าก็น่าจะไนท์กับแฟนบอลดีอยู่ด้วยคาแรคเตอร์แกทีแรกเท่าที่ผมสืบประวัติแกดูนะฮะแกเป็นแนวเหมือนทำเป็นเจ้าพ่อแบบรายการทีวีอะไรประมาณเนี้ยฮะของทางฝั่งตุรกี
0: อ๋อเป็นนักสื่อแบบเป็นนักแบบเขาเรียกอะไรนะเหมือนเป็น
1: เป็นถ้า
0: สาย
1: เท
0: บ
1: ี
0: ั
1: ย
0: น
1: บ
0: เท
1: กับ
0: ิง
1: อิมเมจในไทยก็ประมาณคุณตาปัญญานี่แหละคุณนะฮะประมาณนั้น
0: อ๋อคุณปัญญาคุณปัญญานะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเ
1: ฟ
0: กิ
1: ิ
0: ด
1: ลแบ
0: คุ
1: บ
0: ณ
1: นั้
0: ถ
1: น
0: ้
1: แ
0: า
1: หละ
0: น่าคิดกันนะถ้าคุณปัญญามาทำทีมฟุตบอลในไทยลีกอาจจะแบบลีกสามก็ได้เหมือน
1: เป็น
0: ผ
1: ไป
0: ม
1: ได
0: นี
1: ้
0: ่พลาดออกนะคุณปัญญามาทำน่าจะมีอะไรที่สื่อสารกับแฟนบอลได้ดีขึ้น
1: จริง
0: แล้ว
1: ใช่เลยครับพี่
0: กับเรื่องยุ่งยากในทีมอ่ะเพราะผมว่ามันมีภาพอยู่อย่างเนี่ยท่านผู้ฟังครับมันผมว่าในการดูฟุตบอลเนี่ยผมจับทางได้อย่างหนึ่งว่าคนทั่วโลกเนี่ยไม่ชอบอยู่อย่างหนึ่งคือประธานสโมสรเนี่ยต่อให้เขาทุ่มเงินให้ขนาดไหนเนี่ยแต่คนทั่วโลกไม่ชอบให้คนที่จ่ายเงินเนี่ยมายุ่งกับทีมแปลกเมื่อก่อนผมก็เคยคิดแบบนี้นะอย่างแบบเราเชียร์แมนยูอย่างเงี้ยเฮ้ยตระกูลเกลเซอร์มายุ่งกับระบบการทำทีมไม่ได้แต่พอมาคิดอีกมุมหนึ่งพอเราดูฟุตบอลมานานๆก็นั่งคิดเหมือนกันนะก็เขาเป็นเจ้าของเงินอะทำไมอะเขาจะอยากจะกำหนดทิศทางฟุตบอลของทีมไม่ได้หรออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นทั่วโลกจริงในไทยก็เป็นผมว่าอย่างในไทยนี่น่าจะมีอยู่คนเดียวมั้งมีสองคนนะผมว่ามีตอนนี้มีสามแล้วแต่เมื่อก่อนนะมีแค่สองคนน่าจะมีคุณเนวินใช่ไหมหรือว่าบิ๊กฮั่น
1: ใช่
0: ใช่
1: คร
0: ไ
1: ั
0: ห
1: บ
0: มของเชียงรายปัจจุ
1: บ
0: บ
1: ิ
0: ั
1: ๊
0: น
1: ก
0: เน
1: ฮ
0: ี้
1: ั
0: ย
1: ่น
0: เขาก็
1: แล้
0: โอ
1: วก
0: เค
1: ็
0: กับคุณฟุกแล้วสมัยก่อนเขาไม่โอเคอ่ะคุณฟุกเขามายุ่งยากกับทีมเนี่ยซึ่งผมเคยสัมภาษณ์ทั้งสามท่านนะก็มีคําถามแบบบางทีเคยคุยกันหลังไมค์อยู่เหมือนกันว่าเขาก็ลงเงินไปอ่ะเขาก็กลัวทีมจะตกชั้นทีมจะอะไรผลงานไม่ดีเหมือนกันฉะนั้นเขาก็อยากจะมีส่วนกับการทําทีมอ่ะหรือว่าได้ตัดสินใจเพราะเงินเขาอ่ะใช่ไหม
1: ใช
0: แล้
1: ่
0: ว
1: คร
0: ย
1: ั
0: ิ
1: บ
0: ่งทีมเล็กๆเนี่ยใน ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยในลีกอังกฤษดีกว่าใช่ไหมลีกอังกฤษหรือทีมใหญ่ๆหลายทีมก็เหมือนกันเอาเงินเข้ามาทุ่มอ่ะหรือคอนเน็กชันของเขาอ่ะเขาก็เป็นเรื่องปกติที่เขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยอยากจะจัดการทีมอย่างของในกรณีของยูริคารีเนี่ยคือเขายุ่งกับทีมไหมแล้วคุณเพชรคิดว่าเขาไงโอเคไหมกับการยุ่งยากกับทีม
1: ถ้าอย่างผมก็เหมือนเคยเห็นว่าเขาช่วงแรกๆเขาก็มีแค่ปีแรกๆที่เขาจะมายุ่งแบบนิดหน่อยหนักนิดหน่อยแต่หลังๆก็เหมือนจะปล่อยให้ตัวผู้จัดการทีมเป็นคนจัดการไปแล้วก็ให้เขาไฟนอลอีกทีหนึ่งแต่ส่วนตัวผมฮะพี่ฮอเต้ผมมองว่าก็เขาจะของเงินก็คิดว่าถ้าอะไรที่มันไม่ได้เหนือบากกว่าแรงเกินไปที่จะรับไม่ได้ก็ปล่อยไปฮะก็โอเคนะรับได้ครับเพราะยังไงสุดท้ายเขาก็เป็นเจ้าของเป็นทุนใหญ่อยู่ดี
0: มีไหมเหตุการณ์ที่แบบเขาทำอะไรกับทีมแล้วเราแอบไม่ค่อยชอบเหมือนกันบ้างมีบ้างหรือบ้างว่า
1: ต้องย้อนไปนิดนึงฮะแต่เท่าที่ผมดูมานะครับเหมือนจะยังไม่มีมีไอ้เรื่องเสื้อเนี่ยแหละอย่างเดียวเรื่องเสื้อปีเนี้ยอย่างเดียวเลยฮะที่
0: ทำไม
1: น่าจะไม่
0: ไ
1: ค
0: ม
1: ่อ
0: ่
1: ยร
0: ส
1: ู้
0: ว
1: เท
0: ย
1: ่าไหร่
0: เหรอหรือว่ายังไง
1: ผมว่ามันควรจะไปทำเป็นเสื้อแบบเรโทรมากกว่าผมไม่แน่ใจว่าพี่ฮ่องเต้เคยเห็นเสื้อเฮาซิตี้ปีนี้อย่างนะฮะตรงโลโก้มันจะเป็น
0: ต
1: ย
0: ัว
1: ้อ
0: ส
1: น
0: อนป่ะ
1: เหมือนแบบใช่ครับฟิลคือตัวนั้นอ่ะผมต้องบอกอย่างนี้ฟิลอ่ะเสื้อมันย้อนไปปี1975
0: ครับ
1: ซึ่งผมอนุมานด้วยตัวเองนะฮะว่าผมคิดว่าเขาน่าจะคิดว่าไอ้เสื้อเรโทรที่เคยทำมาขายตอนครบรอบ120 ปีมันขายดีเขาก็เลยอาจจะแบบเอาตัวปีเก่าๆมารีใหม่เป็นแบบเสื้อหลักเลยดีกว่าน่าจะดีแต่ผมดูแล้วไม่น่าเวิร์กอะฮะ
0: สุดแล้ว
1: มันก็มี
0: ไม่ได้สนใจเราหรือว่าแล้วแฟนบอลทั่วโลกฮาวทั่วโลกเขามองอย่างเพชรไหมว่าผมแค่มองว่าแปลกตาด
1: ถ
0: ี
1: ้าเป
0: แล
1: ็
0: ้
1: น
0: วก็
1: บอล
0: งงนึกว่าเป็นเสื้อต้องบอกว่าอย่างนี้ผมคิดว่าเป็นเหมือนเสื้อแบบเสื้อลำลองอ่ะเหมือนเป็นคาชัวแวร์อันนี้คือเส
1: เส
0: ื
1: ื
0: ้
1: ้
0: ออ
1: ล
0: แข
1: ำล
0: ่ง
1: อง
0: ครับที่มีตัวอักษรเรียงนะ
1: ใช่เลยครับใช่
0: เหล
1: คร
0: ื
1: ั
0: อ
1: บ
0: ง
1: พี
0: ด
1: ่เป็นเสื้อปีนี้เลยฮะก็ตอนวันนั้นผมจำได้เลยวันที่เสื้อออกมาวันแรกอะฮะ
0: ำครับ
1: ผมเห็นมีแต่คอมเมนต์ทัวร์ลงทั้งนั้นเลยฮะใช่ครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวแซวว่าเอ้ยนี่มันเสื้อเรโทรที่ไหนอะไรประมาณเนี้ยฮะเหมือนเขาจะไม่ค่อยชอบกันด้วยแต่หลังๆมาน่าจะชินแหละไม่เห็นมีคอมเมนต์แนวนี้แล้วฮะ
0: ยอมรับผม
1: ก
0: ว
1: ็
0: ่าม
1: ยอม
0: มันก็สวยนะแต่ว่ามันก็แค่แปลกอ่ะแปลก
1: มันอาจจะต้องใช้เวลาทำให้มันชินนิดนึงแต่ถ้าเดี๋ยว
0: อือฮึ
1: มีเข้ามาก็เดี๋ยวว่าจะซื้อซะหน่อยฮะ
0: อื
1: เพ
0: อ
1: รา
0: ฮ
1: ะ
0: ึ
1: มันก็เป็นประวัติศาสตร์เก็บไว้เพราะว่าทีมเลื่อนชั้นมาทั้งทีฮะก็
0: อืม
1: ต้องมีบ้าง
0: อ๋อนี่ผมเพิ่งทราบนะว่าเสื้อที่ผมเห็นเสื้อเฮาที่มีโพสต์อยู่ที่อาจจะผ่านตาอยู่บ้างเนี่ยเป็นเสื้อแข่งเลยผมคิดว่าเป็นแค่เสื้อแบบฉลองแบบครบรอบกี่ปีหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเสื้อแฟนบอลใส่เฉย
1: ทีแ
0: ๆ
1: ร
0: แป
1: ก
0: ลกดี
1: ผมก็คิดแบบนั้นแล้วพอมาดูจริงๆอ้าวเสื้อแข็งก็มีนิดนึงฮะที่รู้สึกจะไม่พอใจอาคุณตรงนี้เท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวคงใช้เวลาไปก็คงชินนะฮะ
0: มีนักเตะคนไหนไหมครับของเฮาตั้งแต่เราดูมาแล้วออกจากทีมไปแล้วเราอยากให้กลับเข้ามาในปีที่ขึ้นชั้นกลับมาเล่นพรีเมียร์ลีกปีนี้
1: คิดไวๆเลยครับก็เอ็ดดี้โรเบิร์ตสันครับ
0: ไปอยู่ไหนไปอยู่
1: เ
0: ท
1: พ
0: ี่
1: ร
0: ไ
1: า
0: หน
1: ะว่า
0: ตอนนี้
1: โรเบิร์ตสันรู้สึกไปสเปอร์ไหมครับ
0: ครับครับ
1: เหมือนสเปอร์จะปาดไปใช่ฮะ
0: อื
1: ผ
0: ม
1: มเสียดายเลยเพราะว่าตำแหน่งตรงนี้มันจะว่าปีที่แล้วเหมือนไม่ได้คนที่ถึงจริงฮะมาอยู่รู้สึกว่าแบ็คขวามันไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็เลยคิดว่าถ้าได้โรเบิร์ตสันมาเนี่ยมันน่าจะตอบโจทย์ตรงนี้ได้มากกว่าด้วยลูกประสบการณ์ด้วยอย่างไงด้วย ผมก็คิดว่าเขาก็ยังจะช่วยทีมเล็กๆอย่างเฮาได้อยู่ในระดับเวทีลีกสูงสุดนะฮะจากผลงานกับลิเวอร์พูลในหลายๆปีที่ผ่านมาเป็นคน
0: ใน
1: เดียว
0: ท
1: เล
0: ายง
1: ครับ
0: กล
1: ท
0: ั
1: ี
0: บ
1: ่ผมอยาก
0: อยากได้ใช่ไหมในทาง
1: ใช
0: กล
1: ่
0: ับกันนะถ้าชี้ได้เลยเนี่ยตอนเนี้ยชี้ได้เลยเนี่ยเลือกนักเตะสักคนหนึ่งอยู่ทีมไหนก็ได้บนโลกเนี่ยแล้วเอาเข้ามาเล่นให้เฮาในซีซั่นที่ถึงเนี้ยอยากจิ้มใคร
1: จารอดโบเวนครับ
0: โบเวน
1: ใช่ครับโบเวน
0: ครับ
1: อยากได้กลับมามากผมมันก็เหมือนเคสแอดดี้เบเกียฮะผมรู้สึกว่าสถิติของโบเวนกับเวสต์แฮมอ่ะมันดีนะแล้วถ้าเกิดได้เขามาคู่กับแม็กเบอร์เน่เนี่ยผมรู้สึกว่าเกมลุกก็น่าจะสบายหายห่วงขึ้นเยอะเลยฮะแต่ก็ดูแล้วเวสต์แฮมก็ไม่น่าจะปล่อย
0: ได้แบบพวกตัวถล่มทลายยิงแบบอัพตัวต่างดาวเหมือนฮาลันอะไรอย่างนี้บ้างเหรออันนี้เราพูดถึงว่าเราสามารถฟุ้งได้เลยอะแบบว่าเลือกใครก็ได้ในโลกเนี้ยมาเล่นอะ
1: ผมก็ยังอยากได้โบเวนอยู่ดีครับเพราะว่า
0: โอ้ยอยู่ดีนะ
1: ใช่
0: เออนี่ผมเห็นความน่ารักของแฟนบอลเฮาอยู่กันนะเนี่ยอ่าโอเคโอเคเลือกสิ่งที่เหมาะกับเราใช่ไหมพอดีกับเร
1: ใช
0: า
1: ่เพราะ
0: อ
1: ว
0: ่
1: ่
0: า
1: าถ้าเกิดเอาแบบบิ๊กเนมมามันบางทีก็ไม่ได้การันตีว่าเขาจะดีจริงเอาแบบค
0: อ่
1: น
0: า
1: คุ้นเคยพร้อมจะสู้เพื่อเรามันก็น่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่า
0: อย่างนี้ผมว่าเข้าสู่คำถามนึงเลยว่าแล้วในซีซั่นที่ผ่านมาล่ะใครที่ในมุมมองของคุณเพชรอะคิดว่าเป็นคีย์แมนคนสำคัญเลยของทีมที่ทำให้ขึ้นชั้นขึ้นมาแล้วทีมสมควรต้องเก็บเอาไว้ด้วย
1: ผมว่ามันก็หลายๆคนรวมกันนะแต่ว่าถ้าเกิดเอาเด่นๆหลักๆก็คือเลียมมิลเลอร์กับโอเล่แบ็กเมเน่แล้วก็
0: อ่าฮะ
1: ประตูอย่างปันดูก็ช่วยทีมได้เยอะเหมือนกันนะ
0: ครับครับ
1: ใช่แล้
0: อ
1: ว
0: ืมอืม
1: สามคนนี้ก็รู้สึกว่าน่าจะย้ายไปไหน
0: อือฮึนะโอเคถ้านะเพชร
1: ครับครับ
0: สมมุติว่าวันเนี้ยคุณเพชรเป็นเศรษฐีขึ้นมาอันนี้ผมว่าผมเป็นคำถามที่ผมใช้ถามแล้วน่าสนใจมากกับทุกทีมเลยตั้งแต่มาคุยกันในซีรีส์โยโย่ครับคุณเพชรกลายเป็นเศรษฐีระดับที่เหนือกว่าอิดิคารี่ทำธุรกิจอะไรไม่รู้ว่าแต่คุณรวยอ่ะวันเนี้ยคุณรวยแล้วคุณเข้าไปเทคโอเวอร์ทีมเฮาส์ซิตี้วันเนี้ยเพชรเป็นเจ้าของทีมเฮาส์ซิตี้เป็นเจ้าของทีมแบบเบ็ดเสร็จด้วยไม่ใช่แบบแค่หุ้นใหญ่ด้วยคือเทคโอเวอร์ทีมอะไรเป็นหุ้นเป็นอะไรนะเป็นเจ้าของรายใหญ่รายเดียวแบบกุมอำนาจทุกอย่างของทีมคุณเพชรจะทำอะไรกับเฮาซิตี้บ้าง
1: 100%ประมาณนี้ครับ
0: ขออีกครั้งครับ
1: ถ้ามองได้ตอนนี้ข้อแรกเลยผมคิดว่าผมอยากจะปรับปรุงเรื่องของการทำสนามซ้อมกับอะคาเดมี่ฮะให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้น
0: อืม
1: เพราะผมรู้สึกว่าสนามซ้อมที่ใช้อยู่ปัจจุบันเนี่ยน่าจะยังเช่านอร์ทฟาร์บี้อยู่เลยมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดนะ
0: ครับครับ
1: ก็เลยคิดว่าถ้าสร้างสนามซ้อมมาเป็นของตัวเองแล้วก็อัปเกรดอะคาเดมีขึ้นมาให้มันทัดเทียมกับทีมใหญ่ๆได้แล้วก็อาจจะมีทรัพยากรที่ดีที่จะดึงขึ้นมาเติมในชุดใหญ่ได้เลยฮะแบบไม่ต้อ
0: อง ื
1: ไป
0: ม
1: เสียเงินซื้อมากมาย
0: อืมทำอะไร
1: ก
0: อ
1: ็
0: ยากทำอีก
1: เรื่องต่อมาที่อยากทำฮะผมคิดว่าอยากจะสร้างแบบคอมมูนิตี้แฟนคลับขึ้นมาฮะเป็นแบบเหมือนคุยพูดคุยกันทุกเดือนอย่างเงี้ยฮะว่าสโมสรต้องปรับแบบไหนยังไงตรงไหนประมาณเนี้ยฮะที่ผมอยากจะทำนะส
0: อ่
1: ัก
0: าฮ
1: ที
0: ะ
1: นี่หลักๆก็จะเป็นเรื่องแล้วเนี่ยฮะที่ผมอยากจะทำ
0: เดี๋ยวนะถ้าสมมุติว่าในคอมมูนิตี้บอกว่าอยากปลดประธานสโมสรอย่างเงี้ยทำไงอ่ะ
1: โอ้อันนี้ลำบากนะไม่ได้เลยอันนี้อาจจะยัง
0: ทางนะ
1: อาจจะยังครับอาจจะต้องนิดนึง
0: มีไหมที่อยากทำกับทีม
1: เอาเป็นในแง่ประมาณนะฮะ
0: ทุกแง่เลยอ่ะกับนักเตะก็ได้ซื้อเลยวันนี้มีเงินคือแบบอันนี้คุณเพชรเข้ามาคุมทีมเป็นเจ้าของทีมในแบบที่มีเงินด้วยนะมีเงินเหลือเยอะเยอะด้วยนะอันนี้เราติดต่างว่าเรามีเงินเหลือเยอะด้วย
1: ถ้าในส่วนของการแบบเสริมตัวผู้เล่นอะไรเงี้ยก็คงจะไปหาดึงพวกสตาร์ที่แบบอาจจะมีชื่อหน่อยแต่ไม่ได้แพงมากเข้ามาช่วยเป็นแบ็กอัพเป็นแบบแนวมีลูกประสบการณ์ไว้ช่วยทีมในพรีเมียร์ลีกสักหน่อยก็ดีประมาณเนี้ยฮะในงบที่ก็อาจจะไม่สูงมากไป
0: โค้ดนะฮะโค
1: แต
0: ้
1: ่
0: ด
1: หลักๆผมก็อยากจะแบบหลักๆผมคิดว่าอยากจะเน้นไปที่เรื่องการจัดการนอกสนามมากกว่าครับเพราะว่าถ้าผมมองว่าถ้านอกสนามมันดีในสนามมันก็จะส่งผล
0: ว้าจริงๆคุณเพชรตั้งแต่สัมภาษณ์มาเนี่ยท่านผู้ฟังนะตั้งแต่ผมสัมภาษณ์มาหลายๆทีมเนี่ยนะในเดซิลี่โยโย่คลับเนี่ยเพิ่งเจอคุณเพชรนะที่คุยเรื่องนอกสนามมากกว่าคือจริงๆก็เหมือนกับไม่ได้สนใจว่าในทีมจะจัดการยังไงด้วยเพราะส่วนใหญ่เราจะถามทีมไหนใช่ไหมถ้ามีเงินปุ๊บสิ่งแรกทําคือทําทีมก่อนเลยต้องแบบอัดให้ทีมแบบเพอร์เฟกต์ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะ
1: คือมุมมองส่วนตัวผมด้วยครับพี่ของเต้ผมมองว่ามันค่อยๆพัฒนาไปทีละก้าวมันก็ถือว่าเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของการทำฟุตบอลไม่ใช่ว่าแบบอยู่ๆมีการลงตูมตูมตูมความสำเร็จแล้วทีนี้สำเร็จแล้วมันต่อยอดยังไงต่อได้บางทีลงทุนหนักๆ2-3 ปีสำเร็จจริงฮะแต่ว่าหลังจากนั้นน่ะตกลงมาเรื่อยๆแบบนี้มันก็ไม่น่าเวิร์กอะฮะผมก็เล
0: ไ
1: ย
0: ม่
1: คิด
0: ดี
1: ว่าน
0: ะ
1: ใช่ฮะ
0: สมมุตินะอ่ะเดี๋ยว
1: ข
0: ผม
1: นาดนั้นอาจ
0: ต่
1: จ
0: อ
1: ะ
0: ในคำถามเดิมเลยแต่ผมต่อในคำถามเดิ
1: ได
0: ม
1: ้
0: เล
1: ครั
0: ย
1: บพี่
0: ถ้าเราเป็นเจ้าของที
1: คร
0: ม
1: ับ
0: เน
1: พ
0: ี่
1: ี่
0: ยแล้วเราจะดึงเขามาแบบดึงเฮาเนี่ยมาจับมือกับทีมสักทีมในไทยลีกอ่ะอยากจับมือกับทีมอะไร
1: ถ้าเอาตามที่ผมมองนะผมอยากจับมือชลบุรีฮะชลบุรีเอฟซีเพราะผมรู้สึกว่าในแง่มุมของการพัฒนาทั้งสโมสรแล้วก็เยาวชนเนี่ยนะฮะเขาทำได้ดีขึ้นทุกปีแล้วก็มันได้เห็นผลลัพธ์จริงก็เลยดูเป็นสโมสรที่มีช้อยน่าสนใจอีกทีมนึงก็หนองบัวพิชยาฮะ
0: ออกแสดง
1: ก็
0: สองทีมนี้โครงสร้างคาเดมี่ดีมาก
1: ด้วยเหตุผลเดียวกันเลย
0: รู้แต่ว่านี่ที่เลือกจับมือนี้พวกทีมตกชั้นนะเลยนะชลบุรีก็เพิ่งตกชั้นไปเพิ่งกลับขึ้นมานะหนองบัวนี่ยัง
1: ใ
0: ข
1: ช
0: ึ้น
1: ่
0: มาไม่ได้เลยนะ
1: หนองบัวพลาดเพลย์ออฟอ่ะพลาดให้ปัตตานีไปแต่ว่าก็ต้องแล้วขอพูดเป็นไทยนิดหนึ่งก็ต้องยอมรับว่าปัตตานีหลังโค้ชหารเข้ามาผมว่าทีมดูดีขึ้นนะจากที่ปีที่แล้วจะเกือบตกชั้นนะขึ้นมาเกาะเพลย์ออฟได้แล้วก็ไฟนอลเพลย์ออฟจนเลื่อนชั้นได้นี่ก็ต้องสู่หกยอมรับโค้ชหารแล้วว่าเก่งจริง
0: ไหนก็ไหนแล้ววันเนี้ยเราถือว่าผมใช้คำว่าตอนนี้น่าจะเหมือนเป็นตัวแทนเฮานะเพราะผมก็หาประชากรเฮาซิตี้ยากเหลือเกินนะเดอะไทเกอร์เนี่ย
1: ค่อนข้าง
0: ม
1: น้
0: ี
1: อย
0: อะ
1: ค
0: ไร
1: รับผม
0: อยากจะบอกแบบคนที่ไม่ได้สนใจเฮาเลยอ่าแบบให้เขามีเศษใจสักเสี้ยวนึงก็ได้อ่ามารู้สึกสนใจเฮาขึ้นมาเนี่ยมันเฮาจริงๆมันมีดีตรงไหนยังไงถ้าเกิดผมลองสมมติให้บอกผมก็ได้ว่าเฮ้ยคุณน้องเต้พี่น้องเต้เฮามันเจ๋งอย่างนี้นะพี่มาดูเฮากับผมอะไรอย่างเงี้ย
1: คือเอาจากใจจริงนะฮะเฮาสตี้มันอาจจะไม่ได้มีความหวือหวาฉูดฉาดหรือมีความสำเร็จในรายการระดับเมเจอร์แต่ว่ามัน ก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่มีความพยายามที่อยากจะพัฒนาทีมขึ้นไปให้มันดีขึ้นในทุกปีทุกปีจากเท่าที่ผมสัมผัสกับทีมนี้มานะฮะเพราะงั้นผมคิดว่าถ้าอยากจะช้าๆได้พาเล่มงานไปด้วยกันก็ ขอเชิญมาเชียร์มาดูเฮาซิตี้ไปด้วยกันฮะ
0: ไป
1: มัน
0: แบบ
1: น่า
0: เริ
1: จ
0: ่
1: ะ
0: ม
1: ไม่
0: ๆน
1: ท
0: ะ
1: ำให้ใช่ฮะแล้วผมก็ยังตั้งหวังลึกๆว่าสักวันหนึ่งอย่างน้อยที่สุดต้องมีแชมป์ระดับเมเจอร์สักหนึ่งใบในช่วงชีวิตผมแน่นอน
0: ลีกครับ FA ครับอย่างเงี้ยเหรอใช่ไหมครับ
1: ได้ประมาณนั้นครับขอเมเจอร์สักถ้วยหนึ่งถ้วยไหนก็ได้
0: อ่าฮะ
1: ขอไปยูฟ่าย
0: ถ้วยไหนก็
1: ยู
0: ได้
1: ฟ่าถ้วยได้หมด
0: ใช่ไหม
1: ยูโรป้าอะไรได้หมดนะฮะ
0: อ่าฮะ
1: ขอสักครั้งจริงๆเหมือนคุ้นๆเหมือนก็จะเคยไปครั้งหนึ่งฮะแต่ว่าไป
0: คร
1: เ
0: ั
1: พ
0: บ
1: ลย์ออฟได้มั้งแล้วก็แพ้ไป
0: แหม
1: ใช่ฮะ
0: ปีนี้คาดหวังตำแหน่งที่อยู่หรือว่าผลงานยังไงของฮาวซิตี้กับการกลับขึ้นเล่นพรีเมียร์ลีกบ้าง
1: ถ้าส่วนตัวจริงๆผมว่าถ้าลึกๆแล้วผมก็หวังจะจบกลางตารางให้มันพอได้สบายใจอะฮะหรือถ้าแบบมันไม่ได้อย่างนั้นจริงๆก็ขออย่าให้ลุ้นตกชั้นเหนื่อยก็พอ
0: เอางี้ฟันดีกว่าฟันธงเลยดีกว่าคิดว่าฤดูกาลเนี้ยถ้าใจเราคิดว่าจบระดับที่เท่าไหร่ได้อ่ะ
1: ประมาณสักอันดับ10ลงมาไม่เกิน14ประมาณนี้ฮะ
0: 10นี่มันจะเหนือกว่าเชลซีนะเดี๋ยวผมจดเอาไว้เลยคุณเพชรบอกว่าปีนี้นะเฮาจะจบอันดับ10นะแล้วเดี๋ยวจบฤดูกาลอาจจะมานั่งแบบคุยกันอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยถ้าเกิดจบ10ได้เนี่ยหรือแบบเอาใกล้เคียงกันสัก11หรือว่าถ้ามากกว่านั้นนี่โอ้โหผมว่า
1: 10-14ผมแฮปปี้แล้วแต่ถ้าได้มากกว่านั้นถือเป็นโบนัสแล้วฮะสำหรับผม
0: โบนัสเลยนะ
1: ใช่ครับเพราะว่าด้วยการที่ทีมขึ้นมาใหม่อะฮะมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่แบบจะพูดบ้าขึ้นมาท็อป4ท็อป5มันก็ยากหน่อยถ้าระบบทีมมันไม่ได้ต่อเนื่องกันมาดีจริงๆฮะมันก็ยาก
0: ครับแต่ก็เป็นหนึ่งในความหวังนะถือว่า
1: ใช่ครับ
0: อยากแล้วกันถือว่าเราอยากนะนะครับแล้ววันนี้นะครับก็โหแป๊บแป๊บหมดเวลาแล้วชั่วโมงครึ่งกับเรื่องของ Hull City นะครับในฟุตบอลมหาชนเรื่องของคนในโลกฟุตบอลนะนี้ก็ถ้าสรุปท้ายรายการหน่อยนะครับแบบ
1: ครับ
0: เป็นประโยคสั้นๆเนี่ยในสิ่งที่เราอยากจะบอกใครว่าเป็นความหมายของ How City สั้นๆเลยเนี่ย The Tiger เราเนี่ยสั้นๆสักประโยคสั้นๆประโยคหนึ่งจะพูดว่าอะไรครับ
1: งั้นผมขอใช้สโลแกนของกลุ่มเชียร์เลยแล้วกันครับ
0: ครับ
1: The Tiger ครับ
0: ขออีกทีครับขออีก
1: แ
0: ท
1: ค
0: ี
1: ่นั้นเลยครับ
0: กระ
1: พ
0: บว
1: ี่
0: นการขออีกที
1: Up The Tiger ครับพี่
0: อืมโอเคครับวันนี้เรื่องคนในโลกฟุตบอลนะครับในฟุตบอลมหาชนนะครับกับ How City และคุณเพชรนะจาก How City Thailand Fan Club นะครับหมดเวลาลงแล้วนะครับสัปดาห์หน้าวันจันทร์หน้าเรามาพบกันใหม่หรือว่าเราจะคุยเรื่องซีรีส์โยโย่คลับหรือจะมีเรื่องอะไรคุยกันนะครับสัปดาห์หน้าคุยกันใหม่วันนี้ผมฮ่องเต้ปิยพงษ์และคุณเพชรนะขอบคุณคุณเพชรมากนะครับวันนี้ฟุตบอลมหาชนลาไปก่อนครับ
1: ครับสว
0: ส
1: ัส
0: วั
1: ด
0: ส
1: ี
0: ดี
1: พ
0: ค
1: ี
0: ร
1: ่
0: ับ
1: พงเต้แล้วก็
0: เที่ยงคืน
1: พี่ทุกท่านด้วยนะครับ
0: ครับเที่ยงคืนดูญี่ปุ่นกับบราซิลลาก่อนครับสวัสดีครับ
1: เดี๋ยวต้องดูครับกดสวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
4: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณ น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
5: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
6: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
5: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
7: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
8: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพแม้จะมีการปรับลดงบประมาณปี2570กว่า 23,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
10: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ซึ่งถูกปรับลดลงไปประมาณร้อยละ 8.79 หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 23,000 ล้านบาทเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จของระบบคมนาคมขนส่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมช่วยให้มูลค่าการส่งออกทุเรียนเติบโตขึ้นถึงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาในส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณมุ่งที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางเนื่องจากระบบถนนมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงตามอายุการใช้งานและยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบกระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องสวยคมนาคมยืนยันว่าไม่มีการรับผลประโยชน์และพร้อมบริหารจัดการงบประมาณทุกบาทด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนปฏิพลสัทพรมมารายงาน
3: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งยกระดับมาตรการสร้างความเชื่อมั่นประชาชนดูแลความปลอดภัยอย่างรอบด้าน
11: นายอนุสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ห้องประชุมศรียะลาศาลากลางจังหวัดยะลาพร้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงที่ปั๊มน้ำมันพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีรวมถึงเหตุระเบิดถนนพื้นที่นราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับบาดเจ็บจึงเน้นย้ำ4 มาตรการเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ได้แก่บูรณาการกำลังทุกภาคส่วนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความเข้มงวดในการเฝ้าระวังพื้นที่สำคัญพร้อมตรวจสอบจุดเสี่ยงป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเฉพาะการสนับสนุนข้อมูลจากกล้อง CCTV ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเร่งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อประชาชนและดำเนินการเยียวยาโดยเร็วและจังหวัดเป็นศูนย์กลางการสื่อสารข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นทางการผ่านทุกช่องทางของจังหวัดเพื่อลดการเผยแพร่ข้อมูลที่คลาดเคลื่อนและลดความตื่นตระหนกของประชาชนสุทธาภาครักษาพันธ์รายงาน
3: ฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายโดยคู่เอกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติบราซิล
12: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026 รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยในคืนนี้เวลา 0:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพซามูไรบลูเกมนี้จะไม่มีทาเคฟุซะคุโบะแนวรุกคนสำคัญที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหัวเข่าส่วนโคอิตากุระกองหลังคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บในนัดที่เสมอสวีเดนมา1ประตูต่อ1ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแต่คาดว่าน่าจะกลับมาลงสนามได้ในคืนนี้ด้านทัพแซมบ้าเกมนี้จะยังไม่มีราฟินญาปีกตัวเก่งจาก FC บาร์เซโลนาที่ได้รับบาดเจ็บ

0: โรธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา6นาฬิกาครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: คุณกำลังฟัง Sports Station FM 97สังคมกีฬาสำหรับคอกีฬา
2: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
3: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: คุยเฟื่องเรื่องพระกลับมาแล้วครับพบกับวันชัยสุพรรณจะนำเรื่องราวความรู้ที่ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องพระบูชาเครื่องรางของขลังและวัตถุมงคลข่าวคราวความเคลื่อนไหวความเป็นไปของทุกวัดทั่วไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์4โมงถึง5โมงเย็นเปิดสายตอบคำถามทุกท่านทาง FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ
5: รายการผีเล่นผีจริงผีแบบเด็กวัดคุยสมบัติสำนวนแบบบ้านๆฟังแล้วอารมณ์จะสำราญงานจะสำเร็จคลื่นข่าว 97 FM ขอเสิร์ฟนักพูดสองสุพันโทสุธีสุขสากลกับด็อกเตอร์สุรวงศ์วัฒนกุลโบราณว่ากันมานานแล้วว่าโง่มาก่อนฉลาดนั่นสิผู้พันกับอาจารย์โบกใครมาก่อนใครอ่ะโอ้โหแง่มุกลูกเล่นของนักพูดสองสุเขาเป๊ะปังโป๊ะไหนๆๆแซ่บเปิ้ลหน่อยเซ่การละเมอชื่อเมียช่วยต่อชะตาชีวิตผัวฉันใดการท่องพุทโธจะคุ้มกันให้พ้นทุกได้ฉันนั้น นั่นไงชะตาจะไม่งี้ถ้ารู้จักพลิกความคิดพบกันทุกวันอาทิตย์กับรายการผีเล่นผีจริงเจอกันทักเช้าเวลา 9:00 นคลื่นข่าว 97 FM
6: รายการมองรอบทิศชิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
7: สองชั่วโมงเต็มกับเก็บข่าวมาเล่าโดยสิรินรัตน์จันทมาศและวรรณกิจตันติฉันทวงศ์พร้อมกับทีมข่าวภาคสนามตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 11:00 นรอบรู้ข่าวลึกทันทุกสถานการณ์กับประเด็นข่าวธุรกิจไทยและเศรษฐกิจโลกที่เราย่อมาไว้ที่นี่ FM 97 Quality News Station
8: นราพงศ์วัยวัฒน
9: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 6:00 นถึง 7:00 นที่นี่ FM 97 สถานีข่าวคุณภาพครับ
8: ชัดทุกประเด็น
9: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
8: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
10: ทราบแล้วเปลี่ยน
11: เสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเสี่ยงข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชภาศักดิ์

0: มังกรพร้อมทีมกูรูด็อกเตอร์ธีรณะพงศ์มคภัทรหมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงศ์เบญจเทพานันท์ชลชาติวรวุฒิจงสถิตเสี่ยงเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
1: ครบรถถกทุกปัญหาข้อกฎหมายในรายการเคลียร์ชัดกฎหมายโดยสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายแห่งประเทศไทยทางคลื่น FM 97.0 MHz ทุกวันอาทิตย์ในเวลา 10:00 นจนถึง 11:00 นสมาคมบัณฑิตสตรีทางกฎหมายให้ความรู้ช่วยเหลือสังคม
2: บ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังข้างรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร0917893563
3: เรื่องศิลปะกับรายการ Variety Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 น.ถึง 20:00 น.ทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
4: ยูโรลีกโฟกัส
5: สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ FM 97 Sports Station ครับค่ำคืนนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงยูโรลีกโฟกัส5ทุ่มถึงเที่ยงคืนนะครับมีผมมุกสวัสดิ์จันทราคุปรับหน้าที่ดำเนินรายการเหมือนเดิมสำหรับณเวลานี้นะครับฟุตบอลโลกนี่ก็เข้าสู่ช่วง32ทีมสุดท้ายแล้วนะครับก็เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะเห็นแล้วล่ะว่าทีมไหนเนี่ยได้เข้ารอบมาบ้างนะแล้วก็การจับผู้ชนกันเนี่ยมันมีทีมไหนเจอกับทีมไหนบ้างนะครับก็ผ่านพ้นไปแล้ว1คู่ด้วยซ้ำคู่เปิดหัวในรอบ32ทีมเนี่ยแอฟริกาใต้ครับก็พ่ายให้กับเจ้าภาพร่วมแคนาดาไป0-1ทำให้ณเวลานี้ครับแคนาดาเนี่ยเข้าไปสแตนด์บายรอแล้วเรียบร้อยในรอบ16ทีมสุดท้ายเป็นทีมแรกแล้วนะครับส่วนคู่ต่อไปนี่ก็จะแข่งกันในเนี่ยค่ำคืนวันจันทร์เนี่ยนะเที่ยงคืนนะครับบราซิลพบกับญี่ปุ่นคู่นี้นี่น่าดูมากๆนะครับอย่างที่ได้คุยกับมิสเตอร์จังไว้ในเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะในรายการ Follow the Game นะครับก็เชื่อว่าญี่ปุ่นน่าจะสู้กับบราซิลได้ดีเลยเพราะว่าญี่ปุ่นนี่ต้องยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยเป็นฟุตบอลระดับโอ้โหระดับที่มันเกินก้าวข้ามทวีปไปแล้วนะสำหรับญี่ปุ่นนะครับเกินกว่าคำว่าเอเชียบ้านเราไปแล้วพอญี่ปุ่นเนี่ยสามารถต่อกรได้หมดแล้วนะครับทีมใหญ่ๆในโลกใบนี้นะจะแพ้หรือชนะนั่นอีกเรื่องนึงแต่ว่าเรื่องความใจสู้เรื่องความที่แสดงออกให้เห็นว่าเขาสู้ได้เขาพร้อมรับมือกับทีมใหญ่ๆจะอังกฤษจะฝรั่งเศสจะเยอรมันจะบราซิลเขาเจอได้หมดเขาชนได้หมดเขาพร้อมนะครับที่จะเอาชนะซะด้วยซ้ำนะมันเกินกว่าในความรู้สึกพื้นๆของคนทั่วไปอ่ะที่พอได้ยินชื่ออ่าญี่ปุ่นทีมชาติจากเอเชียมันเกินคำนั้นไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวในค่ำคืนวันจันทร์นี่แหละนะในเวลาเที่ยงคืนนะครับญี่ปุ่นก็จะลงพบกับบราซิลในรอบ32ทีมสุดท้ายเชื่อว่าแน่นอนแหละครับแฟนบอลชาวไทยเราก็ต้องให้กำลังใจญี่ปุ่นอยู่แล้วนะยังไงก็เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกัน นะครับแต่ก็ต้องดูก่อนนะว่าบราซิลเนี่ยหลังจากที่นัดแรกเนี่ยยังเหมือนยังหลับตื่นมาแล้วยังสลึมสลืออยู่ทำได้เพียงแค่เสมอกับโมร็อกโกนะครับก่อนที่2นัดที่เหลือในรอบแบ่งกลุ่มนี่ก็กินนิ่มๆเลยนะครับยิงได้3-0ทั้ง2นัดเลยด้วยนะวินิซิอุสจูเนียร์นี่ก็4ประตูในทัวร์นาเมนต์นี้ไปแล้วนะครับมาเทอุสคุนย่า3ประตูด้วยกันนั่นคือ7ประตูที่เกิดขึ้นในรอบแบ่งกลุ่มที่บราซิลยิงได้ก็แค่2คนเท่านั้นเองนะถ้าดูถ้าพูดจากรายชื่อแบบนี้นะครับก็เป็นเพียงแค่มาเทอุสคุนย่ากับทางวินิซิอุสจูเนียร์นะต้องบอกว่าทัวร์นาเมนต์นี้นี่วินิซิอุสจูเนียร์นี่แจ้งเกิดแบบโหเต็มตัวว่าเป็นเดอะแบ็คคนใหม่ของทีมชาติบราซิลเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับวินิซิอุสจูเนียร์เนี่ยสุดยอดไปเลยและอีกหนึ่งคนที่ต้องให้เครดิตมากๆด้วยนั่นก็คือทางคาร์โลอันเชลตินะครับดอนคาร์โลเนี่ยคือเขากับวินิซิอุสจูเนียร์เนี่ยต้องบอกว่าเคยร่วมงานกันมาแล้วสมัยที่คาร์โลอันเชลติคุมเรอัลมาดริดนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าวินิซิอุสจูเนียร์นี่ก็ถือว่าเป็นดาวเด่นในยุคของคาร์โลอันเชลติอยู่เหมือนกันนะตอนที่คุมมาดริดนี่ครับก็เป็นเดอะแบกเลยแหละในวันที่บราซิลขออภัยไม่ใช่บราซิลในวันที่แล้วมาดริดไม่มีศูนย์หน้าตัวเป้านะครับคาร์โลก็ต้องใช้เนี่ยแหละลดดิโก้บาฮิมดีอาสแล้วก็ไอ้เจ้าวินิซูจูเนียร์เนี่ยเป็น3ประสานนะครับในเกมรุกแล้วก็มีการสลับเอาไอ้เจ้าหนุ่มอาดากือแลลงไปเล่นบ้างนะครับแล้วก็รวมไปถึงการใช้กองหน้าตัวเก่าอย่างโคเซลูถ้าผมจำชื่อไม่ผิดนะโคเซลูนะครับก็ถูไถจนจบหลีกกันมาได้แหละนะแล้วก็รวมไปถึงคาร์โลชาร์ติก็น่าจะผ่ามาดริดได้แชมป์เปี้ยนลีกด้วยนะครับใช่ถ้าผมจำไม่ผิดได้แชมป์เปี้ยนลีกด้วยนะก่อนที่ฤดูกาลต่อมาเนี่ยจะป้องกันแชมป์ไม่ได้แล้วก็รวมไปถึงโดนบาซ่าตบยับๆเลยในปีนั้นนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ตามสูตรฟุตบอลของมาดริดก็คาร์โลอันเชลติก็โดนปลดแล้วก็รวมไปถึงการที่มารับตำแหน่งกุนซือทีมชาติบราซิลนะครับก็ถือว่าทำผลงานได้ดีนะในการคุมบราซิลสำหรับคาร์โลอันเชลตินะครับถ้านับย้อนกลับไปแล้วเนี่ยก็ถือว่าโอเคเนี่ยถ้านับไปก่อนที่มาเริ่มฟุตบอลโลกนี่ก็มีชนะอียิปต์2-1ชนะปานามา6-0ชนะโครเอเชีย3-1นะครับมีสะดุดหน่อยหนึ่งตรงแพ้ฝรั่งเศส1-2เสมอตูนิเซีย1-1เอาชนะเซเนกัลได้2-0นะครับแล้วก็มีนี่แหละบุกไปพ่ายให้กับญี่ปุ่น3-2นะที่โตเกียวสเตเดียมนะครับบุกไปเยือนญี่ปุ่นนะแล้วก็นัดนี้แหละน่าจะเรียกได้ว่าเป็นนัดล้างตาของทีมชาติบราซิลในการที่จะดวลกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยเป็นการเตะกระชับมิตรแต่ครั้งนี้เนี่ยมันต้องเอาจริงแล้วแหละนะเพราะว่ามันคือรอบ32ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลกไปพลาดก็เตะตั๋วเครื่องบินกลับบ้านทันทีนะหรือจะแวะเที่ยวดิสนีย์แลนด์หรืออะไรก่อนก็ได้นะครับถ้ายังไม่อยากรีบกลับบ้านสำหรับคนที่ตกรอบฟุตบอลโลกน่าสนใจครับสำหรับคู่นี้นะที่จะเตะกันในเวลาเที่ยงคืนของค่ำคืนวันจันทร์สำหรับญี่ปุ่นนี้ก็ถ้าพูดถึงดาวเด่นของพวกเขาเนี่ยผมมองไปที่ไดจิคามาดะนะมิดฟิลด์ตัวกลางจากคริสตัลพาเลทนะครับโอ้คนนี้นี่ตอนอยู่กับคริสตัลพาเลทถามว่าทำผลงานได้ดีไหมก็ต้องบอกว่าทำผลงานได้ดีนะครับแต่ก็ ไม่ถึงกับว้าวสักเท่าไหร่นะช่วงแรกๆมานี่ก็เป็นสำรองซะด้วยซ้ำเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรล่ะโรเตชันอ่ะในการเปลี่ยนเกมช่วงครึ่งหลังช่วงอะไรเงี้ยนะครับจากวิธีการจัดทีมอะไรต่างๆของทางผู้จัดการทีมนะแต่พอมาเล่นให้กับญี่ปุ่นในทีมชาตินะครับต้องบอกว่าโอ้โหไดจิคามาดะนี่กลายเป็นที่ใหญ่ในแดนกลางชัดเจนมากๆเลยนะ3 นัดนะครับที่เขาลงเล่นไปเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มทำไป2 ประตูนะโอเคเลยแหละไดจิคามาดะในวัย29 ปีนะครับวาตารุเอนโดนี่ก็ดันมีปัญหาการบาดเจ็บเลยไม่ได้เห็นลงเล่นเลยนะส่วนศูนย์หน้าของพวกเขานะครับอย่างอายาเซอุเอดะนี่ก็มองข้ามไม่ได้เหมือนกันนะ2 ประตู 1 แอสซิสต์ไปแล้วนะครับในทัวร์นาเมนต์นี้นะแล้วก็เห็นว่าเป็นศูนย์หน้าเบอร์1ของทีมชาติญี่ปุ่นณปัจจุบันนี้ด้วยนะครับอายาเซอุเอดะนะนอกนั้นก็ยังมีเนี่ยแหละครับไดเซนมาเอดะที่ทำเป็น1 ประตูนะครับเคโตะนากามูระก็ทำเป็น1 ประตูทาเคฟุสะคุโบะนี่เพิ่งได้ลงไปแค่นัดเดียวนะทำเป็น1 แอสซิสต์นะครับสำหรับเจ้าหนุ่มทาเคคุโบะนะถือว่าดูดีเลยครับญี่ปุ่นเนี่ยต้องยอมรับเลยนะลิซือโดอันเล่นไป3 นัดก็ทำเป็น1 แอสซิสต์อยู่เหมือนกันนะครับเท่าที่พูดชื่อแต่ละคนมาเนี่ยเชื่อว่าท่านผู้ฟังหลายท่านน่าจะคุ้นหูอยู่บ้างแหละนะเพราะว่าโอ้โหส่วนใหญ่นี่คือประจำการอยู่ในยุโรปนะครับเท่าที่ไล่ดูมาเนี่ยไม่มีใครเล่นในลีกบ้านตัวเองเลยนะยูโตะนากามูระนะครับแบ็กวัย39 ปีเนี่ยอยู่กับ FC โตเกียวนะยูโตะนากามูระนะครับ39 ปีแล้วเนี่ยนากามูระเนี่ยโลดแล่นอยู่ในเกาโชซีเรียกับอินเตอร์มิลานนะครับก็หลายปีดีดัดเลยล่ะ8 ปีด้วยกันน่ะแล้วก็ถ้านับก่อนหน้านั้นก็คือการที่เขาอยู่กับเซเซน่าด้วยนะรวมๆแล้วก็อยู่ในอิตาลีนี่ก็โอ้โห10 ปีอ่ะเนี่ยสำหรับยูโตะนากามูระนะครับแล้วก็ช่วงท้ายก็ไปอยู่กับกาลาตาสไลย์แล้วก็ไปอยู่กับมาร์เซย์นะครับก่อนที่จะกลับมาอยู่กับเอสซีโตเกียวปัจจุบันในวัย39 ปีนะสำหรับยูโตะนากามูระนี่ก็ได้ลงเล่นไป1 แมตช์ด้วยกันนะครับในฐานะตัวสำรองนะต้องยอมรับเลยว่าผมพูดไปโดยตลอดผมพูดมาหลายครั้งแล้วด้วยว่าแนวทางการสร้างทีมชาติของญี่ปุ่นเนี่ยน่าศึกษามากๆครับสำหรับฟุตบอลวงการฟุตบอลไทยเรานะการวางโครงสร้างในเชิงลึกนะครับเริ่มไปจากการพัฒนาระบบรากหญ้าเลยแหละต้องใช้คำนี้เลยนะเด็กๆตัวน้อยๆนะครับที่พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนขึ้นไปติดนะครับการได้เป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะอะคาเดมี่ของตามบรรดาสโมสรนะแล้วก็ได้เซ็นสัญญากลายเป็นนักเตะอาชีพนะครับแล้วก็รวมไปถึงมันต้องพูดโยงไปถึงส่วนอื่นๆที่ผมพูดมาตลอดล่ะนั่นคือการโครงการการพัฒนาการศึกษาของเด็กๆของญี่ปุ่นนะครับที่ทางภาครัฐก็จัดนะนอกจากการศึกษาแล้วเนี่ยมันรวมไปถึงโภชนาการหลักโภชนาการนะที่เขาจะมีนักโภชนาการเลยคอยดูแลเลยว่าใน1 มื้อเนี่ยที่เด็กๆจะได้รับประทานเนี่ยในช่วงพักกลางวันเนี่ยนะครับใน1 ถาดเนี่ยเขาจะกินกันเป็นอาหารหลุมนะถาดหลุมนะครับจะมีผักปริมาณเท่าไหร่เนื้อสัตว์โปรตีนปริมาณเท่าไหร่แป้งคาร์โบไฮเดรตปริมาณเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีนมมีน้ำเปล่าน้ำผลไม้ก็แล้วแต่เนี่ยคือ ครบ5หมู่แล้วก็เป็นการครบ5หมู่แบบที่พอดีกับร่างกายและช่วยเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กนะครับแล้วก็พูดอีกครั้งหนึ่งหลายครั้งแล้วที่พูดคำนี้นั่นคือเราจะเห็นได้ว่าเด็กๆยุคใหม่ชาวญี่ปุ่นเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยก็คือ160 170 180กันไปแล้วนะ160กว่าก็ยังพอมีแหละแต่170เนี่ยมันมีเริ่มมีเยอะขึ้นแล้วก็พอเป็นแตะ180ขึ้นเนี่ยมันก็เริ่มมีให้เห็นเยอะขึ้นตามไปด้วยนะครับตรงนี้แหละนอกจากมันจะช่วยส่งผลให้กับการพัฒนาฟุตบอลในระดับรากหญ้าแล้วเนี่ยมันก็เนี่ยแหละมันก็ช่วยให้โครงสร้างฟุตบอลในการสร้างวางแนวทางนะครับการไปสู่ฟุตบอลโลกแล้วก็จุดเป้าหมายสูงสุดก็คือการเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกของฟุตบอลญี่ปุ่นเนี่ยมันเลยดูเริ่มมีความชัดเจนมากขึ้นแล้วว่าสิ่งที่เขาทำสิ่งที่เขาพูดมันน่าสนใจนะมันดูแล้วมันมีโอกาสมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้นะแม้ว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาอีก10ปี20ปี30ปีก็ตามอ่ะแต่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดคือมันคือความที่เห็นเป็นรูปธรรมได้ว่าเนี่ยเขาทำแบบเนี้ยแล้วเขาก็กลายเป็นหนึ่งทีมที่ผูกขาดกับการได้เป็นฟุตบอลโลกณวันนี้เขาสามารถเข้าไปสู่รอบลึกได้โดยที่ไม่ต้องมีแมตช์อัปยศเป็นเจ้าภาพร่วมเหมือนสมัยครั้งที่ญี่ปุ่นเกาหลีจับมือกันเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกในครั้งนั้นแล้วก็มีแมตช์อัปยศมีการโกงจากผู้ตัดสินเข้าข้างเจ้าภาพนู่นนี่นั่นซึ่งมันทำให้เป็นตราบาปของเกาหลีแล้วก็ญี่ปุ่นก็โดนหางเลขไปด้วยนะครับว่าเอ๊ะมีส่วนร่วมหรือเปล่านู่นนี่นั่นนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ณเวลานี้เนี่ยไม่ต้องใช้ทริคอะไรแบบนั้นแล้วญี่ปุ่นสามารถทำได้เองผ่านรอบคัดเลือกได้เองและเข้าไปสู่รอบ32ทีมสุดท้ายได้เองเนี่ยแล้วก็ณเวลานี้อย่างที่พูดไปตั้งแต่แรกว่าเจอใครได้หมดพร้อมบวกอังกฤษก็ตบมาแล้วเยอรมันก็ตบมาแล้วแล้วเยอรมันนี่ไม่ได้ตบครั้งเดียวด้วยตบ2ครั้งด้วยนะครับฝรั่งเศสบราซิลแล้ววันนี้เนี่ยนะในรอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะย้ำแค้นได้ไหมหรือว่าบราซิลจะสามารถเอาคืนได้นะครับแต่ผมเชื่อว่าน่าจะเป็นแมตช์ที่สนุกเลยเพราะเท่าที่ดูมาในญี่ปุ่นไม่ใช่บอลที่มานั่งตั้งรับจ๋ารอสวนอะไรขนาดนั้นนะครับแต่ว่าเป็นบอลที่กล้าเปิดกล้าแลกและที่สำคัญที่สุดคือกล้าที่จะจบเพราะที่ผมพูดว่ากล้าที่จะจบเนี่ยให้มองย้อนกลับไปดูกับประเทศข้างเคียงของญี่ปุ่นเกาหลีใต้ครั้งนี้เนี่ยเกาหลีใต้มาด้วยความมุ่งมั่นมากว่าจะผ่านรอบ32ทีมสุดท้ายแต่กลายเป็นว่าพอถึงเวลาเข้าจริงเนี่ยไม่เป็นแต่เรื่องเลยนะเกาหลีใต้นะครับเกมรับดูดีดูเหนียวแน่นการต่อบอลการสร้างเกมรุกดูดีนะครับดูมีความหวือหวาหวาดเสียวแต่กลายเป็นว่าจังหวะจบทุกอย่างมันไม่ลงตัวทำได้ไม่ทำจังหวะควรเปิดควรยิงก็ไปเลือกทำสลับกันซะอย่างนั้นไอ้จังหวะเปิดก็ดันไปยิงไอ้จังหวะยิงก็ไม่กล้ายิงไปส่งซะอย่างนั้นนะเกาหลีใต้นะครับจนมันมีการจากเพจวิเคราะห์บอลนะครับวิเคราะห์บอลจริงจังเนี่ยนะทาง Facebook นะครับเขาก็เขียนบทความขึ้นมาว่าเอ๊ะมันถึงวันที่เกาหลีจะหมดแล้วหรือเปล่านะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่าผมยังไม่ได้เข้าไปอ่านบทวิจารณ์ตรงนั้นนะแต่ว่าผมแค่หยิบยกหัวข้อที่เขาพูดขึ้นมาแล้วผมก็รู้สึกว่าไอ้หัวข้อนี้มันน่าสนใจนะว่าเอ๊ะเกาหลีมันถึงวันที่จะเริ่มไม่ใช่เกาหลีอย่างที่เราเห็นมาโดยตลอด10กว่าปีมานี้แล้วหรือเปล่า สำหรับในนามทีมชาตินะครับคือเรื่องนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่ามันเป็นความรู้สึกลึกๆในใจมาสักพักใหญ่ๆแล้วล่ะมันเริ่มต้นจากการที่ช่วงบ่ายๆมันจะเป็นช่วงเวลาที่ฟุตบอลเอเชียเราเนี่ยทางแถบนั้นนะครับเจลีกญี่ปุ่นเคลีกเกาหลีใต้เนี่ยเขาจะทำการแข่งขันกันในช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยนะเราก็นั่งหาดูบอลเลยเปื่อยนะครับก็ไปดูเคลีกบ้างดูเจลีกบ้างซึ่งเมื่อดูสองลีกนี้สลับกันแล้วเนี่ยเบื้องต้นถ้าดูผ่านๆดูผิวเผินเนี่ยจะรู้สึกได้ว่าเฮ้ยสไตล์ฟุตบอลของสองลีกนี้มันคล้ายๆกันเว้ยเป็นการเน้นครองบอลต่อบอลนะครับมีเกมรับที่เหนียวแน่นคล้ายๆกันเลยแต่สิ่งที่มันต่างกันก็คือเราจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นดูมีรูปแบบในการเล่นเป็นระบบที่มันชัดเจนมากกว่าเกาหลีเกาหลีเน้นเหนียวแน่นคล้ายๆญี่ปุ่นมีระบบคล้ายๆญี่ปุ่นแต่การออกบอลต่อบอลอะไรต่างๆเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าไม่ค่อยมีระเบียบไม่ค่อยมีระบบที่ชัดเจนสักเท่าไหร่และที่สำคัญที่สุดอย่างที่ผมพูดไปญี่ปุ่นเมื่อต่อบอลอะไรกันขึ้นไปได้เสร็จแล้วเขากล้าที่จะลองจบนะครับสำหรับฟุตบอลเจลีกอันนี้เราพูดในระดับฐานก่อนนะแต่กลับกันเนี่ยในฟุตบอลเคลีกของเกาหลีใต้เนี่ยในระดับลีกเนี่ยนะครับในระดับเกมลีกเราจะเห็นได้ว่านักฟุตบอลเกาหลีเนี่ยถามว่าจบไหมจบแต่จบแบบดูไม่ค่อยจะมีความมั่นใจในการจบแต่เป็นอารมณ์เหมือนกับว่าเอ้ยทำอะไรไม่ได้แล้วเว้ยขอยิงแล้วกันวะอะไรเงี้ยนะครับแล้วมันก็จะออกหลังติดตัวบล็อกติดเซฟโน่นนี่นั่นจนบางครั้งเราดูเรายังมีความรู้สึกว่าพี่ทำไมผู้รักษาประตูเกาหลีมันเหนียวขนาดนี้วะถ้าเหนียวขนาดนี้ทำไมมันไม่ได้เป็นแชมป์โลกวะผู้รักษาเกาหลีผู้รักษาประตูเกาหลีมันเหนียวเหลือเกินอ๋อความจริงก็คือไอ้คนยิงมันยิงห่วยเองแหละนะครับในขณะเดียวกันอ่ะญี่ปุ่นขึ้นสุดต้องจบให้ได้แล้วก็ลองจบแต่ในความแตกต่างก็คือมันดูมีความมั่นใจมากกว่าในการจบในการลองยิงเปอร์เซ็นต์ในการยิงเข้าเป้าก็ดูดีกว่านะครับดูตรงกรอบมากกว่าเนี่ยผมยกตัวอย่างตัวเนี้ยมันเป็นการบ่งบอกถึงอัตลักษณ์ของสไตล์ฟุตบอลของแต่ละลีกของแต่ละชาตินะครับซึ่งพอมันขึ้นมาเป็นระดับทีมชาติแล้วเนี่ยมันจะเห็นได้ว่าเมื่อฐานเขามาเป็นอย่างเงี้ยพอมันขึ้นไปถึงทีมชาติแล้วแน่นอนแหละมันก็จะเป็นคล้ายๆกันระบบการเล่นวิธีการคิดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะดูคล้ายๆกันนะครับก็เลยจะเห็นได้ว่าญี่ปุ่นเนี่ยณเวลานี้นะเขาดูประสบความสำเร็จในเฟสแรกไปแล้วแล้วก็กำลังเข้าสู่เฟสที่2คือการเข้าไปรอบลึกๆของฟุตบอลโลกให้ได้แล้วในเฟสที่3นี่ผมก็เชื่อว่าน่าจะเป็นการลุ้นการเป็นแชมป์โลกแล้วล่ะส่วนเกาหลีใต้เขาผ่านเฟสแรกมาแล้วแต่เขาไม่สามารถยืนอยู่ในเฟสที่2ได้นั่นคือการทำผลงานให้ได้ดีรักษาเขาเรียกว่าอะไรมาตรฐานให้ได้นะครับคือเฟสแรกก็คล้ายๆกันกับทางญี่ปุ่นนี่แหละคือการผ่านเข้ารอบมาเล่นฟุตบอลโลกให้ได้แต่ญี่ปุ่นเนี่ยเข้าสู่เฟส2ที่กลายเป็นขาประจำและสามารถพัฒนาผลงานในฟุตบอลโลกให้มันยกระดับตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่เกาหลีเนี่ยกลายเป็นว่าพอเข้าสู่เฟส2แล้วเนี่ยมันกลับดูแล้วไม่สามารถทำได้อย่างญี่ปุ่นนะครับถึงขั้นที่ว่าปาร์จีซองเนี่ยออกมาวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักนะว่าทีมชาติเกาหลีนี่ย่ำแย่แล้วนะคงจะต้องกลับย้อนมาดูผลงานการทำทีมนโยบายของสมาพันธ์ฟุตบอลรวมไปถึงอาจจะต้องวางแผนการสร้างระบบตั้งแต่รากหญ้าขึ้นมาใหม่นะครับป ราะชิซองบอกว่ามันคือความอับอายนะในการตกรอบฟุตบอลโลกรอบแรกที่มันอับอายเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยชนะ1แพ้2แพ้ถึง2นัดในขณะที่ญี่ปุ่นนะครับในรอบคัดเลือกเนี่ยพวกเขาเสมอ2และชนะ1พวกเขามี5แต้มเลยนะเสมอเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็นัดสุดท้ายเนี่ยเอาจริงๆต้องยอมรับเลยว่าถ้าไม่ไปพลาดแค่นิดเดียวเท่านั้นเองโดนแอนโทนีเอลังก้ายิงเข้าไปเนี่ยญี่ปุ่นน่าจะมีถึง7แต้มในรอบแบ่งกลุ่มซะด้วยซ้ำนะส่วนเกาหลีใต้นี่ก็นัดแรกนะครับพวกเขาเอาชนะเช็กมาได้แล้วก็สองนัดสุดท้ายนี่ก็โดนตบนะทั้งสองนัดเลยนะครับสำหรับเกาหลีใต้นะก็อย่างที่พักกีซองพูดแล้วครับว่าน่าอับอายนะครับน่าผิดหวังกับผลงานของเกาหลีใต้ในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะแล้วก็น่าต้องย้อนกลับมาดูแหละว่าโครงสร้างที่เราวางรากกันไว้เนี่ยมันมีข้อผิดพลาดตรงไหนนโยบายการทำทีมของสมาพันธ์ฟุตบอลเนี่ยมันมีจุดไหนที่ต้องเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ปักชิซองก็ยอมรับแล้วก็อธิบายให้กับสื่อให้กับแฟนบอลเกาหลีฟังนะครับว่ามันไม่ใช่จะประสบความสำเร็จได้ภายในเร็ววันนะสำหรับการที่จะกลับมาวางระบบกันใหม่เนี่ยมันต้องใช้เวลาก็อย่างน้อยๆก็เป็น10ปีแหละนะครับในการวางโครงสร้างในการเริ่มต้นการทำทีมชาตินะการทำทีมชาตินะครับขึ้นมาใหม่คือถามว่าเกาหลีใต้นะเวลานี้เนี่ยมันเป็นไม่มีตัวดาวดังหรือเปล่ามีนะครับมีหลายคนด้วยนะสำหรับเกาหลีใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นเนี่ยแน่นอนแหละซอนฮึงมินแม้ว่าปัจจุบันจะในวัย33ปีแล้วก็ค้าแข่งอยู่ในสหรัฐอเมริกาก็จริงนะครับแต่ซอนฮึงมินก็ยังคือซอนฮึงมินแหละก็ยังดูเป็นพี่ใหญ่ในทีมดูเป็นตัวความหวังนะครับวังฮีชานศูนย์หน้าจากวูฟแฮมตันนะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวความหวังนะแล้วก็แน่นอนอีกคนหนึ่งลีคังอินมาในฐานะแชมป์เปี้ยนลีก2สมัยติดต่อกันนะครับสำหรับลีคังอินนะเพราะว่าเขาอยู่กับปารีสแซงต์แชร์กแมงนั่นเองแต่พอไปดูตัวที่เหลือแล้วเนี่ยก็ต้องยอมรับว่ามันก็น่าเป็นห่วงเหมือนกันนะถ้าเทียบกับญี่ปุ่นนะครับทีมชาติญี่ปุ่นชุดปัจจุบันนี้เนี่ย26ผู้เล่นค้าแข่งในต่างแดนในลีกยุโรปในทีมใหญ่ๆสัดส่วนใหญ่เลยด้วยซ้ำนะมีเพียงแค่อย่างที่ผมพูดไปก่อนหน้านี้นะครับก็เป็นไอ้เจ้ายูโตะนากามูระเนี่ยแหละนะที่ว่าอยู่กับFC โตเกียวนะครับแล้วก็อีก2คนก็เป็นผู้รักษาประตูนะผู้รักษาประตูนี่ก็เป็นมือ2มือ3ด้วยซ้ำที่อยู่กับทางคาชิมาแอนเลอร์นะครับอีกคนหนึ่งก็อยู่กับทางซานเฟรเซ่ฮิโรชิม่า2คนนี้เป็นมือ2มือ3นะแต่ว่ามือ1เนี่ยอย่างไอ้เจ้าหนุ่มไซออนซูซูกิเนี่ยอยู่กับปาม่านะณเวลานี้นะครับแล้วก็ต้องบอกว่า3นัดที่ผ่านมาในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยไซออนนี่เซฟกระจายอยู่เหมือนกันนะทำเป็นเล่นไปผลงานนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับไซออนนะนัดที่เจอกับสวีเดนนี่ก็เซฟไป4ครั้งนะครับนัดที่เจอกับเนเธอร์แลนด์เนี่ยเซฟไป4ครั้งเช่นกันนะเซฟ4จาก6ครั้งนะครับสำหรับไซออนนะเพราะว่าโดนไป2ประตูส่วนนัดที่เจอกับตูนิเซียนี่สบายครับนั่งตอบไลน์ใส่แฟนๆได้สบายเลยเพราะว่าตูนิเซียนี่บุกไม่ได้เลยเหมือนกันนะก็เนี่ยแหละครับกับหัวข้อที่ว่าหรือว่ามันจะถึงวันที่ทีมชาติเกาหลีใต้จะหมดแล้วนะครับคือต้องบอกว่าชื่อหัวข้อไม่ได้ชื่ออย่างที่ผมพูดนะแต่ว่าความหมายมันประมาณนั้นนะตั้งคำถามว่าเอ๊ะมันถึงวันที่เกาหลีใต้จะหมดชื่อแล้วหรือยังนะครับใครที่สนใจจะอ่านบทความนี้ก็เข้าไปในเพจวิเคราะห์บอลจริงจังได้นะใน Facebook นะครับลองเข้าไปอ่านดูเพราะว่ามันค่อนข้างน่าสนใจเลยอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจนะครับ คือรอบ32ทีมสุดท้ายตัวแทนจากทวีปแอฟริกาได้เข้ารอบมาถึง9ทีมแอฟริกาเนี่ยมีทีมเข้ารอบมาเล่นในรอบคัดเลือกเนี่ยทั้งหมด10ทีมนะครับแต่ทีมที่ได้เข้ารอบไปสู่รอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ย9จาก10ทีมทีมเดียวที่ไม่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายนั่นก็คือตูนิเซียที่ตกรอบแพ้3นัดรวดนะครับนอกนั้นเนี่ยแอฟริกาใต้ได้เข้ารอบและเป็นที่2ของกลุ่มนะแล้วก็นัดสุดท้ายตบเกาหลีใต้เก็บ3คะแนนสำคัญไว้ได้ด้วยนะครับเลยทำให้แอฟริกาใต้เนี่ยจบเป็นอันดับ2นะต่อมานะครับโมร็อกโกมีแต้มเท่ากับบราซิล7แต้มเท่านะครับแต่ว่าบราซิลเนี่ยผลต่างประตูได้เสียดีกว่านั่นเองต่อมาครับก็จะเป็นทางไอวอรี่โกสต์จบอันดับ2มีแต้มเท่ากับเยอรมันนะแล้วก็มาอียิปต์นะครับจบอันดับ2มี5คะแนนแต้มเท่ากับเบลเยียมแล้วก็มีเคปเวิร์ดครับทีมที่เซอร์ไพรส์สุดๆเลยเสมอ3นัดรวดยิงได้2เสียไป2เกมรับดูดีมากนะครับเกมรุกยังมีปัญหาก็ต้องยอมรับตรงนั้นนะแต่ว่าเสมอ3นัดไม่ชนะใครก็จริงแต่ไม่แพ้ใครเลยทั้งที่ในกลุ่มของเคปเวิร์ดเนี่ยมีทั้งสเปนแล้วก็อุรุกวัยนะครับแต่เคปเวิร์ดยันเสมอสเปนมาได้ยันเสมออุรุกวัยมาได้นะก็ต้องยอมรับเลยนะครับว่าเคปเวิร์ดนี่เซอร์ไพรส์มากๆ5ทีมเข้าไปแล้วครับต่อมาเซเนกัลนะครับจบอันดับ3แล้วก็ได้โควต้าอันดับ3ดีสุดนะแล้วก็มาที่แอลจีเรียครับจบอันดับ3ชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับก็ได้อันดับ3ดีสุดเช่นกันแอลจีเรียคือทีมที่7ดีอาร์คองโกครับเสมอ1แพ้1ชนะ1มี4แต้มได้อยู่ในกลุ่มอันดับ3ดีสุดเช่นกัน8ทีมก็ไปแล้วนะกาน่าครับอันดับ3ดีสุดเหมือนกันเลยชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับและนี่คือ9ทีมจาก10ทีมของแอฟริกาที่ได้ผ่านเข้าสู่รอบ32ทีมสุดท้ายแม้ว่าจะมีทั้งทีมที่จบอันดับ1อันดับ2นะครับเข้ารอบโดยอัตโนมัติทีมที่ต้องไปลุ้นอันดับ3ดีสุดก็มีอยู่เหมือนกันนะก็เซเนกัลนะครับกาน่าเดียคองโกแอลจีเรียนะคือ4ทีมที่ต้องไปลุ้นอันดับ3ดีสุดแต่สุดท้ายก็ได้ผ่านเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายนี่ครับซึ่งกลับกันเอเชียเรานี่ตกรอบยับเลยนะเกาหลีใต้ตกรอบอิหร่านตกรอบนะครับอุซเบกิสถานตกรอบจอร์แดนตกรอบอิรักตกรอบซาอุดีอาระเบียตกรอบนะครับแล้วก็มีเกาหลีใต้ที่ตกรอบนะโอ้โหกาตาร์อีก1ทีมนะครับเหลือเพียงแค่ญี่ปุ่นกับน้องใหม่ของทวีปเราออสเตรเลียนะก็เป็นแค่เพียง2ทีมเท่านั้นแหละครับที่มาจากโซนเอเชียบ้านเราเนี่ยนะที่ได้ผ่านไปสู่รอบ32ทีมสุดท้ายนะครับออสเตรเลียนี่จบเป็นอันดับ2นะชนะ1เสมอ1แพ้1นะครับสำหรับออสเตรเลียนี่ก็เดี๋ยวดูหน่อยว่าในรอบ32ทีมสุดท้ายเนี่ยเขาได้เจอกับใครนะครับสำหรับออสเตรเลียนี่ก็งานหนักไหมออสเตรเลียเจอกับอียิปต์ถามว่าหนักไหมผมว่าไม่หนักผมว่าออสเตรเลียสู้ได้ด้วยสไตล์ฟุตบอลออสเตรเลียนะครับรูปร่างสูงใหญ่มีพละกำลังนะแล้วก็ถือว่าแพ็กเกมรับได้ดูดีเลยเกมรุกก็แน่นอนแหละครับอาศัยจากจังหวะลูกเซตพีซต่างๆนะลูกเตะมุมลูกฟรีคิกแล้วก็อาศัยพวกตัวใหญ่ๆนะครับที่ขึ้นไปเทคตัวรอหม่งรออะไรต่างๆเนี่ยนะถือว่าทำได้ดีครับเป็นสูตรสำเร็จของออสเตรเลียที่ก็ใช้ต่อสู้กับบรรดาทีมใหญ่ๆในฟุตบอลโลกได้ดีเลยแหละนะการเจอกับอียิปต์แล้วก็เบื้องต้นเห็นข่าวว่าโมฮัมเหม็ดซาลาห์มีปัญหาการบาดเจ็บแล้วก็น่าจะฟิตไม่พอที่จะลงดวลกับออสเตรเลียนะครับก็น่าจะเป็น จุดหนึ่งนะที่ทำให้ออสเตรเลียน่าจะดูมีความได้เปรียบอียิปต์มากขึ้นนะครับเพราะว่าอียิปต์เนี่ยพอไม่มีโมซาล่าแล้วเนี่ยบรรดาเกมรุกที่เหลือก็ดูจะโหทื่อๆไปเลยเหมือนกันนะอืมนะครับก็เดี๋ยวมาดูนะว่าออสเตรเลียจะสร้างปาฏิหาริย์เข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายได้ไหมรวมไปถึงญี่ปุ่นจะดับซ่าบราซิลได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าโอ้โหก็น่าเห็นใจออสเตรเลียเหมือนกันนะเพราะว่าถ้าออสเตรเลียผ่านอียิปต์เข้าไปได้แล้วเนี่ยในรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยแน่นอนครับคนที่ต้องไปเจอนั่นก็คืออาร์เจนตินาในรอบต่อไปเนี่ย32ทีมเนี่ยอาร์เจนตินาจะได้พบกับเคปเวิร์ดนะครับแม้ว่าจะมีเกมรับที่เหนียวแน่นนะวิซินโยเนี่ยนะครับโอ้โหเป็นไฮไลท์สำคัญเลยผู้สาประตูวัย40ปีของเคปเวิร์ดเนี่ยแต่การเจอกับอาร์เจนตินาไม่ได้ไม่ดีอ่ะก็ต้องมีลูก2ลูกให้ได้เห็นแหละนะครับเห็นกันมาแล้วในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับนัดที่3เนี่ยพอไม่มีเมสซี่โอ้โหเกมรุกของอาร์เจนก็ฝืดเคืองไปเลยนะแต่ว่าพอเมสซี่ลงมาเป็นตัวสำรองปุ๊บเรียบร้อยเลยนะครับปั่นฟรีคิกอ้อมกำแพงเลียดๆเสียบมุมเข้าไปเลยก็เมสซี่คือทุกอย่างของอาร์เจนตินาจริงๆณเวลานี้นะแล้วก็เคปเวิร์ดถ้าเจอโอ้โหมนต์ขลังของเมสซี่เข้าไปผมว่าเคปเวิร์ดก็เอาไม่อยู่นั่นหมายความว่าในรอบ16ทีมสุดท้ายเกิดออสเตรเลียชนะอียิปต์ขึ้นมาได้ก็ต้องไปรับมือกับอาร์เจนแน่แน่แน่นอนส่วนญี่ปุ่นนี่ก็ถ้าผ่านบราซิลสมมุตินะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสมมุติถ้าสมมุติว่าผ่านบราซิลเข้าไปรอบ10ทีมสุดท้ายได้ก็ต้องไปรอเจอระหว่างไอวอรี่โกสต์กับนอร์เวย์นะแต่ใจแอบเชียร์ญี่ปุ่นนะครับแต่ในภาพรวมความเป็นจริงในแมตช์ที่มันเป็นทางการแพ้ตกรอบอะไรขนาดนี้นะผมเชื่อว่ายังไงความเก๋าของดอนคาโลก็น่าจะพาบราซิลผ่านญี่ปุ่นไปได้อาจจะไม่ถึงขั้นว่า3-0แบบ2นัดที่ผ่านมานะครับแต่ว่าก็น่าจะมีเฉือนๆแหละนะ2-1อะไรประมาณนั้นนะน่าจะเกิดขึ้นได้นะครับหรือไม่แน่ก็อาจจะ1-0ไปเลยก็ได้นะสำหรับผู้นี้นะครับอ่ะช่วงท้ายเบรกเราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยแล้วกันนะทิ้งท้ายไว้นะครับล่าสุดก็มีการยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าแยนดิโอบันเด้เนี่ยตัดสินใจไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์กแมงแม้ว่าจะยังไม่คอนเฟิร์มว่าสรุปแล้วค่าตัวของแยนดิโอบันเด้เนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ทางอาร์บีไลฟ์ซิกเนี่ยประกาศชัดเจนแล้วว่าต้องได้เกิน100ล้านยูโรและคาดหวังว่าจะได้ถึง130ถึง150ล้านยูโรด้วยซ้ำนะสัญญาส่วนตัวของแยนดิโอมันเด้กับปารีสแซงต์แชร์กแมงเนี่ยตกลงกันได้แล้วเรียบร้อยนะครับเซ็นสัญญา5ปีด้วยกันนะแต่ว่าเนื้อหาในสัญญาเนี่ยยังไม่ได้มีระบุออกมาชัดเจนนะครับว่าได้ค่าเหนื่อยเท่าไหร่อะไรยังไงนะแต่เบื้องต้นเนี่ยคือตัวเลขระยะปีนี่ออกมาแล้วว่า5ปีนะครับส่วนที่เหลือก็จะเป็นดีลของปารีสแซงต์แชร์กแมงกับไลฟ์ซิกแล้วแหละว่าจะตกลงค่าตัวกันได้เท่าไหร่ทีนี้เนี่ยมันก็มีข่าวออกมาเพิ่มเติมว่าในกรณีถ้าหากว่ามันตกลงตัวเลขกันไม่ได้ที่เกิน100ล้านแล้วเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าโอเคแหละไลฟ์ซิกยอมขายที่ราคา100ล้านหรืออาจจะเล็กน้อยกว่านั้นสักหน่อยนึงนะครับแต่ออปชันก็คือว่าคุณจะต้องปล่อยเดียวมันเด้ให้เรายืมต่อ1ปีก่อนนะนั่นหมายความว่าซื้อเสร็จแล้วก็ปล่อยให้อยู่กับไลฟ์ซิกอย่างน้อยอีก1ปีนะครับก็เหมือนกับว่าอ่ะยอมลดให้ก็ได้แต่ก็ขอยืมต่อแล้วกันนะอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องมารอดูว่าปารีสแซงต์แชร์กแมงจะตัดสินใจยอมโปะเงินแล้วเอามาใช้เลยไหมหรือว่าจะใช้ทริคอย่างที่อาร์บีไลฟ์ซิกได้เสนอไว้นะครับว่าอ่ะยอมลดก็ได้แต่ขอยืมแล้วกันนะก็ต้องมาดูนะครับว่าจะยังไงส่วนทีมอื่นๆนี่ก็โอ้โหต้องบอกว่าอาร์เซนอลนี่ก็ยังคงเล่นใหญ่อยู่เหมือนเดิมนะเพราะว่าตามข่าวนะครับนอกจากที่ต้องการตัวมองแกนโรเจอร์จากแอสตันวิลล่าแล้วเนี่ยก็ยังมีบูโน่กิลมาไรส์นะครับจากนิวคาสเซิลนั่นหมายความว่าก็เติมลุกกับแพ็คเกมกลางให้แน่นขึ้นนะสำหรับ2คนนี้นะครับถือว่าน่าสนใจเลยล่ะนะ มอร์แกนโรเจอร์นี่ก็ทำผลงานได้ดีมากๆในฤดูกาลที่ผ่านมานะครับในการลงเล่นกับทางแอสตันวิลล่าเป็นกำลังหลักสำคัญที่พาแอสตันวิลล่าได้แชมป์ยูโรปาลีกในฤดูกาลที่ผ่านมาด้วยแล้วก็เป็นดาวเด่นที่น่าจับตามองในฟุตบอลโลกครั้งนี้นะครับว่าจะประกาศศักดาแผลงฤทธิ์ได้มากขนาดไหนนะสำหรับมอร์แกนโรเจอร์แล้วก็รวมไปถึงบรูโน่กิมาไรส์นะครับถ้าอาร์เซนอลได้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยบอกได้เลยว่ากลางอาร์เซนอลจะแข็งโป๊กมากๆ3ประสานโอเดกาดกิมาไรส์แล้วก็ดิแคนไรส์นะครับแน่นปึกสุดๆไปเลยหรือถ้าไม่อย่างนั้นนะก็คือบูโน่กิลมาไลซ์ซูบีเมนดี้แล้วก็ดีแคนไลซ์นะครับเป็นสามประสานในแดนกลางแล้วก็ขยับเอามาร์ตินโอเดการ์ดขึ้นไปเล่นฝั่งขวาแทนบุโกโยซาก้าหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยก็น่าจะน่าสนใจอยู่เหมือนกันนะครับถ้าขยับโอเดการ์ดขึ้นไปเล่นตัวเป็นแบบสร้างสรรค์เกมรุกแบบเกมรุกจ๋าๆจริงๆสักทีนะเพราะว่าทุกวันนี้นะครับที่ผมพูดอย่างนี้ออกมาเนี่ยก็เพราะว่าโอเดการ์ดเนี่ยไปยืนเป็น3ประสานในแดนกลางแล้วก็หน้าที่หลักของเขาคือเก็บบอลแล้วก็สร้างสรรค์เกมรุกไม่พอด้วยระบบโครงสร้างทีมของอาร์เซนอลณเวลานี้เนี่ยมันเลยทำให้โอเดการ์ดต้องพะวงในการลงมาช่วยเกมรับด้วย ผมถึงได้บอกว่าถ้าหากว่ามันได้บรูโน่กิลมาไรส์มาแล้วก็ดันโอเดการ์ดขึ้นไปเล่นสูงเนี่ยก็น่าจะทำให้โอเดการ์ดมีสมาธิในการสร้างสรรค์เกมได้มากขึ้นแล้วก็ผมเชื่อว่าถ้าได้เล่นอย่างนั้นแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของโอเดการ์ดจะมีให้เห็นเยอะขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นระบบที่ลงตัวจริงๆของอาร์เซนอลผมมองว่า 4-2-3-1 น่าจะดีที่สุดนะโอเดการ์ดยืนเป็นหน้าต่ำหลังไม่ว่าจะเป็นไทยฮาวเวิร์ดไม่ว่าจะเป็นวิกตอร์ยูเคเลสนะครับผมว่าน่าจะดีที่สุดแล้วก็คู่กลางก็ให้เป็นดีแคนไลซ์กับโมโนเกลมาไลซ์ไปเลยนะรับรองว่าโอ้โหแดนกลางแน่นปึกและเกมรุกจะดูดีมากขึ้นกว่านี้อีกถ้าเชนอนเลือกใช้ระบบนี้นะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นว่าจะดีจะร้ายจะฟอร์มดีจะฟอร์มแย่จะวันร้ายๆหรือวันดีๆอะไรก็แล้วแต่อาร์เซนอลก็ยังคงยึดมั่นในระบบ 4-3-3 นะก็นี่ก็เป็นหนึ่งจุดนะครับที่บางครั้งเราจะเห็นได้ว่าในวันสำคัญสำคัญอาร์เซนอลก็เกิดแตกขึ้นมาให้เห็นได้อยู่เหมือนกันนะมันดูจะไม่ค่อยมีความยืดหยุ่นในระบบการเล่นสักเท่าไหร่แต่ด้วยความที่มันเป็นสูตรสำเร็จของระบบการเล่นที่อาร์เทต้ายึดหลักแล้วก็ใช้เป็นประจำนี่แหละมันก็เลยกลายเป็นว่านักเตะไม่ต้องปรับตัวเยอะมากนะครับแต่เป็นการสร้างสรรค์เกมตามจังหวะตามระบบตามที่ซ้อมแล้วก็สุดท้ายก็อย่างที่เห็นนะครับไม่ได้ไม่ดีก็ได้แชมป์ลีกมาแล้ววะปีที่ผ่านมานะก็ถือว่าน่าเสียดายอยู่เหมือนกันเพราะว่าได้เข้าชิงแชมเปี้ยนลีกแล้วเหมือนกันรวมไปถึงเข้าชิงคาราบาวคัพด้วยนะครับสำหรับอาร์เซนอลแต่ก็พลาดท่าแป้วไปหมดเลยนะก็เดี๋ยวรอดูฤดูกาลหน้านะครับในกรณีถ้าได้บูโน่กิลมาไรส์มาถ้าได้มาแกนโรเจอร์มาแล้วเนี่ยจะประสบความสำเร็จมากขึ้นหรือเปล่าอย่างน้อยๆไม่ได้ไม่ดีป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้ไม่ได้ไม่ดีก็ลีกครับ FA ครับได้มาสักถ้วยนึงก็ยังดีนะครับต้องดูนะพัฒนาการของอาร์เซนอลในฤดูกาลหน้าทีนี้แหละสิ่งสำคัญที่สุดก็คือมูลค่าการย้ายทีมของมาแกนโรเจอร์ที่คาดการณ์กันว่าน่าจะเกิน100ล้านปอนด์นั่นหมายความว่าแอสตันวิลล่าปั้นเด็กขึ้นมากินได้อีกแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็แน่นอนแหละแจ็คกีลิช100ล้านปอนด์สถิติคนแรกของเกาะอังกฤษก่อนที่จะมาโดนดีแคนไลซ์ทำลายสถิตินะครับและปัจจุบันนี้คนที่ทำลายสถิติของ2คนนี้ไปก็คือไอ้เจ้าเอเลียตแอนเดอร์สันทีนี้ต้องมาดูว่าอาร์เซนอลจะพร้อมจ่ายให้กับค่าตัวของมอร์แกนโรเจอร์หลักร้อยล้านปอนด์อีกหรือเปล่าแล้วมันจะจบที่ร้อยล้านปอนด์เท่าไหร่ร้อยห้าล้านร้อยหกล้านร้อยสิบล้านหรือเปล่านะครับตรงนี้แหละที่มันน่าสนใจว่าอาร์เซนอลจะบ้าคลั่งขนาดไหนเพราะในดีลของบูโน่กิลมาไรส์เนี่ยเบื้องต้นก็โดนตัดตกจากทางนิวคาสเซิลแล้วเรียบร้อยนะครับโดยนิวคาสเซิลบอกว่าคนนี้เป็นนักเตะสำคัญของทีมห้ามใครแตะต้องก็ เบื้องต้นก็อาร์เซนอลก็ยื่นไป40 กว่าล้านนะ45 ล้านถ้าผมจำไม่ผิดนะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดประมาณ45 ล้านเท่านั้นนะแต่ก็ชัดเจนว่าทางนิวคาสเซิลก็ปฏิเสธข้อตกลงไปนี่ครับก็อย่างน้อยๆอะบุญต้องคิดบาลานซ์ด้วยฟอร์มการเล่นอย่างเงี้ยผมว่าไม่ได้ไม่ดีก็ต้องมี60 ล้านขึ้นแหละนะแล้วก็สำหรับทางอเล็กซานโดร์โตนาลีนี่ก็เห็นว่าตกลงค่าตัวเอ้ยค่าเหนื่อยนะครับตกลงค่าเหนื่อยกับทางอาร์เซนอลไม่ได้นะเพราะว่าค่าเหนื่อยของโตนาลีที่ต้องการมากกว่า275,000ต่อสัปดาห์เนี่ยอาร์เซนอลเหมือนจะไม่ไหวนะครับแล้วก็รวมไปถึงมันมีเล็กๆอยู่อย่างหนึ่งก็คือว่า10%ที่เอเจนต์จะได้รับด้วยนะแล้วทีนี้ก็เลยกลายเป็นว่าน่าจะเหลือแค่ทางสเปอร์แหละนะครับน่าจะเป็นเจ้าเดียวแล้วล่ะที่มีลุ้นกับการได้เซ็นโตนารี่แต่โอ้ค่าตัวโตนารี่ที่นิวคาสเซิลต้องการเนี่ย100 ล้านนะครับไม่ว่าจะเป็นยูโรหรือว่าจะเป็นปอนด์ก็แล้วแต่เนี่ยมันมหาศาลมากๆเลยนะต้องมารอดูกันนะครับว่าสเปอร์จะประสบความสำเร็จกับการดึงโตนารี่ได้ไหมรวมไปถึงอาร์เซนอลเนี่ยจะได้มอร์แกนโรเจอร์กับบรูโน่กิลมาไรส์มาเพิ่มศักยภาพให้กับทีมได้หรือเปล่าตามข่าวที่ออกมานั่นเองนะครับอ่ะก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับยูโรลีกโฟกัสในวันนี้แล้วไว้กลับมาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ
4: ยูโรลีกโฟกัส
6: สถานีข่าวคุณภาพQuality News Station 97 FM2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้าตาปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทางวิทยุและ Facebook Live
7: รายการกีฬาพารวยสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: ธรรมรับอรุณ
2: อรุณสวัสดิ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับท่านเข้าสู่รายการธรรมรับอรุณทางสถานีข่าวคุณภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 97 MHz รายการธรรมรับอรุณจะนำเสนอธรรมะของเกจิอาจารย์ทั้งหลายเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติการดำรงชีวิตอยู่ของคนในสังคมรวมไปถึงความรักความสามัคคีของพี่น้องไทยธรรมะโดยทั่วไปของพระอาจารย์ทั้งหลายสอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นทางสถานีข่าวคุณภาพยินดีนำเสนอต่อท่านผู้ฟังทุกท่านครับเชิญรับฟังครับ

เคลื่อนที่ไปอยู่วัดวนาโพธิญาณสำนักหลวงน้อยหลายวันเดี๋ยวพากันตั้งอกตั้งใจทำข้อวัดปฏิบัติพอสมควรแล้วก็กลับมายังวัดหนองประพงวันนี้ในประชุมอีกเป็นเวลาที่เศษจากการประชุมของญาติโยมทั้งหลายตอนกลางคืนก็มีการประชุมเวียนเทียนได้เป็นจะฟังธรรมะพอสมควรตอนนี้เป็นตอนเฉพาะพุทธบริษัทฝ่ายพระเราซึ่งเป็นพระเก่าแนวพระใหม่ในสถานที่ต่างๆประปนกันเป็นท้ายของการฟังปาฏิโมกข์เสร็จแล้วจะได้รับโอวาทพอสมควรแล้วก็เหลือนอกนี้ไปเป็นอะไรเป็นเวลากลางคืนจะมีทายกทายิกาทั้งหลายตลาดวารินฝั่งเมืองข้าราชการที่พวกเจ้าอทั้งหลายก็จะได้มารวมกันฉะนั้นเราจึงถือโอกาสประชุมกันโดยเฉพาะกับเวลาเฉพาะพระเราในเวลานี้ทุกปีสมัยก่อนวัดหนองประพงนี้มีสาขาน้อยวันมาฆบูชาวันวิสาขบูชานัดหมายกันมารวมที่นี่เป็นศูนย์ใหญ่ส่วนใหญ่ต้องมาที่นี่สาขาทั้งหลายทั้งปวงนั่นต้องมารวมที่นี่ทั้งหมดทั้งพระภิกษุสามเณรและญาติโยมดังนั้นจึงรู้สึกว่ามีพระภิกษุสามเณรมีญาติโยมมามากมารวมกันในสถานที่นี้ต่อมาจำเนียนการที่ต่อมานั้นสาขาเรามันได้ยื่นออกไปหลายแห่งแล้วก็มีพระภิกษุหลายมีรายศทายิกามากขึ้นนี่ฉะนั้นผมจึงเห็นว่าการทำมาฆบูชาก็ดีการทำมีสาขาบูชาก็ดีนั้นเป็นส่วนรวมกันถ้าหากว่าเรามารวมที่เดียวนี้ก็เห็นความลำบากกับพระภิกษุสามเณรทายกทายิกาทั้งหลายผู้ที่อยู่ห่างไกลยานพาหนะไปมาก็ลำบากจึงเลยขออนุโลมให้สาขาทั้งหลายซึ่งที่ตั้งตัวดีแล้วปกครองกันได้พอสมควรจะมีบริษัทบริวารมากให้อยู่เป็นเอกเทศหนึ่งให้ทำส่วนตัวหมายความว่าให้ทำมาฆะหรือวิสาขบูชาเฉพาะตัวเองในสำนักนั้นนอกนั้นไปจะมีพระสักองค์หนึ่งเข้ามาแทรกในศูนย์นี้พอดีเพื่อจะรู้ว่าอะไรมันเป็นอะไรที่เราเลยประชุมกันปีหนึ่งนั้นก็จะดีมากไม่มีองค์หนึ่งหรือสององค์มารวมเพื่อได้ฟังอะไรต่ออะไรจากการที่ประชุมใหญ่ๆเนี่ยเพื่อจะมันรู้เรื่องอะไรกันต่างๆนี่เลยให้ดังนั้นวันนี้ภิกษุบริษัทก็น้อยทายกทายิกาซึ่งเป็นบริษัทนั่นก็น้อยลงแต่ว่ามันก็ยังเหลืออยู่มันมากอยู่คือหมายความว่ามันแยกการประชุมกันไม่ได้มาชุมแห่งเดียวฉะนั้นใครมีความอุตสาหะอยากจะได้รู้อยากจะได้เห็นอยากจะได้ยินอะไรต่างๆจากที่การประชุมใหญ่ในศูนย์กลางนี้ก็จัดในสาขาทั้งหลายเท่านั้นมาสาขาละองค์ก็ได้เนี่ยผมได้อนุญาตให้ส่วนพระภิกษุสามเณรส่วนทายกทายิกาทั้งหลายนั้นก็อยู่เป็นปกติก็ดีหรือใครอยากจะจรมาที่นี่ก็ได้ไม่ได้ห้ามนี่คือให้ความสะดวกให้ความสบายกับสาขาทั้งหลายดังนั้นทุกปีสาขาที่มารวมกันที่นี่จะมีพระหลายร้อยมีโยมตั้งหลายร้อยปีนี้หรือปีที่ต่อๆมานี่ก็น้อยลงคืออนุโลมให้ทำมาฆะบูชาหรือวิสาขบูชาตามลำพังดังนั้นจึงน้อยลงธรรมดามาฆะบูชาวิสาขบูชานั้น
พระภิกษุสามเณรเราทายกทายิกาทั้งหลายมาร่วมฟังธรรมกันเวียนเทียนกันตอนย่ำค่ำในประเวียนเทียนเสร็จแล้วก็สวดมนต์ทำวัดฟังธรรมกันโดยถือเป็นเนสชิกคือดงเนสชิกคือดงก็หมายความว่าไม่มีใครดับนอนกันทั้งทายกทายิกาทั้งหลายทั้งพระภิกษุสามเณรทั้งหลายนั้นพยายามนั่งกันตลอดคืนแล้วก็มีการฟังธรรมพอสมควรสมัยก่อนมีพระอาจารย์หลายองค์ก็มาเทศการเทศมันก็สว่างเหมือนกันก็เรียกว่าหมายความว่าฟังธรรมกันตลอดคืนนั่งเนี่ยจะชิกกันตรงขวัตกันตลอดคืนอันนี้เป็นหลักการในวิชาการที่ทำมาในวัดองค์ปู่คงนี้ทุกวันนี้มันแยกกันออกไปก็ไม่รู้ว่าใครจะทำกันแค่ไหนก็ไม่รู้เฉพาะในวัดองค์ปู่คงนี้ต่อมานี้ก็มีการอะไรคล้ายๆว่ามันมีการเสื่อมลงไปได้คือไม่ได้นั่งตลอดคืนไม่ได้ฟังธรรมตลอดคืนอันนี้ไอ้มันเสื่อมไปก็มันจะเป็นเหตุที่จะสองประการหนึ่งส่วนตัวผมเองนะอายุไขมันแก่มาแล้วนั่งไม่ไหวประมาณสักหกทุ่มด้วยตีหนึ่งก็พักนะลูกศิษย์ทั้งหลายก็แก่ตามผมไปเหมือนกันคนแก่ลูกศิษย์ก็แก่ไปพระแก่เนนก็แก่พระแก่เนนแก่ญาติโยมก็ได้แก่กันไปตามๆกันไปเห็นเจ็บเป็นเพราะเหตุนี้นะที่มันตั้งตัวไม่ได้โดยมากก็ต้องเป็นอย่างนี้ อันนี้ก็มันเป็นของจำเป็นของมันเองอันนี้นี่ก็เรียกแต่บุคคลที่จะมีปัญญาแต่กลายที่ว่าท่านสอนเราเราก็ฟังแล้วเราก็เอาไปสอนตัวเราอีกอย่างนี้เป็นต้นมันจะเป็นการดีเป็นภูมิปัญญาสมัยก่อนที่ผมนั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยถ้าผมไม่รู้เดี๋ยวพระเนนก็ไม่รู้อยู่นั่นแหละตายมันตายอยู่นั่นเนี่ยข้อวัดอันนี้บังคับไปในตัวเนี่ยทุกวันเนี่ยมันไม่สบายมาแล้วผมก็บางทีผมเลิกไปซะ5 ทุ่ม 6 ทุ่มจีนเลิกไปกติแล้วก็ปล่อยพระไอ้นี่ในญาติโยมทั้งอยู่ไปพักอยู่สักชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวพวกลงมาออกมามองดูหมดเหมือนกันหมดพระก็ไปหมดเอ็นก็ไปหมดญาติโยมก็นอนเงินเลยเพิ่งมายืนดูโอ้อันนี้มันก็ดีเหมือนกันนะอันนี้เรียกว่ามันเป็นเหตุอย่างนี้ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงนะหนึ่งนั้นพระพุทธเจ้านิพพานแล้วมันก็อาจจะเสื่อม

ไงก็ไม่ได้ลำบากเหมือนกันถ้าปรับปรุงก็ต้องเอาคนแก่มานั่งตลอดคืนอย่างเก่านะเราก็ไปไม่ไหวเหมือนกันนะจำเป็นก็มันเป็นเรื่องอย่างนี้อีกแค่นั่นเลยมากลูกศิษย์กับอาจารย์ค่อยๆจะทำตามอาจารย์นะอย่างนี้ค่อยๆจะทำตามอาจารย์ไม่ให้เกินไปนี่คือว่าผู้ที่นำทำตามอาจารย์อย่างนี้ชอบอยากจะเป็นอย่างนั้นโดยมากชอบพ่อแม่เหมือนกันแล้วมีพ่อแม่อยู่เราก็ทำงานทำหน้าที่การงานที่บ้านหรือครูบาอาจารย์อยู่เราก็ทำงานสม่ำเสมอโดยมากถ้าพ่อแม่เราจากไปครูบาอาจารย์เราจากกันแล้วชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงชอบอยากจะเปลี่ยนแปลงกันโดยมากก็ชอบอยากแยกทางกันพูดไม่ลงคอกันลูกศิษย์ลูกหาที่อยู่แล้วกับจำเป็นก็ต้องแยกกันเป็นอย่างนี้ใครที่ตั้งใจจะแยกออกไปอยู่ที่อื่นไปตั้งใหม่ทำให้มันดีขึ้นนั่นก็ดีขึ้นได้อย่างนี้เป็นต้นถ้าอยู่รวมกันต่างคนต่างเห็นนี่เพราะอะไรเพราะขาดการคารพคารวะต่อพระพุทธเจ้านั่นเองเป็นต้นไม่สมกับนักปฏิบัติของเราว่าบวชมาทำไมปฏิบัติไปทำไมเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อกระวดมันเกิดขึ้นมาก็วิ่งไปตามมันเสียเมื่อโรคมันเกิดขึ้นมามันจึงมีโรคมีปวดก็วิ่งไปตามมันเสียอย่างนี้เป็นต้นมันก็เป็นไปได้ยากทำไมถึงเป็นอย่างนี้ไม่มีใครถึงแก่งของธรรมะที่แท้จริงธรรมะที่แท้จริงนั้นมันก็เป็นของจริงอย่างนี้เนี่ยมันไม่ยิ่งไปตามอะไรดังนั้นถ้ามันถึงจุดอันนี้มันก็เป็นระเบียบสูงสุดเป็นระเบียบที่ดีสูงสุดเฉพาะเป็นธรรมะถ้ายังไม่ถึงธรรมะก็เป็นอย่างนั้นแข่งกันไปแข่งกันมาอยู่อย่างนั้นอันนี้มันก็เป็นของยากมันก็เป็นของลำบากเหมือนกันฉะนั้นการปฏิบัติธรรมะอันนี้ถ่ายทอดออกมาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาจากครูบาอาจารย์อย่างเงี้ยมันถ่ายทอดกันมานี่ๆๆๆออกมาไอ้ความจริงมันอยู่ที่ตรงไหนไอ้ความจริงมันไม่อยู่กับใครมันอยู่กับความจริงของมันนั่นเองถ้าเรานับถือครูบาอาจารย์ก็นับถือไม่ถึงธรรมะถ้าเห็นครูบาอาจารย์ก็กลัวจึงทำหน้าที่ของแต่ของให้แข็งแรงขึ้นนี่เพราะอะไรเพราะนับถือครูบาอาจารย์ถ้าครูบาอาจารย์ด้วยนี้แล้วหน้าที่การงานก็หย่อนลงไปผมก็ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่ไม่ว่าแต่พวกท่านทั้งหลายเองไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงมันต้องเป็นอย่างนี้ชอบจะเป็นอย่างนี้อยู่กับเพื่อนสูงทั้งหลายนั้นโดยมากทำอะไรไม่ค่อยเต็มมือไม่ค่อยเต็มมือได้ไม่ค่อยเต็มใจไม่เต็มตามความสำคัญของตนเองอย่างนี้คล้ายๆกันที่ว่าเราไปเป็นคนงานในโรงงานแห่งหนึ่งใช่ไหมไปมัดรอให้เขาใช่ไหมคือไปรับจ้างอะไรอันหนึ่งใช่ไหมโรงงานเป็นของบริษัทเราไปทำงานในบริษัทเอาเงินของบริษัทอย่างนี้เป็นต้นนี่แล้วคิดอย่างนี้เป็นต้นไม่เต็มใจอะไรไปทำอะไรเพราะมันในเงินถ้าบริษัทเผลอไปหน่อยหนึ่งแล้วก็หย่อนเหมือนกันอะไรต่ออะไรวุ่นมันชอบเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันเป็นไม่ถึงธรรมะอะไรทุกอย่างทุกสิ่งก็เหมือนกันเราอาศัยครูบาอาจารย์กันอยู่อย่างนี้มันเป็นนับถืออันหนึ่งขั้นหนึ่งเราจะถามว่าเมื่อไรพวกเรามันจะถึงธรรมะเช่นว่ามันเป็นพูดตามธรรมะทางธรรมของพระเจ้าชนะทำไมใจเรามันถึงจะน้อมไปโสตะผู้น้อมไปแล้วเนี่ยโสตปฏิปันโนหรือว่าโสดาบันชะตกกระแสเป็นผู้ตกกระแสจิตนี้มันตกกระแสแล้วเป็นผู้ไม่กลับถึงแม้ว่ามันจะโกรธมันก็ไม่กลับ
ไปตามสอง

0: มันจะโลภมันก็ไม่ใช่ตามความโลภคือมันรู้ไอ้ความโกรธหรือความโลภนั่นอย่างแท้จริงแล้วแต่ว่ามันรู้ธรรมแล้วก็มันเห็นธรรมด้วยแต่มันยังไม่เป็นธรรมเห็นโลภมันไม่ดีบางทีโลภตัวเชื่อมามันก็ยังไปปฏิบัติตามมันอยู่มันรู้ธรรมแต่มันก็เห็นธรรมอยู่แต่ว่ายังไม่เป็นธรรมจิตยังไม่เป็นอย่างนั้นยังไงฝึกธรรมะก็ได้เห็นธรรมะก็ได้แต่ไม่เป็นธรรมะไม่ได้เรียนธรรมรู้ธรรมเห็นธรรมปฏิบัติธรรมได้แต่ว่าเรื่องมันจะเป็นธรรมนี่มันยากตรงไหนนะเรื่องมันที่จะเป็นธรรมเนี่ยมันเรื่องของบุคคลแต่ละคนมันรู้เห็นเองที่จะแก้ไขมันไม่ได้เช่นว่ามันโกหกไม่ได้มันโกหกไม่ได้เช่นผมไปเล่าให้ท่านฟังว่าถ้าพูดถึงธรรมะแล้วโกหกไม่ได้ขโมยไม่ได้ที่เราโกหกคนได้นี่ก็ได้โกหกคนอื่นครับไม่คนอื่นเขารู้ไม่คนรู้ว่าไงเนี่ยจะทำความผิดไม่คนรู้ไม่มีมันมีแต่บุคคลที่ไม่รู้เรื่องเราทุกคนจะไปอยู่ในน้ำก็ดีบนอากาศก็ดีอยู่ในทุ่งก็ดีอยู่ในป่าก็ดีอยู่คนเดียวก็ดีหลายคนก็ดีจะไปทำความผิดไม่ให้คนรู้น่ะไม่มีเนี่ยไม่มีนี่เรียกว่ามันตกกระแสแล้วจะไปทำความผิดเนี่ยไม่ให้คนรู้ไม่มีอย่างนั้นแต่ว่าคนยังไม่ตกกระแสนั่นมีนะไปเดี๋ยวทำอยู่คนเดียวก็ได้ไม่ให้คนรู้นี่คือมันดูถูกเจ้าของอยู่มันไม่เห็นธรรมะถ้าเห็นธรรมะเราจะไปโกหกใครไปโกหกคนทุกคนเนี่ยจะไปทำอะไรผิดถูกที่ไหนไม่ได้โกหกไปนะเช่นว่าบัดนี้เราจะโกหกเพื่อนในวัดเราเนี่ยนี่โกหกข้อวัดที่ครูบาอาจารย์สอนแล้วไม่ต้องทำนะอันนี้เป็นต้นเพื่อนเราก็ไม่เห็นครูบาอาจารย์ก็ไม่เห็นแต่เราไปหาเลือกสถานที่ทำให้คนเห็นเราคำที่ว่าคนเห็นเรานี่คือครูบาอาจารย์ก็มาอยู่ที่นั่นเพื่อนก็มาอยู่ที่นั่นใครมาอยู่ที่นั่นเนี่ยก็เราปวดทำเดี๋ยวนี้ว่าคนไม่เห็นเราถ้าเราย้อนกลับมาถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนั้นก็ทำอยู่ตรงนั้นแหละคนเห็นใครเราเห็นตัวเรานั่นแหละคนหนึ่งฉะนั้นธรรมะนี้พระพุทธเจ้าท่านจึงบอกมันเป็นของแจ้งเป็นโอกาสที่มนุษย์ทั้งหลายที่ตกกระแสแล้วจะต้องเห็นตนเมื่อเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็ต้องเห็นตนเมื่อต้องเห็นตนก็เห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเห็นธรรมะบุคคลคนนี้คือบุคคลที่ตกกระแสแล้วโกหกไม่ได้ไปอยู่ที่ทุ่งนาก็ตามในป่าก็ดีคนน้อยก็ดีคนมากก็ดีถ้าเราอยู่ที่ไหนมันก็มีคนที่นั้นจะทำอะไรนั้นไม่มีที่คนจะไม่รู้ไม่มีจะต้องรู้ถ้าบุคคลคิดว่าไปทำที่คนไม่มีนั้นเนี่ยคนนั้นก็ไปทำความผิดคนนั้นก็ดูถูกตัวเองถ้าเราชี้หมายตัวเรานี่ไม่เป็นคนหรืออย่างนี้ตัวเราไม่เป็นคนหรืออย่างนี้เราก็จะมีความเสียหายเราบกพร่องว่าคนไม่มีไอ้คนไม่มีเราก็รู้ถูกเรางั้นเราก็ไม่เป็นคนกันมันผิดความหมายที่พระพุทธเจ้าน่ะสิขีปูโตเอาตนเองเป็นพยานของตนถ้าเอาตนเองเป็นพยานของตนแล้วนะมันจะโกหกพกวมไม่ได้จะปฏิบัติตรงไปตรงมาเสมอเหมือนกันกับไอ้เรามีเข็มทิศอันหนึ่งที่ชี้ไปตามทิศใต้ทิศเหนืออยู่แกววางเลยเราก็ไปในป่าถือเข็มทิศก็ไปในป่านั้นน่ะเข็มทิศเนี่ยมันจะชี้ทิศใต้ทิศเหนืออยู่แต่ก็ไปในวันนึงเราเปิดดูก็เอ้ามันทิศใต้มันเป็นตะวันตกซะแล้วทิศเหนือมันเป็นตะวันออกซะแล้วอันนี้มันรู้ว่าอันนี้มันเป็นความคิดของเราคิดผิดแต่เข็มทิศเนี่ยมันชี้ไปทิศเหนือทิศใต้ตลอดเวลาแต่เราเข้าใจว่ามันไปดูเข็มทิศมันไปทิศตะวันตก
1: มันไปทิศตะวันออกมันรู้แต่มันรู้อย่างนี้ก็ตามมันแต่ว่าอันมันเป็นเรื่องความคิดของเราเนี่ยเราจะละลายมันได้เป็นความรู้สึกของเราเราจะละลายมันได้ถ้าความจริงของเกมคิดมันจะชี้ไปทิศใต้ทิศเหนือทิศใต้ทิศเหนือตลอดเวลาเรารู้สึกว่ามันไปทางตะวันตกตะวันออกนี่มันเป็นความผิดของเรามันเป็นความรู้สึกของเรามันผิดตอนนี้เช่นนี้เป็นต้นไอ้ความผิดทั้งหลายนั้นที่มันมีอยู่นั้นมนุษย์ทั้งหลายก็ยังอยากจะทำความผิดอยู่แต่ไม่ชอบความผิดแต่อยากจะทำผิดนะอยากจะทำผิดนี่แต่ความผิดนั้นผลมันเกิดมาไม่ชอบชอบได้ว่าอยากจะทำผิดแต่ไม่ให้มันผิดนี่อยากจะทำไม่ถูกแต่จะให้มันถูกผลเกิดมาจะให้มันถูกอย่างนี้อันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันธรรมะมันเกิดมาจากเหตุจากวัจัยของมันไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉยๆความผิดถูกดีชั่วทั้งหลายนี้มันเกิดมาจากเหตุนั้นเหตุถูกมันก็ถูกเหตุผิดมันก็ผิดอย่างนี้เราอยากจะปฏิบัติเหตุอย่างนั้นมันไม่ได้นี่เราจะทำอย่างนี้แต่เหตุไม่มีเหตุไม่ดีแต่ใจเราอยากจะให้มันดีเช่นว่าทำงานนิดเดียวอย่างนี้มากๆอย่างนั้นอยากได้มรรคผลนิพพานได้ไม่อยากทำเพียรได้ไม่อยากจะทำอย่างนี้เป็นต้นทางโลกเขาอยากจะมีเงินมีทองแต่ไม่อยากจะทำงานอยากมีความรู้แต่ไม่อยากจะเรียน อยากสอบได้แต่ไม่อยากจะดูหนังสือเห็นไหมตัวเนี่ยเมื่อจะสอบเดี๋ยวไปหาหลวงพ่อรถน้ำมนต์ดูดิรถทำไมน้ำมนต์เนี่ยรถอยากให้มันสอบได้มันไม่ใช่สอบได้ที่รถน้ำมนต์ตรงนี้มันต้องขยันมันเพียรเรียนหนังสืออย่างนั้นเขาก็ช่วยกันหลวงพ่อไปช่วยเช่นนี้เป็นต้นแต่ว่ามันก็อยากจะเป็นอย่างนั้นมันอยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่ว่าการกระทำเช่นนี้มันได้ผลไม่ได้ความมันมีกำลังใจเท่านั้นแหละตามภาษาของคนยังไม่ถึงธรรมะอย่างนี้มันก็เป็นอันหนึ่งอีกอันนี้ก็เหมือนการฉันนั้นการประพฤติธรรมะการปฏิบัติธรรมะนี้มันต้องมีเหตุมันมีผลจะปราศจากเหตุไม่ได้ฉะนั้นผู้ตรงต่อธรรมะแล้วจึงเป็นผู้หมดปัญหาแก้ปัญหาตัดปัญหาไม่สงสัยปัญหาในที่นี้จะไม่มีอะไรมาต่อสู้มันกับปัญหาอันนี้ก็ตัวอย่างเช่นว่าไอ้เข็มทิศมันตรงทิศใต้ทิศเหนือแต่เรามาดูบางครั้งเข้าไปในป่าล่ะไอ้ทิศเหนือทิศใต้มันเป็นทิศตะวันตกตะวันออกกันแล้วนี่นี่เพราะความหลงของเรานี่มันจะเป็นเพราะเข็มทิศไอ้ความตรงไปตรงมานั้นมันเป็นอยู่อย่างนั้นเป็นต้นมันไปที่ไหนนั่นเองว่าสัจธรรมคือความจริง
2: ธรรมะรับอรุณ

0: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าเหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าเหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.นะครับเจ้านายปูนปูน
1: นราพงศ์ไวยวัฒน
2: ์พบกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเช้าถึง7โมงที่นี่ FM 97สถานีข่าวคุณภาพครับ
1: ชัดทุกประเด็น
2: ผมจะขันข่าวเข็นประเด็นให้ท่านฟังแบบกระชับแต่รอบด้านและเห็นทิศทาง
1: นราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาธรรมรับอรุณ
3: ฉะนั้นการปฏิบัติในธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วท่านจึงว่ามันไม่ผิดธรรมไม่ผิดเหตุมันไม่ผิดท่านบอกว่าสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดอันนี้เป็นต้นเป็นรากเป็นตัวประธานใหญ่มันที่นั้นทั้งนั้นพระพุทธเจ้าแต่ทางมีสองอย่างเท่านี้สัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบมิจฉาทิฏฐิคือความเห็นผิดสองอย่างเท่านี้แต่เมื่อมันเป็นมาแล้วมันไม่รู้จักมิจฉาทิฏฐิไม่รู้จักสัมมาทิฏฐินะมันเป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ไม่รู้นะมันไม่รู้มิจฉาทิฏฐิมันก็เห็นว่ามันดีมันก็เห็นว่ามันถูกอย่างนั้นแหละมันจึงถกมันจึงเถียงกันตลอดการตลอดเวลาถ้าความเป็นจริงแล้วธรรมะที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่เป็นบทเรียนอะไรมากมายอ่ะมันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมันมีอยู่ในซึ่งมันมีอยู่แล้วคือของมันมีอยู่แล้วเรามากระทำปฏิบัติให้มันรู้ให้มันเห็นตามที่นี่เท่านั้นเนี่ยนะไอ้ที่เราเป็นบทเรียนต่างๆก็คือเราจะต้องคิดอย่างนี้จะต้องทำอย่างนี้มันจึงตรงไปที่นั้นเท่านั้นอ่ะเป็นเรื่องอันนึงอีกต่างหากทางอะไรเป็นเรื่องของมันเช่นมะม่วงตัวเนี้ยทุกอย่างมันเป็นของมันอยู่แล้วมันจะเปรี้ยวมันจะหวานมันจะเล็กมันจะโตมันมีอยู่ทุกอย่างในนั้นน่ะถ้าเรามาศึกษาในมะม่วงต้นนั้นหรือในมะม่วงผลนั้นหรือผลไม้อันนั้นน่ะไอ้ความเป็นจริงเรียกว่าศึกษาในที่นั้นมันก็รู้สิ่งทั้งหลายทั้งปวงซึ่งมันมีอยู่ในที่นั้นหมดทุกอย่างเนี่ยฉะนั้นการภาวนาของพวกพุทธบริษัททั้งหลายนั่นมันก็ต่างการบางคนมันต้องเรียนมันต้องเรียนถ้าไม่เรียนไม่รู้คำที่ว่าไม่เรียนนั่นก็เรียนเหมือนกันนั่นเองนะถ้าไม่เรียนนะเรียนเหมือนกันคือเรียนด้วยการปฏิบัติไปตามๆมันเรียนมันมีสองอย่างเรียนกอไก่กอขอไข่แล้วก็เรียนไปตามแบบตามวิธีการของมันถ้าเราไม่เรียนแล้วก็ดูกำเนิดที่มันเกิดที่ความเป็นอยู่ของมันนี่เป็นแบบเจสาโดมานัทาทันตาตะโจเนี่ยแต่ธรรมชาติของมันแล้วมันเป็นของไม่แน่นอนอยู่แล้วมันเป็นของไม่เที่ยงอยู่แล้วมันเป็นของไม่สวยงามอยู่แล้วนะมันเป็นของไม่สะอาดอยู่แล้วอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าเรามาเรียนมาขยกขึ้นมาถ้าไม่เรียนมันก็ไม่รู้ถึงเรียนว่าเจสาโดมานัทาทันตาตะโจไม่สวยไม่งามมันก็ยังงามอยู่นั่นแหละไม่รู้ว่าอะไรปิดบังของมันอยู่มันเป็นของมันอย่างนี้นะไอ้ความจริงๆนั้นมันมีอยู่แล้วลักษณะขันห้าธาตุทั้งสี่ดินน้ำไฟลมเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดแล้วมันก็ดับไปเกิดมันก็แค่นั้นเองของมันมันมีอยู่นะเรื่องที่ไม่สะอาดเรื่องที่มันไม่แน่นอนเรื่องที่มันเป็นอนิจจังทุกขังมันเต็มอยู่ในนั้นเต็มอยู่ในนั้นหมดเนี่ยถ้าเราไปได้รูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังเราก็รู้สูตรมันว่ารูปังอนิจจังเมื่อถึงคราวรูปมันเป็นอนิจจังจริงๆไม่รู้ เมื่อรูปนี้มันเจ็บปวดคัดยอกกันมาบนเสียใจแล้วแหมมันเป็นอะไรตรงนี้นะนะนั่นคืออนิจจังแต่เราเรียนรูปังอนิจจังมันรู้เพราะการเรียนมันเรียนที่ว่าสภาวะรูปมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยมันไม่ชัดเรียนด้วยรูปังอนิจจังเวทนาอนิจจาสัญญาอนิจจาสังขารอนิจจาวิญญาณอนิจจังเรียกว่าสูตรมันนะมันเป็นไปอย่างนั้นเรื่องนี้แต่เราเอาสูตรมาเรียนเรียนไปเรียนได้แต่สูตรมันได้สวดเห็นมันเพราะไปเลยนะดูไปได้ก็คล่องแต่การสวดเลยเพราะสวดถูกๆมีจังหวะกันเลยลืมไปเนี่ยนะบางทีพูดถึงตับไตไส้พุงไส้น้อยไส้ใหญ่อะไรบางทีก็นึกอยากเลยนึกไปถึงตับไก่ไตไก่ตับหมูไตหมูไปโน่นมันไปกันซะอย่างนั้นจ้ะมันนานเข้าจริงๆนะแต่ว่าความจริงของมันมันมีหมดได้อยู่ในนั้นเนี่ยไม่ต้องขยายขนาดนั้นนะไอ้ที่อยู่ของมันสันฐานก่อนมันมีหมดแล้วฉะนั้นในทางธรรมะท่านจึงแบบภาวนาถ้ามานั่งภาวนาเห็นตัวจริงมั้ยเนี่ยนั่งภาวนาดูดิภาวนาคือทําให้เกิดขึ้นถ้าศัพท์ทําให้มันมีขึ้นอะไรมันไม่เกิดขึ้นธรรมะนั้นเนี่ยมันเกิดขึ้นอะไรมันไม่มีธรรมะนั้นมันมีขึ้นอันเนี้ยการกระทําในหลักพุทธศาสนานี้ก็มาทํากายวาจาให้บริสุทธิ์เสียก่อนซึ่งจะเรียกว่าศีลเนี่ยพูดง่ายถ้ากายวาจาเรามันบริสุทธิ์นะนี่มันก็สงบเท่านั้นเนี่ยมันก็เป็นสมาธิเนี่ยนี่พูดมันง่ายนะมันง่ายพูดมันง่ายเมื่อสมาธิมันคือความสงบทำไมมันถึงเพราะเราไม่ไปขโมยของเขาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเราสบายเลยเจ้าหน้าที่ตามจับกันอยู่แล้วก็สบายแล้วไม่ได้ขโมยเขาเนี่ยว่ะคล้ายๆนี้เรียกว่าเราสงบนะเรามีกายมีวาจาไม่ฟันเฟือนจิตใจเราก็สงบเมื่อใจเราสงบก็ไม่มีอะไรมีปัญหาจิตใจเราก็ยังความสงบอะไรเกิดขึ้นมาก็รู้เสียงอะไรมาก็รู้รูปแรงก็รู้มันในจิตใจพิจารณารู้เรื่องของวันนี้นะมันเป็นอาการอย่างนี้มันรวมกันอยู่ท่านจึงเรียกว่าศีลเรียกว่าสมาธิมันจึงเรียกว่าปัญญาที่นี่มาถึงมาเรียนนะเนี่ยผมจะเล่าให้ฟังเรื่องผมที่ไปเรียนมานะจะไปทำจิตให้เป็นสมาธินี่ต้องมีครูนะนี่ต้องมีครูสมัยก่อนมีครูนะมีเทียนมีดอกไม้มีอะไรต่างๆนะไปขึ้นครูว่างั้นนะเนี่ยก็ไปท่องเนาะเรียนเนี่ยขออนุมัติการขออ้อนวอนขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้เป็นอย่างนี้สมาธิไม่มีก็ขอให้มีศีลไม่บริสุทธิ์ก็ขอให้ศีลบริสุทธิ์ต้องเชิญสมาธิเข้ามาตั้งในใจของเรามีผมก็เรียนมาเหมือนกันเรียนแล้วก็สวดสวดมดเชิญอุตตกปิติคณิกาปิติอัปปนาปิติปิติสมาธิทั้งหมดเชิญมาซะก่อนนั่งไม่เห็นมันเข้ามาสักทีนั่งมันเดือดร้อนก็มาคิดเอ๊ะอันนี้มันไม่ใช่เรื่องนะมั้งนี่นะถ้าไปเชิญศีลก็มาได้อย่างนั้นถ้าไปเชิญสมาธิก็มาได้อย่างนั้นก็ง่ายนี่นะอันนี้มันใช่เรื่องมันเรื่องเรากระทำมาให้มันเป็นจริงๆอย่างนี้ความคิดอันนี้มันเกิดขึ้นมานะก็เอานั้นทิ้งไปเอานี้ทิ้งไปสารพัดอย่างนี้นี่ฉะนั้นการปฏิบัตินี้มันจริงบางคนก็เห็นได้ง่ายบางคนก็เห็นได้ยากแต่อย่างไรก็ช่างมันเถอะมันจะยากหรือมันจะง่ายก็ตามพระพุทธเจ้าสอนอย่าประมาทนะอย่าประมาทอย่าประมาททั้งนั้นเนี่ยทำไมถึงไม่ให้ประมาทมันไม่แน่นอนก็เพราะว่ามันแน่มันไม่แน่อยู่ที่ตรงนั้นมันไม่แน่แต่เนี่ยอย่าประมาทถ้าเราประมาทแล้วก็ไปยึดมั่นอันนี้มันแน่นอนเลยนะไปแน่นอนเดี๋ยวไปยึดมั่นกับของที่ไม่ควรยึดว่ามันแน่นอนอย่างเงี้ยก็เรียกว่าเราไปเอาจริงเอาจังกับสิ่งที่มันไม่จริงไม่จังเนี่ยมันจะกัดเราอีกวันนึงได้นะมันเป็นแค่เช่นนี้ฉะนั้นทุกอย่างมันจะดีชั่วประการใดก็ตามมันเถอะเราจะเอออันนี้พอใจอันนี้ไม่พอใจก็ช่างมันเถอะเราจะต้องสอนมันให้มันไปโดยที่ถูกทางคือสัมมาทิฏฐิ อย่าประมาทเลยอย่าจะไปส่งเสริมอะไรมันมากจนให้มันหลงผิดไปถ้ามันน้อยใจเป็นทุกข์ก็ให้รู้จักว่ามันเป็นทุกข์นะอย่าให้มันเป็นทุกข์เกินความจริงไปถึงแม้ว่าอันนี้มันชอบใจก็ให้มันชอบใจอย่าให้มันชอบใจเกินความชอบใจไปเนี่ยอย่าให้มันมากไปเดี๋ยวพูดตามภาษาเราเรียกว่าอย่าให้มันเมาเมื่อมันทุกข์อย่าให้มันเมาในทุกข์เมื่อมันเป็นประสบกับสุขอย่าให้เมาคือเรียกว่าให้มันไม่ให้เมาไม่ให้เมาเนี่ยก็เรียกว่าไม่ให้เกินไปให้มันพอดีนั่นเองถึงมันจะอยู่กับเราก็ได้ถึงมันจะวิบัติจากเราไปก็ได้ถ้าเราไปเมากับมันจะแล้วไหนมันจะหนีจากเราก็เป็นทุกข์หรือทุกข์อยู่กับเรามันไม่หนีจากเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่สุขมันหนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์สิ่งที่ทุกข์ที่มันอยู่ในเรานี่ไม่หนีจากเราไปเราก็เป็นทุกข์มันเป็นเสียอย่างนี้ถ้าเราไปยึดมันเข้าไปมั่นมันเข้าอันนั้นมันก็เกินความจริงมันไม่ใช่ธรรมะไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติธรรมมันเกินไปมันไม่ถูกทางมันไม่ถูกทางมันก็เป็นมิจฉาทิฏฐิมันก็ทุกข์มันก็เกิดขึ้นมาให้ความเห็นเช่นนั้นน่ะเรียกว่าเหตุให้ทุกข์เกิดการปฏิบัติการอธิบายให้จิตดังนี้เรียกว่าการรู้จักความดับทุกข์แล้วก็ปฏิบัติไปตามที่เรารู้สึกอย่างนั้นเรียกว่าปฏิบัติไปเพื่อให้ถึงความดับทุกข์เนี่ยถ้าเราเห็นเช่นนี้เราก็เห็นทุกข์เห็นทุกข์แล้วก็เห็นตัวที่มันเกิดมาจากทุกข์น่ะคือเกิดมาที่ตรงไหนแล้วก็เกิดแล้วก็รู้จักปฏิบัติมันอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันเกิดตรงนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติในเรื่องความดับทุกข์นี่เรียกว่าความรู้ในพุทธศาสนาไม่ใช่รู้อย่างอื่นถ้าเราไม่รู้จักทุกข์เราก็ไปหมายมั่นในทุกข์นั้นอยู่แต่มันไม่รู้จักประมาณเช่นว่าเราชอบอันนี้แล้วไปชอบจนเกินไปใช่ใครห้ามก็ไม่ฟังแต่ฉันชอบอย่างเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นถึงแม้อาหารการปลุกฉันก็เหมือนกันเออท่านอย่าไปฉันมากเลยนะอันนี้ไม่ค่อยดีนะดีครับไม่เป็นไรรับรองนี่เรียกว่าเราชอบมันนะตอนบ่ายๆมาท้องมันดื้อแต่มันจะงงเออนะตกใจมันเป็นแต่อย่างนี้ฉะนั้นพระพุทธเจ้าจะในรู้จักว่าอันนี้มันทุกข์เกิดอันนี้มันเป็นทุกข์เนี่ยอันนี้เป็นเหตุให้ทุกข์เกิดอันนี้ความหลับทุกข์อันนี้เป็นข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์อย่างที่เรารู้อย่างที่เราเห็นอย่างที่เราพิจารณามานี้การปฏิบัติทั้งหมดนี้ก็รวมว่าให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์มันก็มีเท่านี้ในธรรมะย่อยๆใช่ไหมอะไรทุกข์มันก็เกิดขึ้นแต่ทุกข์ก็ดับไปนอกเหนือนี้ไม่มีอีกแล้วมีแต่ทุกข์แล้วมันเกิดแต่ทุกข์มันก็ดับไปทุกข์มันก็เกิดแต่ทุกข์แล้วมีเท่านี้เราจึงทุกข์เราจึงวนวายในวัฏสงสารนี่ทำไมถึงวนวายนี่เพราะเราไม่รู้จักอันนี้ตามเป็นจริงของมันไม่รู้จักทุกข์ก็ไปจับเอาทุกข์มาเรียกนึกว่ามันจะสุขมึงต่อมากัดเข้าๆอีกแล้วมันเป็นทุกข์แต่ข้ากับงูเห่าก็ชาวนาเนี่ยมันนอนตัวแข็งอยู่ก็สงสารมันนะก็นึกว่าเรามีเมตตาพอสมควรจะช่วยสัตว์ตัวนี้ให้มันมีความสบายอย่างเงี้ยคือไม่รู้จักมันนั่นเองเนี่ยไม่รู้จักว่าอันนั้นตัวงูนะมันจะกัดคนไม่รู้จักก็เลยไปอู้งูขึ้นมาเมื่อมันถือความอบอุ่นคุณทุกข์อบอุ่นขึ้นก็กัดตัวของเราเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็เพราะความบังดีนั่นที่แต่เราไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้จักเหตุเกิดทุกข์ไม่รู้ความหลับทุกข์ไม่รู้ข้อปฏิบัติถึงความหลับทุกข์ทุกข์ทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเหตุแล้วก็เกิดขึ้นมาเพราะเหตุหรือกระดับไปเพราะมันมีเหตุทั้งหลายทั้งปวงนั่นมันเกิดเพราะเหตุทั้งถูกมันก็เกิดจากเหตุทั้งทุกข์มันก็เกิดจากเหตุสุขมันก็เกิดจากเหตุทุกข์มันก็เกิดจากเหตุเรามารู้สิ่งทั้ง4ประการนี้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุของทุกข์รู้จักความดับทุกข์รู้จักข้อที่บรรลุความดับทุกข์นี้เท่านี้ ธรรมะอย่างอื่นนั้นก็เรียกว่ามันไม่ต้องซะแล้วก็เพราะมันรวมอยู่ที่นี่จะพูดถึงเครื่องรับมันก็เป็นตาเป็นหูเป็นจมูกเป็นลิ้นเป็นกายเป็นจิตถ้าจิตมันรู้ว่าทุกตัวนี้รับมาดูแล้วมันก็ปล่อยวางมันวิ่งถึงกันหมดเลยชวิกอันนี้มันวิ่งถึงกันเลยฉะนั้นเราผู้ประพฤติปฏิบัติเนี่ยมารู้ในอันเนี้ยให้มันชัดเจนสำคัญได้กระตัดทิ้งจากของพูดถึงการหลักการนิติชาการที่จะแยกแยะที่จะให้คนเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วนี่มันมากต่อมากเหลือเกินเรื่องคิดเนี่ยก็ให้ท่านทั้งหลายเนี่ยคงจะทำคงจะดูพระไตรปิฎกคงจะดูพระอภิธรรมมั้งไอ้พูดเรื่องจิตนี่โอ้โหบางคนก็คิดว่าจะให้มันรู้ทุกอย่างขนาดนั้นก็เรียนกันไปจนนั้นแหละติดอยู่ตรงนั้นแหละไม่ไปไม่ถูกไม่ไปไม่ถูกไม่เอาขัดอะไรไม่ได้อันนั้นไม่รู้จักสูตรของมันสูตรนี่บอกอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเฉยเฉยยกตัวอย่างง่ายๆว่าวิชาเลขเรามันมีบวกมีลบมีคูณมีหารกระจายทุกประการเราก็ไปเรียนกันนะเมื่อทำแล้วก็ได้จำนวนพอดีที่นี่มีอีกคนหนึ่งนะที่ไม่ต้องไปเรียนอย่างนั้นปัญญามันเปรียวมันเร็วนะไม่ต้องทำวิธีบวกวิธีลบวิธีคูณวิธีหารทำวิธีนึกคิดให้มันรู้อันนั้นกับอันนั้นอันนี้กับทุกเดียวได้จำนวนขึ้นมาเท่ากันกับคนที่วิชามีวิชาทำเลขดีๆอย่างนี้พูดได้ผลมันทุกขึ้นมาเลยเช่นนี้มันก็มีราคาเท่าๆกันได้ศึกษาเหมือนกันสำเร็จประโยชน์ในการแต่ว่ามันไม่มีหลักการในวิชาการก็เรียกว่ามันไม่มียี่ห้อและง่ายๆมันมียี่ห้อเพราะมันขาดการเรียนบทบาทการสูตรแต่ว่าพูดถึงจุดรวมมันแล้วมันก็มีราคาเท่ากันมันมีวิชาที่ถูกต้องเหมือนกันดีเหมือนกันจบตรงเดียวกันดังนั้นอย่างที่ท่านยกตัวอย่างเช่นพระปฏิกพูดเป็นตัวรู้แต่ว่าสอนใครไม่ได้แต่สอนจะของได้แต่พูดให้คนอื่นฟังไม่ได้เอาทำไมถึงเป็นงั้นน่ะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นอยู่ที่ไหนท่านก็สบายแจ่มใสแต่สอนคนอื่นไม่ได้ทำไมถึงเป็นงั้นน่ะมันจะรู้ได้ยังไงท่านว่าคล้ายๆกับคนใบ้คนใบ้มันฝันไปนอนก็ฝันฝันไปเห็นทุ่งนาบ้างเห็นไร่บ้างเห็นภูเขาบ้างเห็นสัตว์ต่างๆบ้างฝันเรื่อยๆเปลือยไปเรื่อยๆแกเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วพูดความฝันนั้นให้คนอื่นฟังไม่ได้นะเรียกว่าคนใบ้ไอ้คนหนึ่งนะฝันไปเห็นงูก็พูดงูฟังให้ได้ไปเห็นวัวก็พูดเรื่องวัวฟังให้คนอื่นฟังได้พระประเจกกับโพธิ์นี่เหมือนคนใบ้นอนฝันรู้ทุกอย่างถึงท่านไม่โรคถึงท่านไม่โกรธถึงท่านไม่ร้องผลที่สุดแล้วก็ท่านรู้อย่างนั้นก็พ้นจากวัฏสงสารภาระมันน้อยคนที่ฝันไปเห็นงัวเห็นควายเห็นสัตว์ต่างๆเอาเรื่องสิ่งทั้งหลายนั้นมาพูดให้เพื่อนฟังก็รู้เรื่องเหมือนกันมันก็เท่ากันมันก็ไม่แปลกอะไรกันมีจุดอันเดียวกันรวมอันเดียวกันฉะนั้นอันนี้เป็นต้นฉะนั้นการทุกสิ่งทุกอย่างนั้นอะไรอะไรมันมีในตัวของมันอยู่นั่นเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าอยากจะค้นหาความจริงคือมันมีจริงอยู่ตรงนั้นใช่ป่ะไอ้ตรงเนี้ยไอ้ของสกปรกมันหยดตรงตัวเนี้ยมันสกปรกเป็นต้นเราไปเห็นที่นี่สกปรกตรงเนี้ยมันหนีไปตัวนี้สกปรกก็หนีไปน่าจะมีปัญหาว่าที่นี่มันสกปรกเราจะทำให้มันสะอาดจะทำยังไงปัญหามันมีอย่างนี้ก็ต้องเอาน้ำมาล้างตรงนั้นมาเช็ดตรงนั้นเนี่ยตรงที่สกปรกนั้นเนี่ยออกไป มันก็เห็นความสะอาดอยู่ที่ตรงนั้นเนี่ยไม่สะอาดอยู่ที่อื่นมันเห็นยิ่งติดตรงนั้นถ้าเราไม่พิจารณาเห็นน่ะสกปรกแค่นี้ไม่เช็ดมันไม่ล้างมันก็สกปรกแค่นั้นก็เป็นความสะอาดอยู่โน่นไอ้ความเป็นกินไหนความสะอาดและสกปรกมันปนกันอยู่ปุถุชนอริยชนมันปนกันอยู่ความรู้ความไม่รู้มันปนกันอยู่เมื่อมันปนกันมันแยกกันมาได้มันก็ยังไม่ชัดเจนไม่แจ้งชัดเรียกว่าความรู้ทางโลจีอย่างพระพุทธเจ้าตามประวัติของท่านไม่ใช่ย่อยเหมือนกันนะ ไม่ใช่ย่อยเหมือนกันเก่งมากที่สุดเหมือนกันแต่ว่ามันยังไม่จบทางร่างจิตใจบางของนี้เกิดขึ้นมาแล้วชอบใจมันเสียไปทำไมถึงเสียใจสิ่งที่มันไม่ชอบแล้วทิ้งไปแล้วทำไมมันไม่เสียใจอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นธรรมดามันเป็นธรรมดาที่เกินธรรมะเห็นทุกสิ่งทุกส่วนมารวมกันเป็นจุดนั้นเดียวกันอย่างพวกเราทั้งหลายอยู่ด้วยกันเนี้ยจะอยู่คนละทิศละทางอยู่คนละจังหวัดก็ตามทีเถอะมาเข้าข้อวัดปฏิบัติให้มีความเห็นถูกต้องเสมอกันจะแล้วเดียวไม่กลับยังโสตะผู้ที่น้อมไปทุกคนนี่ถ้าน้อมไปเห็นถ้าความเห็นมันน้อมไปในที่นั้นทุกคนนะไอความเกกะละลานเนี่ยมันน้อยปัญหาที่ยุ่งนี่มันก็น้อยเดี๋ยวเกินเนี่ยแต่มันรวมกันถึงจุดเดียวกันเนี่ยใครๆทุกคนรวมอยู่เนี่ยถ้ามีความจุดลงไปตรงนั้นจริงถึงใครจะมาพูดที่เราไม่ชอบใจเราก็ไม่ไว้ใจของเรานะเราก็ถือเอาตรงโน้นเป็นเกณฑ์ไม่ได้ถือเอาใจของเราเนี่ยทุกคนถ้ารู้สึกรู้จักความผิดชอบอยู่อย่างนี้พวกเราทางไหนจะไม่โกหกโกกันจะไม่คิดช้ากันจะไม่พยาบาทกันจะไม่มีการถกเถียงกันจะไม่มีการทะเลาะเวาะแว่งกันเพราะน้อมไปแล้วมันน้อมไปแล้วจิตมันน้อมไปสู่ภวังค์นั้นน้อมท่านจึงเรียกว่าบุคคลผู้ที่น้อมไปนี่มาจากไหนมาจากบุคคลที่ไม่น้อมไปเป็นปุถุชนเป็นปุถุชนคนนะยังไม่น้อมเหมือนกันแต่ที่จะมาน้อมไปนี่ก็คือคนจำพวกไหนก็คือคนจำพวกที่เป็นปุถุชนมันเป็นกัลยาณชนเป็นอริยชนก็คือคนพวกนี้ไม่ใช่พวกอื่นไม่ใช่พวกอื่นพวกนี้เองพวกปุถุชนนี้อันนี้ที่เราปฏิบัตินี้จะมารวมกันต่อไปทางนี้ก็เป็นสุปฏิปันโนผู้ชูปฏิปันโนญาญปฏิปันโนสามีจิปฏิปันโนคุณสมบัติทั้ง4ประการนี้มันรวมไปจุดเดียวกันใครก็ปฏิบัติดีใครก็ปฏิบัติตรงใครปฏิบัติเพื่อพ้นจากวัฏสงสาร
4: ที่ท่านได้รับฟังจบไปแล้วนั้นเป็นธรรมะของพระอาจารย์สถานีข่าวคุณภาพ FM 97ยินดีนำเสนอเมื่อเราฟังธรรมะแล้วหลายๆท่านอาจจะนำธรรมะเหล่านั้นมาปรับใช้กับชีวิตประจำวันมาประพฤติปฏิบัติอาจทำให้จิตใจปลอดโปร่งโล่งสบายกายสบายใจพร้อมที่จะสู้งานในเช้านี้และวันต่อๆไปผมยุทธนาลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ธรรมะรับอรุณ

รายการร้อนวิชาสนใจลงโฆษณาติดต่อ0984466245

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมปรับเพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเป็น 300,000 บาท
9: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.เห็นชอบผลักดันการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการสำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะเร่งจัดทำรายละเอียดคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมเห็นชอบปรับปรุงระเบียบกพช. 6 ฉบับโดยสาระสำคัญได้แก่เปิดให้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการและขอมีบัตรประจำตัวคนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพของคนพิการจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สะท้อนศักยภาพของผู้กู้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลคนพิการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ช่วยคนพิการเพื่อเสริมการดูแลในครอบครัวและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนโรคมือเท้าปากเริ่มระบาดช่วงเปิดเทอมรับหน้าฝนแนะนำผู้ปกครองและสถานศึกษาเพิ่มการเฝ้าระวังในเด็กเล็ก
10: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25มิถุนายน2569พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากสะสม16,332 รายยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตโดยจำนวนผู้ป่วยในปีนี้ยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันกลุ่มเด็กเล็กอายุ0ถึง4ปีเป็นจำนวนผู้ป่วยที่สูงที่สุดอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นของวงรอบของการระบาดตามฤดูกาลจึงขอเตือนผู้ปกครองสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองและเฝ้าระวังเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหลังช่วงเปิดภาคเรียนที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันและมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกันมากขึ้น หากพบว่ามีไข้ร่วมกับมีแผลหรือจุดแดงในช่องปากมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นในเด็กเล็กมีอาการงอแงไม่ยอมรับประทานอาหารหรือดื่มนมมีน้ำลายไหลหรือบ่นเจ็บปากให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือเท้าปากในกรณีที่มีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยมากซึมลงชักเกร็งอาเจียนมากหรือหายใจหอบเหนื่อยควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นาริมนอุดมพรรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลยิงประตูชัยนาทีสุดท้ายชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเกมนี้ทัพซามูไรบลูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและอาศัยจังหวะสวนกลับจนมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากไคซูซาโนะจนกระทั่งในครึ่งหลังบราซิลแก้เกมมาโดยในลูกกลางอากาศมากขึ้นเดินหน้ากดดันญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องกระทั่งนาทีที่56คาซิมิโร่ม่งทำประตูตีเสมอให้ทัพแซมบ้าเป็น1-1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกราเบียมาร์ติเนลลี่มายิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2-1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: านีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: 2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาวเปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
1: Rumor and Baby รายการที่จะมาเล่าเรื่องราวหลังเพลงในยุค60ถึง90เพื่อเชื่อมโยงความทรงจำให้กลับมามีชีวิตอีกครั้งดำเนินรายการโดยลุงดี้นิติพงษ์หอนาคและอังเคิลฟิลฟิลิปชัยลักษณ์ทุกวันจันทร์เวลา2ทุ่มครึ่งถึง3ทุ่มครึ่งมาร่วมฟังเรื่องราวของเสียงเพลงแล้วย้อนเวลาไปกับเราเพราะเสียงของคนยุคหนึ่งที่ยังไม่เคยหายไปกับรายการ Boomer and Baby
2: ณราพงษ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
3: อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางวิทยุ FM 97ทางออนไลน์เพจ QFM เช้าข่าวชัดวันอังคาร30มิถุนายนผมณราพงษ์วัยวัฒน์ครับวันนี้จะเริ่มต้นด้วยข่าวใหญ่เรื่องของแอร์โฮสเตสของสายการบินไทยนะครับถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียเป็นพาดหัวใหญ่ในหนังสือพิมพ์เดลี่นิวส์จับแอร์โฮสเตสคาออสเตรเลียลอบขนเฮโรอีน1 กิโลกรัมอึ้งเครื่องเอ็กซ์เรย์แยกไม่ได้

0: ีรอบขนเฮโรอีนคาสนามบินเมลเบิร์นสุนัขตำรวจดมกลิ่นพบพิรุษตรวจพบผงขาวกว่า1กิโลกรัมซุกอยู่ในซับในกระเป๋าเดินทางมีมูลค่ากว่า10ล้านแจ้ง2ข้อหาหนักทั้งนำเข้าและครอบครองยาเสพติดมีโทษจำคุกถึง25ปีคุมตัวส่งศาลล่าสุดศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับนัดขึ้นศาลอีกครั้ง14กันยายนด้านการบินไทยก็ยอมรับว่าแอร์สาวไทยถูกจับจริงขณะทำหน้าที่ลูกเรือบนเครื่องสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยแล้วบอกถ้าผิดจริงก็จะให้ออกทันทีแต่ก็พร้อมให้การช่วยเหลือด้านกฎหมายบอกว่ากระเป๋าเครื่องสัมภาระผ่านเอ็กซเรย์ไม่พบความผิดปกติครับแต่ว่าก็ไปเจอจมูกของสุนัขตำรวจที่ออสเตรเลียนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับทีนี้ก็มาถึงเรื่องการสอบเข้าข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ยังคงเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องครับวันนี้มีหลายแง่มุมครับจะเริ่มจากรองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีก่อนเมื่อวานนี้ก็ออกมาพูดถึงเรื่องกรณีที่มีคลิปว่าภรรยาของท่านไปเกี่ยวข้องกับการสอบทุจริตครั้งนี้ซึ่งท่านรองนายกทรงศักดิ์ก็ปฏิเสธนะครับเอาฟังเสียงของคุณทรงศักดิ์ทองศรีครับ
1: ก็คลิปเสียงที่ออกมาเนี่ยฮะตอนหลังเนี่ยได้มีโอกาสเข้าไปตรวจสอบดูนะครับช่วงแรกนี่ก็ไม่มีชื่อไม่มีการเอ่ยชื่อนะเพราะว่าคือมวลชนคงจะไม่มีชื่อดูเสียงนะประมาณดูเสียงแต่ว่าในคลิปต่างๆที่ออกมาที่มีผู้คนรับทราบทั่วไปปรากฏว่ามีชื่อของผู้คนของในฐานะเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ผ่านมานะครับอันนี้ผมก็ยอมรับว่าเขาเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจริงๆนะครับแต่สมัยท่านท่านอนุพงศ์ปักยินดาท่านเป็นนักดูแลการกระทรวงมหาดไทยผมเป็นที่ช่วยมาโดยตลอดท่านอนุชินจังเมลสุท่านเป็นรองนายกแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจนท่านเป็นนายกช่วงหนึ่งผมก็เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยทุ่มก็มอบหมายให้ผมไปประชุมเป็นกองกลางนะฮะก็จะเหมือนเกี่ยวข้องกับเรื่องท้องถิ่นทั้งหลายอันนี้ผมไม่ได้ปฏิเสธเห็นว่าก็ข่าวที่ออกมาที่ทำให้ผมเสียหายนะครับเสียหายเพราะว่ามันมีข่าวเรื่องของการทุจริตการสอบท้องถิ่นตามที่เป็นข่าวทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็ยืนยันนะครับว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่พยายามป้องกันไม่มีการทุจริตไปประชุมเป็นประธานกรรมการก็พยายามกำชับนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันมีคำสั่ง8/2560เนี่ยนะฮะให้ยกเลิกการสอบที่ให้ท้องถิ่นสอบเองเนี่ยฮะมาให้ที่กองกลางกองกลางเป็นคนจัดสอบแต่กองกลางทำเองไม่ได้ก็ต้องมีฝ่ายเดียวฝ่ายที่ทำเองเนี่ยจัดสอบโดยหามหาวิทยาลัยแต่ก็มีความกังวลใจอยู่เยอะนะครับว่าเดี๋ยวจะมีเป็นประการขาดว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นก็พยายามหาช่องทางที่จะป้องกันนะครับท่านทินท่านท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวด้วยท่านก็กำชับด้วยก็มีการเชิญหลายหน่วยงานเข้ามาให้ข้อมูลในการที่จะป้องกันการทุจริตแม้แต่เรื่องของถ้าตรวจพบหน่วยงานต้องรับผิดชอบนะครับถ้ามีคนทำผิดก็อาจจะเป็นคดีพิเศษมีติดเป็นคดีอะไรมีเป็นต้นนะครับก็มีเรื่องของการกังวลว่ามันถ้าจะหาแนวทางในการป้องกันไม่ได้เนี่ยเราต้องตอบไหมนะครับอันนี้ท้องถิ่นเองในที่มีกองการเองก็ต้องยอมรับว่าตำแหน่งว่างนานะครับท้องถิ่นเองก็ขาดกำลังในการให้การท้องถิ่นจะต้องถิ่นจะไปทำงานในท้องถิ่นก็พยายามนะครับบอกว่าเราก็ต้องหามาตรการจนเห็นว่ามาตรการเหล่านี้ก็ไปออกในคิวนะครับแม้แต่มาตรการสำคัญคือว่า

0: คนสอบแล้วเนี่ยนะครับกระดาษคำตอบเนี่ยต้องตรวจในที่ศูนย์สอบเลยอันนี้คือในความแตกต่างของกันคือทำทุกอย่างแล้วแต่ว่าก็มีคนมาให้ข่าวทำนองว่าเนี่ยที่มีส่วนเป็นตามข่าวนะฮะถ้าฟังดูในภาพรวมของคลิปต่างๆก็จะประมวลไปมาก็คล้ายๆว่ามีชื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องนะครับเรื่องของการสอบซึ่งอันนี้ผมก็ยืนยันว่าผมไม่เกี่ยวข้องเลยแต่ป้องกันการมีการทุจริตนะครับไปแล้วเมื่อข่าวออกมาทำนองอย่างนี้ก็ถ้าผมไม่ทำอะไรเลยนิ่งๆไปเนี่ยก็ตามกฎหมายนิ่งคือการยอมรับนิ่งคือการยอมรับเพราะนั้นเราต้องใช้สิทธิ์ทางศาลก็วันนี้ก็วันพรุ่งนี้ผมเรียกมอบทีมทนายที่นักกฎหมายเนี่ยครับไปดำเนินการแจ้งความกับคนที่มีการพูดคุยกันในคลิปแล้วก็พาดพิงถึงผมแต่ใครพาดพิงถึงผมเนี่ยในทางมองที่ไม่เป็นความจริงผมเสียหายเนี่ยผมก็ต้องดำเนินการทางศาลตามกฎหมาย
1: ข้อมูล
0: ที่ถูกต้องค่าของคนอยู่ที่ผลของการ
2: เรื่องนี้มันก็สะเทือนรัฐบาลอยู่พอสมควร
0: ผมเชื่อว่าส่วนหนึ่งประชาชนก็มีความกังวลแต่ว่าธรรมชาติของรัฐบาลเนี่ยของการเป็นรัฐบาลคนที่มีความเห็นต่างก็จะพยายามคิดไปในมุมมองแต่รัฐบาลเองก็พยายามทำงานตั้งใจทำงานอย่างเต็มที่ครับ
3: ตอนนี้มันมีการภาพวิจารณ์เลยถือภาพวิจารณ์ความขัดแย้งระหว่างสองนอครับคุณวิทย์กับคุณเลวินอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ก็เป็นข่าวดูไม่มีอะไรนะครับท่านได้เป็นกับผมก็เป็นลูกที่รู้มาพร้อมกันไม่มีอะไรเลยคือไม่มีอะไรคนก็พยายามที่จะเอาข่าวมาพูดถึงความมองไปทำนองข่าวความขัดแย้งอยู่นะครับแต่ว่าผมก็พูดตรงๆนะครับว่าความคิดเห็นของคนเนี่ยนะของคนเราเนี่ยมันไม่มีใครคิดจะตรงกันทุกเรื่องหรอกครับมีความเห็นแตกต่างกันบ้างแต่ไม่ใช่ความขัดแย้ง
2: อย่างคุณวิโรจน์
0: มีความเห็นแตกต่างกันบ้างแต่ไม่ใช่ความขัดแย้งนะครับเพราะคนจะเอาความเห็นแตกต่างกันเนี่ยมาบอกนั่นคือความขัดแย้งเริ่มมาลงรอยแต่อันนี้ผมยืนยันได้ไม่มี
2: เตือนถึงขนาดว่าอย่าให้เหมือนลุงตู่ลุงป้อมขนาดนั้นนะคะ
0: จะเปรียบเทียบด้วยเฉยจริงๆไม่ได้หรอกคนละวัยคนละวัยด้วยคนละวัย
2: เป็นการสีน้ำเงินนั่งกันเองขัดกันเองสีน้ำเงินขัดกันเอง
0: น้ำเงินคืออะไร
2: คนใน
0: ชาติชาติ
3: ก็ยืนยันว่าไม่มีอะไรที่สังคมวิจารณ์กัน
0: ไม่มีฮะไม่มีแล้วครับแต่การเมืองเป็นเรื่องธรรมดาการเมืองมันถ้าไม่มีข่าวเลยมันก็คนก็ไม่ได้สนใจการเมืองเป็นเพียงข่าวหนึ่งเท่านั้นเองที่คนสนใจให้ติดตามดีๆเหมือนกันนะวันนี้รัฐบาลก็กำลังเร่งรัดเรื่องของไทยช่วยไทยนะครับดูว่างบประมาณที่ลงเงินที่ลงไปเนี่ยผลิตประชาชนเนี่ยแล้วประชาชนเนี่ยได้ประโยชน์อย่างไรหรือยังไงได้ติดตามแต่ข้อนี้ครับวันนี้ประชาชนก็ตัวหนึ่งก็ชื่นชมนะฮะชมเลยเนี่ยยังบอกว่าน่าจะมีเฟสต่อไปนะที่ผมฟังมาจากประชาชนนะ
4: รองนายกรัฐมนตรีทรงศักดิ์ทองศรีครับเอาด้านปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ก็ได้ให้นิติกรสำนักกฎหมายสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยไปแจ้งความที่กองปราบให้เอาผิดกับเพจ Facebook CSILA ครับที่โพสต์ข้อความว่าแฉคลิปเสียงใหม่มีปลัดกระทรวงขบวนการโกงสอบท้องถิ่น 4,500 ล้านก็ไปแจ้งความดำเนินคดีกันแล้วนะครับข่าวบอกว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยลุยเอาผิดคลิปเฉาใส่ลายครับอีกด้านหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับมีความเคลื่อนไหวของทางสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยเขาก็เคลื่อนไหวเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่กำลังทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องนี้ได้มีมาตรการคุ้มครองชีวิตของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นให้มีความปลอดภัยและการตัวเป็นพยานสำคัญโดยเร่งด่วนครับเอาฟังเสียงของทางตัวแทนของสมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยครับ
1: กรณีที่ปรากฏข้อมูลจากสื่อมวลชนว่ามีข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นบางส่วนไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทุจริตในครั้งนี้นั้นสมาคมขอเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่กำลังทำหน้าที่ตรวจสอบเรื่องดังกล่าวได้มีมาตรการคุ้มครองชีวิตของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเหล่านั้นให้มีความปลอดภัยและการตัวไว้เป็นพยานสำคัญโดยเร่งด่วนเพราะสมาคมมีความเชื่อว่าข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นกลุ่มดังกล่าวไม่ได้เป็นตัวการหลักในการกระทำทุจริตในครั้งนี้แต่มีความเชื่อว่ามีกลุ่มบุคคลหรือบุคคลที่มีอำนาจและบารมีที่เหนือขึ้นไปเป็นผู้บงการอยู่เบื้องหลังและขอให้หน่วยงานที่ตรวจสอบได้ดำเนินการจับกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเหล่านั้นมาลงโทษตามกฎหมายบ้านเมืองโดยเร็วต่อไปเพื่อตัดวงจรการกระทำทุจริตมิให้มีโอกาสได้กระทำผิดอีก
4: นั่นคือเสียงของตัวแทนของสมาคมฝ่ายปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้มีอีกประเด็นหนึ่งครับท่านผู้ฟังครับครูนิ่มหรือว่านางสาวชนัดดาวรสารได้เดินทางมายื่นหนังสือถึงรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการขอความเป็นธรรมแล้วก็ให้ตรวจสอบในประเด็นเรื่องการสอบบรรจุเข้ารับเป็นข้าราชการครูเพราะว่าครูนิ่มชนัดดาวรสารนี่นะครับเธอสอบได้อันดับที่หนึ่งกลุ่มวิชาฟิสิกส์แล้วก็ถูกทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งว่าเธอได้คะแนนที่สองครับก็เลยทำให้มีปัญหาในการบรรจุข้าราชการเพราะตอนแรกเนี่ยรู้ว่าตัวเองสอบได้อันดับหนึ่งเอาแต่ทำไมพอประกาศมาอีกทีหนึ่งคะแนนไปอยู่ที่สองก็เลยมาร้องเรียนขอความเป็นธรรมไปฟังเสียงเรื่องนี้จากทางครูนิ่มครับ
5: หนูนะคะที่เป็นผู้สอบนะคะก็หนูทำตามกระบวนการที่ถูกต้องทุกอย่างที่ทางเขตให้ไปสมัครสอบไปสอบแล้วก็สัมภาษณ์รวมถึงการรวบรวมคะแนนทุกอย่างหนูเป็นผู้ที่ทำตามกระบวนการที่ถูกต้องตามระเบียบของทางเขตที่ประกาศออกมาทุกอย่างค่ะเขาพยายามจะยื่นข้อเสนอคือทางเขาก็ชี้แจงก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นมากแต่ว่าในกระบวนการนี้หนูก็เป็นแค่ผู้สอบหนูไม่ได้เป็นผู้ที่มีอำนาจหรือรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในกระบวนการนั้นค่ะใช่ค่ะแล้วก็พวกเขาก็พูดถึงกระบวนการเยียวยาที่เขาบอกว่าจะไปทำงานกับเขาไหมหรือว่าจะให้เขาบริจาคเงินให้กับโรงเรียนที่เราต้องการที่จะไปทำงานด้วยแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลแล้วอะค่ะหนูมองว่าหนูอยากได้กระบวนการที่ตรวจสอบที่มันถูกต้องซึ่งไม่ว่าผลลัพธ์จะเป็นยังไงหนูก็ยอมรับได้แต่ขอให้ผ่านกระบวนการที่ตรวจสอบที่ถูกต้องแล้วก็มีหลายๆฝ่ายที่เข้ามาตรวจสอบความจริงตรงนี้ก่อนค่ะก่อนหน้านี้ไม่เคยค่ะ
6: ตอนนี้กับที่เราเสียไปกับความผิดพลาดตอนนี้มีอะไรบ้างครับท่าน
5: โอกาสที่ตั้งแต่ที่รับรู้ว่าตัวเองสอบได้ลำดับที่หนึ่งนะคะเราก็มีการเตรียมตัวลาออกจากงานเดิมทันทีแล้วก็มีการไปจองหอพักติดต่อกับทางโรงเรียนเพื่อที่จะเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดที่จะไปบรรจุข้าราชการครูที่นั่นเพื่อเป็นครูที่ดีแล้วก็ทำหน้าที่แม่พิมพ์ของชาติให้ดีที่สุดค่ะส่วนตัวตอนนี้หนูอยากให้ทางท่านเนี่ยมีกระบวนการที่ตรวจสอบให้แล้วก็เพื่อความถูกต้องที่ออกมาก่อนค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะเราพร้อมที่จะให้ความยุติธรรมกับทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแต่ขอให้ผ่านกระบวนการตรวจสอบที่มันถูกต้องค่ะรู้สึกอุ่นใจแล้วก็สบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่ผ่านมาที่เขาพูดกับเราแบบนี้มาเนี่ย แบบมันเป็นจริงหรือไม่จริงอย่างไรแต่ว่าการที่ได้คุยกับท่านแล้วเนี่ยหนูรู้สึกว่าหนูสบายใจขึ้นเยอะว่าท่านก็ยังมีเมตตาแล้วก็มองเห็นเล็งเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับครูอัตราจ้างตัวเล็กๆคนนึงที่กำลังจะเตรียมตัวเข้าไปบรรจุข้าราชการค่ะ
7: ผมคิดว่าภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี้น่าจะต้องมีคำตอบให้ชัดเจนแล้วคุณครูจะได้ไปถูกว่าจะต้องไปยังไงนะครับแต่แน่นอนครับอีกครั้งหนึ่งผมยืนยันคำเดิมครับว่ากระทรวงสาธารณสุขเนี่ยภายใต้การนำของท่านว่าการและผมเนี่ยจะทำเรื่องนี้ให้คุณนิ่มเนี่ยได้รับความยุติธรรมไม่ใช่แค่กระบวนการนะครับทุกๆกระบวนการของกระทรวงเรานะครับ
4: นั่นคือเสียงของครูนิ่มชนัดดาวรสารเสียงผู้ชายเมื่อสักครู่นี้ก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณอัครนันท์กันกิตินันนะครับที่มารับเรื่องร้องเรียนจากทางครูนิ่มนะฮะคมคิดคอลัมนิสต์วันนี้ครับผมเลือกแม่ลูกจันทร์สำนักข่าวหัวเขียวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐเขาเขียนเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสวครับแม่ลูกจันทร์มองว่าสิ่งที่จะทำให้กกต.ออกลูกติดชิ่งไม่ได้แน่นอนก็คือพยานหลักฐานกระบวนการหัวเลือกสว.มันชัดเป๊ะซะเหลือเกินโดยเฉพาะหลักฐานในสำนวนการสอบสวนของคณะกรรมการไต่สวนคณะ26ซึ่งมีร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการกกต.เป็นประธานร่วมกับหลักฐานตรวจสอบคดีฟอกเงินของ DSI ไม่ว่าจะมองมุมไหนก็แน่นปักยิ่งกว่ามัตราสั่งแล้วล่ะคุณเพราะมันชี้ให้เห็นกระบวนการทุจริตหัวเลือกตั้งอย่างชัดเจนมองเห็นทะลุปลุกโปร่งตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางตัวอย่างเช่นหลักฐานการจ้างคนมาลงสมัครเลือกกันเองหลักฐานการจ่ายเงินให้ผู้สมัครสว.แต่ละคนหลักฐานการนัดผู้สมัครสว.ทั้งหมดไปพักโรงแรมเดียวกันก่อนลงคะแนนเลือกตั้ง1วันหลักฐานการซักซ้อมแผนการหัวเลือกตั้งทั้งรอบเลือกกลุ่มเดียวกันและรอบเลือกไข้ต่างกลุ่มกันหลักฐานใบสั่งล็อกเบอร์กาบัตรที่แจกให้ผู้สมัครเลือกตั้งกาเบอร์เหมือนก๊อปปี้กันมาหลักฐานการขนผู้สมัครสว.เดินทางมาลงคะแนนพร้อมกันและเดินทางกลับพร้อมกันหลักฐานการแจกเสื้อแจ็คเก็ตสีเหลืองให้ผู้สมัครในเครือข่ายในวันลงคะแนนเลือกตั้งจนใส่กันเกลือเหมือนเสื้อทีมคลิปหลักฐานมัดแกนนำพรรคการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องในการเลือกตั้งสว.อย่างดิ้นไม่หลุดแถมหลักฐานที่ประจานตัวเองคือมีบางจังหวัดได้สว.เข้าสภามากผิดปกติและหลักฐานอื่นๆอีกมากมายจนไม่สามารถเจรไนได้ครบทุกประเด็นเมื่อหลักฐานมันทนโทษว่ามีการทุจริตหัวเลือกตั้ง 100% หากกกต.จะหลับหูหลับตาลงคะแนนว่าไม่มีการหัวเลือกตั้งเกิดขึ้นหรือหลักฐานยังไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะชี้ว่ามีการหัวเลือกตั้งเกิดขึ้นจริงมติของกกต.จะกลายเป็นประเด็นร้อนชาไปอีกยาวนานจะร้อนชาขนาดไหนคอยดูกันต่อไปแม่ลูกจันทร์สำนักข่าวหัวเขียวของไทยรัฐครับรณรงค์ต่อเนื่องครับท่านผู้ฟังครับขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมโดยการลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์ BKK Westpayหรือถ้าไม่สะดวกทางแอปพลิเคชันหรือว่าเว็บไซต์นี้นะครับก็ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตฝ่ายรักษาความสะอาดและสวนสาธารณะหรือว่าเจ้าหน้าที่เก็บค่าธรรมเนียมขยะของกทม.นะครับเมื่อลงทะเบียนเสร็จแล้วนะครับเข้าโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมแล้วเนี่ยท่านก็ทำการคัดแยกขยะครับขยะเศษอาหารแยกออกมาขยะรีไซเคิลแยกออกไปขยะทั่วไปก็แยกไว้เสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีคนมารับซื้อขยะรีไซเคิลของท่านนะครับสร้างรายได้ให้ท่านด้วยคือนอกจากไม่ต้องจ่ายค่าขยะ เพิ่มขึ้นเป็น60บาทต่อเดือนแล้วเนี่ยท่านก็ยังจะมีรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลนะครับบริษัท West by Delivery จำกัดเขาจะเป็นผู้มารับซื้อขยะรีไซเคิลของท่านนะครับสร้างรายได้ให้กับท่านด้วยนะฮะเข้าร่วมโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมของกทม.นะครับมีรายได้เพิ่มขึ้นแถมยังเสียค่าขยะถูกในราคาเท่าเดิม20บาทต่อเดือนไม่ต้อง60บาทนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันสักครู่และกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
8: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาร
9: ายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 น.ถึง 14:00 น.
10: สวัสดีครับผมหมอสุดชายปัญญาลชนครับ
11: สวัสดีค่ะดิฉันคันสิริปัญญาลชนค่ะ
12: มาติดตามเคล็ดลับการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยวิธีสร้างความสุขวัยเกษียณและเทคนิคการดูแลผู้สูงอายุในครอบครัวกับผู้ดำเนินรายการ2พ่อลูกในแพทย์สุดชายและเพ็งสิริปัญญาชุนในรายการ Smart Life วัยเกษียณ FM 97 Quality News Station ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 19:30 น.นรา
8: พงศ์วัยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
4: 6นาฬิกา32นาทีครับท่านผู้ฟังครับกลับมาช่วงนี้มาติดตามข่าวแนวการเมืองกันบ้างครับเมื่อวานนี้ในสภาเขามีการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570แล้วก็ในช่วงการอภิปรายของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชท่านก็อภิปรายเอาเรื่องเกี่ยวกับคดีหัวสวพูดถึงเรื่องว่ามีการทุจริตการเลือกสวอย่างนั้นอย่างนี้ก็เลยทำให้ฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะซีกของพรรคภูมิใจไทยเขาทวงสิครับคุณสุภชัยใจสมุทรสสบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยไม่ยอมครับว่าอะไรเนี่ยอภิปรายงบประมาณแต่ทำไมเหมือนกับเป็นการอภิปรายไม่ไว้วางใจอย่างนั้นสุดท้ายเนี่ยประธานในที่ประชุมคุณโสพลชาลัมต้องเบรกแล้วก็บอกว่าไม่ได้ถ้าอย่างนี้ไม่ได้แล้วสุดท้ายพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ท่านก็ไม่อภิปรายก็ได้ฟังบรรยากาศในสภาช่วงการประท้วงและก็การอภิปรายของพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวชครับ
13: สุภชัยใจสมุทรครับภูมิใจไทยผมเข้าใจว่าสิ่งที่ท่านกำลังอภิปรายเนี่ยก็แนวโน้มในช่วง10ใน9นาทีที่เหลือเนี่ยท่านก็อภิปรายตรงนี้วันนี้เราเป็นการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายมันไม่เกี่ยวหรอกครับเมื่อกี้ท่านพูดถึงตั้งแต่ปี62อะไรมานี่ก็ว่ากันไปแต่ในที่สุดผมก็พยายามฟังแล้วก็ผมมั่นใจได้ว่าท่านกำลังจะบอกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมีประวัติไม่ดีในอดีตที่ผ่านมาอย่างงั้นตามที่ท่านคิดเนี่ยแล้วท่านก็จะบอกว่าไม่สามารถที่จะให้บริหารงบประมาณนี้ได้นี่ผมอภิปรายแทนท่านเลยแต่ผมคิดว่าเนี่ยผิดข้อบังคับข้อ69ครับไม่เกี่ยวกับประเด็นและแถมเพิ่มก็คือมีการใส่ร้ายบุคคลอื่นอีกคือนายกรัฐมนตรีครับขอให้ท่านประธานได้ใช้ข้อบังคับข้อ9ครับในการที่ควบคุมการประชุมด้วยครับขอบพระคุณครับ
14: ครับท่านสมาชิกผู้ประท้วงครับ
15: ท่านประธานครับผมไม่ได้คิดอย่างที่ท่านสุภชัยพูดนะ
14: เดี๋ยวท่าน
15: เป็นเรื่องจริงที่ปรากฏจริงนะครับ
14: ท่านเสรีครับผมขออนุญาตให้ผมวินิจฉัยก่อนครับ
15: ที่จะกล่าวหานายกรัฐมนตรีไม่สุจริตในเรื่องนี้เลยนะครับมันเพียงแต่ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นซึ่งกกต.ก็ยังไม่ได้วินิจฉัยว่าท่านนายกผิดตามนี้นะ
14: ผมท่านสมาชิกครับ คือท่านพูดสวนกับข้อเท็จจริงท่านก็พูดเองว่ากกต.ยังไม่วินิจฉัยแต่ท่านก็หยิบยกว่ากรณีที่ท่านนายกไม่สุจริตท่านก็พูดของท่านเองฉะนั้นผมเอาว่าไม่สุจริตเนี่ยเป็นการสันนิษฐานของท่านซึ่งไม่มีองค์กรใดที่จะตัดสินว่าท่านนายกสุจริตหรือไม่สุจริตนะครับผมจึงท่านจะบอกว่าผมตัดสินเองไม่ใช่เพราะคำพูดของท่านเป็นประเด็นแบบนี้ผมเชิญท่านต่อครับเอาให้ที่เป็นประโยชน์นะครับท่านสมาชิกครับขอบคุณครับ
16: พี่น้องประชาชนคงทราบประเด็นนี้ดีนะครับต่อมาในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมานะครับเป็นไงครับมีแต่ปัญหานะครับอันนี้ผมไม่ได้ทำเองนะครับทั้งโยกย้ายผู้ว่าอยู่ปลัดจังหวัดในอำเภอที่ดีปกครองเอานายอำเภอมาเป็นคณะกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วยเนี่ยนะฮะผลที่สุดมีข่าว
17: ท่านประธานครับ
16: ว่า
17: ประธานครับประท้วงครับ
16: อธิบดีกรมการปกครอง
17: ท่านประธานครับ
16: ปลัดจังหวัด
14: สมาชิกครับ
16: นะให้เลือกเขียว
14: ท่านเสรีครับ
16: น้องเงินทั้งหมดเนี่ย
14: ผมขอประธาน
16: เนี่ยผมสั้นๆแค่นี้ผ่านไปเลยครับท่าน
14: เดี๋ยวครับให้ท่านผู้ประท้วงผมปฏิบัติตามข้อบังคับ
16: ครับ
14: ในเมื่อมีสมาชิกยืนขึ้นยกมือเหนือศีรษะก็ถือว่าเป็นการประท้วงประธานก็ต้องให้ท่านผู้ประท้วงได้ประท้วงตามข้อบังคับเชิญครับท่านผู้ประท้วง
18: กับเรียนท่านประธานที่เคารพครับผมสุภชัยใจสมุทรภูมิใจไทยครับด้วยความเคารพและด้วยความเกรงใจท่านประธานยิ่งครับผมไม่อยากจะลุกขึ้นทุก2วินาทีถ้าว่าท่านผู้อภิปรายท่านจะอภิปรายเรื่องพรบงบประมาณรายจ่ายที่เรากำลังพิจารณากันแต่ท่านโดดไปตรงนั้นเนี่ยผิดเวทีครับ
16: นะผู้ประท้วงนะครับก็อยู่ในฝ่ายรัฐบาลก็ต้องประท้วงผมหรือแม้กระทั่งท่านประธานเองนะครับก็อยู่ฝ่ายรัฐบาลมาตลอดนะครับผมเชื่อว่าอาการตัดสินของท่านเนี่ยไม่เป็นกลางหรอกนะครับนะแล้วท่านเรียนกฎหมายมา
14: ผมยอมไม่ได้ที่ท่านจะมากล่าวหาประธานผมยอมไม่ได้ไม่ว่าสภายุคไหนก็มาจากพรรคการประธานสภายุคไหนก็มาจากพรรคการเมืองเมื่อมาทำหน้าที่ประธานก็มีข้อบังคับที่จะให้ปฏิบัติท่านจะมากล่าวหาผมลอยๆอย่างนั้นไม่ได้เป็นความรู้สึกของท่านถ้าคนที่ฟังอยู่ทางบ้านถ้าไม่ได้จับใจความฟังแค่ประเด็นนี้ก็จะทำให้คนเข้าใจว่าประธานไม่เป็นกลางฉะนั้นผมไม่อนุญาตแล้วท่านต้องถอนด้วยคำว่าผมไม่เป็นกลางแล้วผมอยู่ฝ่ายรัฐบาลท่านต้องถอนด้วย
16: ไม่เป็นกลางก็ท่านก็อยู่ริมก็แล้วกันนะครับ
14: แล้วท่านต้องถอนคำว่าผมเป็นฝ่ายรัฐบาลด้วย
16: แล้วท่านเป็นจริงไหมฮะ
14: ผมไม่เป็นครับผมเป็นประธานสภา
16: ท่านสาบานตรงนี้เลยท่านไม่ได้เป็น
14: ท่านพูดแบบนี้ไม่ท่านเลยเถิดไปแล้วครับ
16: นะครับ
14: ท่านพูดแบบนี้นี่ท่านเสรีท่านก้าวล่วงประธานท่านใช้คำพูดก้าวล่วงการทำหน้าที่ของประธานผมจะถ้าท่านพูดยังใช้กริยาที่ไม่สุภาพซึ่งผิดกับข้อบังคับชัดเจนถ้าท่านยังดำเนินการประชุมแบบนี้ต่อผมจะไม่อนุญาตให้ท่านประชุมให้ท่านพูดต่อและจะให้ท่านยุติการอภิปรายเชิญต่อครับ
16: งั้นผมก็ไม่อภิปรายต่อขออนุญาตจบ
14: ครับขอบคุณครับ
4: ผมไม่อภิปรายต่อขออนุญาตจบเลยครับท่านผู้ฟังครับสำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570นี้นะครับวงเงินก็ 3.78 ล้านบาทนะครับรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณเอกนิติธันประภาสเป็นผู้นำเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้นะเรื่องของเลขากกต.แสวงบุญมีเมื่อวานนี้ท่านก็ออกมาพูดสั้นๆเหมือนกันเอาฟังเสียงของเลขากกต.หน่อยครับ
19: ผมว่าดีนะมันดีคือมันจะได้เข้าสู่กระบวนการคือเอาไปพูดกลับไปกลับมาแล้วมันอะไรอ่ะมันไม่จบอ่ะ
20: ส
19: ำหรับผมว่ามันดี
20: สรุปคำที่เขาพูดกล่าวอ้างว่าท่าน
19: ไม่เป็นไรอ่ะมันอยู่ในกระบวนการแล้วครับมันผมว่าสำหรับผมคือดีมันดีย
20: ืนยันว่าวันนั้นเขาได้มาแจ้งเรื่องตามที่เขาบอกไหมคะ
19: คือจริงๆอ่ะมันอยู่ในเหตุการณ์อยู่หลายเหตุการณ์นะครับผมไม่อยากจะมาพูดเหมือนกับต่อความยาวสาวความยืดข้างนอกนะครับ แต่บอกว่ารู้สึกดีที่มันจะได้เข้าสู่ช่องไม่ใช่คนต่างคนต่างมาพูดผมเนี่ยไม่พูดผมเนี่ยฟังมาตลอดก็พอเป็นแบบนี้มันก็เป็นดีที่มันจะได้พิสูจน์
20: เราก็พร้อมเข้าชี้แจงตามกระบวนการใช่ไหม
19: ไม่ได้มีประเด็นอะไรครับสำหรับผมครับ
4: คุณแสวงบุญมีเลขากกต.ครับเอาดูทางซีกฝ่ายค้านบ้างครับเมื่อวานนี้คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนกับคุณไหมสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคประชาชนก็ได้พูดถึงเรื่องการตรวจสอบรัฐบาลหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอภิปรายงบประมาณหรือว่ากรณีของโครงการไทย AI Passport ฟังเสียงคุณณัฐพงษ์กับคุณสิริกัญญาหน่อยครับ
2: ก็จริงๆได้เตรียมผู้อภิปรายไว้ค่อนข้างพร้อมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าผมว่าถ้ามองในภาพใหญ่ๆก่อนละกันการจัดงบประมาณในปีนี้เนี่ยถ้าดูเพียงผิวเผินนะครับอาจจะดูว่าเหมือนจัดงบดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการแค่จัดงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาในอดีตนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นงบลงทุนที่ทุนปรับลดไปเยอะในหลายส่วนที่อาจจะดูว่าไม่จำเป็นไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นงบประมาณในการสร้างถนนหรือว่างบประมาณในการสร้างตึกอาคารราชการใหญ่โตที่ไม่จำเป็นต่างๆเนี่ยก็มีไว้เพื่อตัดไปเพื่อต้องไปเพิ่มกับในส่วนของบำนาญหรือว่ารายจ่ายประจำอื่นๆที่มันจำเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วที่ในอดีตเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วก็ต้องใช้งบประมาณมาชดเชยทีหลังนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาเดิมๆเท่านั้นจริงๆสิ่งที่ผมคิดว่ายังมีปัญหาใหญ่ๆที่เราเห็นยังขาดอยู่ก็คือการลงทุนที่จำเป็นภาคการเกษตรก็อาจจะยังไม่ได้เห็นว่ามีการลงทุนเพื่อการเกษตรที่ทำให้เพิ่มผลผลิตต่อไร่นะครับซึ่งจริงๆก็เป็นปัญหาในอดีตมาค่อนข้างนานแล้วนะครับหรือแม้แต่งบในการจัดการภัยพิบัตินะครับอย่างเรื่องการจัดการไฟป่าการแก้ไขปัญหาฝุ่น PM 2.5 ต่างๆนะครับสิ่งที่น่าสงสัยอีกมากยิ่งขึ้นก็คือส่วนในขณะที่หลายๆกระทรวงใหญ่ๆอย่างเช่นคมนาคมนะครับหรือว่าที่มีเงินลงทุนที่ไม่จำเป็นเยอะๆถูกปรับลดลงไปเนี่ยแต่กลายเป็นว่าคนที่ได้งบประมาณเพิ่มเนี่ยก็อาจจะเป็นกระทรวงดีที่ประมาณเกือบ 30% นะครับมีข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับคีย์เวิร์ดคำว่า AI อีกนะครับที่จากเดิมเนี่ยอาจจะมีโครงการที่เกี่ยวข้องกับ AI โดยตรงอยู่ประมาณ30กว่าโครงการแต่ว่าเพิ่มมาเป็น100กว่าโครงการนะมันก็เป็นสิ่งที่พวกเรากำลังจับตามองนะครับผมคิดว่าส่วนสุดท้ายที่คิดว่าเป็นประเด็นใหญ่ๆนะครับก็คือตัวเงินนอกงบประมาณเองนะครับอย่างกรณีของ THAI Passport เนี่ยก็เป็นเงินในกองทุน DE ซึ่งเป็นเงินนอกงบประมาณนะเพราะนั้นถ้าจะกล่าวโดยสรุปในภาพใหญ่ๆที่พวกเรากำลังจับตามองอยู่ณตอนนี้นะครับก็คืองบประมาณปี70เนี่ยดูเพียงผิวเผินอาจจะดูว่าจัดดีขึ้นอาจจะดูว่าพยายามไปแก้ปัญหาในอดีตนะครับที่เป็นมาสะสมมาต่อเนื่องหลายปีงบประมาณแต่ว่าอย่าลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นปัญหาอยู่ก็คือเงินนอกงบประมาณที่มีขนาดใหญ่เงินกว่าเงินในงบประมาณได้ซ้ำนะมันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมคิดว่าก็อยู่ในกรอบการอภิปรายของพวกเรานะฮะในส่วนของการเตรียมตัวผู้อภิปรายทั้งหมดเนี่ยตอนนี้จริงๆคุณสิริกัญญาเองก็น่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมนะครับว่าในส่วนของผู้อภิปรายของพรรคประชาชนเนี่ยเราได้เตรียมประเด็นอะไรมาไว้บ้างครับ
21: ค่ะก็สำหรับผู้อภิปรายของพรรคประชาชนนะคะก็มีประมาณ30ท่านนะคะซึ่งก็จะกระจายการอภิปรายในประเด็นต่างๆนะคะที่สังคมอาจจะให้ความสนใจในช่วงเวลานี้นะคะไม่ว่าจะเป็นงบรายจ่ายลงทุนที่ถูกตัดไปจะไปถูกตัดที่ไหนบ้างนะคะจะกระทบกับกระเป๋าเงินของผู้รับเหมาที่เป็นเจ้าประจำที่จะเป็นผู้อุดหนุนผู้สนับสนุนของพรรคการเมืองใดยังไงก็เดี๋ยวลองติดตามกันนะคะในส่วนของงบกองทัพนะคะเราก็พบว่าถึงแม้ว่าจะเป็นในช่วงที่ยากลำบากเรามีวิธีการที่จะสามารถทำให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องเพิ่มงบประมาณก็ได้นะคะในส่วนของยุทธศาสตร์หลักๆนะคะเรายังไม่เห็นว่างบปี70เนี่ยจะสะท้อนยุทธศาสตร์ในการที่จะดำเนินนโยบายหลักของรัฐบาลเท่าที่ควรนะคะจริงรัฐบาลเนี่ยได้เสนอนโยบายที่เป็นโครงการที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้นี่ไม่มากแต่ว่าจากที่โฆษณาเอาไว้นะคะหลักหมื่นเนี่ยพอทำจริงก็จะเหลือหลักพันนะคะยกตัวอย่างเช่นอาสาพยาบาลเป็นต้นนะคะหรือว่าพลทหารอาสาที่เคยตั้งเป้าไว้ที่หลักแสนคนเนี่ยก็เหลือแค่ 25,000 คนเป็นต้นนะคะอันนี้เนี่ยก็จะอยู่ในเรื่องของงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงต่างๆนะคะงบประมาณชายแดนใต้ปีนี้ไม่มีแผนบูรณาการชายแดนใต้แล้วนะคะแต่ว่างบประมาณก็ ปรับลดลงเดี๋ยวเราก็ต้องไปดูว่าจะไปปรับลดที่ตรงไหนค่ะก็ต้องบอกว่างบประมาณปี70เนี่ยมันก็มีสะท้อนถึงปัญหาที่เป็นแผลเรื้อรังมานานของงบประมาณไทยนะคะแล้วก็โชคร้ายที่เป็นรัฐบาลนี้ที่ต้องเข้ามารับแต่ก็ยังไม่มีแนวทางที่จะแก้ไขให้เราออกจากวงวังวนนี้ได้มันเลยออกอาการที่เป็นฝีแตกก็คือรายจ่ายประจำพุ่งขึ้นไม่หยุดนะคะในขณะที่รายจ่ายลงทุนเนี่ยถูกปรับลดลงนะคะแล้วก็ขาดดุลงบประมาณเนี่ยไม่ใช่น้อยนะคะสำหรับปีนี้แต่ว่ากลายเป็นว่าหน่วยรับงบประมาณประมาณ 70% เนี่ยถูกตัดลดงบประมาณลงค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมที่จะมีการอภิปรายลงลึกในแต่ละประเด็นไปตลอดช่วง3วันที่จะเกิดขึ้นนี้ค่ะแน่นอนค่ะเพราะว่าก็มีหลากหลายประเด็นนะคะในเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นด้วยนะคะก็คงจะต้องมีการพูดถึงนะคะโดยที่จะต้องเกี่ยวเนื่องมาที่ตัวงบ70ค่ะถ้าเราดูตัวงบประมาณที่ใช้ในการจัดสอบเนี่ยอาจจะ เห็นไม่ค่อยมากนะคะเพราะว่าจะไปใช้ในส่วนของงบดำเนินงานอื่นๆในการจัดสอบเป็นต้นนะคะแต่ว่า อย่างไรก็ตามก็จะมีภาพสะท้อนของการคัดเลือกหรือว่าการบริหารบุคคลท้องถิ่นที่จะสะท้อนอยู่ในงบประมาณแผ่นดินค่ะก็ไม่ได้กังวลค่ะเพราะว่าเราก็คิดว่าเราก็ทำงานกันอย่างตรงไปตรงมาไม่ต้องกังวลเรื่องของการตรวจสอบมากนักนะคะ เดี๋ยวประชาชนผู้ที่ฟังการอภิปรายก็จะตัดสินได้เองว่าการประท้วงนั้นมันสมเหตุสมผลหรือว่าเป็นการประท้วงเพียงแค่เป็นการพิทักษ์นายหรือว่าลูกนายนะคะดังนั้นเนี่ยเราก็ทำงานของเราอย่างเต็มที่ตรวจสอบอย่างเข้มข้นเหมือนเดิมค่ะ
4: คุณไหมสิริกัญญาตันสกุลของพรรคประชาชนนะครับการอภิปรายช่วงหนึ่งของคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็มีประโยคแหลมคมเหมือนกันนะครับคุณอภิสิทธิ์อภิปรายว่าคำแถลงของรัฐบาลรวมถึงเอกสารงบประมาณดูเหมือนรัฐบาลรู้หลักการสิ่งที่ต้องทำต้องใช้เช่นทำงบประมาณที่แม่นยำตรงเป้าหมายตอบโจทย์แก้ปัญหาของประเทศทำงบประมาณแบบฐานศูนย์แต่เนื้อในของงบประมาณผมไม่เห็นการตั้งงบประมาณแบบมุ่งเป้าหรือเป็นฐานศูนย์อย่างแท้จริงผมถึงบอกว่าเราไม่เห็นอนาคตครับนี่บางช่วงบางตอนของการอภิปรายของหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์อภิสิทธิ์เวชาชีวะครับท่านผู้ฟังครับเดี๋ยวพักกันอีกทีแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
0: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
3: ทราบแล้วเปลี่ยนเสี่ยงเศรษฐกิจวิเคราะห์สุดๆฟังสดๆประเด็นฮอตหุ้นเศรษฐกิจการเงินการลงทุนบ่าย 2-4 โมงเย็นทุกเสาร์อาทิตย์ที่นี่ FM 97นำทีมโดยเซียนข่าวรุ่นเก่ารัฐกรอัศดรธีรยุทธพิชาภาศักมังกรพร้อมทีมกูรูด็อกเตอร์ธีรณะพงมัคพัฒน์หมูบินนาสิทธิ์ประเสริฐสกุลกระทิงอ้วนสมพงษ์เบญจเทพานันชลชาติวรวุฒิจงสถิตเซียนเศรษฐกิจเราให้ข้อมูลคุณตัดสินใจ
22: ช่วงนี้ชี้แนะพบกับผมป๋าแหงมที่97 QFM Quality News Station สถานีข่าวคุณภาพทุกเช้าวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 6:00 น.จะมาย่อโลกสีน้ำเงินและย่อโลกสารคันให้รู้ทันเพื่อนๆแล้วพาไปนอกโลกนอกจักรวาลให้เข้าใจปรัชญาและชีวิตฟังโลกสีน้ำเงินกับป๋าแหงมที่นี่ทุกเช้าวันเสาร์

0: ณราพงศ์ไวยวรรณชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
1: ครับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับเอากลับมาช่วงนี้ขอตรวจสอบสภาพการจราจรเช้าวันนี้กับทางบก.02หน่อยครับสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณณราพงศ์ครับ
1: เชิญครับจ้าครับ
2: ครับบก.02ขอรายงานสภาพการจราจรภาพรวมช่วงเร่งด่วนเช้านะครับดูสภาพการจราจรภาพรวมช่วงนี้หลายเส้นทางก็ได้มีปริมาณรถเริ่มหนาแน่นนะครับภาพรวมตอนนี้ยังไม่มีฝนตกลงมานะครับมาดูสภาพการจราจรทางด้านของวิภาวดีรังสิตขาเข้านะครับช่วงนี้ผ่านด้านหน้าอนุสรณ์สถานเข้ามาช่วงด้านหน้าสนามบินดอนเมืองรถเริ่มมีปริมาณแต่ยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้เรื่อยจะเข้ามาทางด้านของบางเขนนะครับช่วงนี้ก็มีชะลอตัวช่วงด้านหน้าสโมสรตำรวจนะครับผ่านพ้นห้าแยกลาดพร้าวไปแล้วเข้ามาสุทธิสารมาใต้ด่วนดินแดงอย่างใช้กันได้ดีครับงามวงวานขาเข้านะครับช่วงนี้แยกพงเพชรเข้ามาแยกบางเขนรถเริ่มมีปริมาณเริ่มเคลื่อนตัวตามกันได้ช้านะครับผ่านพ้นแยกบางเขนมาแล้วมุ่งหน้าเกษตรอย่างรถน้อยคล่องตัวประเสริฐมนุกิจขาเข้านะครับอุโมงค์เกษตรอย่างเคลื่อนตัวได้ดีส่วนผลโยธินขาเข้านะครับที่มาจากสะพานใหม่ก็มีชอตัวช่วงแยกบิ๊กซีสะพานใหม่ผ่านพ้นวงเวียนบางเขนมาแล้วนะครับเข้ามาชะลอตัวอีกครั้งช่วงก่อนเข้ามหาวิทยาลัยศรีปทุมนะครับส่วนทางด้านของรามอินทราดูขาเข้าช่วงนี้มีหนาแน่นช่วงกม.8นะครับผ่านด้านหน้าโรงพยาบาลศิริแพทย์รามอินทราเข้ามาแยกซอยนนจันทร์รถมากทางด้านของรัชดาภิเษกนะครับช่วงนี้ที่มาจากสะพานพระราม7ก็มีชอตัวช่วงแยกวงสว่างนะครับเข้ามาแยกประชานุกูลรถมากผ่านพ้นรัชวิภามาแล้วใช้กันได้ดีครับส่วนทางฝั่งของบรมราชชนนีขาเข้าช่วงนี้ก็ด้านบนคู่ขนานลอยฟ้ารถเริ่มหนาแน่นแล้วนะครับการเคลื่อนตัวช่วงนี้ก็ตามกันไปได้ช้าสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าสะพานพระราม8รถหนาแน่นทั้ง2สะพานนะครับสะพานทางด้านของสะพานกรุงธนนะครับช่วงนี้มุ่งหน้าเข้ามาทางนั้นของสาทรเหนือก็รถหนาแน่นนะครับท้ายสะสม BTS วงเวียนใหญ่ครับอุบัติเหตุหรือว่ารถจอดเสียคราวนี้ยังไม่ได้รับแจ้งเข้ามาครับเพิ่มเติมท่านนี้ครับคุณได้รับผมครับ
1: ขอบพระคุณนะครับ
2: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับจ่าสิบตำรวจจักริดพักกระโทกสดจากบก.02นะครับเรื่องไฟสาธารณะหรือว่าไฟทางที่ไปอยู่ในค่า FT หรือว่าค่าไฟผันแปรของประชาชนที่เป็นเรื่องที่คนงงกันทั้งบ้านทั้งเมืองนี่ว่าเฮ้ยมาให้ฉันรับผิดชอบได้ยังไงนั่นนะครับล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลพีสุวรรณชวีบอกว่ากำลังจะหาทางแก้ไขอยู่ครับคุยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเอกนัทพร้อมพันธ์แล้วคุยกับ3การไฟฟ้าแล้วคือทั้งการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแล้วเดี๋ยวจะนำเสนอต่อรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเอกนิติธันประภาสอีกทีเอาฟังเสียงของคุณพลพีนะครับ
3: ค่าไฟฟ้าเมื่อวานก็ได้มีการหารือกับท่านเอกนัทนะครับก็มีทั้งผู้สองผู้ว่าว่าการการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมีกกพ.แล้วก็มีอีแกตเขาร่วมหารืออย่างไม่เป็นทางการนะครับเราก็มีสมการอยู่2-3สมการที่สามารถจะเอาค่า FT ตรงนี้หรือว่าภาระตรงนี้ออกจากค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนนะครับก็เดี๋ยวจะมีการหารือกับท่านรองนายกเอกนิติหลังจากที่จะแถลงเรื่องงบประมาณในวันนี้นะครับแล้วก็เราจะมี2-3ซีนาริโอที่จะนำเสนอท่านนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ท่านนายกรัฐมนตรีนั้นเดินทางกลับจากฝรั่งเศสนะครับก็อยากจะขอชี้แจงแล้วก็ให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนนะครับว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี3035นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ30ปีแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงกับท่านเอกนัทก็เลยพูดเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องราวที่เราอยากจะทำอยู่แล้วแล้วก็มันจะหลีบไปถึงค่าไฟ3.200 บาทยูนิตแรกด้วยที่ตอนนี้รัฐบาลนั้นก็กำลังจะพิจารณานะครับในการที่จะมีมาตรการตอนนี้ออกมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนและผมก็ได้มอบนโยบายให้กับการไฟฟ้าทั้ง 2การไฟฟ้าไปแล้วด้วยนะครับพวกค่าไฟฟ้าของมิเตอร์ชั่วคราวที่ตอนนี้มิเตอร์ชั่วคราวนั้นที่พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้อยู่นะครับหน่วยละประมาณ 7-8 บาทนะครับเราก็จะไปลดทอนตรงนั้นลงมาด้วยทำให้ค่าไฟนั้นลงมา3บาทเท่ากับค่าไฟของที่อยู่อาศัยนะครับก็กลายเป็นค่าไฟเรทปกติพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการมิเตอร์ชั่วคราวอยู่ก็จะได้ไม่ต้องแบกภาระมากเกินไปนะครับคือจริงๆมี2 อย่างครับว่า1เราในเรื่องค่าใช้จ่าย 20,000 ล้านเฉพาะค่าไฟสาธารณะเนี่ยก็ไปดูกลไกของการจ่ายภาษีของแต่ละการไฟฟ้าทั้ง3การด้วยนะครับ2เราอาจจะปรับโครงสร้างภายในของแต่ละหน่วยงานนะครับ3ก็คือว่าเราก็ต้องไปดูว่าไอ้พวกลอสต่างๆของการจ่ายกระแสไฟหรือกระแสไฟที่ตีกลับไปหาอีแกะเนี่ยมันเป็นลอสซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายที่พี่น้องประชาชนนั้นจะต้องแบกภาระตรงนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปรื้อทั้งระบบเลยนะครับเพื่อให้พี่น้องประชาชนนั้นไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากค่าใช้จ่ายที่พี่น้องประชาชนได้ใช้ปกติอยู่แล้วก็พยายามจะทำให้เร็วที่สุดครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนก็สำหรับคนรู้ก็รอมา30ปีแล้วสำหรับคนเพิ่งรู้เนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเขามีภาระที่จะต้องแบกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามจะทำให้เร็วที่สุดนะครับแล้วก็เรื่องกฎกระทรวงหรือกฎระเบียบต่างๆเนี่ยเราอาจจะมองว่าเราอาจจะเสริมเป็นมติครม.เลยนะครับเพื่อให้ครม.เนี่ยได้มีการอนุมัติแล้วก็ลงมาแล้วก็มาขับใช้ได้ทันทีคือจริงๆแล้วยอดท้องถิ่นรวมๆแล้วก็ประมาณสัก 6,000 ล้านนะครับแต่ว่าทั้ง2ก้อนรวมกันเนี่ยมันเกือบประมาณ 20,000 นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาบูรณาการแล้วก็จะเอาภาระพวกนี้ออกมาทั้งหมดเลยจริงๆแล้วท้องถิ่นเนี่ยเราดูแลให้ประมาณสัก 10% ของค่าใช้จ่ายอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มันมีหลายสมการว่าถ้าเกิดท้องถิ่นไหนควรจะตั้งงบประมาณในการดูแลมั้ยนะครับแต่เราคิดว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นภาระประชาชนและเป็นภาระของท้องถิ่นในการที่จะงบประมาณส่วนนี้มาจ่ายค่าไฟแทนที่จะไปพัฒนาพื้นที่ท้องถิ่นดูแลพี่น้องประชาชนเราก็อยากจะเอาค่าไฟส่วนนี้ออกมาทั้งหมดเลยนะครับต่อปีครับต่อปีครับเราไม่อยากเอาคือถ้าเกิดว่าเราต้องไปเอาภาษีเพื่อที่จะมา cover ตรงนี้มันก็เหมือนพี่น้องประชาชนแบกค่าใช้จ่ายอยู่ดีนึกออกไหมครับแค่เป็นเงินคนละก้อนของพี่น้องประชาชนเพราะถ้าเกิดเอาภาษีมันก็คือเอามาจากแวดนั่นแหละก็คือเป็นสิ่งที่พี่น้องประชาชนนั้นต้องจ่ายเราก็ไม่อยากไปทำอย่างนั้นเราต้องการเอาเงินภาษีของพี่น้องประชาชนเนี่ยกลับไปพัฒนาให้ประเทศแล้วก็ให้ประชาชนดีกว่าเดี๋ยวเราลองไปดูครับว่าเราสามารถจะทำได้อย่างไรแต่ว่าหนึ่งสิ่งเลยคือต้องบริการภายในของทั้ง3การไฟฟ้าด้วยนะครับสองก็คือรายได้ต่างๆหรือว่ารายได้ของบริษัทลูกต่างๆก็เอามาช่วยตรงนี้ด้วยนะครับแน่นอนครับก็เป้าหมายก็คือต้องเอา FT ออกให้ได้ค่าไฟรวมทั้งประเทศก็น่าจะถูกลงประมาณ 20,000 ล้านสำหรับพี่น้องประชาชนรวมๆนะครับทั้งปีเดือนไหนที่ประชาชนจะรู้ว่าจะถูกลง
1: คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเอาเรื่องโครงการไทยช่วยไทย Plus จะมีเพิ่มเติมนะครับก็คือตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปจนถึง30กันยายนใช้รถไฟค่าโดยสารรถไฟได้นะครับท่านผู้ฟังครับ60ต่อ40เหมือนกันนะครับ117สถานีทั่วประเทศสำหรับสถานีรถไฟที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทย Plus 60ต่อ40เริ่ม1กรกฎาคมจนถึง30กันยายนครับเอาละครับท่านผู้ฟังครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการเช้าข่าวชัดวันนี้เวลาหมดนะครับเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาสถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM

0: ุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสวท FM 97 MHz สถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station
1: รายการมองรอบทิศคิดทันข่าวโดยดีเจฟ้าสิริพรวิไลรักและทีมข่าวนำเสนอวาไรตี้ข่าวสารเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมติดตามมองรอบทิศคิดทันข่าวทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ที่นี่ FM 97เวลา 13:00 นถึง 14:00 น
2: เจ็ดนาฬิกา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รัฐบาลพร้อมปรับการบริหารงบประมาณให้ทันต่อสถานการณ์โลกสำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนิน